0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเวลา 9:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบจากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเวลา 11:00 นวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเดินทางกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อให้ทันเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี
2: ้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจหลายประเด็นที่เป็นปัญหาค้างๆมานานสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันขณะที่ด้านความมั่นคงเห็นพ้องเร่งเดินหน้าการสร้างสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการหารือและสร้างความเข้าใจระหว่างคู่เจรจาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงนอกจากนี้ยังบรรลุข้อตกลงความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเปิดให้ภาคธุรกิจและประชาชนใช้ถนนเชื่อมด่านสแตวแห่งใหม่กับด่านบุกิจไซยูฮิตัมเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
3: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นปัญหาก็คือการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียครับมาดูข้อตกลงไปแล้ว
2: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือมาตรการการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยฝ่ายไทยจะเข้าตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงในมาเลเซียว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ขณะที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันกำหนดการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้
4: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปหนึ่งที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี
2: ้สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศโดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับฐานรากของทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและระยะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยยืนยันว่าไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะในจังหวัดสงขลาหรืออำเภอหาดใหญ่เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณในบางโครงการขอให้เป็นไปตามการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้แบบนั่งรอว่ามันท่วมแล้วก็จะมานะครับแต่ว่าเราก็มาเตรียมการป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับงบประมาณก็คงต้องใช้งบกลางนะครับที่จะเอามาป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมชลประทานนำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอาทิเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเรียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนในปีนี้และลดความเสี่ยงรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยปภ.ได้ประสานแจ้งจังหวัดเสี่ยงและศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราววาสนาตระเกตรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
7: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่มีทิศทางที่ดีขึ้นโดยทีมงานได้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างให้ได้มากที่สุดและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกๆ30นาทีสำหรับระยะเวลาในการอุดรอยรั่วเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันส่วนแนวทางการเยียวยาผู้เสียหายมีประกันภัยภาพบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาม
8: ันมีบางจุดแหละที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ 7-12 วันกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน
7: นายกาศผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดการรั่วซึมของน้ำและทรายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานไว้บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาแจ้งขอความช่วยเหลือได้ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวพร้อมเฝ้าระวังท่อและระบบจ่ายน้ำประปาโดยได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั่วบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาด้านกรุงเทพมหานครจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนจึงได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่วัดพิชยาติการามวรวิหารปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดการกระทำผิดซ้ำผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังคงพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออกจากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบNational Single Window ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาท
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 80และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานขอไปครับหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านขณะเดียวกันนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF พร้อมที่จะกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านอีกครั้งเพื่อขจัดภัยคุกคามจากศัตรูความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันเมื่อเดือนที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนที่คาดการว่าไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเหวินโจวมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน

0: ในช่วงดึกของวันนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนต้องประกาศปิดการศึกษาสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิกรุงปักกิ่งมณฑลเหอเป่ยและเขตปกครองตนเองมองโกเลียนอกจากนี้ยังให้ประชาชนในกรุงปักกิ่งเกือบแสนคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะเดียวกันสำนักงานควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งแห่งรัฐของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับ2จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจียน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ4คนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายคว่ำบาตรประเทศต่างๆที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียจากการทำสงครามในยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าผู้นำสหรัฐมีความไม่พอใจต่อรัสเซียมากขึ้นจากการที่รัฐบาลรัสเซียยังคงไม่สามารถเจรจากับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้
0: ประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียออกแถลงการที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไนจีเรียช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูรวมกัน49คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามลักพาตัวออกจากโรงเรียน3แห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จแล้วนอกจากนี้ยังจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามจำนวน8คนที่เป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้กลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย ISก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวนมากเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความหวาดกลัวมานานหลายปีโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2557เมื่อกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงจำนวน276คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองชิบอกในรัฐบอโนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนเอาชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1สเปนแพ้รอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหัวชนะลีอาหม่านักเทนนิสเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ6-3 มนัญชยาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ130ของโลกและเป็นมือวางอันดับ4ของรายการต่อไปกอล์ฟเยาวชน The US Wing Mojing Junior World Golf Championship ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะรุ่น 7-8 ปีหญิงน้องเชอรีนพนัลินศรีชาพันธ์ทำสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์178คว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่น 11-12 ปีชายอวีปอเซินระเบิดฟอร์มรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์จบสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์207คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่สกายไวดิ้งคว้าอันดับ2ตามหลังเพียง2สโตรกคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้รายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่14-16กรกฎาคมนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีโค้ชเชชัดชัยเชเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนนักกีฬาประกอบด้วยณัฐกมลวาสนาศศิการทองจันทร์ปิยะฉัตรฤทัยชารีวันกัญจนาลักษณ์ชื่นชูกลิ่นบรรลังทัพทีมแดงธนภูมิเฟื่องน้อยกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์ดูรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่1เหรียญทองในวันกล้าขวัญแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาหรุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีรัฐรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านสำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปตามติดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ และต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยณัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสันทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมร่วมติดตามสารคดีได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบถึงวันที่15กรกฎาคมนี้โดยในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดความเร็วลม 20-40 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กม.ต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง90ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง77ซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
3: 1นาทีกับกปท
4: ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับรถผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไป 2. ไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า3. ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรง และ 4. หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่เมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางได้ไม่ชัดควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าแกนคำว่าแกนเขียนสระแอกอไก่นอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงวัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่อย่างแกนของสับปะรดสาลี่แกนของผ้าที่ม้วนไว้สำหรับตัดขายเป็นเม็ดคำว่าแกนยังหมายถึงแข็งเป็นไตอยู่ข้างในใช้แก่ผลไม้อย่างทุเรียนหรือมะม่วงเช่นทุเรียนพูนี้แกนกินไม่ได้เมื่อซ้ำว่าแกนและใช้แก่ต้นไม้มีความหมายว่าไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นเช่นดินแถบนี้ไม่ดีและแห้งแล้งมากต้นไม้ก็ขึ้นไปแกนตามยถากรรมคำว่าแกนยังใช้ในความหมายว่าฝืนใจจำใจไม่เต็มใจไม่มีกระจิตกระใจเช่นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกกันอยู่กันไปแกนแบบนี้แหละ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่2ชาวมอญนิยมปลูกบ้านหันหน้าจั่วไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้เสาเอกหรือเสาของมอญรับแสงอาทิตย์ก่อนลักษณะบ้านเรือนของชาวมอญรูปแบบสถาปัตยกรรมมอญที่เด่นชัดได้แก่สถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอดกูดาคารคือหลังคาซ้อนชั้นที่มียอดแหลมต่อขึ้นไปโดยเฉพาะเรือนยอดทรงมนดบที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมวัดและวังโดยลักษณะบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับประกาศปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพลและอาชญากรรมสมัยใหม่ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
7: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ
0: ยั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

อันนบยังสนะมันนาปาทังพนามาเส

0: หันนัมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอันนามาเซม

0: ุทธมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพุพะทวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทะโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี่ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ಓ ಚಾಚ ಪೂಜನೀಯಾನ ಏತಮಂಗಲಮುತ್ತಮ ಕಾನ್ ಬೂಚಾ ಪುತಿ ಕೊನ್ ಬೂಚಾ ಪೆನ್ ಮೊಂಗ್ ಕೊನ್ ಯಾಂಗ್ ಯಿಂಗ್ ಮೂಲನಿಧಿ ಪಿಪಿತ ಪನ್ ಧಮ್ಮ ಚೇದಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಚುದಿ ಮೊಂಗ್ ಕೊನ್ ಲುವಂತಾ ಪ್ರಮಹ ಬುವಯಾನ ಸಂಬನ್ನೋ ವಟ್ ಪಾ ಬಾನ್ ತಾನ್ ತಂಬನ್ ಬಾನ್ ತಾನ್ ಅಂಭರ್ ಮೇಂಗ್ จังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไหลส

0: การเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความยาก4อย่างพระพุทธภาษิตกิจโชมนุสสปฏิลาโภกิจช่างมัจจานะยีวิตังกิจช่างสัทธรรมสัทธรรมัสสวนังกิจโชบุทธานะมุปปาโดแปลความว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้ง4อย่างนี้เป็นของยากอธิบายความการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยอาศัยกุศลกรรมโลกมนุษย์ท่านจัดเป็นสุคติภูมิคือภูมิที่ดีพ้นจากอบายภูมิ4อบายภูมิ4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานส่วนสุคติภูมินั้นคือมนุษย์สวรรค์และพรหมโลกในพวกสุคติภูมิมนุษย์เป็นต่ำที่สุดอาหารมนุษย์ก็หยาบเศษที่เหลือคืออุจจาระปัสสาวะก็เหม็นพวกสวรรค์และพวกพรหมโลกเขาอยู่สบายกว่ามากอยู่ด้วยอาหารทิพย์สัมผัสทิพย์แต่การเกิดในสวรรค์หรือพรหมโลกต้องไปจากมนุษย์นี่เองมนุษย์ที่ทำบุญกุศลไว้มากไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ทำมหคตกุศลคือฌานเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไปพรหมโลกทั้งสองพวกนี้เมื่อหมดกำลังของบุญกุศลแล้วก็ต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกรวมความว่ายังตกอยู่ในห้วงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเทียบกับจำนวนและประเภทแห่งสัตว์โลกอื่นๆแล้วจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์เท่าที่พอมองเห็นได้มีมากมายมากทั้งปริมาณมากทั้งประเภทและชนิดพวกนั้นถือปฏิสนธิด้วยอกุศลกรรมทั้งสิ้นถามว่ามนุษย์ที่ลำบากกับสัตว์ที่สบายเช่นสุนัขที่เจ้าของเลี้ยงอย่างดีอย่างไหนจะดีกว่าต้องถามก่อนว่าที่ว่าลำบากนั้นลำบากแค่ไหนแต่ความจริงควรจะเทียบพวกที่สบายกับพวกที่สบายพวกที่ลำบากกับพวกที่ลำบากด้วยกันเพราะคำว่าสบายหรือสุขนั้นเมื่ออยู่ที่ไหนก็ดีที่นั้นเช่นพระราชาที่ลำบากกับชาวนาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาชาวนาที่มีความสุขแต่ถ้าชาวนาที่มีความสุขกับพระราชาที่มีความสุขคนย่อมเลือกเอาความสุขของพระราชาเพราะถึงแม้ว่าอาจเสมอกันในความรู้สึกแต่ปริมาณและความประณีตย่อมผิดกันความสุขของพระราชาย่อมมากในปริมาณและประณีตกว่าในคุณภาพอาจเสมอกันในความรู้สึกว่าสุขเท่านั้นสัตว์ที่ลำบากกับมนุษย์ที่ลำบากนั้นสัตว์เดรัจฉานลำบากกว่ามากในทางด้านความสบายคือสัตว์ที่สบายกับมนุษย์ที่สบายความสบายของมนุษย์ย่อมสูงกว่าประณีตกว่าและมากกว่าพวกสัตว์ที่ถูกจองจำโดยมนุษย์ต้องอดอาหารอดน้ำไม่สมปรารถนาไปเสียทุกอย่างจะเรียกร้องความเห็นใจอะไรก็ไม่ได้แ แล้วแต่เขาจะปราณีคิดดูเถิดจะทรมานปานใดและดูเหมือนจะต้องถูกจองจำอย่างนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นวัวควายและม้าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากเพราะต้องเกิดด้วยกุศลกรรมมนุษย์จึงควรตั้งใจรักษาสถานะของตนไว้อย่าให้ตกต่ำลงไปอีกพยายามให้ก้าวสูงขึ้นไปทุกชาติทุกชาติจนหมดชาติสิ้นชาติหนึ่งเล็บขีหน้าชาติส่วนประการที่สองที่ว่าชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นของยากนั้นมองเห็นได้ง่ายมองดูความดิ้นรนของมนุษย์สมัยปัจจุบันก็พอเห็นดูเหมือนจะเห็นได้มากกว่าคำบรรยายใดๆซิอีกเพราะมันทำหูทำตาอยู่ทุกวันสมัยนี้การทำนาค้าขายทำไร่ทำสวนเป็นครูอาจารย์ข้าราชการประจำหรือการเมืองลำบากทั้งนั้นการทำงานต่างๆเหล่านั้นก็เพื่อความเป็นอยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวสมัยนี้คนสุจริตน้อยความเป็นอยู่ของมหาชนจึงลำบากมากขึ้นสมัยใดคนสุจริตมากการครองชีพก็สบายขึ้นความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลสำคัญในความสุขสบายหรือความทุกข์ของมหาชนแต่ผู้บริหารประเทศและผู้ปกครองบ้านเมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเสียมัวไปแก้ที่ปลายเหตุจึงไม่ได้ผลตามต้องการในสมัยที่ของแพงเงินตรามีราคาน้อยสิ่งยั่วยวนความอยากของคนมีมากคนส่วนมากมีความไม่พออยู่ในใจจนดับไม่ได้ใครทำท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพล่งอยู่เสมอเพื่อความสงบสุขของชีวิตบ้างสังคมก็ตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีความทะเยอทะยานอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถือเมื่อสิ่งแวดล้อมบีบรัดเข้าเช่นนั้นเขาก็ต้องดิ้นรนต่อไปต้องกระหืดกระหอบต่อไปต้องวิ่งทำมาหากินบริโภคกามแล้วแสวงหาเกียรติเกียรติที่คนในสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้ได้เหมือนจะตั้งเป็นกฎของสังคมทีเดียวว่าคนมีเกียรติต้องมีตำแหน่งทางราชการดีหรือตำแหน่งสูงต้องมีรถยนต์ราคาแพงต้องหรูหราฟุ่มเฟือยปลูกบ้านเพื่ออวดคนไม่ใช่เพื่ออยู่กินข้าวภัตตาคารชั้นดีมือละ200บาทมีเพลงให้ฟังมีนักร้องสวยๆนุ่งน้อยใส่น้อยให้ดูอะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใดช่างหัวมันขอให้ได้มาก็แล้วกันคนทั้งหลายมองดูที่ผลต่างหากไม่มีใครอยากจะสาวไปหาเหตุว่าเขาได้มาโดยวิธีใดทุจริตช่อโกงใครมาบ้างชาวนาชาวสวนถูกโกงแรงงานครูอาจารย์ที่สุจริตต้องทนอยู่ในสังคมด้วยความผืดผอมระอิดระอาต้องเจียมตัวเพราะไม่รวยจึงไม่มีเกียรติข่าวสังคมกับพวกผู้ดีเขาไม่ได้ดงเล็บผู้ดีใหม่ชีวิตในวงเล็บความเป็นอยู่ของมนุษย์ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนขึ้นทุกวันสาเหตุมาจากการขาดแคลนธรรมในหัวใจคนขาดความยุติธรรมในสังคมช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนจึงมีมากเกินไปน่าอันตรายประการที่3ที่ว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากนั้นมีความสัมพันธ์กับประการที่4อยู่คือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรงแสดงพระสัทธรรมพระสัทธรรมจึงจะมีขึ้นธรรมส่วนมากที่คนแสดงกันก่อนพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมักเป็นธรรมปลอมเจือด้วยมนทินแฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้บัญญัติธรรมและแสดงธรรมธรรมนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นได้ตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงแล้วทรงแสดงธรรมนั้นแก่เวไนนิกรคนผู้มีอุปนิสัยมีปัญญาบารมีฟังแล้วลองปฏิบัติตามก็ได้รู้ได้เห็นสมจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงแน่ใจว่าพระธรรมของพระองค์เป็นของบริสุทธิ์เป็นสวาขาตธรรมวงเล็บเปิดแปลว่าตรัสบอกไว้ดีแล้วถูกต้องแล้ววงเล็บปิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงยังทรงพระชนอยู่ทรงแสดงพระสัทธรรมอยู่คนที่มีโอกาสได้ฟังก็มีน้อยบางคนอยู่ไกลเกินไปบางคนอยู่ใกล้แต่ไม่สนใจโมวุ่นวายอยู่กับการฆ่าหมูฆ่าวัวยิงนกตกปลาตามเรื่องของแกเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสาวกผู้ชำนาญเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมก็มีน้อยการได้ฟังพระสัทธรรมก็ยากมากขึ้นมาถึงสมัยปัจจุบันผู้เฉพาะในเมืองไทยอันรู้กันทั่วโลกว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า 200,000 รูปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบวชปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บวชตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสามเณรและอุปสมบทและอยู่ในเพศภิกษุไปตลอดชีวิตก็มากแต่ผู้มีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมมีน้อย น้อยเกินไปไม่สัมพันธ์คือไม่สมส่วนกับจำนวนพระที่มีอยู่มากถึงขนาดนั้นบางท่านแสดงได้แต่ไม่แสดงพระสัทธรรมรดนเสียอีกมักมีอย่างอื่นปนเพื่อผลประโยชน์เป็นลาภสักการะชื่อเสียงและความนับถือบ้างเพื่อเอาใจคนเสียบ้างจึงปนอสัทธรรมเข้าไปกับพระสัทธรรมเหมือนเอาหินก้อนเล็กๆปนเข้าไปในถั่วเขียวเพื่อให้น้ำหนักมากเพื่อชั่งสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นายปะปัญจสูทนีท่านจำแนกพระสัทธรรมไว้3คือปริยัติสัตธรรม1ปฏิปฏิสัทธรรม1ปฏิเวทสัทธรรม1ปริยัติสัทธรรมนั้นคือพระพุทธวจนะทั้งหมดโอวาทของพระเถระเถรีคำสอนอันเป็นธรรมของพระสาวกทั้งปวงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์เป็นต้นนั้นเรียกว่าการศึกษาปริยัติสัทธรรมปฏิปัติสัทธรรมนั้นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสั่งสอนไว้ปฏิเวทสัทธรรมคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นผลของการปฏิบัตินั้นเมื่อจะเสื่อมท่านว่าปริยัติเสื่อมก่อนเมื่อปริยัติเสื่อมปฏิบัติก็เสื่อมลงตามเมื่อปฏิบัติเสื่อมปฏิเวทก็เสื่อมลงเหมือนกันปริยัติสัตติธรรมเหมือนรากของต้นไม้เมื่อรากเสียแล้วลำต้นกิ่งใบผลก็ไม่อาจเจริญงอกงามได้คำว่าปริยัติสัตธรรมนั้นต้องตีความลงไปที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่การเรียนอย่างกว้างขวางแต่ห่างคลายศีลสมาธิปัญญาออกไปจนกำหนดไม่ได้ว่าห่างไปเท่าไรแล้วในสมันตับปาสาธิกากล่าวถึงปริยัติ3อย่างไว้คือ 1. ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษนงเล็บอละคัตถูปมะปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้เอาไว้โต้เถียงกันเอาไว้ยกตนข่มผู้อื่นว่าเก่งกว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนธรรมเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มนมโคปริยัติอย่างนี้ย่อมให้โทษแก่ผู้เรียนเหมือนจับงูพิษทางหางงูมันเอี้ยวตัวมากัดผู้จับที่มือหรือที่แขนให้ถึงตายหรือปางตาย 2. ปริยัติเพื่อสลัดตนถอนตนออกจากวัฏฏะนงเล็บนิสรณปริยัติคือการศึกษาเพื่อรู้ตามเป็นจริงเพื่อนำความรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพื่อกำจัดกิเลส 3. ปริยัติที่เปรียบด้วยขุนคลังนงเล็บพันธาคาริกปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนของพระอรหันต์ไม่ต้องทำกิจในการจำกัดกิเลสอีกแล้วแต่เรียนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนขุนคลังรักษาของไว้เพื่อความสะดวกสบายของผู้อื่นผู้ศึกษาปริยัติต้องระวังไม่ให้การเล่าเรียนของตนเป็นงูพิษขึ้นมาประการที่4ที่ว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบารมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดียวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนแสนกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัตภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยาก4อย่างดังพรรณนามานี
0: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: มันก็ไม่เก้อเขินไอ้ความเก้อเขินมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจเก้อเขินขึ้นมาก็เลยยิ่งหลงทางไปใหญ่ยิ่งผิดพลาดไปใหญ่เลยเพราะนั้นตอนฝึกซ้อมเนี่ยต้องพยายามเขี่ยวเข็นเอาให้คล่องแคล่วการบวชขึ้นมาในพระศาสนานั้นเราไม่ใช่ของเล่นๆไม่ใช่ของมารูปๆคำๆการจะมาเข้ามาสู่การปฏิบัติศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นต้องเมื่อเราเข้ามาเราปรารถนาผลจากการประพฤติปฏิบัติเราต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะตรัสรู้มาพระองค์ไม่ได้เพียงแค่ลู่ๆคำๆหรือทำแบบเล่นๆแต่พระองค์ฝากเป็นฝ่าตายลงไปในการกระทำนั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากความลำบาก ไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งนั้นนอกจากจุดหมายปลายทางคือการตัดสรู้ที่สุดแล้วพระองค์ก็สามารถตัดสรู้ได้เพราะนั้นธรรมะนั้นมักจะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของความยากความลำบากเกิดขึ้นมาในความทุรกันดารพระพุทธเจ้าก่อนพระองค์จะมาตัดสรู้พระองค์ไม่เคยได้รับความสะดวกสบายจากการประพฤติปฏิบัติจากความเป็นอยู่ของพระองค์เลยจากความเป็นกษัตริย์มาสู่สภาพความเป็นนักบวชซึ่งไม่มีอะไรเลยในขณะที่พระองค์ยังดำรงอยู่ในความเป็นกษัตริย์นั้นมีสิ่งที่มาบำรุงบำเรออำนวยความสะดวกให้ความสะดวกสบายอย่างสมบูรณ์มากมายเหนือยิ่งกว่าผู้คนทั่วไปที่จะมีซะอีกแต่เมื่อพระองค์ออกมาแสวงหาโมกขธรรมแล้วพระองค์ไม่มีอะไรในเครื่องอำนวยความสะดวกสบายอยู่ก็อยู่คนต้นไม้มีเพียงกำหญ้าคาเท่านั้นที่จะมาปูนั่งปูนอนการอาหารการเสวยของพระองค์ก็ได้รับจากผู้คนที่เขาให้มาอย่างไม่ได้อย่างเลิศอย่างเลิศอย่างทุกวันนี้แต่เขาให้แบบคนอนาถาให้แบบให้กับคนอนาถาเพราะขนาดนั้นไม่มีใครรู้จักว่านี่คือกษัตริย์นี่คือเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ให้แบบที่เราให้พวกคนอนาถาหรือให้แต่คนขอทานนั่นแหละก็ให้แต่ของเหลือเดนนั่นเจ้าชายสิทธัตถะดำรงชีวิตอยู่อย่างนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้คำนึงถึงไม่ได้มีความย่อท้อไม่มีความท้อแท้หรือไม่มีการตำหนิติเตียนความยากความลำบากพระองค์มีแต่ความมุ่งมั่นในการแสวงหาโมกขธรรมถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ขึ้นมาได้พวกเราผู้เป็นผู้จะเดินตามรอยขององค์ศาสดาเบื้องต้นเข้ามาสู่ความเป็นพระขาวนั้นเราอย่าไปเรียกร้องหาแต่ความสะดวกสบายอย่าไปเรียกร้องหาแต่ความอุดมสมบูรณ์อะไรต่ออะไรต่างๆเราอาจจะเคยมีความสะดวกสบายมาเก่าก่อนในชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์แต่เมื่อเราลงใจที่จะบวชแล้วเราต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ไว้นอกวัดให้หมดเข้ามาแต่ตัวเป่าๆใจเป่าๆ เพื่อต้องการเข้ามาศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นของใหม่ของพวกเราเหมือนกับเราเอาของเก่าออกเพื่อมาบรรจุของใหม่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความยากความลำบากให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วความตั้งอกตั้งใจในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละที่จะปรากฏผลจากการปฏิบัติของเราขึ้นมาแล้วตัวเราเองจะรู้ด้วยตัวเราเองด้วยสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเพราะฉะนั้นในปีนี้วันที่25วัดป่าบ้านตาดเราก็จะมีบวชนาคบวชพระเข้ามาในพระศาสนานี้เพิ่มเข้ามาในพระศาสนานี้อีก7รูปเพราะฉะนั้นก็บอกข่าวแจ้งข่าวสารนี้ไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาญาติโยมทั่วไปด้วยแม้ไม่ใช่ลูกใช่หลานของเราก็ตามเนี่ยแต่ได้มาร่วมอนุโมทนาในการบวชนั้นเพื่อสร้างศาสนาทายาทขึ้นมาในพระศาสนานี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลบุญเกิดขึ้นมาจากการอนุโมทนาและศาสนาของเรามีความมั่นคงยั่งยืนมาก็เพราะมีกุลบุตรกุลธิดาบวชเข้ามาในพระศาสนานี้เองการที่บวชเข้ามาในพระศาสนานี้ก็ต้องอาศัยคณะศรัทธาญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์เป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้ให้การอุปถากภิกษุผู้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้จึงจะอยู่ได้เมื่อท่านอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่เป็นกังวลที่จะต้องไปค้นคว้าแสวงหามาท่านก็เอาความสะดวกสบายนั่นแหละมามุ่งหน้าในการศึกษาข้ออัดข้อธรรมแล้วก็มุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติที่สุดแล้วเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมแล้วท่านก็ได้ทำหน้าที่แทนองค์ศาสดาคือได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาแจกแจงมาบอกกล่าวมาแนะนำต่อศรัทธาญาติโยมหรือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างต่อคณะศรัทธาญาติโยมที่จะได้ปฏิบัติตาม ก็จะเป็นผู้ทรงธรรมมีความสุขในธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ล้วนแต่ให้คุณให้ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติทั้งนั้นเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่เป็นผู้มุ่งมั่นปรารถนาในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรตั้งใจรับพรจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสวิชตุสเพปุเรนตุสังกปังจันโทปนรสุยะธามดิโชติรสุ

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนจัดอาหารทานกันซะก่อน
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนชันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดช่วงนี้ขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากชันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: จากนั้นอธิบายว่าพุทธภูมิมีบารมีเป็นสิ่งสูงต้องใช้เวลานานต้องบำเพ็ญกันมากด้วยใจที่เด็ดเดียวไม่ท้อถอยมุ่งโพธิญาณอย่างเดียวต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนแสนกับด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะเห็นว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้ายากเพียงไรเพียงแค่อรหัตภูมิก็บรรลุได้โดยยากเสียแล้วไม่ต้องกล่าวถึงพุทธภูมิความยากสี่อย่างดังพรรณนามานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภนาคชื่อเอระกะปัดวงเล็บเปิดใบตะไคร่น้ำวงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนาคเอระกะปัดในศาสนาแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคาจับใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งเมื่อเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อยใบตะไคร่น้ำขาดเธอมิได้แสดงอบัติในกรณีนี้เป็นอาบัติปาจิตติตามความในโพธคัมมวรรคที่2ข้อที่1ว่าภิกษุพลาดของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องอาบัติปาจิตติเพราะคิดว่าเป็นเพียงอาบัติเล็กน้อยแม้จะทำสมณธรรมอยู่ในป่าถึง 20,000 ปีก็ไม่อาจป้องกันได้สมัยศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้านั้นคนอายุเป็นหมื่นๆปีเมื่อถึงปรณสมัยเขามีความรู้สึกเหมือนมีใบตะไคร่น้ำมาพันคออยู่จะหาเพื่อนร่วมพรหมจรรย์แสดงอาบัติก็ไม่ได้เพราะพ่ออยู่ผู้เดียวในป่าเขาทำกาละด้วยจิตที่วิปริสารคือเดือดร้อนเพราะระลึกถึงกรรมชั่วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระยานาคมีกายประมาณเท่าเรือโกลนชื่อว่านาคเอระกะปัดเมื่อเกิดแล้วพระยานาคมองดูอัตภาพของตนแล้วมีความร้อนใจว่าเราบำเพ็ญสมณธรรมมานานถึง 20,000 ปีเมื่อตายลงมาบังเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีกบเป็นภักษาเป็นกำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์พญานาคเสียใจมากสุดจะพรรณนาได้ต่อมาเขาได้ธิดาคนหนึ่งได้ธิดาอยู่บนพังพานลอยตัวอยู่ในแม่น้ำคงคาให้ธิดาฟ้อนรำขับร้องเพลงปริศนาด้วยหวังว่าหากใครสามารถตอบปัญหานี้ได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วผู้ตอบจะต้องได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเพราะปัญหาของเขาเป็นปัญหายากเหลือวิสัยของคนธรรมดาเขาประกาศว่าใครแก้ปัญหาได้จะมอบธิดาและนาคพิภพให้ทุกวันอุโบสถในวงเล็บทุกๆ15วันเขาวางธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลประชาชนชาวชมพูทวีปต้องการนาคมานวิกาและนาคพิภพจึงพากันมาขับเพลงแก้แต่ไม่มีใครแก้ถูกเป็นที่พอใจของพญานาคและธิดาถึงกระนั้นนางก็ยืนฟ้องและขับเพลงปริศนาอยู่บนพังพานของบิดาทุกๆกึ่งเดือนโดยทํานองนี้พุทธันดร1ล่วงไปแล้วพุทธันดรมาจากคําว่าพุทธบวกอันตระแปลว่าการที่ว่างจากพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาขยายความว่าเมื่อศาสนาของพระเจ้าองค์หนึ่งสิ้นสุดลงก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เวลานั้นเป็นช่วงว่างอยู่นานช่วงนี้แหละท่านเรียกพุทธันดรจนกระทั่งพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวนัยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ตามพุทธประเพณีทรงเห็นมานพชื่ออุตระเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญดูทรงทราบด้วยพระญาณว่าวันนี้เอรกะปัตตะนาคราชตั้งธิดาไว้บนพังพานให้ขับเพลงปริศนาอุตรมานพจักได้เรียนเพลงขับแก้จากเราแล้วบรรลุโสดาปัตติผลไปแก้ปัญหาของนาคราชนาคราชรู้ความที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วจักมาหาเราพระศาสดาเสด็จไปดักอุตรมานพประทับนั่งณโคนต้นซึกใหญ่ใกล้เมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปเตรียมเพลงขับแก้มาประชุมกันมากพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุตรมานพกำลังเดินไปจึงตรัสเรียกเข้ามาหาตรัสถามว่าทราบเพลงขับตอบดีแล้วหรือเมื่อมานพทูลต่อพระศาสดาแล้วพระองค์ให้ลองขับให้ทรงสดับทรงทราบว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องจึงตรัสบอกคำตอบที่ถูกต้องให้อุตรมานพเรียนเพลงขับจากพระศาสดาอยู่นั่นเองได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาขอโอกาสมหาชนเข้าไปแก้ปัญหาเมื่อนาคมานวิกาถามว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรชื่อว่าเป็นพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรท่านเรียกว่าคนพาลอุตรมานพกล่าวตอบว่าผู้เป็นใหญ่ในทวาร6ชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำหนัดชื่อว่าปราศจากธุลีผู้ยังกำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนพาลนาคมานวิกาถามว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตบรรเทาได้อย่างไรอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้ปลอดโปร่งจากโยคะเราถามแล้วโปรดตอบคำถามของเราอุตรมานพตอบว่าคนพาลอันห่วงน้ำวงเล็บเปิดคือการเป็นต้นวงเล็บปิดย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาห่วงน้ำในวงเล็บโอคะนั้นด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยเครื่องผูกมัดในวงเล็บโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าปลอดโปร่งจากโยคะเมื่อนาคราชฟังเพลงตอบจากอุตรมานพจบลงดีใจเป็นนักหนาด้วยแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอุทานออกมาว่าตลอดพุทธันดรหนึ่งเราไม่เคยได้ฟังธรรมบทเห็นปานี้เลยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วเอาหางฟาดน้ำด้วยความดีใจสุดห้ามเขาเข้าไปหาอุตรมานพถามว่าบัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ใดเมื่อทราบว่าประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบชวนอุตรมานพนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามหาชนชาวชมพูทวีปได้ติดตามไปด้วยเป็นอันมากนาคราชเข้าไปสู่พระชพนรังสีของพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วยืนร้องไห้อยู่เมื่อพระศาสดาตรัสถามอะไรคันมหาวพิธจึงแถลงความในใจตนว่าข้าแต่พระโลกนาถข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์นี้และในศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญสมณธรรมมา 20,000 ปีแต่สมณธรรมนั้นมิอาจช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากอบายได้ข้าพระองค์ได้กระทำเหตุสักว่าทำใบตะไคร้น้ำให้ขาดเท่านั้นต้องมาถือปฏิสนธิในกำเนิดแห่งอเหตุกษัตริย์ไปด้วยการเลื้อยคลานไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์มาตลอดพุทธันดรหนึ่งพระโลกนาถทรงสดับแล้วตรัสว่าการกลับได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์หนึ่งชีวิตนองเล็บความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งการได้ฟังพระสัทธรรมหนึ่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เป็นของยากในการจบเทศนาคนเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลแต่นาคราชไม่ได้บรรลุเพราะภาวะแห่งเดรัจฉานกลางกั้นไว้แต่ถึงกระนั้นก็ได้พ้นจากความลำบาก5อย่างคือการปฏิสนธิการลอกคราบการก้าวลงสู่ความหลับอย่างสัตว์เลื้อยคลานเสพเมถุนกับนางนาคและการจุติเขาได้อัตภาพเป็นหนุ่มน้อยคือไปได้ด้วยเพศแห่งมนุษย์เขาพ้นแล้วจากความลำบาก5อย่างที่พวกนาคด้วยการลำบากอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธภาษิตสัพพาปัสสะอาการณังกุสลสู้ปสัมปดาสจิตะปรโยนปนังเอตังพุทธานาสาสนังขันตีปรมังทโปตีติฆานิบานังปรมังวันติพุทธานหิปปัชชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโต อนุปวาโดอนุปคาโทปาติโมเขจะสร้างวโรปตัญญุตาจะพัตตสมิงปันตันจะกายนาทนังอธิกิเตจะอาโยโกเอตังบุทานาซาสนังแปลความว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดผู้ที่ยังเบียดเบียนเข็นฆ่าผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตหรือสมณะเลยการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในปาฏิโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่ง6อย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความในการอธิบายเรื่องนี้ขอกล่าวถึง3ประเด็นแรกก่อนแม้จะมีคำอธิบายที่ดื่นอยู่แล้วในชื่อว่าหลักพระพุทธศาสนาบ้างหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้างก็ตามความชั่วคืออะไรยากที่จะวินิจฉัยแน่นอนลงไปทำนองเดียวกันความดีคืออะไรยากที่จะให้คำจำกัดความปัญหานี้กว้างขวางเกินที่จะให้คำจำกัดความให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้ให้ได้ก็เพียงปริยายหนึ่งปริยายใดที่ท่านเรียกว่าปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกยังมีอัฏฐะอื่นๆอีกตัวอย่างเช่นเรากล่าวการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความดีเช่นการให้เป็นการให้เป็นความดีเราแน่ใจหรือว่าการให้ทานเป็นความดีเสมอไปในทางชั่วถ้ามีคนกล่าวว่าการฆ่าเป็นความชั่วเราแน่ใจหรือว่าการฆ่าเป็นความชั่วเสมอไปเพราะฉะนั้นจะให้คำจำกัดความความดีความชั่วอย่างไรก็ต้องมีอะไรเล็ดลอดให้แย้งได้อยู่เสมอเป็นปัญหาพื้นฐานของ moral philosophy หรือจริยศาสตร์ทางเดียวที่จะตัดปัญหานี้ให้น้อยลงก็คือกล่าวว่าความชั่วก็คือความชั่วความดีก็คือความดีเหมือนสีดำคือสีดำสีขาวคือสีขาวคนที่ไม่เคยเห็นสีเหลืองท่านจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจสีเหลืองได้นอกจากท่านจะเอาวัตถุบางอย่างที่มีสีเหลืองแล้วชี้ให้เขาดูว่านี่แหละคือสีเหลืองละในทางปฏิบัติในเบื้องแรกผู้ใคร่ในธรรมเมื่อรู้ว่าสิ่งใดชั่วก็เว้นสิ่งนั้นเสียก่อนรู้ว่าสิ่งใดดีก็ทำสิ่งนั้นเท่านี้ก็พอส่วนมากทำไม่ค่อยได้รู้สิ่งชั่วตั้งร้อยอย่างแต่เว้นได้เพียงอย่างเดียว2 อย่างรู้สิ่งดีตั้งพันอย่างแต่ทำได้เพียง5 อย่างนอกจากนี้ยังทำได้ไม่สม่ำเสมอซะอีกทำได้เพียงบางครั้งบางคราวความชั่วเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะให้ผลเป็นทุกข์ทุกทั้งตัวผู้ทำเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่พี่น้องอุปัชฌายะอาจารย์เป็นต้นท่านเหล่านั้นร้อนใจอับอายเสียใจเมื่อรู้ว่าลูกหรือศิษย์ไปทำความชั่วตรงกันข้ามความดีให้ผลเป็นสุขสุขกายสบายใจทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเพียงเท่านี้ความชั่วก็น่าเว้นความดีน่าทำเสร็จแล้วไม่ต้องพรรณนาอานิสงส์มากถ้ายังไม่เชื่อก็ลองทำดูจะเห็นเองความดีมีอานุภาพอยู่อย่างหนึ่งคือให้ความสุขใจแก่ผู้ทำความสุขนั้นหล่อเลี้ยงใจดวงใดอยู่ย่อมทำให้ใจดวงนั้นใคร่ทำความดีซ้ำอีกและซ้ำอีกความดีก็พอกพูนขึ้นทุกทีจนอิ่มอยู่ด้วยความดีอะไรจะชักจูงไปทางชั่วได้ยากความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์จริงหรือไม่สมมติว่าเทพประทานพรให้ท่านร่ำรวยมหาศาลเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกมีกำลังวังชาดีไม่เจ็บไข้แต่เทพบอกว่าเมื่อท่านได้สองสิ่งนี้แล้วท่านจะต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งคือความสุขใจท่านจะต้องกลุ้มใจอยู่ตลอดเวลาท่านจะเอาหรือไม่สมมติต่อไปว่าท่านไม่เอาเทพก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะคืนความสุขใจให้แก่ท่านแต่ท่านต้องสูญเสียสองอย่างคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่หนึ่งของโลกและท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามธรรมดาของสังขารท่านจะว่าอย่างไรจะเอาอย่างไหนก็เลือกเอาเข้าใจว่าคนส่วนมากที่ยังมีสติดีอยู่ย่อมจะเลือกเอาความสุขใจอันหนึ่งคนที่จะเว้นทำชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ 1. อารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสีย เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันให้มากชีวิตก็สดชื่นให้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่องสองให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดังใจเราก็นึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้จะเอาสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดุเนนสักทีทะนึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนปวดมา 2-3 ปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละแกรู้สึกตัวว่าห่มผ้าเหลืองอยู่ก็ดีถมเถมากแล้วแล้วก็ค่อยอบรมสั่งสอนกันไปท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดเสียว่าท่านแก่แล้วก็จู่จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดีเพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอให้อภัยท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขความยึดมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานความไม่ยึดมั่นเรียกอนุปาทานอุปาทานนั้นท่านจำแนกไว้4คือ1ยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทาน2ยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทาน3ยึดมั่นในศีลและวัดเรียกศีลัพพตุปาทาน4ยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตตวาทุปาทานกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาทิฏฐิคือความเห็นโดยเฉพาะความเห็นผิดเรียกอย่างเต็มว่ามิจฉาทิฏฐิศีลวัดคือความยึดมั่นในความประพฤติผิดๆที่ไม่มีทางนำตนออกไปจากทุกข์ได้เลยยิ่งประพฤติยิ่งดิ่งลงไปในกองทุกข์ตัวตนคือความยึดมั่นว่านี่ตัวเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจุดสุดยอดคืออนุปาทิเสอุปาทาปรินิพานคือความดับอุปาทานทั้ง4ดังกล่าวมาทางที่จะให้ดับอุปาทานหรือวิธีทางเดินให้ถึงความดับอุปาทานดังกล่าวคือมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารท่านจะเห็นว่าหลัก3ประการคืออารมณ์ขันการให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้2ประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปส่วนประการที่3ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายจิตผ่องใสเป็นสิ่งที่ควรต้องการอย่างยิ่งในชีวิตการทำวิปัสสนากรรมฐานและสมถกรรมฐานก็เป็นทางสำคัญอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความผ่องใสแห่งจิตจะกล่าวในหัวข้อว่าด้วยอธิจิตตาโยคะข้างหน้าข้อว่าตีติขาขันติเป็นตบะอย่างยิ่งนั้นมีอธิบายดังนี้ก่อนอื่นพึงทราบถึงขันติ3ประการก่อน1ทีติดังเล็บขันติท่านหมายถึงอดทนต่อความหนาวความร้อนหิวกระหายทนต่อความตรากตามทำงานหนักต่างๆหนักเอาเบาสู้อดทนอย่างไม่ปริปากบนที่โบราณท่านว่ากัดฟันทนคนกัดฟันพูดไม่ได้ท่านว่าให้กัดฟันทนหมายความว่าให้อดทนโดยไม่บ่น 2. อธิวาสนะดังเล็บขันติอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บป่วยข้อนี้ต้องอาศัยใจที่เข้มแข็งมีกำลังทางแพทย์บอกว่ากำลังใจของคนไข้สำคัญกว่ายากำลังใจสำคัญที่สุดในการรักษาโรคบางคนสามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ด้วยกำลังใจอย่างเดียวคนมีบาดแผลเช่นถูกแทงถูกฟันเขาว่าถ้ากำลังใจดีจะตายยากมากส่วนคนที่เสียกำลังใจถูกบาดแผลเล็กน้อยก็อาจตายเอาง่ายๆ 3. ตีติขาในวงเล็บขันติอดทนต่อความเจ็บใจต่ออารมณ์ยั่วยวนต่างๆทั้งทางพอใจในวงเล็บอิทธารมและไม่พอใจอนิถารม รักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาในอารมณ์ทั้ง6ในโลกธรรม8ขันตินี่แหละเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นคุณธรรมเครื่องเผาบาปให้เราร้อนทำบาปให้อยู่ไม่ได้ข้อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงสุดนั้นมีอธิบายดังนี้พระนิพพานแปลว่าการดับคือดับกิเลสตัณหาแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงคือออกจากตัณหานั่นเองเมื่อดับตัณหาได้ดับกิเลสทั้งมวลได้อาการเร่าร้อนทางจิตก็ไม่มีถึงความดับสนิทหมดทุกข์หมดร้อนหยุดการเวียนว่ายตายเกิดวงล้ออันทารุณของวัฏฏะก็หยุดหมดเรียกว่าได้เดินทางไกลถึงแล้วไม่ต้องเดินอีกนิพพานจึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาข้อว่าผู้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนั้นอธิบายว่าบรรพชิตแปลว่าผู้ลอยบาปเว้นบาปสมณะแปลว่าผู้สงบแล้วคือสงบจากบาปการเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นถือว่าเป็นบาปเมื่อยังเบียดเบียนอยู่ชื่อว่ายังมีบาปยังวุ่นวายไม่สงบจึงเป็นบรรพชิตหรือสมณะไม่ได้ความบริสุทธิ์เหินห่างจากบาปและความสงบเป็นคุณลักษณะสำคัญของบรรพชิตในศาสนาทั้งปวงทำอีก6ประการคือการไม่กล่าวร้ายใครหนึ่งการไม่ฆ่าใครหนึ่งการสำรวมในพระปาติโมกข์หนึ่งความพอประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งการประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประการที่1ทรงสอนให้เว้นจากการเบียดเบียนทางวาจาประการที่2ให้เว้นการเบียดเบียนทางกายประการที่3ให้เว้นการเบียดเบียนทั้งทางกายและวาจาประการที่4ให้เว้นจากการเบียดเบียนตนเพราะบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปประการที่5และที่6ให้เพิ่มพูนความสุขกายสบายใจแก่ตนด้วยการอยู่ในที่สงัดและประกอบความเพียรทางจิตจะกล่าวขยายความในประการที่4 5และ6โดยย่อการบริโภคอาหารนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าให้บริโภคเพียงเพื่ออยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำคุณงามความดีใส่ชีวิตไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อความติดในอาหารมีปกติเห็นโทษมีสัญญาในการสลัดออกจากภพอยู่เสมอความพอประมาณคือไม่ให้น้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนเพลียและไม่มากเกินไปจนอึดอัดบริโภคเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาเก่าดังเล็บคือความหิวระวังไม่ให้เวทนาใหม่ดังเล็บคือความอึดอัดเกิดขึ้นปุรานันจะเวดนังปฏิหังคามินวันจะเวดนังและอุปเดสามิพิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูลอยู่เสมออาหารทั้งปวงทั้งอร่อยไม่อร่อยมันก็กลายเป็นเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นของเหล่านั้นก็ปฏิกูลโสโครกอยู่ในตัวมันเองมีกลิ่นเหม็นคาวอยู่โดยปกติท่านว่าการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นโรคขาดอาหารโรคอ้วนเกินไปโรคอื่นๆอีกมากความพอประมาณในอาหารทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าเบาสบายจิตก็เป็นสมาธิได้เร็วการนั่งนอนในที่สงัดเป็นปัจจัยให้ได้วิเวกอย่างน้อยคือกายยะวิเวกความสงัดทางกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะกายยะวิเวกเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้จิตตวิเวกความสงัดจิตทรงหมายเอาจิตที่ได้ฌานประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นจิตตวิเวกความสงัดจิตเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ได้อุปธิวิเวกความสงัดจากกิเลสทั้งมวลหมายเอาพระนิพพานการอยู่ในที่สงัดมีอนิสงส์ดังกล่าวมาอย่างไรก็ตามในพระบาลีบางแห่งทรงแสดงแก่ภิกษุว่าภิกษุจะอยู่ผู้เดียวในที่ใดก็ตามหากจิตยังดิ้นรนใฝ่หาอารมณ์อันงามอยู่ยังมีตัณหาอยู่ชื่อว่ามีเพื่อนมีคนที่2คือตัณหาวงเล็บเปิดตัณหาดุติโยปุริโซวงเล็บข้อว่าอธิจิตตาโยคะคือการประกอบความเพียรทางจิตนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานหรือภาวนาท่านแสดงไว้2วิธีคือ 1. สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา 2. วิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาธรรมวิภาคปริเฉทที่2ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสอธิบายโดยย่อว่ากรรมฐานเนื่องด้วยบริกรรมไม่เกี่ยวกับปัญญาจัดเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจในคติของธรรมดาปรารภสภาวธรรมและสามัญลักษณะจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่า กรรมฐานที่ทำให้ใจสงบเรียกสมถะกรรมฐานที่ทำให้เกิดปัญญาเรียกวิปัสสนาทั้งสองเป็นอุบายฝึกจิตให้สงบและสว่างกรรมฐานทั้งสองอย่างนอกจากเป็นยาแก้กิเลสในใจแล้วยังมีส่วนช่วยสุขภาพทางกายให้ดีด้วยสุขภาพทางจิตและทางกายนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเลยเปิดข้อนี้ยกเป็นพระอรหันต์ซึ่งแยกจิตออกจากกายได้แล้วแม้ร่างกายจะป่วยอยู่ก็หาทำให้จิตท่านกระวนกระวายไม่วงเล็บปิดมีคนจำนวนไม่น้อยเป็นโรคที่ทางจิตวิทยาและทางแพทย์เรียกว่า psychosomatic disease หรือ psychosomaticism คือเป็นโรคทางกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สบายใจพอใจสบายโรคนั้นก็หายพออารมณ์แจ่มใสขึ้นอาการปวดท้องปวดหัวก็หายไปโรคอย่างนี้ไม่มีอาการทางกายโดยตรงหากตรวจร่างกายแพทย์จะบอกว่าไม่มีโรคอะไรเพราะตรวจไม่พบอะไรทางกายที่เป็นเหตุให้ปวดหัวหรือปวดท้องโรคอย่างนี้ต้องรักษาโดยวิธีทำจิตให้สงบหรือผ่องแผ้ววิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำจิตให้สงบและผ่องแผ้วก็คือสมถะหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสงบผ่องแผ้วและรู้เท่าทันรู้เท่าทันอะไรรู้เท่าทันรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รู้เท่าทันโลกธรรม8และความเปลี่ยนแปลงแปรผันของวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันชาวโลกรวมทั้งวงการแพทย์ด้วยพยายามแสวงหายาอายุวัฒนะกินแล้วทำให้อายุยืนแต่คนส่วนใหญ่มักลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้คนอายุสั้นนั้นคือความเหนื่อยใจความวิตกกังวลต่างๆอันเกิดจากอารมณ์กิเลสคนยิ่งมีกิเลสมากคลุกคลีกับกิเลสมากยิ่งตายเร็วไม่มียาอะไรแก้โรคนี้ได้นอกจากพุทธธรรมคือสมถะและวิปัสสนาแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้แพทย์สมัยใหม่ได้ตระหนักอย่างดีแล้วว่าจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นโรคหรือไม่เป็นวงเล็บเปิดยกเว้นโรคซึ่งเกิดจากกรรมซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือเวรานุเวรที่ได้เคยสร้างไว้วงเล็บปิดใจที่ผ่องแผ้วอยู่เสมอสร้างอารมณ์ชื่นบานมีส่วนช่วยเรื่องความงามมากบุรุษสตรีที่มีอารมณ์แจ่มใสอยู่หนึ่งนิดย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ในตนอันหนึ่งอารมณ์ที่ดีหมายถึงจิตที่แจ่มใสย่อมก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนับว่าเป็นยาวิเศษที่สุดรักษาได้ทั้งกายและใจพร้อมๆกันเป็นยาที่เราไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินซื้อแต่เป็นยาที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ขอให้หยิบออกมาใช้เท่านั้นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่า 76% ของคนไข้ทั้งสิ้นที่มารับการรักษาที่นั่นเป็นโรคที่เป็นสมุฏฐานมาจากความเคร่งเครียดทางอารมณ์ emotional tension จากพุทธปรัชญา25ศตวรรษของสมัครบุราวาสหน้า207พิมพ์ครั้งแรกพ.ศ.2500ครั้งวิทยาจัดพิมพ์ความเครียดทางอารมณ์ทำให้ปวดศีรษะปวดท้องเหมือนเป็นแผลในกระเพาะทำให้อ่อนเพลียโดยไม่ได้ทำงานเหนื่อยอะไรในที่สุดทำให้ประสาทหลอนและเป็นเหตุให้เกิดโรคนานาประการเพราะอารมณ์กิเลสก่อให้เกิดความเหนื่อยใจอย่างยิ่งเหมือนการทำงานหนักทางกายก่อให้เกิดความเมื่อยล้าทางกายแต่การทำจิตให้สงบผ่องแผ้วเป็นการพักผ่อนอย่างดีเยี่ยมดีกว่าการนอนหลับเสียอีกเราไม่สามารถแยกปรากฏการทางกายกับทางจิตออกจากกันได้และดูเหมือนจะเกิดพร้อมๆกันด้วยสังเกตว่าคนที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์พอใจอยู่พออารมณ์ไม่เป็นที่พอใจมากระทบสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเหมือนกันนี่แสดงว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กันเหลือเกินจริงๆทุกคราวที่เกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกล้ามเนื้อเส้นโลหิตในไส้พุงปยานใหญ่ข้าพเจ้าอยากจะพูดถึงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้มากกว่านี้แต่เกรงจะมากเกินไปสำหรับในที่นี้จึงขอผ่านไปก่อนอย่างไรก็ตามขอย้ำว่าอธิจิตาโยคะคือการทำความเพียรทางจิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในวงพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุบริษัททำอยู่เสมอทอดทุระในเรื่องนี้ไม่ได้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาแต่ต้นนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภพระอนุเทระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุเทระวันหนึ่งพระอนุเทระนั่งในที่พักกลางวันมีความคิดว่าพระศาสดาได้ตรัสบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า7พระองค์หลายอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับพระชนกชนีพระชนมายุของพระพุทธเจ้าไม้ที่ตรัสรู้สาวกสันนิบาตอัครสาวกและอุปถากเป็นต้น แต่เรื่องอุโบสถพระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกไว้อุโบสถของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเหมือนของพระพุทธเจ้าองค์นี้หรือไม่หนอพระเถระเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามข้อสงสัยนั้นพระตถาคตเจ้าตรัสตอบว่าการแห่งอุโบสถของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างกันแต่คาถาพุทธภาษิตเหมือนกันทุกพระองค์ทรงขยายความว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทำอุโบสถ7ปีต่อ1ครั้งเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้7ปีพระสีขีและพระเวสสุโภทรงทำอุโบสถทุกๆ6ปีพระกกุสันทะและโกนาคมทรงทำอุโบสถทุกๆปีพระกสบทศพลทรงทำอุโบสถทุกๆ6เดือนเพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งพอไปได้6เดือนส่วนในศาสนาของพระองค์เองวงเล็บพระโคดมพุทธะทำอุโบสถทุกๆกึ่งเดือนส่วนพระโอวาทสำคัญหรือคาถาพุทธภาษิตอันเป็นหลักนั้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหมือนกันดังนี้แล้วทรงแสดงพระคาถาพุทธภาษิตอันเป็นโอวาทปฏิโมกคือพระโอวาทที่เป็นหลักว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมปยานใหญ่การประกอบความเพียรในอธิจิตหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอิ่มในกามไม่มีพระพุทธภาษิตนะกะห้าปะเนวะเซนะติติกาเมสุวิชติอัปปสาดาดุฆากามาอิติวิญญายปันดิโตอภิดิเบสุกาเมสุระติงโซนาธิคัจฉติตันหักขยะระโต

พระเจ้ามันตทาตราชผู้ทรงมั่งคั่งเหลือเกินครองสมบัติแห่งจักรพรรดิราชสามารถให้ฝนคือรัตนเจ็ดประการตกลงมาได้ด้วยเพียงปรบมือครองราชสมบัติในมนุษย์โลกแล้วไปครองสมบัติในเทวโลกอีกนานถึง16ช่วงของเท้าสักกะวงเล็บเปิดเท่ากับ16ราชการของจอมเทพชั้นดาวดึงส์วงเล็บปิดเมื่อถึงเวลาสิ้นพระชนก็ยังอยากอยู่ยังไม่อาจทำความอยากให้เต็มบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความอิ่มในคำทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสนนสมัยใหม่ก็คือมีเงินเท่าไรก็ไม่พอความหิวเงินของคนเป็นความหิวที่บำบัดเท่าไรก็ไม่พอได้เท่านี้ก็อยากได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นเข้าจริงพอหรืออยากได้เท่านั้นต่อไปอีกคนส่วนมากจึงหิวเงินอยู่เสมอถมเท่าไรไม่รู้จักเต็มบางคนจนเพราะไม่มีจริงๆแต่บางคนและส่วนมากจนเพราะไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอเมื่อยังจนเพราะไม่มีอยู่นั้นมีความต้องการว่าถ้าได้เท่านั้นคนนั้นคนนี้ในหมู่บ้านเดียวกันก็จะพอใจแต่พอได้เขาจริงความทะยานอยากก็วิ่งออกหน้าต่อไปอีกอยากเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านพอถึงเข้าจริงก็ไม่พออีกอยากเป็นที่หนึ่งในตำบลในอำเภอในจังหวัดในภาคในประเทศตลอดจนถึงในโลกการแข่งขันกันในกลุ่มชนมีทุกๆกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่การที่ต้องแข่งขันกันว่าใครจะแน่กว่าใครนี่เองเป็นเหตุให้ทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดแรงทิฏฐิมานะของมนุษย์เป็นกระแสที่ไหลเชี่ยวอยู่เสมอในจิตของเขาผลักดันให้มนุษย์วิ่งไปโดยไม่ยอมหยุดในความทะยานอยากเพียงแรงกามและแรงทิฏฐิก็มากอยู่แล้วยังแถมแรงกิเลสอื่นๆเช่นความริษยาความแข่งดีเป็นต้นบวกเข้ามาอีกไม่ต้องสงสัยเลยมนุษย์ที่ห่างเหินพุทธธรรมไม่มีทางหยุดได้มีแต่ช่วยใส่เชื้อให้ไฟความอยากโหมแรงยิ่งขึ้นในการแข่งขันกันนั้นยังมีความลามกอื่นๆตามมาอีกเช่นการใส่ร้ายป้ายสีการยกตนข่มเขาการดูหมิ่นผู้อื่นที่ไม่สามารถเสมอตนล้วนแต่เป็นกิเลสร้ายในสังคมทั้งนั้นตราบใดที่มนุษย์ยังไม่รู้จักจำกัดขอบเขตแห่งความต้องการของตนตราบนั้นมนุษย์จะพบความสมบูรณ์พูนสุขไม่ได้เลยเขาจะมีแต่ความเร่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดกาลยิ่งมีมากยิ่งอยากมากกินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มเงินนั้นท้ายเกียรติมันมากนักถึงกับยอมให้มันเป็นนายเราก็จะลำบากมากเหลือเกินเพราะมันเป็นนายที่โง่และทารุณจะใช้เราอย่างโง่ๆและใช้ให้ทำความชั่วได้มากคนบางคนเว้นความชั่วบางอย่างได้เพราะไม่มีเงินทำความดีบางอย่างได้เพราะจนอยู่พอรวยเข้าก็ลืมเงินใช้มันอย่างทาสก็ไม่ได้เพราะถ้าใช้มันมากเกินไปพอมันไปกันหมดเราก็เดือดร้อนเหมือนกันจะให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้มันอย่างมิตรอย่างสหายใช้มันแต่พอดีพอดีเมื่อจำเป็นต้องบอกใช้ไหว้วานมันก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกับเราได้ตลอดไปเงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมันและไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูนมันเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีพอสมควรแล้วก็พอเสียบ้างมีมากนักเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานที่เกียจคร้านถลุงเล่นหมดไปจนได้ตนเองก็ไม่มีที่พึ่งในสัมปรายภพอาจต้องตกนรกหรือไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตหรืออสุรกายภูมิใดภูมิหนึ่งในอบายภูมิ4กามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากกามในที่นี้หมายถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกล่าวอย่างสั้นคือการประกอบเมถุนกรรมของสัตว์ในกามาวจรภูมิเพราะกามทั้งมวลไปสิ้นสุดลงที่เมถุนกรรมหรือการเสพกามการบริโภคกามการที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุขดงเล็บอันมีรสอร่อยน้อยก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้รับสุขอื่นใดอันสูงกว่ากามประณีตกว่ากามเหมือนกบในสระจ้อยไม่เคยเห็นน้ำในทะเลสาบในทะเลหลวงหรือในมหาสมุทรเหมือนเด็กยากจนที่วนอยู่ในหมู่บ้านของตัวไม่เคยออกไปจากบ้านนั้นไม่เคยเห็นคฤหาสน์หรือปราสาทราชวังจึงสำคัญผิดว่าที่นี่เท่านั้นคือแดนแห่งบรมสุขกามสุขนั้นเป็นสุขชั้นต่ำที่สุดในบรรดาสุข10ชั้นวงเล็บเปิดกามสุข1ฌานสุข1และนิพพานสุข1วงเล็บปิดแต่เนื่องจากคนส่วนมากไม่เคยได้ลิ้มรสของฌานสุขและนิพพานสุขเลย

0: รู้แต่กามสุขและติดใจอยู่ในกามสุขนั้นเหมือนเด็กเลี้ยงโคที่ขี่แต่โคและดื่มแต่น้ำในหลุมเท้าโคหรือน้ำในสระที่ขุ่นคลักด้วยโคลนตมไม่เคยได้ดื่มน้ำที่ใสสะอาดจึงไม่มีโอกาสเปรียบเทียบและดูเหมือนไม่อยากจะเปรียบเทียบเพราะออกจะเชื่อเสียแล้วว่าไม่มีสุขใดยิ่งกว่ากามสุขคนบางพวกไม่ได้ทั้งสองอย่างคือไม่ได้ทั้งกามสุขและเนกขัมมสุขซึ่งเหนือกว่ากามสุขนั้นทั้งนี้เพราะโมลังเลไม่แน่ใจจะเอากามสุขก็ไม่กล้าจะเอาเนกขัมมสุขก็ไม่มีความพยายามพอให้ถึงได้จึงเสียทั้งทางน้ำและทางบกมองจากทัศนะของพระอริยเจ้าท่านเห็นว่าอนิจจาอทุวากามาปหูดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสันตัตโตอาคะโมลาลุกขับพลากามทั้งหลายทั้งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลรวมความว่ากามนั้นมีความสุขเจืออยู่เพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ตามมานั้นมีมากนักพรรณนาไม่หมดสิ้นความชอกช้ำระบมเพราะความผิดหวังในรักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจการประหัตประหารกันเพราะอาศัยการเป็นเหตุภาระหนักในการต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมียความเจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกามไปยานใหญ่เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพิษของกามทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้กระมังนักปราชญ์ท่านจึงพรรณนาโทษของกามไว้ว่าเหมือนหัวฝีเหมือนลูกศรเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนเนื้อที่ติดกระดูกเหมือนผลไม้มีพิษบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีแม้ในกามที่เป็นทิพย์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาเพราะความสิ้นตัณหาก็คือความแห้งไปแห่งกามตัณหานั้นมี3ประเภทคือ 1. กามตัณหาความดิ้นรนหากาม 2. ภวตัณหาความดิ้นรนหาความเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และความติดในภพพอใจในภพอยากเกิดอีก 3. วิภวตัณหาความระอิดระอาอยากผลักอารมณ์และสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วท่านเรียกว่าอยากไม่เป็นเมื่อสิ้นตัณหาทั้ง3นี้แล้วก็เรียกว่าสิ้นเหตุแห่งทุกข์เข้าถึงภาวะแห่งสุขอันไพบูลย์ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนความสุขเล็กน้อยในตัณหานั้นเป็นความสุขอันไม่ยั่งยืนเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้เสมอท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เพราะทรงปรารภภิกษุผู้อยากศึกรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้มายินดีลงเล็บในการบวชภิกษุรูปหนึ่งออกบวช ด้วยศรัทธาอุปัชฌายะส่งไปเรียนอุทเทศในที่แห่งหนึ่งอุทเทศเท่ากับพระบาลีหรือพระพุทธพจน์ครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่โยมบิดาของท่านโยมประสงค์จะเห็นพระผู้บวชแต่ไม่อาจเห็นบวชเพราะอยู่ไกลเขาบ่นเพ้อถึงบวชเมื่อใกล้ตายได้สั่งบวชผู้เป็นน้องชายของภิกษุนั้นไว้ว่าให้มอบทรัพย์จำนวน100กหาปณะให้แก่พระพี่ชายของเธอด้วยดังนี้แล้วได้มอบทรัพย์100กหาปณะไว้ให้แล้วตายเมื่อภิกษุหนุ่มนั้นกลับมาน้องชายได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ฟังและถามว่าจะให้ทำอย่างไรกับทรัพย์100กหาปณะภิกษุหนุ่มตอบว่าฉันไม่ต้องการกหาปณะนั้นเธอเก็บไว้เถิดต่อมาไม่นานนักเขาคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวบิณฑบาตขออาหารจากบ้านคนอื่นเรามีทรัพย์อยู่100กหาปณะพออาศัยเลี้ยงชีพได้เราศึกดีกว่าเธอคิดดังนี้แล้วถูกความไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์บีบคั้นจึงสละกรรมฐานและการสาธยายอุทเทศจนพายผอมลงมากพวกภิกษุและสามเณรเห็นแล้วสงสัยจึงถามท่านบอกว่ากระสันอยากศึกภิกษุหนุ่มและสามเณรได้พาท่านไปหาพระอุปัชฌายะอาจารย์ทราบแล้วได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงอยากศึกพระนั้นทูลตอบว่ามีทรัพย์อยู่100กหาปณะอยากจะใช้ทรัพย์นั้นเลี้ยงชีพพระศาสดาให้นำก้อนกรวดมา100ก้อนแทนกหาปณะ100แล้วให้แยกเป็นส่วนๆสมมติว่าส่วนนี้50เพื่อการเลี้ยงชีพในขั้นแรกที่ยังทำมาหากินไม่ได้ส่วนนี้24เพื่อซื้อโค2ตัวเท่านี้เพื่อซื้อพืชแอกไถจอบเสียมและอุปกรณ์อื่นๆเมื่อนับอยู่อย่างนี้กหาปณะไม่พอยังขาดอีกมากพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักกหาปณะเพียงเท่านี้ จะให้ความทยานอยากในใจเต็มได้อย่างไรดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องพระเจ้ามัณฑทัตราชให้ภิกษุฟังวงเล็บเปิดดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้นวงเล็บปิดแล้วตรัสพระคาถาตามที่ยกไว้เบื้องต้นว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเมื่อจบเทศนาภิกษุรูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลสรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัยพระพุทธภาษิตโมหุงเวสรนองยันติปปะตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยตัดชิตาเนตังโคสรนองเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสัปปะดุฆาปมุจจติโยจะบุตทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนองคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอธิกมังอริยันจะทั้งขีกังมักกังดุขู่ปสมักกามินังเอตังโคสรนองเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สรณะที่เกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สรณะนั่นแลเกษมสรณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอธิบายความมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีภัยคือความทุกข์มาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกข์นั้นตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหญ้าลอยมาคนก็มีหวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์โดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่ปวงชนนั่นเองแต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อคิทัตเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนศิษย์ของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีย์เป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานศาลกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะไปพึ่งเขาแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงการถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้2ประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมี2ระดับคืออันทะปุตุชน1กัลยาณปุตุชน1อันทะปุตุชนนั้นคือปุตุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นทรัพย์ฆ่าคนเป็นต้นคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เออมันใส่ตาบอดนี่เออยกไปยกขึ้นมาโอ้ย ออยกขึ้นมารับไปคนมัดไม่ตาดนี่มันต้องมัดแล้วไปใส่เองเบิงมันจึงพูดจากว่ามัดแนวไหนดีมัดแนวไหนบ่ดีเพราะขั้นเฮามัดอย่างเดียวเฮาบ่ได้ใส่เฮาจะกะบ่ถือว่าแนวไหนดีแนวไหนบ่ดี คือบ่พระเฮาต้องมัดไปพอดใส่ไปพอดมัดอย่าไปบานหลายโพดบานหลายโพดมันกินครึ่งเดียวอย่าไปรู้หลายให้บานออกเดี๋ยวนี้สักหน่อยนึงบ่ต้องไปหลายแล้วการลิ้วมันน่ะการมันบ่ต้องหลายการเติมหลอกมันหนักซื่อขั้นมันหลายการมันปับไปมันกินดินไปมันบอกกินใบไม้ไปมันกินดินไปพร้อมมันฝัดดินไปพร้อมขั้นเฮามัดบางๆฟิ้วมันมีแต่ใบไม้ไปอ่ะนะมันกินดินมันบ่ไปน้ําตอนแนวนั้นนี่นี่ผู้ค้ามัดจนมือด่านเบิดแล้วจนเศร้ามัดมาหลายปีแล้วเนี่ย ไปพระดุมพระด้อยมัดแล้วตะกี้นี่มีแต่พระนุ่มนี่น้อยแล้วมัดมือหนึ่งโอ้ยมัดใหญ่หมดไม่น้อยๆนี่มาอยู่วัดนี่วัดป่าบันตาเนี่ยมัดการมะพร้าวเนี่ยผู้ฆ่าเนี่ยเป็นคนมัดคนแรกเลยตะกี้จะมายืนอยู่นะเป็นผู้มัดองค์แหลกเลยคนแหลกเลยเนี่ยวันตะกี้อยู่ทำขามก็มีแต่มัดไอ้อันนี้เนี่ยตะกี้อยู่ไอ้บันตาเท่ามีแต่ไส้ไอ้ไม้ริ้วกันไม่ปอกนะพอมาว่ามัดกาดมะพร้าวนี่โอ้ยมันปัดดีขึ้นอย่างนี้อยู่บ้านไหนพอออกอยู่บ้านไหนอยู่อำเภอน้ำโสมอยู่กับตัวอำเภอเลยบ่ดีมาเลยฝนตกดีป่ะแล้วปลาย่างเป็นแนวไหนกีดได้อยู่บ่ล่ะแถวนั้นเดี๋ยวนี้มีแต่ปูย่างพาราทั้งนั้นเนี่ยเต็มหมดเดี๋ยวนี้ไปปลูกทุเรียนแล้วบ่ค่ะ เป็นหยังเฮ็ดบ่ได้เป็นหยังเฮ็ดบ่ได้ฮะเออก็ได้ยินว่ามันเริ่มปลูกทุเรียนนี่ครับเอาปลูกแนวปลูกยังไงแล้วกันเนี่ยเลยโอ้ยตะกี้ผู้ค่าเลยไปขนนี่ก็ไอ้นอกล้วยหอมมาจากเดินแล้วน้ำโสมนี่ขนมาเป็นลำรถไปสกลนครเนี่ยไปปลูกเนี่ยผู้มือดิโอ้ยกล้วยหอมหลายคืออย่างเนี้ยแล้วอยู่น้ำต้นไม้ต้นตอเนี่ยดีแล้วปลูกย่างไม่ต้องคนกีดเป็นขั้นกีบอกเป็นเนี่ยโอ้ยมันผิวมันคุกขะมันเสียไปเลยนะขั้นคนกีบเป็นเนี่ยโอ้ยมันง่ามไปอย่างเรียบเปียบมาเลยไปนั่นเนี่ยสู้ลูกสู้หลานบ่ได้เว้ยเอาดีแล้วเฮ็ดยังไงมันได้ตังค์แล้วเฮ็ดรถเอามีหยังกันมีหยังกันมาเลยเอาเข้ามาอืมนี่ว่าไงมาจากกรุงเทพเนี่ยนะแล้วมาก็เมื่อไหร่ล่ะมาเมื่อคืนแล้วจะกลับเมื่อไหร่กลับพรุ่งนี้เอ้ามีโอกาสเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราก็ดีนะนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปได้เลยนะเอาดีโชคดีอยู่ดีมีสุขนะนี่เนี่ยของก้นบาทสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เลยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะไปพักที่สวนแสงธรรม แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลงเครื่องแล้วจะไปที่โรงพยาบาลศิริกิติ์ที่สัตหีบเสร็จแล้วสวดมนต์เสร็จแล้วกลับมานอนที่สวนแสงธรรมแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปฉันที่นครปฐมแล้วก็กลับมาพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็มาเรือนี้ก็ไปฉันข้างนอกอีกแล้วก็เข้าศิริราชไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วก็กลับอยู่ใกล้สวนเด้อครับไม่บ้านอยู่ใกล้สวนเด้อดีมากเลยดีมากเลยเอาแค่นี้มีโอกาสเข้าไปบ่อยๆนะเอาโชคดีอยู่ดีมีสุขกันอืม

0: ดีมากเลยลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขกันเนอะเอามามามามาเลยมาเลย
1: ไป
0: กว่านานนี่เออเอามามามาเข้ามาน้ำดอกมะพร้าวเออเอาเนี่ยเออเออเออนางสาวอะไรนางสาวปียาพัฒน์ไตเมธีลักษณ์เอาน้ำดอกมะพร้าวโอ้เดี๋ยวนี้เขาทำน้ำดอกมะพร้าวเยอะนะนี่ดูหน่อยเป็นไงเราเสียดายไม่เป็นผู้ชายจะได้เอามาบวชเนนทุจ้าทุจ้าจ้าเก่งมากเลยเอามาใหม่แล้วเอามาใหม่แล้ววางตรงนี้แล้ววางลงแล้วว
1: างไว้วางไว้
0: วางแล้วว
1: างไว้เอาวางไว้ตรงนี้ให้ปู
0: ่วางแล้วว
1: างไว้ทีนี้มาเอานี่นี่มาเอาน ี่เอาน
0: ี่อะไร
1: ทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนสองมือ
0: ปู่จ่า
1: เออ
0: เอาดีอีกแล้วเอานี่แล้วแล้วทำไงเอาหมดแล้ววะ
1: จ้าทีนี้จ้าจ้าทุจ้าก่อนทีนี
0: ้จ้า
1: เออ
0: เดี๋ยวบวชนี่น้อยเลยเว้ยเด็กน้อยโอ้ยเป็นแต่ฮักแต่แพงแท10 โมงไม่มีอะไรกับเปลี่ยนริยาบทกันนะรับพรรับพรรับพรยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคัลลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรมตุสังกปายันโทเป็นระโสยาธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยบิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาปนสิโยริสานิจังวุฒาปจายุโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตเดี๋ยวจับมันอยู่กับหลวงปู่เลยจับเอาไว้อยู่กับหลวงปู่เลยนะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพอ.สว.สารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านจะมารับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมานั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอมตะธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เราฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวอย่าได้ส่งออกไปสู่อารมณ์นั้นนี้อย่าเสียดายอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรในเวลานี้จะพยายามบรรจุธรรมเข้าสู่ดวงใจใจนี้เคยแห้งผากจากธรรมมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกับสถานที่ป่าไม้ที่ใดก็ตามที่แห้งผากไม่มีน้ำเป็นที่ชุ่มชื้นบ้างเลยสถานที่นั้นเป็นเชื้อไฟได้เร็วแผดเผาไม้ทั้งลำเป็นลำตายให้พินาศไปได้เพราะความชุ่มชื้นไม่มีหน้าฝนไฟไม่ค่อยจะไหม้ที่นั่นที่นี่ตามป่าเขาลำเนาไผ่แต่หน้าแล้งไฟชอบไหม้ในที่ต่างๆแม้ที่สุดภายในวัดถ้าแห้งสถานที่แห้งแล้งมันก็ไหม้ได้ดีอย่างวัดป่ามันแตกเคยถูกไฟไหม้มาแล้วหลายหนนี่เพราะความแห้งแล้งนั่นเองจิตใจแห้งแล้งด้วยธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมเป็นเครื่องทำความเย็นไฟกิเลสตัณหาอาสวะย่อมก่อตัวขึ้นได้เร็วอะไรผ่านเข้ามาเป็นไหม้หมดไหม้หมดไหม้หมดไหม้ในสถานที่ใดสถานที่นั่นย่อมเสียหายเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะไหม้ภายในจิตใจทำไมจิตใจจะไม่เสียหายมีคุณค่าขนาดไหนก็อับเฉาไปได้จนกระทั่งหาคุณค่าราคาไม่มีภายในจิตใจดวงที่ถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานั้นสมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหม้แล้วย่อมเสียหายมากน้อยไปตามส่วนที่ถูกไหม้นอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเขาจึงเรียกว่าตู้นิรภัยสำหรับความปลอดภัยแห่งสมบัติอันมีค่าเช่นธนาคารต่างๆเขามีไว้อย่างนั้นเราได้มีตู้นิรภัยบ้างหรือไม่ภายในจิตใจหรือเปิดรับไฟกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเปิดไม่หยุดไม่ถอยไม่ยังไม่มีอะไรเหลือหรอไม่คิดเสียดายอะไรบ้างหรือนี่เป็นความคิดสอนตนเองจิตใจหาความผาสุกไม่ได้ก็เพราะถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาราคะคินาโทสะคินาโมหะคินานั่นตามอริตตปริยายสูตรท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอะไรที่จะผิดเป็นความถูกต้องมาตลอดกาลถ้าเราได้นำแง่แห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรามาเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นเราก็พอที่จะมีทางหลบหลีกปลีกตัวหาที่ชุ่มเย็นได้เป็นการเป็นเวลาไม่ได้ถูกไหม้และเสียตลอดการดังที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญในเวลานี้ก็ดีหรือที่ผ่านมาแล้วก็ดีก็ชื่อว่าเราเสาะแสวงหาที่เก็บแสวงหาตู้นิรภัยสร้างตู้นิรภัยเพื่อความปลอดภัยจากไฟทั้ง3กองอันเป็นกองใหญ่ๆนี้ไม่เผาไหม้ไปเสียจนหมดสิ้นโดยไม่มีอะไรเหลือเลยการดับไฟภายนอกพอเป็นความยากลำบากถ้ามันติดมากๆที่ไม่ดีน้ำยังสู้มันไม่ได้น้ำเลยกลายเป็นลมไปหมดเพราะอำนาจแห่งลมมันพัด ขันนี่ภายในก็เหมือนกันน้ำอัดน้ำทำถ้าไม่พอกับไฟไฟก็ดับลงไม่ได้ท่านจึงต้องพยายามสั่งสมอบรมความดีมีการเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตรวมตัวมีกำลังมากแล้วจะได้ปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจคือไฟดังที่กล่าวมาขึ้นชื่อว่าไฟแล้วมันต้องร้อนทั้งนั้นแม้แต่ดอกมันกระเด็นออกมาถูกเรามันยังเจ็บยิ่งจะปล่อยให้ไฟเผาทั้งวันทั้งคืนแล้วจะหาอะไรเหลือมันไม่มีเหลือครับภายในจิตใจร่างกายของเรามันเหลือแต่ร่างกายจิตใจก็เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ความรู้ทั้งหมดนี้ก็ไปทุ่มเทให้กับความแบกทุกข์ที่กิเลสเผาผลาญรู้ก็รู้ไปด้วยทุกข์ไม่ใช่รู้ไปด้วยความสุขความสบายไม่ใช่รู้ไปด้วยความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องความรู้อันนี้ก็คือต้านอำนาจแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยการสร้างจิตตภาวนาขึ้นโดยสม่ำเสมอโดยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นทางที่จะดับไฟภายในจิตใจของเราให้ปรากฏความร่มเย็นขึ้นมาโดยลำดับสิ่งที่ทำได้สิ่งที่เป็นฐานะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนั้นอันใดที่ไม่เป็นฐานะคืออัฐานะคือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทรงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกการที่นำมาสอนสัตว์โลกมากน้อยในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ในวิสัยของพุทธบริษัทจะพึงประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแบบสุ่มเดาเราผู้ปฏิบัติพึงเห็นอัตเห็นธรรมเป็นสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องที่เรามีความขยักขยแยงในความทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งใดที่จะนำมาแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี้นอกจากธรรมเมื่อได้ทราบทั้งโดยเหตุผลแล้วเช่นนี้การบำเพ็ญธรรมจะยากหรือง่ายนั้นไม่สำคัญเพราะความจงใจความพอใจและเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่แล้วให้ต้องทำใครจะไม่ขี้เกียจเพราะอยู่ใต้อำนาจของกิเลสด้วยกันทุกคนความขี้เกียจต้องขึ้นหน้าเสมอความขี้เกียจไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์เป็นความที่จะทำบุคคลให้นอนใจและล่มจมลงไปโดยลำดับตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีมาแล้วแต่ทำไมจึงได้นอกมีความสามารถนอกเหนือจากสิ่งที่เคยกดท่วงจิตใจนี้หรือเคยมีอำนาจต่อจิตใจนี้ให้จิตพระองค์เหนืออันนี้ไปได้เราควรนำเข้ามาเทียบเคียงและยึดหลักของท่านไว้ยากก็ทำถ้าเราเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นภัยจริงๆการแก้ทุกข์ก็ต้องเป็นของสำคัญไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราขยะแขยงสิ่งที่เราเกลียดเรากลัวนั้นจะไม่พ้นจากการเจอกันตลอดไปจนได้จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวด้วยความคิดเฉยๆโดยไม่มีการกระทำนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรจากการทำด้วยวิธีใดจะยากกับง่ายเราต้องทำตามวิธีนั้นๆซึ่งเป็นทางถอดถอนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกจากจิตใจของเราเรานี่เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนพูดถึงเรื่องด้วยการเกิดตายแล้วและพูดถึงเรื่องความทุกข์ในระหว่างแห่งพบนั้นๆจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะเป็นสองรองกันไปได้เลยเพราะต่างคนต่างทุกต่างคนต่างเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันพบน้อยพบใหญ่ทุกน้อยทุกใหญ่ทุกมาด้วยกันไม่มีใครที่จะนำพบชาติมาแข่งขันกันได้เพราะมันมากด้วยกันความทุกข์ก็มีเต็มกายเต็มใจเช่นเดียวกันเรานำมาแข่งขันกันไม่ได้ในสิ่งนี้มีท่านเดียวหนึ่งด้วยกันพวกเราที่ได้คะแนนเอกด้วยกันก็คือได้แบบนี้ทีนี้ให้เอกด้วยจิตด้วยธรรมเอกเรื่องกองทุกข์ความทรมานนี่เอกมาด้วยกันไม่มีใครจะสามารถ อาถรรพ์มาแข่งขันกันได้ว่าใครมีความทุกข์มากน้อยต่างกันอย่างไรมันมีเหมือนกันพอๆกันขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้นำทางเป็นผู้ฉุดลากเป็นผู้พาเดินแล้วต้องเดินไปเพื่อความเป็นทุกข์มากน้อยโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดถ้าหากเรายังจะฝืนยอมเชื่อกิเลสอยู่ล่ำไปแล้วเราก็จะต้องได้รับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสล่ำไปเรื่อยไปตลอดสายไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายว่าเมื่อไรเราจะพ้นจากกองทุกข์นี้ได้ถ้าเราไม่ฝืนการฝืนเป็นเรื่องธรรมฝืนด้วยเหตุด้วยผลของเราที่ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนั้นเป็นทุกข์จะต้องแก้ด้วยวิธีนี้แก้ด้วยวิธีนั้นวิธีใดที่ถูกต้องในการแก้กิเลสแก้ความทุกข์เราต้องนำมาช้าจะยากกับง่ายมันสำคัญเช่นเดียวกับเครื่องมือทำงานจะหนักหรือเบาต้องนายช่างต้องยกมาทำหยิบมาทำทั้งนั้นถึงวาระงานใดที่จะต้องทำด้วยเครื่องมือใดหนักก็ต้องยกขึ้นมาทำเบาต้องเอามาทำจนกระทั่งสิ่งที่ต้องการนั้นสำเร็จล่วงไปโดยลำดับถึงขั้นสำเร็จอันสมบูรณ์มีเครื่องมือที่จะบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะที่จะปลูกสร้างจิตใจขึ้นให้เป็นหน้าเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่เขาจะต้องสร้างด้วยเครื่องมือคือธรรมที่เป็นเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะต้องนำมาใช้ในเวลานั้นๆบางการบางเวลาจิตใจไม่ถูกกิเลสยั่วเย้าไม่ถูกกิเลสก่อกวนให้ฟุ้งซ่านรำคาญมากนักการแก้ไขหรือการฝ่าฝืนหรือการปราบปรามกันก็ไม่หนักมือเท่าไหร่การใช้สติปัญญาอันเป็นเครื่องมือก็ไม่หนักมากอาการแห่งการกระทำก็ไม่หนักมากเช่นนั่ง

เป็นเช่นใจขนาดไหนต้องใช้ทุกขนาดไหนเพราะความเพียรก็ต้องนำมาใช้ทุกเพราะความเพียรไม่เป็นไรทุกเพราะเรื่องของกิเลสนี่พิลึกจมแล้วหาวันฟูวันโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้ส่วนทุกด้วยการประกอบความภาคเพียรนี้เราทราบทุกทางกายเราก็ทราบเช่นนั่งนานเดินนานเราทราบอุบายวิธีต่างๆที่เราคิดเป็นความยากความลำบากเราก็ทราบแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากความยากความลำบากอันเกิดขึ้นจากความเพียรนี้นั้นเป็นความสุขความสบายความแยบคายของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงหวังพึงปรารถนากันอยู่แล้วนี่เมื่อมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเคียงกันอยู่เสมอและมีเครื่องตอบรับกันเรื่อยๆอย่างนี้แม้จะลำบากเพียงไรก็พอตะเกียบตะกายกันไปได้ด้วยกันถ้าหากมีแต่ความลำบากอย่างเดียวไม่มีผลคือความสุขความสบายเป็นเครื่องตอบแทนเลยใครก็เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้อย่าว่าแต่คนเราสามัญธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ขึ้นมาไม่ได้สาวกอรหันต์อรหันต์ที่เราเปล่งวาจาหรืออุทิศน้ำใจต่อท่านว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคฉามิก็ไม่ปรากฏมีในโลกขึ้นมาเลยมันก็ต้องมีจังหวะที่จะพอสู้กันได้คนเราสำคัญที่ความพยายามเหตุผลอย่าปล่อยวางสำหรับนักธรรมะถ้าเหตุผลจางไปเมื่อไรกิเลสจะแหลมคมเข้ามาทุกทีหรือเผ็ดเค็มเข้ามาทุกทีถ้าความเพียรจืดจางกิเลสต้องเค็มถ้าความเพียรเข้มแข็งสติปัญญาเข้มแข็งกิเลสจะค่อยจางลงไปจางลงไปเพราะกิเลสกลัวธรรมเท่านั้นไม่กลัวอะไรในโลกนี้ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสธรรมก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นศรัทธาก็คือความเชื่อต่อผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วได้ประกาศธรรมสอนโลกว่าเป็นนิยานิกธรรมจริงๆนี่เป็นศรัทธาความเชื่อแม้เราเองจะเมื่อประพฤติปฏิบัติดังที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็แน่ใจว่าจะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับนี่ศรัทธาวิริยะคือความภาคความเพียรทำอะไรถ้าทำด้วยความภาคความเพียรแล้วดีทั้งนั้นไม่ว่ากิจนอกการในถ้ามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วต้องสำเร็จและสวยงามน่าดูน่าชมสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะคอยกำกับงานนั้นๆไม่ให้พลั้งเผลอผิดพลาดไปได้สมาธิมีความมุ่งมั่นต่อกิจการของตนไม่หวั่นไหวคอนแครเอาจนถึงขั้นสำเร็จนี่เรียกว่าสมาธิในทางเหตุสมาธิในทางผลปรากฏขึ้นมาเป็นความแน่วแน่มั่นคงของจิตเป็นความสุขความสบายเกิดขึ้นจากเหตุคือความมั่นคงในการกระทำไม่บอกแวกความแคร์ไม่เอ็นเอียงตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆนี่คือสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลคือความสงบของใจจนกระทั่งเป็นเอกคตาที่ท่านเรียกว่าเป็นมีอารมณ์อันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาพึ่งพิงปัญญาคือความสอดส่องมองทะลุไปหมดอะไรๆก็ตามต้องใช้ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสอดส่องมองดูเหตุการณ์หน้าที่การงานนั้นจะได้ผลเสียหายหรือผลสมบูรณ์ประเภทอย่างไรบ้างต้องอาศัยปัญญาพิจารณาบวกลบคูณหารกันไปในตัวนี่แหละทำที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมหรือไม่ว่ากิจการงานอะไรที่จะสมบูรณ์ไปได้ประการหนึ่งท่านก็เรียกว่าอิทธิบาท4นั่นเป็นสิ่งสำคัญฉันทะเนี่ยพอใจกับเราพอใจกับอะไรฉันทะพอใจกับกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาคือคนพอใจในสิ่งใดย่อมมีความสอดแสวงในสิ่งนั้นใฝ่ใจในสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นกันมาแต่อิทธิบาททั้ง4นี้ไม่ได้หมายถึงทางต่ำทรามเช่นนั้นหมายถึงความดีที่จะให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาตามความมุ่งหวังของตนท่านเรียกว่าอิทธิบาทคือสิ่งที่จะทำให้สำเร็จตามความมุ่งหวังได้ไม่สุดวิสัยพระพุทธที่จะพึงทำได้ฉันทะมีความพอใจใฝ่กับวิริยะอันเดียวฉันทะวิริยะจิตตะใฝ่ใจไม่ให้ห่างเหินจากกิจการงานที่ตนทำวิมังสาก็คือปัญญาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบที่จะสร้างจิตให้มีรากมีฐานสร้างหน้าที่การงานให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัดเป็นส่วนมีกฎมีระเบียบมีขนบประเพณีอันดีงามสำหรับตนเองผู้บำเพ็ญในธรรมทั้งหลายไม่ให้ปีนเปียวกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้เมื่อจิตใจมีความเป็นไปกับธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วก็ชื่อว่าจิตใจมีอารักขาคือธรรมารักขา
ทำเป็นเครื่องรักษาจิต

0: ใจย่อมมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจก็ค่อยจางลงไปจางลงไปใจที่เคยอาภัพอับเฉามาเป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเพียงอับเฉาเท่านั้นไม่ใช่จิตชิบหายตายไปจนหาอะไรคิดอะไรรู้ไม่ได้เมื่อถูกชำระด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆย่อมจะมีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจมีความสุขความสบายขึ้นมาเพราะข้าศึกห่างไกลออกไปจากการด้วยการชำระของผู้มีความเพียรนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะขายสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายให้สำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้ไม่ใช่ความคิดความต้องการเฉยๆโดยมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นเครื่องถูกลากเอาไว้ไม่ให้ดำเนินงานนั้นๆเป็นไปโดยสมบูรณ์เราจะทำอะไรคิดอะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาของพวกเราการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเมื่อเกิดความท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือตรัสรู้ด้วยความภาคเพียรในธรรมที่กล่าวมานี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้หรือตรัสรู้ด้วยอะไรเราจะอะไรมาบำรุงจิตใจของตนมาส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นความสุขความเจริญอย่างน้อยก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูถ้าไม่ใช่ทำดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและรู้เหตุรู้ผลมาแล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่น่าเดินไปได้เลยคำว่าธรรมังสนังคฉามิเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุใดถ้ามาเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ธรรมังสนังคฉามิเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เองเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมทั้ง5ประการนี้ประจําองค์สังฆังสนังคฉามิก็ไปในแนวเดียวกันพระสงฆ์สาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้อ่อนแอท้อถอยจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาพ่อข้าเศรษฐีกรุมพีถึงบุคคลธรรมดาเมื่อก้าวเข้ามาสู่ความเป็นสากยบุตรพุทธชินรสชินรสที่ปรากฏในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้พร้อมด้วยความเพียรทั้งนั้นนะความเพราะฉะนั้นจริงความเพียรจริงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลเราให้ขึ้นสู่ระดับสูงโดยลำดับขั้นสูตรสรุปความแล้วระหว่างธรรม5ประการนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละแล้วสามารถยกจิตใจที่แม้จะล่มจมลงขนาดไหนก็ตามถ้าเราได้ยกธรรมทั้ง5นี้เป็นเครื่องพยุงแล้วดีดขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่สงสัยในอิทธิบาททั้ง4ก็พึงทราบว่าเกี่ยวโยงกันเช่นนี้นี่แหละธรรมที่ยกฐานะของจิตใจไม่ได้กดท่วงเหมือนอย่างสิ่งที่เคยกดทวงอยู่ภายในจิตใจทั้งหลายท่านเดินจงกรมบางองค์ฝ่าเท้าแตกนั่งฟังอยู่เพียรหรือไม่เพียรขนาดฝ่าเท้าแตกบางองค์ไม่นอนตลอดไตรมาสคือ3เดือนจนจักษุแตกบอดเช่นพระจักขุบาลเป็นต้นท่านลำบากไหมท่านประกอบความเพียรเราพิจารณาดูเราไม่ถึงกับให้ตาแตกขนาดนั้นขนาดกิเลสทุรนทุรายก็ยังดีหาที่หลบที่ซ่อนก็ยังดีอย่าให้กิเลสมันเลรวนป้วนเปลี่ยนไปหมดทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่เรื่องของกิเลสป้วนเปลี่ยนไปหมดหาตัวหาตนหาอัตถธรรมไปในจิตใจของเราไม่มีเลยแล้วเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนเพื่อดับกิเลสบ้างซึ่งเคยเป็นใหญ่เป็นตัวพนาจิตใจของเราจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่กล่าวนี้ให้แนบสนิทติดกับใจอย่ารักอันใดยิ่งกว่าธรรมนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสให้แก่ใจอันเป็นที่รักที่สงวนอย่างยิ่งในชีวิตของเราก็คือใจให้ได้มีอิสระเสรีขึ้นไปโดยลำดับใจอิสระกับใจที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอันไหนดีคนเราที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของเขาไม่มีอิสระภายในตนเลยกับคนที่มีอิสระเสรีอัดคนไหนดีนะจิตใจที่หมอบหน้าอยู่กับกิเลสตัณหาสวะทั้งหลายมาเป็นเวลานาน เราถ้าเรายังไม่เบื่อพออยู่แล้วเราจะต้องหมอบราบไปเรื่อยถ้าว่ามีความเบื่อความพอความอินนาละอาจารย์ความเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะมีทางต่อสู้มีท่าต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็มาลงในธรรม5ข้อนี้เป็นเครื่องมืออันสำคัญสำหรับปราบปรามกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้แหลกเหลวไปได้สนามรบของผู้ปฏิบัติคือสถานที่ใดเช่นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหามรุ่งหามค่ำท่านเอาอะไรเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาในหลักธรรมท่านสอนว่าสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4นั้นมีอยู่ในที่ใดถ้าไม่มีอยู่ในกายในจิตของมนุษย์เหล่านี้เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อหาอรรถธรรมเราจะหาที่ตรงไหนถ้าไม่หาในสัจธรรมการหาในสัจธรรมหาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นในกายในจิตของบุคคลและสัตว์เขาไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติแก้ไขแต่เราเป็นผู้รู้วิธีแก้ไขคำว่าทุกข์เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วหรือเกิดขึ้นในกายก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงหวังเลยกายอยู่เฉยก็ตามถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะมีความระส่ำระสาอากัปกิริยาจะไม่น่าดูเลยถ้ามันเกิดขึ้นมากๆยิ่งดูไม่ได้จิตใจที่มีความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากๆน่าดูแล้วหรือแสดงมาทางใดเป็นไฟไปหมดเพื่อความระบายทุกข์ความจริงเพื่อความเพิ่มทุกข์ทั้งนั้นโดยเจ้าตัวไม่ทราบเลยคนที่มีความทุกข์มากจึงต้องระบายออกในท่าต่างๆดังที่เราทราบกันนั่นถือว่าเป็นทางระบายออกของทุกข์แต่ความจริงแล้วเป็นการสั่งสมหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเป็นความเข้าใจเฉยว่าตนระบายทุกข์ออกมาคนอื่นเดือดร้อนจนแทบตายเพราะความดุด่าว่ากล่าวแสดงกิริยาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาจากของไม่ดีไม่งามซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อระบายออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดร้อนไปหมดสกปรกไปด้วยกันหมดนี่เรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดนี่เราค้นหาสาเหตุเนี่ยคือสัจธรรมข้อหนึ่งเราทราบแล้วว่าทุกข์นี่เราจะแก้ทุกข์ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้สาเหตุที่เป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาคือสมุทัยสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ส่วนใหญ่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากในสิ่งที่ตนรักใคร่ความเกลียดในสิ่งที่ตนไม่ชอบเกิดทุกข์ขึ้นมาเหล่านี้ล้วนแล้วทั้งแต่เรื่องของสมุทัยความคิดความปรุงอันใดที่จะเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยทั้งนั้นเป็นกิ่งเป็นก้านแตกแขนงออกไปจากต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะรากเหง้าของมันจริงๆอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจมันฝังอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ได้ฝังอยู่ที่ไหนเราพิจารณาค้นคว้าเข้าไปภายในร่างกายของเราแล้วก็ย้อนกลับไปหาใจมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรปรุงทั้งวันทั้งคืนปรุงแต่เรื่องความทุกข์ความร้อนให้ตนแล้วหาที่ดับไม่ได้ท่านถึงสอนให้มีสติปัญญาพิจารณาตรวจตราดูความคิดความปรุงของตนอ้าวมันจะห่วงเนาะจะห่วงในขันห่วงไปอะไรเกิดมาแล้วจะไม่มีป่าช้าเหมือนโลกทั้งหลายก็หรือถึงได้ห่วงได้ห่วงนะแล้วจะสำเร็จประโยชน์ไหมความห่วงของเรานี้สำเร็จไหมมันจะไม่กลายเป็นยำปิดฉันนาฏิตำปิดทุกขังขึ้นอีกเหรอนั่นปรารถนาเมื่อไม่สมหวังแล้วมันจะเกิดกองทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจอีกทำไมปรารถนาท่านในพิจารณาตามความจริงรูปขันนี้มันตั้งขึ้นแล้วเพื่อแตกไปไม่ได้เพื่ออื่นใดทั้งนั้นตั้งเพื่อแตกไปเราก็ทราบถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราหาที่ขัดแย้งไม่ได้เมื่อหาที่ขัดแย้งไม่ได้แล้วจะไปหวงห้ามมันทำไมทราบด้วยปัญญาแล้วก็วางไว้ตามเป็นจริงของรูปประขันที่มันกำลังจะแตกหรือมันทรงอยู่ก็ให้ทราบมันทรงอยู่เพื่อจะแตกจะสลายไปเท่านั้นโลกนี้มีป่าชาติเต็มไปหมดทุกสัตว์ทุกบุคคลเราสงสัยป่าชาติที่ไหนจึงไม่อยากตายถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะไม่สงสัยป่าช้าแล้วเราจะไม่สงสัยตัวของเราว่าจะไม่ตายเมื่อเราไม่สงสัยว่าเราไม่ตายแล้วเราก็ไม่หวั่นเราทราบชัดภายในจิตใจของเราปล่อยเพราะเรื่องความตายเป็นหลักธรรมชาติแล้วไม่ห้ามไม่ได้ตรงตรวจปล่อยลงตามหลักธรรมชาติทั้งมันมันจะลงไหนก็ให้ไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเอาไปตามสภาพผู้รู้ให้เป็นผู้รู้ อย่าไปหลงเอาน้ำอารมณ์เอาไฟมาเป็นตนมันเป็นกาฝากแล้วเขามากัดมาใช้เราให้เดือดร้อนไปด้วยเพราะนั้นไม่ใช่เราเราถือว่าเป็นเรามันก็เกิดความทุกข์เขามากัดมาใช้เรานี่แหละเวทนาก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เราเคยปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่ว่าสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมันเกิดมาเพื่อดับไปเกิดมาเพื่อดับไปขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอะไรที่รังถาวรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้เนี่ยมันทุกข์ที่ตรงไหนเวทนาในร่างกายเราพอพิจารณาได้ปัญญายังพอสอดส่องมองทะลุไปได้ทุกข์ภายในใจนี่สิสำคัญทุกข์ภายในกายเป็นแล้วเกิดทุกข์ภายในใจขึ้นมาอีกก็เพราะเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเท่านั้นแหละหลอกคนให้ทราบชัดเจนการพิจารณาร่างกายก็เพื่อจะแก้ไขความลุ่มหลงของตนที่มาสำคัญว่ากายนี้เป็นตนการพิจารณาเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาก็เพื่อจะลบล้างทุกขเวทนาเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นตนออกจากใจให้ต่างอันต่างจริงเวทนาให้เป็นเวทนาเราให้เป็นเราคือความรู้อย่าเอามาค้าเข้ากันมันเป็นไปไม่ได้เพราะอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นหนึ่งจะมารวมกันเป็นอันเดียวกันอวัยวะเดียวกันได้อย่างไรเช่นคนสองคนจะมารวมเป็นคนเดียวได้หรือคนคนเดียวมันก็หนักพอแล้วเอา2คน3คน4คน5คนมาแบกมันยิ่งหนักไปไม่ได้เลยเนี่ยแบกรูปแล้วก็แบกเวทนาแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของหนักด้วยอุปทานแล้วทีนี้ผลที่จะสะท้อนกลับมาแล้วจะมาไหนถ้าไม่มาใจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนี้จะต้องเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวทั้งที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการยึดถือนั่นเลยเนี่ยเรายังจะฝืนไปยึดไปถืออยู่เหรอนี่การพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นตามความจริงของมันอย่างนี้สัญญาความจำเท่าไรลืมเท่านั้นต้องการก็คิดขึ้นมาใหม่จำใหม่แล้วก็ลืมไปเรื่อยๆจำได้แล้วลืมจำได้แล้วหลงลืมสัญญาว่าสัพพิมุหติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหาที่แย้งที่ตรงไหนสัญญาเป็นของไม่แน่นอนจำได้ก็หลงลืมไปสัญญานิจจาเนี่ยท่านก็บอกแล้วคำว่าอนิจจานิจจานั้นมีแต่ท่านสวดให้คนตายฟังนะอนิจจาวัฏสังขาราเรายังจะมาสวดมาเสกมาสรรเราให้เป็นคนขึ้นมาที่ไหนให้เป็นเราเอามาทั้งขันธ์5นี้ว่าเป็นเราได้ยังไงมันเป็นอนิจจาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะกันให้เห็นละเอียดละออเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะหาเรื่องกลัวมาหลอกจิตเป็นการโกหกตัวเองแล้วก่อความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียกว่าฝืนธรรมคือความจริงของพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอย่าฝืนความจริงพิจารณาเห็นตามความจริงด้วยอำนาจของปัญญาของตนนั่นแหละผู้นั้นล่ะชื่อว่าพุทธังสนังกฉามิอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแต่ปากมันเห็นอยู่ภายในใจด้วยพร้อมทั้งความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วอย่างไรสอนไว้ในมวลสัตว์โลกเราก็เป็นมวลสัตว์คนหนึ่งในจำนวนแห่งมวลสัตว์ทั้งหลายทำไมเราจะไม่ทราบตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ในภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้ง4สังขารฟังดิคือความปรุงเนี่ยมันจริงเมื่อไหร่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาเสกขึ้นมาปั้นนั้นขึ้นมาทำรูปนี้ขึ้นมาแล้วทำรูปนี้ขึ้นมาจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้มารูปเช่นรูปตุ๊กตาเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวก็แตกนี่ความปรุงก็เหมือนกันปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรมาก็มาหลอกคนเองนั่นแหละไม่หลอกที่ไหนเพราะจิตมันเจ้าจอมโง่อะไรอะไรมาหลอกมันก็เชื่อหมดจะว่าไงมันน่าหลอกมันก็หลอกเลยสิถ้ามีปัญญาแฝงอยู่ด้วยคอยสกัดรัดกั้นมันอะไรเข้ามาก็กลั่นก็กรองด้วยดีแล้วแม้สังขารจะปรุงสักกี่ร้อยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตามมันจะรอบตัวอยู่กี่ร้อยกี่พันครั้งเช่นเดียวกันโดยทางปัญญาอะไรจะมาหลอกได้สังขารก็ทราบแล้วว่าสังขารความรู้คือใจก็ทราบแล้วว่าเป็นใจแล้วไปหลงเขาทำไมเขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเงาทำไมเนี่ยทั้งขานเหล่านี้มันก็เป็นเงาวิญญาณกับมันกันยับเวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ไปรับทราบที่จิตจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยสังขารด้วยสัญญาเอาหลอกขึ้นมาปั้นขึ้นมาหาตัวจริงไม่ได้ก็หลอกขึ้นมาหลงอารมณ์ของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หลงอารมณ์นั่นแหละความหลงอารมณ์นั่นแหละเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเป็นผลแห่งความหลงเราไม่เห็นโทษของมันนี่ที่ตรงนี้เราจะเห็นที่ตรงไหนการเรียนจะทำไม่เรียนที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้จะรู้ที่ตรงไหน ไล่เรียงมันไปละเอียดละออขีดตลบทบทวนไม่สำคัญสำคัญด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องบอกอุปทานจะมีใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขามันจะขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยถูกเมื่อถูกไล่ต้อมเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันไม่ไปไหนมันก็จะเข้าถ้ำใหญ่มันที่ว่าครูหาเสยยังมันเข้าไปหาจิตตีเข้าไปด้วยปัญญาตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นเงาเป็นเงาตัวจริงมันจริงๆมันอยู่ไหนไล่เข้าไปตัวจริงมันจริงมันอยู่ที่จิตนั่นรวมตัวที่จิตอันนั้นเงาของมันตื่นรูปตื่นเวทนาตื่นสัญญาตื่นสังขารตื่นวิญญาณลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาสอดส่องมองทะลุอันนี้ไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าไปสู่ภายในคือจิตไปอยู่รวมอยู่จิตดวงเดียวถ้าจิตไม่โง่เสียเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตรงที่ตรงนั้นเองเอาตัวจิตนั่นแหละมันวิ่งเข้าไปหลบซ่อนในจิตทำลายในจิตเลยมันวิ่งเลยหลบซ่อนเลยไปเสียดายในที่นั่นแล้วโจรอยู่นั่นน่ะมันจะยิงหัวเราออกมาอ้าวมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตึกใดร้านใดจะราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามระเบิดฟาดเข้าไปมันพังทลายไปหมดโจรก็ตายเอาอันนั้นจะชิบหายครับชิบหายไปเรายังมีชีวิตอยู่เราทำได้สร้างได้ขอเราอย่าจะขอเราอย่าตายก็แล้วกันนี่อันนี้ก็เหมือนกันฟาดฟันมันลงไปมันเข้ารวมอยู่ในจิตพิจารณาเป็นกองทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันเพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวสมมุติฟาดฟันมันแหลกลงออกภายในจิตนั่นเมื่อแล่ลงไปแล้วอาจิตจะชิบหายก็ให้รู้มันไม่ชิบหายสิอะไรชิบหายก็ชิบหายไปแต่จิตมันไม่ชิบหายเพราะไม่มีป่าช้านี่จิตตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าพ้นไผ่ราคคินาโทสักคินาโมกคินาหมดน้ำอมตะธรรมสาดลงไปที่ตรงนั้นเรียกวุฒกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือคือก็คือความบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นล่ะคือความสุขเต็มที่มีอยู่ที่ตรงนั้นงานอะไรทั้งหลายแหละมายุติกันที่ตรงนั้นท่านว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนัปปังอิสุตายติประชานาติได้เสร็จจิตหรือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีจิตอื่นใดก็ตามที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะความรู้ชอบขอบชิดโดยสมบูรณ์แล้วแน่นี่คือที่สุดแห่งทุกข์มาสุดกันที่ตรงนี้ยอดแห่งธรรมก็อยู่ที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้พุทธังธัมมังสังฆังสนังขฉามิที่เราได้กล่าวถึงน้อมระลึกถึงท่านรวมเข้าในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมดนึกถึงพระเจ้ากับอันนี้เลยเป็นอันเดียวกันพุทโธธัมโมสังโฆในหลักธรรมชาติแท้ได้จากความบริสุทธิ์ล้วนๆอันนี้ทีนี้เรื่องปัญหาว่าพระเจ้าพระนิพพานไปนานแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนิพพานในสถานที่นั้นที่นี่หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะหลักธรรมชาติที่เป็นพุทธธรรมสังฆแท้อยู่ที่ใจของตนเป็นสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในใจอันนี้ฉันไรอันนั้นฉันนั้นหมดปัญหาพระเจ้านิพพานไปไหนรูปร่างเฉยๆสลายไปตามการของรูปขันธ์อันนั้นเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ทั่วๆไปสถานที่นั่นที่นี่สัตว์โลกมันก็ไม่ได้ตายอยู่ในที่เดียวกันตายที่นั่นที่นี่ตามสมมตินิยมแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนั้นไม่ได้ชิบหายไม่ได้ตายไม่มีการไม่มีสถานที่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายเลยนั่นแหละคือพุทธะแท้นั่นแหละที่เราอ้างถึงพุทธังธรรมังสังฆังสนังฉามินี่อ้างถึงธรรมชาตินั่นแหละจะสูญไปไหนแน่ถ้ามันเห็นชัดๆก็มันเห็นภายในจิตใจของตนเอาอันนี้เป็นหลักฐานพยานธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอันนี้เนี่ยได้เป็นหลักฐานพยานอย่างเต็มภูมิทีเดียวอันนี้เมื่ออันนี้ไม่ศูนย์อันนี้เป็นยังไงอันนั้นก็เป็นฉันนั้นเนี่ยเมื่ออันนี้ไม่ศูนย์อันนั้นจะศูนย์ได้ยังไงเป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเนี่ยบรรดาพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านเมื่อได้เข้าถึงธรรมประเภทนี้แล้วอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่กับธรรมอยู่กับพุทธธรรมสังฆะได้ฝ่าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกหมด ความหวั่นไหวนี่นะน้ำอมตะธรรมปราบไฟราคะตัณหาทานในจิตใจเรียบราบไปเลยไม่มีอะไรเหลือเตสังวุปะสมโมสุขโขความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่สังขารธรรมภายในจิตใจสังขารที่เป็นตัวสมุทัยนี่แหละระดับระงับดับไปหมดถึงสุขเป็นบรมสุขที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีอยู่กับเราทุกท่านที่รู้อยู่เวลานี้ธรรมชาติที่รู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแก่ธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความรู้นี้ขอให้ชำระสิ่งธรรมชาติความรู้นี้ให้พ้นจากสิ่งกดทวงหรือกดขี่บังคับทั้งหลายออกไปโดยลำดับดับเถิดคำว่านิพพานจะไม่ถามหาอยู่ที่ไหนเมื่อถึงจิตบริสุทธิ์แล้วจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอมตะธรรมในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าบอบช้ำบ้างเพื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคุณขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คราวนี้จะเป็นข่าวที่ว่าควรถ้าว่าควรก็ควรพี่น้องทั้งหลายเต็มที่แล้วเราคือควรด้วยน้ำใจของเราที่มีต่อชาติไม่ได้ควรเพื่อจะเอามาขยำย่ำยีให้เสียหายอะไรเลยแม่ไม่ถีบไม่ซ้ายเราไม่มีระบองคงที่เราควรพี่น้องทั้งหลายจนบางรายอาจจะรำคาญเอออาพูดเรื่องแต่ช่วยชาติทองคำดอลลาร์เงินสดช่วยชาติช่วยชาติก็เพราะชาติของเรามันจะจมอยู่แล้วทั้งประเทศจะไม่พูดกันได้ยังไงก็เราเป็นคนรักษาชาตินั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราต้องห่วงต้องใยเป็นกังวลต้องสอดแสวงหาเครื่องหนุนช่วยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเราเพราะเป็นคนไทยด้วยกัน และต่างคนต้องถือเป็นภาระด้วยกันเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็ต้องมีหัวหน้าเมื่อมีหัวหน้ามันก็ต้องกวนกันเข้าใจไหมหัวหน้ามาไปกวนบริษัทบริวารจะไปกวนใครก็ต้องไปกวนนี่แหละที่กวนพี่น้องหลายเพราะจิตใจเรามันหมุนรอบตัวตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มออกด้วยชาติมาหมุนจริงๆเพราะเราไม่เหมือนใครว่าอะไรเป็นจริงทุกอย่างเลยอันนี้ก็หมุนเพื่อเมืองไทยของเรานะไม่ใช่เพื่ออะไรนะแต่ก็เดชาอยู่ก็รู้สึกว่าฟื้นขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลบวกมาเรื่อยๆนี่แหละเป็นที่พอใจ เพราะฉะนั้นเราจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดถึงทองคำแล้วน้ำหนัก10ตันขอให้เป็นเครื่องหมายของชาติอย่างเด่นชัดทีเดียวนะอย่าให้ขุดอย่าให้หลุดให้ขาดไปเนี่ยจะเป็นเครื่องเสริมชาติไทยของเราให้มีความสง่างามลบล้างสิ่งเลวร้ายที่จะพาเมืองไทยเราให้ล่มจมลงไปได้ไม่สงสัยหลวงตาถึงขนาดที่ว่าเมื่อได้ทองคำน้ำหนัก10ตันแล้วหากว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราจะปัดลูกศิษย์ไว้ข้างหลังเราจะออกสนามคนเดียวนี่ก็พูดแล้วไม่ใช่หรือนี่ละถ้าได้จุดนี้แล้วถึงใจเราแล้วเอาใครจะมาว่าอะไรว่าเถอะเราจะออกสนามคนเดียวฟัดกันเลยแล้วมันตกทะเลหมดทั้งโคตรมันละใครมาไหว้เรานะเข้าใจไหมพี่น้องชาวไทยเราจะให้มีบอบช้ำเราจะกันไม่หมดไม่ใครไปแตะได้เลยเราจะออกคนเดียวนั่นเพราะคำนี้เป็นคำของเราบ่งบอกออกมาว่าให้ได้สิบตันเนี่ยนั่นก็เป็นเวลานี้เท่านั้นขอให้พี่เราทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันเป็นเวลาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ทุกอย่างไม่มีที่ต้องติที่ว่าเราช่วยชาติไทยของเรานี่อันสำคัญเราพยายามขนขวายถึงจะบอบช้ำบ้างเล็กน้อยก็ตามเพื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคุณมหาศาลนี่แหละตรงนั้นตรงที่เราเอานะถึงจะมีบอบช้ำบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นส่วนของเรารวมกันเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่ของเราจะแน่นหนามั่นคงสง่างามครอบประเทศไทยของเราเราจึงถือเป็นน้ำขันมากได้ประกาศพี่น้องหลายทราบว่าการนี้เป็นการที่เหมาะสมแล้วที่เราจะพยายามค้นขวายหาทองคำและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงของเราเพื่อเป็นความสง่าราศีแก่ชาติไทยของเราถ้าเลยจากนี้แล้วจะไม่ได้นะใครจะเอาทองคำมาโยนให้ตูมเอานี่ทองคำช่วยชาติโดยที่มันมีเหตุมีผลตั้งไว้ก่อนอย่างนี้จะไม่ได้นะแต่ก่อนก็ไม่เคยมีอยู่แล้วและต่อไปก็จะไม่มีที่มีก็มีอยู่ในจังหวะนี้พอดีนี่แหละเราจึงให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเอาทุกข์ก็ทุกข์เถอะทุกข์เพื่อชาติไทยของเราหัวหน้าคือพระพุทธเจ้าพาทุกข์เอาทุกข์ไม่จมคือธรรมมานำชาติของเราชาติเราเป็นชาติอย่างชาวพุทธจึงขอให้ยึดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังเสียงธรรมนะจะฟังเสียงเรื่องทิพย์กับสับสาบอะไรอย่างกระซิบกระซาบเรื่องที่มาทำเราให้ร่มจมกระซิบกระซาบมาแง่นั้นแง่นี่ที่จะมาทำลายมีเยอะนะให้ระวังอย่าสนใจอันนี้ให้เอาตั้งแต่สิ่งที่ทำท่านบ่งบอกยังไงหัวหน้าพูดยังไงให้ฟังนี่ก่อนที่เราจะนำมาพูดกับพี่น้องหลายได้คิดเต็มเหนี่ยวแล้ว ถึงได้ออกทุกระยะระยะไม่ใช่พรวดพาดออกมานะพิจารณาเรียบร้อยแล้วออกไว้พุ่งเลยพุ่งเลยไม่รอถ้าอันไหนที่ออกเต็มเหนียวแล้วออกเต็มเหนียวเลยอันไหนที่ยังไม่ควรออกมันก็รู้กันเองรู้กันเองอยู่ภายในนั้นแหละถ้าสมควรที่ออกก็ออกออกแล้วนี่สมควรอย่างยิ่งแล้วน้ำหนักทองคำ10ตันเหมาะสมกับชาติแท้เราอย่างยิ่งในภาวะเช่นนี้ถ้าเลยจากนี้แล้วเราจะไม่ได้นะทองคำเพราะคลังหลวงของเราทองคำบกพร่องมากก็เลยเรียนให้พี่น้องหลายทราบแล้วเราไปดูเองจึงออกมาโฆษณาเพื่อพี่น้องหลายได้รู้เรื่องของตัวเองเวลานี้เมืองไทยเราตับของเรามีอะไรบ้างตับของเราก็มีทองคำเวลานี้ทองคำซึ่งเป็นตับเป็นปอดของชาติไทยลมหายใจของชาติไทยแล้วบกบางมากนะในบอกถึงจะเลยรีบเร่งอยู่นี้นะขอให้ได้อย่างนี้เข้ามาแล้วจะหายใจโล่งถึงไม่เต็มปอดก็โล่งไม่เป็นไรถ้าขอให้ได้สิบตันนี้เถอะนี่การนี้เป็นการสมควรมากทีเดียวไม่มีการใดสมัยใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าการนี้ที่เมืองไทยของเราล่มจมจะล่มจมแล้วคนทั่วโลกเขาเห็นกันหมดที่นี่เราช่วยชาติของเราทั่วโลกเขาก็เห็นกันหมดจึงเหมาะสมกับเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งควรจะได้ทองคำมาอย่างน้อยอย่าให้ต่ำกว่า10ตันเอาตรงนี้ถ้าได้ตรงนี้แล้วจะโล่งทั่วประเทศไทยสง่างามไปหมดพูดได้ทั่วหน้ากันเลยไม่เป็นไรหลวงตาพาพูดหลวงตาไปดูเรียบร้อยแล้วยังบอกว่าพูดให้พี่น้องหลายฟังดังนั้นจึงขอให้ภรรยาพยายามอันนี้เป็นจุดใหญ่มากการนี้เป็นการเหมาะสมมากที่จะได้ทองคำมาก็ได้การนี้เท่านั้นการนอกนั้นเรามองไม่เห็นนะมันติดตันไปหมดมองเห็นว่าปิดตันเลยปิดตันข้างหน้าข้างหลังไม่เห็นการนี้โล่งโล่งโล่งนี่เพราะงั้นเราจึงหมุนแต่การนี้เข้าใจไหมการนี้โล่งโล่งเพื่อชาติไทยของเราจะได้หายใจโล่งทั่วหน้ากันเมื่อได้ทองคำตามจำนวนที่ผลทั้งชาติช่วยกันให้เต็มเหนี่ยวแล้วนะตรงนี้สัมพันธ์มากนะ ถ้าได้ตรงนี้แล้วหายใจโล่งแล้วให้เป็นไรแล้วหมุนได้เดี๋ยวนี้ไอ้ทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีประโยชน์ของอันนี้นะโอ้ยรอบด้านนะมีรอบด้านทองคำไม่เคลื่อนไหวแต่ผลประโยชน์เคลื่อนออกเรื่อยไหลรอบตัวดอลลาร์ก็ไหลรอบตัวหมุนรอบตัวไหลรอบตัวเนี่ยเป็นประโยชน์มากมายการที่เราจะพิมพ์ธนบัตรออกใช้ก็รู้สึกว่าโล่งใจโล่งใจเพราะอันนี้หนุนไว้หนุนไว้ให้พิมพ์ธนบัตรออกใช้ทั่วประเทศไทยของเรานี้ได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอันสำคัญเราจึงได้หมุนในจุดนี้สำหรับหลักใหญ่นี้แตะไม่ได้ทองคำเป็นคลังหลวงเป็นหัวใจของชาติหายใจฝอดแสบเป็นแสบอยู่ในนั้นหมดทุกชีวิตเพราะงั้นจึงใครจะมาแตะไม่ได้นี่แหละถ้าเอานี่โค่นลงไปเมืองไทยนี่เป็นหมา62 ตัวไม่ใช่พลเมือง62ล้านคนนะนี่62ล้านตัวหมาไอ้ที่เราไม่ทราบมันจะโดดไปไหนนะมันจะเป็นหมาแบบนั้นมันก็ไม่เคยทุกข์จนขนาดนั้นไอ้บุกกี้แต่มาทุกข์จนแล้วบุกกี้มันจะมีโรคอยู่หรือไม่มีก็ไม่รู้นะเพราะงั้นขอให้บุกกี้เรามีโรคอยู่เมื่อเจ้าของมันมีโรคอยู่แล้วหมาก็มีโรคอยู่ถ้าเจ้าของมีโรคอยู่แล้วจะว่าแต่พวกที่ทุกอย่างในประเทศไทยเลยยุบย่อไปหมดเลยนะเนี่ยหลังใหญ่มันอยู่ตรงนี้เรายกเป็นข้อตลกมาเรื่องไอ้พวกที่เฉยเนี่ยความหมายว่าถ้าส่วนใหญ่จะยุบย่ออะไรก็ยุบไปหมดเลยความหมายว่างั้นไม่มีอะไรดีในเมืองไทยเรามองดูทุกสิ่งทุกอย่างยุบย่อไปหมดเพราะหลักใหญ่เสียไปหมดล่มนาวไปหมดแล้วอะไรจะดีขึ้นไม่มีเลยนะนี่จึงเดียวว่าเสียหมดตลอดหมูหมาเป็ดไก่ที่ไหนที่ไหนหาชิ้นดีไม่ได้ถ้าเจ้าของบาดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนั่นมันอยู่จุดนี้นะนี่แหละขอให้พี่น้องหลายจำมาไว้คำนี้ว่าทองคำเราคราวนี้เป็นคราวที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วเอาให้พากันทุ่มลงไปมีมากมีน้อยทุ่มลงไปนี่คำว่ามหากุศลก็ลื่นเลิงบันเทิงในจิตใจของเรามหากุศลที่เราสร้างที่ไหนจะเป็นมหากุศลได้อย่างที่ เราช่วยชาติไทยทั้งชาติคน62ล้านคนแผ่นดินชาติไทยหนักขนาดไหนจะจมอยู่ที่ผ่านมาแล้วนี่เห็นอยู่ตัวหน้ากันวันนี้กำลังฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเอาหนุนขึ้นมาให้เต็มสัดเต็มส่วนแล้วเราจะโล่งใจทั่วหน้ากันไปหมดนั่นจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะแล้วขอให้ฟังหัวหน้าใครจะมายุ่ยแย่ก่อควรแบบไหนให้ฟังเสียหัวหน้าเป็นน้ำหนักเทียบกันทันทีทันทีนะอย่าว่าใครว่าอะไรมาเป่าอะไรก็ล้มตามเขาจมหนาวเมืองไทยจมให้ฟังเสียงหัวหน้าคือธรรมธรรมนั่นแหละเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าออกมาแล้วก็ได้ทำงานฉลองพระมหาบารมีของพระองค์ได้ทำงานแทนพระองค์แล้วมาเกี่ยวข้องกับพี่น้องทั้งหลายแล้วขอให้ต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงสามัคคีมีความรักชาติเป็นแก่นสำคัญมีความเสียสละและมีความพร้อมเพียงเป็นสิ่งแวดล้อมและจะสง่างามไปหมดว่าอะไรว่าอย่างเดียวกันถึงกันถึงกันขึ้นได้ถ้าต่างตัวต่างดีต่างดีดังที่ท่านแสดงไว้ในชาดกเราก็เคยมาพูดให้ฟังแล้วว่านกกระจาบมันมีสองพวกพวกหนึ่งนกกระจาบของพระโพธิสัตว์พวกหนึ่งนกกระจาบของพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นคู่กรรมคู่เวรก่อกรรมก่อเวรต่อพระพุทธเจ้าทีนี้นกกระจาบที่เป็นบริษัทบริวารของพระเทวทัตประธานนั้นไม่ลงรอยกันไปที่ไหนมักแตกร้าวธรรมขีดทะเลาะเบาแว้งกันไปเรื่อยๆเทวสัตว์บริษัทบริวารของพระเทวทัตคือนกกระจาบ500ตัวไปที่ไหนก่อกวนกันเรื่อยยุ่งกันเรื่อยหัวหน้าก็จะเป็นจะตายเทวทัตแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เป็นนกกระจาบเหมือนกันมี500ตัวเป็นบริษัทบริวารของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราทีนี้เวลาลงไปกินข้าวในนาเขาไปยิงข้าวนกตั้ง500ตัวมันก็สิ้นเปลืองมากเจ้าของเขาก็เครียดแค้นเขาก็วางตาขายครอบเลยสิว่าพอลงไปที่ตาขายเขาก็ครอบไปทีเดียวนี่เป็นพวกแรกบริษัทบริวารของพระเทวทัตลงไปยิงข้าวในนาเขาเอาตาขายครอบไปนี่ต่างตัวต่างดิ้นนายหัวหน้าสั่งอะไรไม่ยอมฟังเสียงใครก็จะดิ้นเอาตัวรอดสุดท้ายนกกระจาบ500ตัวตายเรียบหมดเลยนั่นเห็นไหมนี่เพราะโทษแห่งความไม่ลงรอยกันแต่ความสามัคคีกันสุดท้ายตายกันทั้งหมดนั่นนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งให้พิจารณาถึงเรื่องความเล่าลานความแตกเล่าความยิ่งใหญ่ก่อควรซึ่งกันและกันในวงห่างชาติไทยด้วยกันไม่สมควรอย่างยิ่งจะโจมกันได้ดังนกกระจาบนี่นะเป็นข้อสาธกอันหนึ่งข้อสาธกอันที่สองก็นกกระจาบเป็นบริษัทบริวารของพระโพธิสัตว์ท่านสอนไว้เรียบร้อยทุกอย่างบริษัทบริวารของท่านมีความกลมกลืนสามัคคีกันฟังเสียงหัวหน้าหัวใจของบริษัทบริวารตัวใดตัวใดคอยฟังเสียงหัวหน้าหัวหน้าสั่งไงพึบพึบพึบเลยทีนี้ก็ไปกินข้าวในนาเขาหยิบเหมือนกันนะพอไปกินข้าวในนาเขาแล้วเขาก็วางตาข่ายครอบอีกแหละเขาเคยได้ด้วยวิธีการไหนเขาก็ทำนี่พอไปกินข้าวนี้ก็เขาวางตาข่ายเขาครอบพึบทีเดียวเลยทีนี้หัวหน้าบอกว่ามีฟังที่คำบอกอย่างนี้เราเคยคิดไว้ไหมแต่มันเป็นเรื่องอุบายของพระโพธิสัตว์มันพอถูกตาข่ายครอบแล้วหัวหน้าสั่งว่าให้ต่างตัวต่างตายคนละแบบฟังที่น่ะคือนกกระจอกทั้งหลายไม่ตายละอย่าดิ้นอย่าดีให้ต่างตัวต่างตายคนละแบบแล้วจะแบบตายหงายตายคว่ำตายแบบไหนเหมือนสัตว์ตายแล้วว่างั้นนะอย่าดีอย่าดิ้นนะนี่สั่งลูกน้องแล้วเงียบพอดีนายอันนั้นเจ้าของขายเขาก็มาแล้วรีบสั่งกันไว้คือจะดิ้นเดี๋ยวนี้ออกไม่ได้แล้วต้องเป็นเจ้าของเขามาเปิดมันถึงจะออกได้เข้าใจไหมต่างตัวต่างที่จะหาออกช่องนั้นช่องนี้มันออกไม่ได้แล้วถ้าออกก็ออกหมดเขาเปิดที่มันก็ออกหมดถ้าตายก็ตายหมดยังนกกระจอกพวกแรกนั้นตายหมดนกกระจอกพวกสองนี้ หัวหน้าสั่งไว้เลยทีเดียวพอสั่งไว้ว่าให้ตายคนละแบบทั้งที่ไม่ตายนะนกกระจอกให้ทำตัวเป็นนกตายคนละแบบเต็มอยู่ในนี้เมื่อนายพานเข้ามาแล้วฟังหัวหน้าที่จะให้สัญญาณเนี่ยบอกว่าอยู่ด้วยนะยังมาในไอ้เจ้าของตาข่ายก็มาโอ้ยนกอันนี้มันไปยังไงล่ะคือตะโกนขึ้นแล้วก็ตาข่ายก็ไม่ให้รุนแรงอะไรมากมันทำไมมันไปตายได้ยังไงนี่น่ะดูที่หน้าวะมันตายคว่ำตายหงายตายอยู่ทุกแห่งตัวไหนอยู่ที่ไหนตายมาเหมือนตายมาตั้งกับตั้งกันพระนี่ก็เป็นไงก็เลิกตาข่ายขึ้นที่ที่นี่ก็มันตายหมดแล้วก็จะไประวังอะไรใช่ไหมมันตายคนละแบบเห็นไหมพระโพธิสัตว์ท่านสั่งกันสอนกันทีนี้พอได้จังหวะแล้วโพธิสัตว์คอยจ้องดูอยู่นี่หัวหน้าพอได้จังหวะแล้วก็ขึ้นสัญญาไปว่าไปได้เท่านั้นผึ่งเนี่ยเพิ่มไปหมดเลยไอ้นั่นเลยตายแทนบักฮาน่ะเลยตายแทนเข้าใจไหมมันไม่ได้สะแตกนกกระจอกที่มันโง่กว่านกกระจอกเข้าใจไหมมันเลยตายแทนแล้วผ่านไปได้เรียบนี่คือความพร้อมเพียงสมัคคีและฟังเสียงหัวหน้าก็ได้กับโพธิสัตว์หัวหน้านี้ก็ศาสดาเอกที่มานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้คือศาสดาเอกเรานำธรรมมา นำพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็เท่ากับนกกระจอก62ล้านตัวเข้าใจไหมถ้าแตกสามัคคีกันตายหมดนะถ้าต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงสามัคคีแล้วความจนนั่นแหละมันจะตายอย่างแง่เลยเข้าใจไหมเราเหยียบหัวมันไปเลยจำเอานะข้อนี้ เป็นคติเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งเรื่องกบิสนั้นแต่วันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วไม่มากอะไรมันมากพอแล้วนะจนไม่มีน้ำลายจะพูดแล้วยังว่ามากอะไรอีกไหนไม่เหงาอะไรวันนี้มีเพลงลูกทุ่งมาร้องไหมล่ะวันไม่เหงานะก็เท่านั้นแล้วหรือว่าเอาเดี๋ยวไม่พอนะเนี่ยลืมเรื่อยไปยะถาวาริวะอาปุราปาริปูเรนติสาคลังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตุอาเพปูเรนตุสังคปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชาตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: สาธุ
1: อะละเสร็จแล้วที่นี่เสร็จแล้วที่นี่ที่
3: มาหลวงตาสองคน
1: เ
3: น
1: ี่
3: ยเมื่อวานเช้ามาถึงเจอหน้า
1: ผมก็
3: หล
1: ว
3: งตาไม่อย
1: ู่
3: หน้าแห้งเลย
1: สอนก็ขอให้มันไปโยอย่างปักเถิงอ่ะเออดีไม่ดีเลยแห้งไปเป็นไฟไปเลยนั่งยังมีถึงหน้าแห้งเหมือนดีก็ไม่ว่าใครก็เนื้อสงฆ์พระโลกก็ทำไงมันจำเป็นที่จะต้องไปพิจารณาเหตุผลต้องไปลงสุดท้ายแล้วก็ลงในจุดนี้ตัดสินใจบอกไปว่าเอาไปเนี่ยอย่างปุบปับเลยบางครั้งก็ไม่บอกใครไปแบบปุบปับเลยนะ
3: ก็หนูเล็กก็โทรศัพท์มาตอนเย็นนะ
1: ฮะ
3: หนูเล็กโทรศัพท์มาหาหนูเมื่อวานน
1: ี้
3: ตอนเย็นนะบอกว่าทำไมวันนี้ไม่มีเทศหลวงตาเลยหนูเลยบอกว่าหลวงตาวันนี้ไปร้อยเอ็ด
1: เขาฟังอยู่ที่ไหน
3: เขาจะดูในอินเทอร์เน็ตค
1: ่
3: ะเขาจะดูทุกวันเลยเจ้าค
1: ่
3: ะแล้วก็โทรมาเลยบอกนี่วันนี้ทำไมหลวงตาไม่มีเทศหลวงตาไปร้อยเอ็ด
1: โอ้ไปร้อยเอ็ดบอกว่าแง่เอ็มมันติดกันทุกวันไปยังไงหรือเราแค่ทุกเช้าน่ะ
3: ออกทุกวันเลยจ
1: ้
3: ะ
1: ค่ะอ๋อออกครั้งนี้เจ้าเนี่ยทุกวัน
3: เขาจะเปิดดูอินเทอร์เน็ตทุกวันอ๋อ
1: อันนี้ก็มีหน่อยก็เหมือนกันนะมีหน่อยบรรยาของเราตรงนี้ต่างประเทศเหมือนกันต่อเจอเลยอ่ะเรียกว่าไม่ขาดวักขาดตอนขาดของขาดดูเอ้ยจังเลยนี่ไม่ได้ว่ามันนิดหน่อยก็คงจะแบบเดียวกันนี้กันว่าจนช่วงว่าทำไมวันนี้ไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงหลวงตาแค่เลยมันก็จับได้เลยหลวงตาไปไหนอ่ะไปไหนเนี่ยไล่เรียกจนถึงตัวก็คือฟังก็ขาดตรงนี้เป็นไงวะเนี่ยเรื่องเราก็ไปสงฆ์เขาทางนี้จะทำไงแบ่งครั้งนู้นแบ่งครั้งนี้คนคนเดียวอันนี้เรียกว่าเราให้เป็นเรื่องพิเศษเพราะยังไงไม่ความจำเป็นพิจารณาท่องไหนเนี่ยก็ลงท่องเดียวนี่เองซึ่งตัดสินใจไปให้นะการจะไปไหนมาไหนแต่ข้างละข้างโอ้ต้องคิดเต็มเหนียวเต็มเหนียวเนี่ยไม่ไปให้ง่ายอยู่กรุงเทพก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนเหมือนกันต้องคำนึงคำนวณถึงคำนวณเหตุผลก่อนไปอย่างละเอียดที่ฟังเสร็จแล้วเขาตัดสินใจไปถ้าเขาจะไปจริงเป็นอย่างนั้นเราไม่ทำแบบพูดพังนะที่อยู่ที่เมืองอุดรถ้าทั้งเมืองอุดรเนี่ยตอนเช้ามีเหลืองอารามไม่รำอยู่ที่ย่านทองเต็มไปหมดแต่วัดนี่ไม่มีเป็นยังไงเราไม่ให้มีตลอดมาอย่างนี้หาว่าเอาจำเป็นจริงหรือเราตัดให้เองเจ้าตีองค์นั่นเป็นยังไงนะตัดให้เลยเรียบร้อยส่งไปเลยไม่ต้องไปเอาวัดไหนแหละถ้าลงว่าให้แล้วเขาก็เหมือนกันถ้าเพราะว่าเราแย่พะแย่เขาไม่ไปนิมนต์วัดไหนเราวัดป่าวัดตาพอแล้วเนี่ยเขาก็ไปอย่างนั้นเหมือนกันงานจะมีทีหนึ่งด้วยเหตุผลของใครที่ควรจะเป็นอย่างนี้เราตัดให้เองนะถ้าไม่ควรไม่ให้ยุ่งอย่างนี้ไม่มีใครมาเอาวัดป่าวัดตาไปฉันที่นั่นที่นี่ได้เลยเพราะเราเป็นคนตั้งเองใครจะมานิมนต์ขนาดไหนก็ตามเราเป็นหัวหน้าวัดไม่ให้พระจะทำงานองค์ไหนจะเก่งไปวะเนี่ยเข้าใจไหมล่ะนี่แหละเรื่องเรา อันนี้ก็มีเหตุผลของเราครอบอีกพระแต่ละองค์ละองค์เนี่ย ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองได้แล้วทำประโยชน์ให้โลกได้มากขนาดไหนนั่นเราคิดอย่างนี้นะการไปฉันในบ้านในเรือนใครไปสงฆ์พระขึ้นกันและกันก็พอได้ไม่หนักแน่มากนะยิ่งกว่าการสั่งผมประโยชน์แต่ตัวเองแล้วทำประโยชน์ให้โลกนี่มีน้ำหนักมากที่เดียวเนี่ยเราตรงนี้ฟังเวลาที่ควรทนุถนอมพาไว้ให้บำเพ็ญคุณงามความดีเติมเติมโอกาสให้ท่านทำเต็มเหนี่ยวไม่ใครมายุ่งเข้าใจเหรอเนี่ยเวลาท่านทำประโยชน์แล้วใครจะทำคนเราเมื่อมีผลประโยชน์อยู่เต็มตัวแล้วมันต้องแก่ต้องแบ่งก็เป็นธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเอายกตัวอย่างเข้ามาอย่างนี้อย่างหลวงตาเราไม่ยกเลยยอมนะเราเอาความจริงมาพูด ตั้งแต่ออกปฏิบัติเราเคยสนใจกับใครเมื่อไหร่ไม่มีออกกรรมฐานก็องค์เดียวองค์เดียวแน่วตลอดเป็นเวลา9ปีไม่ใครไปยุ่งเลยนั่งฟังด้วยทีนี้ใครจะมาจำมีจิตเตียงว่าไปเพียงองค์เดียวแต่อายุการเรื่องแหลมจากการปฏิบัติทำยังไงเราก็เป็นมหาแล้วใครเนี่ยใครจะมาตำหนิได้แน่ใครจะตำหนิไม่ได้แล้วคำว่ามหาคำเดียวไปวงเดียวก็ได้แล้วแบบทำยังไงถ้าจะพูดว่ารอบตัวก็รอบเต็มที่แล้วนักทำตีโทเอกมีแต่หลักทำหลักยังไงขึ้นมหาปริญญาหลักทำใหญ่รวมไปหมดแล้วไปวงเดียวใครจะไม่แตะไม่แตะทำไมไปบ้างแห่งแต่ก่อนมันมีอะไรพวกมีการปกครองร่วมกันนะ
2: ทั้ง
1: สองนิกายปกครองกันก็ถ้าไปแล้วมักกระโดดเสมอพระกรรมฐานไปมักถูกพวกนี้เอาอำนาจบาดหลวงบาดเสื่อมมาขับไล่ไล่ท่านนี่พระท่านไม่ค่อยเรียนในลักษณะปกครองกฎกติกาข้อบังคับสงฆ์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยแสงๆนอกๆเนี่ยพาจำเราไปเรียนท่านเรียนจะอยากทำแบบไหนปัจจุบันเขาก็หาเรื่องอะไรนั้นเข้ามาแทรกท่านเข้าใจไหมอ่ะที่เมื่อท่านไม่รู้อย่างเขาอย่างที่เขาตั้งโปรเจกต์ขึ้นข้อใหม่นี้ ประการหนึ่งประการที่สองท่านยำพานท่านก็หนีไปขู่ไล่เรื่อยนะพระกรรมฐานขู่ไล่เรื่อยโยนไล่เรื่อยแต่เรานี่ไม่เคยไปที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนไปเลยไม่มีใครไปไล่มั่นที่ว่างนี่เลยชายโยมเนี่ยออกสนามมันไม่ถอยทั้งนั้นนะเราถ้าว่ากล้าจริงไม่มีถอยใครเลยเหตุผลข้อแม้ขาดซะบ้างเลยนี่แล้วก็สนใจกับใครเมื่อไหร่ตั้งใจจะออกปฏิบัติก็คาดคุยสี่ร้องสงายฟังแล้วว่า9ปีไปแต่องค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวแม้พ่อแม่ครูอาจารย์บ้านก็เสริมทันทีเลยถ้าเราจะไปที่ไหนที่ไหนเรากลับเรียนถ้าเราจะคิดว่าจะไปที่ไหนตรงนั้นดีนะตรงนี้ดีนะท่านไปหมดแล้วแล้วจะไปเกี่ยวองค์อะว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยนะเนี่ยที่เลยนะพระเนี่ยนั่งนะเวลาเราจะไปกราบยาครับไปองค์เดียวเนี่ยพอกราบยาครับแล้วจะไปองค์เดียวเนี่ยช่างถึงครั้งนี้ทำไมหาไปองค์เดียวแล้วใครจะไปยุ่งครั้งนี้ที่อะไรจะไปยุ่งครั้งนี้ทำไมหาไปองค์เดียวเนี่ยก็อย่างนั้นนะแล้วไปแต่องค์เดียวไม่คิดว่าจะมาอุ้มโลกอุ้มท้องสารอย่างนี้นะไปแล้วได้อาจจะทำตามที่ทำมีอยู่ในโลกชั่วมีอยู่ดีมีอยู่ในโลกผู้ใหญ่หาชั่วจะชั่วผู้ใหญ่หาดีเราหาทำก็ได้ทำมาจนตามกำลังความสามารถเราแล้วกลับมาเรามาสร้างว่าเอาเป็นที่พอใจแล้วที่หามานี่หาที่ยอมใส่ไปแล้วเดี๋ยวจากนั้นก็เสื่อมสูงก็ลุ่มตามมาตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์นั่งมาแล้วภาคที่แยกนะแต่ก่อนก็สบายไปที่ไหนองค์เดียวองค์เดียวพอช่างร่วงหางจึงได้รู้ว่าพังคอยจดคอยจ้องเราอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบนะแต่ก่อนเราก็ไม่สนใจนี่จะพุ่งคนเดียวพอท่านมาแล้วภาพแบบทำงานเนี่ยท่านอย่างนี้ลุ่มเนื้อเป็นเหมือนเราผู้จ้องหาเนี่ยโอ้ยเหมือนขโมยกระโจนนะไปที่ไหนอยากทำแล้วอยากทำนี้อยากเรานี่ก็เป็นตัวขโมยหลบนั่งหลบนี่หลบอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ย่องเลยมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนที่จนได้จนกระทั่งในอุ้มข้างบ้านเมืองนี่เราทำแต่ก่อนเรามุ่งอะไรเรามุ่งแต่เราที่เรามุ่งแต่เราแล้วผลที่ตามมาทีหลังเป็นยังไงพี่น้องหลายก็เห็นไม่ใช่เหรอตั้งแต่ก่อนเราเอาใครเมื่อไหร่จะจำเป็นที่มันก็เอาทั้งประเทศนี่เนี่ยเรื่องที่เราสมหวังพันเองไม่ให้รับนิมนต์ที่ไหนมันจะเป็นการมารบกวนความภาคความเพียรของพระดีไม่ดีพระล้มเหลวไปตามเราจึงสกัดตัวไว้เลยในวัดนี้ใครจะมานิมนต์ไม่ได้ถึงไม่มีใครมานิมนต์พระนี้ไปฉันที่ไหนเลยเพราะเราประกาศไว้แล้วว่าเราไม่ให้ระหว่างองค์เราจะสงวนพระไว้สำหรับทำประโยชน์ให้ตนสมบูรณ์แล้วให้ทำประโยชน์แก่โลกตามอุปนิสัยวาสนาตนเองเข้าใจหรือเราจึงสงวนไว้จึงไม่ผิดเข้าใจไหมล่ะที่สงวนพระไว้แบบนี้ไม่ผิดนั่นเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่นี่เราพระพุทธเจ้าที่เราทรงประโยชน์พระองค์เอาใครไปติดตามใครเวลาเป็นศาสดาเอกแล้วเป็นยังไงโลกทั้งสามเป็นลูกศิษย์สาวกทั้งนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเวลาได้เวลาหาพระองค์หาวงเดียวมันก็มาเทียบกันนะสิอันนี้เวลาเรามาอย่างเรานี่ก็แล้วก็องค์เดียวของเราไม่เคยยุ่งกับใครเลยแต่เวลานี้ไปยังไงก็ดิกไปที่ไหนไม่ได้นะว่าจะไปที่นั่นที่เฮือเป็นบ้ากันหมดเข้าใจไหมล่ะมันก็เป็นเองของมันจะทำไงเอาละพอมันก็ไม่จบแล้วว่าจบแล้วมันไม่จบ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าบอบช้ำบ้างเพื่อส่วนใหญ่ที่เป็นคุณในรายการภาษาธรรมครับ
4: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้ คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: เป็นอย่างนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าดีชั่วอิเลสพลิกแปลงขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: กายนั่งภาวนานั้นง่ายมากใจนั่งภาวนานั้นมันจับไม่ค่อยอยู่กายเนี่ยถ้าเรานั่งมันก็อยู่ใจนั้นนั่งแล้วมันก็บ่อยู่เหมือนปลาไหลเขาปลาไหลปลาเย็นตกลงตมแล้วก็ไปเรื่อยจับบ่ได้จิตคนเรามันเคยท่องเที่ยวมาในโลกในวัฏสงสารมันอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะมาตั้งแต่อเนกชาติมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่มันเคยอยู่อาศัยกับกิเลสทีนี้มันก็เลยเข้าใจว่าเป็นความสุขสะดวกสบายแต่จิตอันนั้นมันมองไม่เห็นความทุกข์มันแฝงอยู่ในที่ตัวว่ามีความสุขนอนหลับเวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงรู้ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่สุขดูมันยังมีทุกข์อยู่มันจึงรู้ภายหลังคือว่าจิตใจมันเคยอยู่ที่ไหนอาศัยอย่างไรเป็นมาอย่างไรมันก็ติดอยู่คล้องอยู่ตามที่เคยมาเคยเป็นฉะนั้นถ้ามาเปลี่ยนเป็นการ

ิธีทวนกระแสจิตดูตัวอย่างผู้จะมาประพฤติปฏิบัติในเพศสมณะนักบวชเมื่อตกลงปลงใจว่าจะบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีท่านก็สั่งว่าให้โกนผมโกนผมแล้วก็โกนคิ้วด้วยมีหนวดก็โกนหนวดมีเข่าก็โกนเข่าแล้วก็นุ่งผ้ากาสาวพัดเหมือนอย่างนั้นนุ่งผ้าเปลี่ยนจากผ้าคารวาสญาติโยมแล้วจึงขอบรรพชาอุปสมบทต่อไปแต่ผู้ที่ไม่เคยบวชไม่เคยอยู่วัดนองก็ไม่สบายใจตอนมาบวชใหม่ๆไม่ว่าใครแหละคือว่าแบบคฤหัสถ์ญาติโยมจะไปทางไหนมาทางไหนตื่นนอนขึ้นมาก็ไปได้เลยแต่เป็นพระเป็นเนนเป็นผ้าขาวนางชีจะไปอย่างนั้นไม่ได้จะต้องนุ่งผ้ากาสาวพัดแสดงเป็นนักบวชพร้อมแล้วจึงค่อยไปไปก็จะไปทำแบบโจรก็ไม่ได้นี่เขาเล่าเรื่องไว้ในสมัยนี้นะพระส่วนมากก็เรียกว่าเป็นพระฝ่ายนิกายบวชมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาธรรมกรรมฐานก็เลยเอาเพศนักบวชนี่มาอยู่ในวัดเวลากลางคืนมาก็แต่งตัวเป็นตำรวจก็มีเป็นขโมยก็มีไปลักเล็กลักน้อยก็มีลักใหญ่ก็มีโดยเฉพาะสมัยนี้เรียกว่ามันมีรถมอเตอร์ไซมอเตอร์ไซค์รถยนต์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไปปล้นเอาลักเอาแล้วก็มีที่ไปขายมีคนรับซื้อไปขายให้คนที่เขารับซื้อพวกนั้นก็เอาไปดัดแปลงเจ้าของตามไม่ทันมันไวโจรผู้ร้ายสมัยนี้มันไวไฟก็ไม่ไวไฟเหมือนไฟไหม้มันปั๊บเลยทีเดียวไปก็แก้ไขถอดนั่นถอดนี่มันออกจากกันแล้วมันก็เอาไปขายล่ะสมัยนี้มันมีไปขายให้ประเทศลาวก็มีให้พม่าก็มีเขตแดนติดต่อกันเนี่ยตอนเอาไปขายเขารับซื้อทั้งนั้นแหละมันเป็นของใช้มันไม่ใช่ว่าของไทยของลาวของนั้นมันของกลางในโจรผู้ร้ายแบบนี้ก็มีพอไปลักไปขโมยไปขายของเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาวัดมานุ่งเหลืองใหม่ด้วยนั้นมันเอาอย่างนี้ก็มีคือว่ามันเคยมาอย่างนั้นแล้วแต่พบก่อนหนหลังมาพบนี้ชาตินี้มันก็ไม่สอนตัวเองมันเอาตามกิเลสก็เกิดเดือดร้อนภายหลังเมื่อเขาจับได้ไล่ทันเอาแล้ววันนี้หมดทางเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะนั้นอย่าไปตามกิเลสราคะอย่าไปตามกิเลสโทสะอย่าไปตามกิเลสโมหะถ้าใครตามไปแล้วมันต้องเดือดร้อนเพราะกิเลสนี้ใครตามมันไปเวลามันทำผิดสงฆ์ขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนจะเป็นกิเลสภัย

0: ในก็ตามเป็นกิเลสภายนอกก็ตามเมื่อทำไปพูดไปคิดไปตามอำนาจกิเลสมันก็หลอกลวงเรื่อยไปผลที่สุดมันก็ให้ความทุกข์เหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ต้องเอาอีกแล้วอย่างนั้นนั่งขัดสมาธิเพชรหลับตาภาวนาพุทโธอยู่ในตัวในใจสบายดีกว่าไม่ต้องปล่อยให้วุ่นวายไปที่อารมณ์กิเลสอารมณ์กิเลสนั้นมันพาให้ทุกข์เมื่อภายหลังพระพุทธองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปทำตามกิเลสมันบาปบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังคือไปนานเข้ามันเอาเดือดร้อนให้เมื่อถึงขั้นมันเดือดร้อนแล้วก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ได้รับผลผลมันติดตามมาคือไม่มองเห็นว่าการปฏิบัติบูชาเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีมันเป็นการฝึกจิตอันนั้นไม่ให้ไปตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นใครทำตามไปมันจะเดือดร้อนบางอย่างบางประการมันไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวมันเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็ได้เมื่อมันผิดพลาดไปแล้วก็เดือดร้อนเพื่อนมนุษย์ก็พลอยได้รับเดือดร้อนไปตัวตามกันฉะนั้นใครจะว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปเชื่อง่ายๆเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ว่าอะไรและสิ่งใดที่มันเป็นบาปอย่าพากันทำอย่าพากันพูดอย่าพากันคิดในจิตก็คิดภาวนาพุทโธอยู่ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีกว่าที่จะทำไปตามอำนาจกิเลสมันจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่สัตว์โลกทั้งหลายมันก็ไม่ฟังมันก็ว่าทำไปเถิดบาปก็ไม่เป็นไรใครไม่เห็นก็ไม่เป็นบาปหรือนักขับรถขับลาเมื่อไปถึงทางแยกทางนั่นเมื่อไม่มีตำรวจก็พาฝืนกฎจราจรวิ่งผ่านสี่แยกวิ่งผ่านสามแยกไม่ต้องระวังระวังประเดี๋ยวก็ไปโดนล่ะเพราะว่ารถลาสมัยนี้มันมากเราจะคิดเห็นว่ามันไม่มีมีแต่เราคนเดียววิ่งหมดได้ก็โดนเขาเมื่อมันโดนเขาแล้วก็แก้ไม่ได้ล่ะตายลูกเดียวคนเราที่คิดว่ามันไม่เป็นไรทำไปก็ได้พูดไปก็ได้ด่าไปก็ได้แต่เวลาบาปกรรมอันนั้นมาถึงเข้าแล้วก็เดือดร้อนนะนั้นภาวนาพุทโธเอาใจอยู่ในพระกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาฮารูเอ็นอาการ32ที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราทุกคนนั่นแหละยกขึ้นมาพินิจพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้ให้เห็นว่ามันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดาเหมือนธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้ฝึกสอนจิตใจอันนี้ให้มันอยู่ในกรรมฐานถ้ามันออกจากกรรมฐานนี้ไป ไม่อยู่ในจุดกรรมฐานเอาละมันจะต้องเกิดเรื่องราวไม่สงบขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาก้อนกรรมฐานได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหัวดำคอกิ่วหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เป็นก้อนกรรมฐานถ้าใครไม่พิจารณาลงโซหลับอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานอธีนวโทษไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอันมันเกิดขึ้นในกรรมฐานนี้เพราะไม่พิจารณาก็เดือดร้อนวุ่นวายจิตไม่สงบส่วนมากผู้ฝึกหัดภาวนาก็บ่นว่าจิตมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรคือความประพฤติการกระทำของบุคคลนั้นมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบมันเป็นไปเพื่อความพุ่งซ่านลำคาญเป็นไปเพื่อตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อมันเป็นไปตามอำนาจตัณหาแล้วมันก็นำทุกข์ขึ้นมาให้ที่พระองค์ทรงตรัสว่าบาปอย่าพากันทำคำว่าทำเราจะไปเพ่งมองเห็นว่าเราเอาร่างกายทำคำพูดที่เราพูดอยู่ทุกวันเวลามิได้ขาดก็มันก็ทำอย่างหนึ่งแล้วว่ากายกรรมวจีกรรมวจีคือคำพูดคำพูดทุกคำที่คนเราพูดมันก็เป็นกรรมอันหนึ่งคิดในจิตในใจว่าไม่มีตัวตนก็ตามแต่มันก็มีกรรมอยู่นั่นแหละเมื่อมันคิดชั่วอยู่ในจิตในใจไม่หยุดหย่อนผลที่สุดสติปัญญาของเรามันน้อยไม่ทั่วถึงมันก็ไปสำคัญผิดว่าเป็นความสุขสบายตามอำนาจกิเลสนั้นก็ทำไปทางพูดไปทำไปผลที่สุดมันก็ให้ผลเป็นทุกข์แค่นั้นสู้สงบกายสงบวาจาสงบจิตไม่ได้ผู้ใดสงบได้ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรถ้าผู้ไม่สงบแล้วมันก็มีแต่เรื่องราวที่จะทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนและบุคคลผู้อื่นนั่นนั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาอยู่ดีกว่าที่จะให้ความวุ่นวายภายนอกเข้ามาทับถมจิตใจจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งที่เป็นบาปก็กลายเป็นบุญไปสิ่งที่มันล่อแหลมจะให้เกิดทุกข์คอยอยู่ก็ไม่เห็นทีนี้เมื่อคิดพูดทำไปแล้วกรรมมันย้อนมาละกรรมการกระทำที่ตัวเองทำมันย้อนมาเพราะมันไม่มีทางไปอื่นมันวนไหลอยู่ในเรื่องราวที่คนเราทำนั่นแหละทำบาปบ้างทำบุญบ้างเวลาทำบุญนั้นมันน้อยที่สุดเวลาทำบาปมากที่สุดแล้วทีนี้ความอยากได้อยากดีอยากเป็นอย่างมีก็อยากได้บุญอยากได้ความสุขมากเพราะว่ามันเป็นไปตามกรรมที่คนเราก็ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลทุกผลเดือดร้อนความชั่วนั้นแต่พระพุทธองค์หรือนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายท่านสั่งสอนไว้มนุษย์มันก็ไม่ทำตามมันหาแก้มีก่อนแก้ขึ้นมามีข้อแก้ตัวว่าคนทำชั่วเสียหายช่อโกงลักขโมยมีความสุขมาก ดาดเดินไปกินมากโกงมากก็มีความสุขก็เห็นไปอย่างนั้นมันไม่โกงความจริงความจริงนั้นมันคือว่าทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปเหยียบไฟก็ร้อนตีนไม้ไฟไม่ตีนหาบน้ำก็เย็นกายเย็นใจมองก็ไม่เห็นแต่ไปเห็นว่าเหยียบไฟไม่เห็นคงไม่ร้อนแต่ไฟคงเป็นไฟอยู่อย่างนั้นแหละใครเผลอเข้าไปไปเหยียบเขาก็ร้องออกมาหรือว่าขวากน้ำเศษแก้วมันเป็นของคมใครไม่ระมัดระวังมันก็ปักเท้าปักตีนเอาบางคราวเดินบิณฑบาตโดยเฉพาะคือในเมืองเศษต่างๆมันตกออกมาจากตลาดลาดลีร้านค้าร้านขายเรียกว่ามองไม่เห็นแต่มันเข้าไปในหนังเท่าหนังตีนท่านกลับมาวัดไม่บ่งไม่ทันถอนออกไม่ทันกับเกิดบวมขึ้นมาบางอย่างบางประการไปเหยียบตะปูที่เป็นสนิมเข้าเกิดบาดทะยักตายไปเอาไม่ทันก็มีประมาทไม่ได้ฉะนั้นพุทโธให้มาอยู่ที่ใจธัมโมสังโฆให้มาอยู่ที่จิตที่ใจไม่ให้มันพุ่งซ่านไปที่อื่นถ้ามันกว้างออกไปแล้วก็รักษาไม่ได้ถ้ารวมเข้ามามันรักษาได้ทวนกระแสเข้ามามันออกไปจากไหนก็ออกไปจากกายวาจาจิตของเรานั่นแหละเมื่อมันออกไปแล้วเราก็เข้าใจว่ามันแล้วไปกับลมกับแรงไปเวลาผลกรรมอันนั้นมันย้อนมาบางคนก็ว่ากรรมอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำทำไมจึงมาทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนคือตัวเองทำแล้วมันก็มันนานเข้ามันก็ลืมแต่ว่ากรรมที่ทำมันไม่ได้ลืมเหมือนคนคนลืมได้แต่ว่ากรรมที่ทำมันซื่อสัตย์สุจริตทำบุญมันก็คลายกายว่ามันสะสมไว้เมื่อได้โอกาสบุญก็ให้ผลเมื่อบุญไม่ให้ผลบาปมันก็ให้ผลเพราะคนเราทำแล้วมันซื่อสัตย์ที่สุดพระองค์ท่านจึงตรัสว่าบาปอย่าพากันทำอย่าพากันพูดอย่าพากันคิดเมื่อมันภายหลังมามันเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ร้อนคนอื่นแต่ว่าบางอย่างบางประการมันก็ร้อนถึงคนอื่นถึงทั่วไปหมดจงภาวนาระงับจิตใจให้มันสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่จนมีปัญญาแก้ไขกิเลสในใจของตนได้เมื่อผู้ใดแก้ไขกิเลสในใจของตนได้ทุกขณะทุกเวลาความเดือดร้อนก็ไม่มีมีแต่ความสุขกายสบายใจฉะนั้นการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญอย่าไปเชื่อไปหลงตามมารกิเลสมารกิเลสมันหลอกลวงอยู่ตลอดกาลถ้าใครไม่รอบรู้ใครไม่ภาวนาจริงๆนะมันกลับดีเป็นชั่วกลับชั่วเป็นดีได้ความเห็นมันพลิกแพงไปมาเสมอเพราะในจิตมันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิฉะ ะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปมัวเพลิดเพลินตามอารมณ์กิเลสของตัวเองลงท้ายปลายสุดมันจะต้องทุกข์ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วที่เราว่ามันมาไม่มาได้มันเป็นไปได้ถ้าคนไม่ภาวนาผู้ไม่ตั้งใจภาวนาก็ไม่เชื่อผลบาปมักจะเห็นว่าทำแล้วมันก็แล้วไปสัตว์อื่นมันตายไปแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างไรคิดเอาง่ายๆแต่ว่าผลกรรมที่ทำแล้วมันมาอยู่ในตัวในใจใครทำบาปหนักๆขึ้นไว้แล้วบาปอันนั้นมาอยู่ที่ตัวจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็กรรมที่ตนทำมันแสดงให้ผู้อื่นเพื่อนมนุษย์เกิดความเกลียดความชังไม่ไว้ใจไม่พอใจแล้วมันก็ย้อนเข้ามาแล้วมันแล้วก็ว่ากรรมชนิดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมใดไม่ได้ทำไว้คำว่ากรรมะการกระทำแต่ภาษามนุษย์มักจะใช้ว่าถ้าทำกรรมก็หมายถึงว่าทำบาปแต่ในส่วนรวมท่านว่าบุญก็เป็นกรรมกุศลกรรมบาปก็เป็นอกุศลกรรมกรรมะการกระทำสิ่งที่ทำด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมดีก็กายทำชั่วก็กายทำกายวาจาจิตมันก็ทำด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าทำแล้วก็ปฏิเสธว่าตัวไม่ได้ทำคนอื่นหาเรื่องหาราวใส่ให้ไม่มีมันตัวเองนั่นแหละทำฉะนั้นพุทโธพุทโธในใจไม่ใส่เพียงแต่ว่าจำว่าพุทโธอย่างเดียวพุทธะหมายถึงจิตรู้ให้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรนำทุกข์มาให้นำสุขมาให้ต้องเพ่งแรงให้มันเห็นในจิตเมื่อเห็นในจิตเชื่อแน่ในจิตในใจว่าอันนี้เป็นกรรมดีเป็นกุศลกรรมก็ให้รีบทำอย่าไปรอช้าให้สำเร็จลูกแล้วกุศลกรรมนั้นมันก็กลับเข้ามาอยู่ในตัวในใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อใครทำบาปบาปมันก็เข้ามาอยู่ในใจนั้นทำบุญบุญก็เข้าอยู่ในใจนั่นฉะนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจงนึกน้อมภาวนาอยู่ในตัวในใจตลอดเวลาประมาทไม่ได้เวลาประมาทพลาดพังไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เหมือนเราเดินไปไม่ระมัดระวังพลัดตกหกล้มไปในซอกในเหวในภูเขาจะตายแล้วจะว่าทางไม่ดีก็ไม่ใช่มันเราไม่ดีตั้งหากเราเดินไม่ดีเหมือนบางครั้งบางคราวนะเวลาเรานั่งแล้วก็เพลินไปเวลาจะลุกไปก็ไม่ได้ดูไม้ขวางอยู่บนศีรษะก็ไม่เห็นลุกขึ้นแล้วก็ศีรษะไปโดนไม้ปังใช่ละทั้งหลังก่อนกลับลงมานั่งใหม่มาโลบศีรษะตัวเองว่าเอ๊ทำไมมันเป็นอย่างนี้คนเราจะลุกก็บ่ดูซะก่อนว่าข้างบนมันมีอะไรข้างซ้ายข้างขวาที่เราจะไปนะมันมีอะไรรอบด้านนั้นบ่ได้ดูจิตมันงุ่งไปโน่นบ่อนจะไปไกลๆโน่นฉะ ฉะนั้นพุทโธพุทโธท่านว่านึกอยู่ในใจเจริญอยู่ในใจเราจะต้องตามรู้ตามเห็นตัวกิเลสราคะมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสโทสะมันเป็นตัวอย่างไรตัวกิเลสโมหะมันเป็นตัวอย่างไรมันก็ตัวเราตัวเขานี่เองมันมีทั้งตัวมีทั้งติดติดกิเลสก็มีตัวกิเลสก็มีตากิเลสก็มีหูกิเลสมันก็มีมันอยู่ตัวเดียวกันนะแต่มันเปลี่ยนว่าละทำงานเท่านั้นนะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งภาวนาระลึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้ามีพระโมคคัลลาสาลีบุตรเป็นต้นเอามาเตือนจิตเตือนใจของเราว่าท่านเหล่านั้นทำไมทำได้ปฏิบัติได้ท่านก็มีหัวใจครองอยู่ในร่างกายสังขารเหมือนพวกเราทั้งหลายแต่ท่านทำดีได้เราทำดีไม่ค่อยได้มักจะไปทำชั่วเสมอคิดชั่วเสมอต้องแก้ไขใจของเราไม่ต้องไปแก้คนอื่นแก้คนอื่นไม่ถูกแก้เราแก้ตัวเราจะยืนเดินไปมาที่ไหนก็สังวรระวังให้โยกับศีลสมาธิปัญญาให้โยกับทานการกุศลในจิตใจของเราทุกเวลาแล้วจิตมันก็งอกงามขึ้นมาในทางที่ดีในทางที่ดีในทางที่ชอบจะประกอบสิ่งใดๆก็เป็นไปตามทํานองของธรรมดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพเพติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีเทคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิงห์พุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าดีชั่วอิเลสพลิกแปลงในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระผ้าป่าช่วยชาติณนิคมอุตสาหกรรมบางชันมินบุรีกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
1: ที่ทำการเขตมินบุรีที่ทำการเขตมินบุรีตรงนี้ตรงนู้นนะตรงที่นั่งอย่างเนี้ย
2: รับอันนี้เอาไปโอ้ยรับเป็นอะไรเขาเ
1: ป
2: ็น
1: คร
2: ับ ครับจะเอามาใกล้นะอย่าให้ใกล้นะขอแค่นิดหนึ่งเวลาเทศกำลังพระท่านกำลังแสดงธรรมกรุณาให้หมดการถ่ายภาพทั้งหมดนะหรือขณะที่ท่านแสดงธรรมกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดไปเพราะเป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมและผู้ฟังด้วยนะโม5นาทีวันนี้เป็น วันอุดมมหามงคลแก่พี่น้อง ทั้งหลายมีชมรมอุตสาหกรรมบางชันร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองมินบุรีร่วมกับพี่น้อง ใกล้เคียงซึ่งมาจากที่ต่างๆได้มาร่วมบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อชาติไทยของเราหลวงตาที่จึงมีความรู้สึกซาบซึ้งกับน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากที่อุตส่าห์พยายามสละเวลาหน้าที่การงานทุกอย่างมาเพื่อ บำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยของเรา นอกจากนั้นยังจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอมาเป็นเวลานานแต่ธรรมอันแท้จริงที่ว่าเลิศเลอนั้นไม่ค่อยจะได้สัมผัสเข้าสู่จิตใจของสัตว์โลกทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธของเราไม่ค่อยจะได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่ว่าเลิศเลอดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลานานนี่ก็ได้2540กว่าปีนี้แล้ววันนี้เป็นโอกาสที่พี่น้องทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังอัตธรรมเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธหลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามมาเป็นเวลา2ปีนี้แล้วในการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย การแนะนำสั่งสอนก็ เกือบจะพูดได้ว่าความสามารถวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มีโอกาสอันดีงามอย่างยิ่งแล้วจึงกรุณาสนใจฟังอัดฟังธรรมให้อารมณ์ของธรรมเข้าสู่ใจกับอารมณ์แห่งโลกสงสารคือกิเลสตัณหาเข้าสู่ใจต่างกันอย่างไรบ้างอารมณ์แห่งโลกสงสารคือเรื่องของกิเลสเมื่อสัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจมักจะทำใจให้ติดดิ้นวุ่นวายสายแสเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจมากน้อยตามแต่ความสัมผัสของกิเลสที่เข้าไปยุ่ยแย่ก่อกวนมากน้อยส่วนอัตธรรมนั้นจึงไม่ค่อยมีโอกาสที่เราทั้งหลายจะได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมคือความสงบเย็นใจ จึงมีน้อยสำหรับชาวพุทธของเราอันธรรมกับกิเลสนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆเช่นเดียวกัน ธรรมก็มีอยู่ดั้งเดิมกี่กับนับไม่ถ้วนกิเลสก็มีประจำสัตว์โลกหัวใจของโลกมานานแต่ส่วนมากกิเลสมักจะมีอำนาจมากกว่าธรรม จึงสามารถฉุดลากจิตใจของโลกให้เชื่อถือและเอ็นเอียงไปตามแม้ผลของมันจะให้เกิดความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรพวกเรามักจะไม่ทราบ เหตุผลต้นปลายของมันมีแต่รับผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วก็บ่นกันทั่วโลกดินแดนทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการ คล้อยตามกิเลสดีดดิ้นไปตามกิเลสกิเลสจึงมีอำนาจที่จะผลิตทุกข์ใส่หัวใจโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยมาทั่วถึงกันส่วนธรรมนั้นจะมีบ้างเป็นบางการเวลา ที่เราจะได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมแม้ศาสนาจะมีมาเป็นเวลานานเช่น ปัจจุบันนี้เราก็มีศาสนาประจำ ตัวของเราอยู่แล้วแต่โอกาสที่จะได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมจากการบำเพ็ญของตนนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากจิตใจห่างเหินจากธรรมมากแล้วใกล้ชิดติดพันกับกิเลสเครื่องก่อกวนให้เกิดเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ภายในจิตใจนี่รู้สึกว่าจะหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวัน จึงเป็นหน้าวิตกมากทีเดียวสำหรับเราชาวพุทธคนอื่นๆชาวอื่นเราก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากนักยิ่งกว่าชาวพุทธของเราซึ่งควรจะรับผลรับประโยชน์จากอัตจากธรรม ตามสมควรแก่เราซึ่งเป็นชาวพุทธแต่ครั้นแล้วไม่ค่อยจะได้รับการถือศาสนาก็มีตั้งแต่ คำพูดคำจาประกาศออกมาเท่านั้นเมื่อมีคนถามว่าถือศาสนาใดเรามักจะพูดออกมาทันทีทันใดว่า ถือศาสนาพุทธทีนี้คำว่าพุทธนั่นหมายความว่าอย่างไรเราก็ไม่ทราบได้อันนี้แหละที่เราถือศาสนาเพียงผิวผิวเผินเผินเพียงเท่านั้นไม่ได้เข้าศาสนาไม่ได้เข้าสู่ใจจากการบำเพ็ญของเราบ้างเลยเพราะเราไม่ค่อยได้บำเพ็ญตัวของเราซึ่งควรจะศาสนาจะเข้าแทรกซึมภายในจิตใจบ้างวันนี้เป็นโอกาสอันดีจึงได้ขอเตือนพี่น้องทั้งหลายว่าให้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมธรรมเป็นของเลิศเลยให้ขอให้ปฏิบัติซึ่งเป็นประหนึ่งว่าเราหงายภาชนะไว้สำหรับรับรองน้ำฝนที่ตกมาจากบนอากาศแล้วน้ำทั้งหลายจะตกและไหลเข้าสู่ภาชนะที่เราหงายไว้เรียบร้อยแล้วนั้นนี่ภาชนะหมายถึงใจของเราให้เป็นพระเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสนใจกับอัตกับธรรมเช่นเวลาฟังธรรมในขณะนี้ก็กรุณาตั้งใจให้ดีอย่าให้สงสัยไปสถานที่อื่นใดให้ตั้งใจพยายามมีสติประคับประคองจิตใจของตนไว้ด้วยความรู้สึกอันดีงามการแสดงธรรมหนักเบามากน้อยนั่นเป็นรถแห่งธรรมประหนึ่งว่าฝนตกลงมาจากบนอากาศเข้าสู่จิตใจของเราน้ำภายในโอ่งภายหรือภาชนะนั้นจะค่อยเต็มตื้นขึ้นมาโดยลำดับนี่เมื่อเราตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจิตใจไม่ได้ส่งไปสู่ที่อื่นใดใจรับฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วจิตใจจะค่อยสงบเย็นคล้อยไปตามธรรมตอนนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจะมีแต่เสียงอัดเสียงธรรมและความรู้สึกคือใจของเรารับกันอยู่ตลอดเวลาแล้วใจจะมีความสงบร่มเย็นพร้อมกับได้เหตุได้ผลแห่งอัตธรรมที่ท่านแสดงไป แล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาแม้ที่สุดในขณะที่เรากำลังนั่งฟังเทศน์อยู่นี้ใจของเราได้รับความสงบปรากฏชัดเจนขึ้นมาในขณะที่ฟังจนได้นั่นแหละถ้าเราตั้งใจปฏิบัตินี่เรียกว่าการปฏิบัติศาสนาการทำบุญให้ทานก็เป็นประเภทหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นประเภทหนึ่งแห่งการรักษาและปฏิบัติศาสนา ประเภทที่สำคัญที่สุดในวงของศาสนาโดยแท้สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธให้มีสักขีพยานอันเป็นผลดีงามจากการปฏิบัติศาสนาอย่างแท้จริงแล้วขอให้มีการอบรมภาวนาจิตใจคำว่าการอบรมภาวนาจิตใจนั้นได้แก่ทำความสงบใจดังพระท่านนั่งภาวนาอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดๆก็ตามซึ่งเป็นสถานที่สงบเงียบปราศจากอารมณ์ก่อกวนต่างๆตั้งสติไว้กับบทธรรมที่ตนภาวนาเช่นภาวนาพุทโธพุทโธหรือธรรมโมธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้ ที่เราถนัดกับจริตนิสัยของเราชอบทำบทใดกรุณาธรรมนำธรรมบทนั้นมาบริกรรมโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอย่าส่งสายจิตไปในอารมณ์ใดๆในขณะที่เราภาวนานั้นเช่นเรานั่งภาวนาหรือจะภาวนาวิธีใดเดินภาวนานั่งภาวนาแม้ที่สุดนอนภาวนาคือไม่ละคำบริกรรมและสติกำกับใจในขณะที่นอนท่านก็เรียกว่าภาวนาใจเมื่อได้รับการอบรมส่งเสริมและเมื่อได้รับการรักษาอยู่ด้วยสติในขณะภาวนาแล้วใจของเราจะสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาในขณะที่ใจสงบเข้ามานั้นความสุขความเบาใจจะเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งแต่ก่อนมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อกวนตลอดเวลาแต่ขณะที่เรานั่งภาวนานั้นใจจะสงบเย็นลงภายในตัวของเราเองนี่ละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติให้เห็นจุดสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาว่าอยู่ที่จุดใดคืออยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นนักรู้รู้ตลอดเวลาแต่รู้ไปตามทางของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆไปเสียจึงเป็นกิเลสจึงฉุดลากจิตใจของเราออกไปตามอารมณ์ที่มันล่อลวงก่อกวนเราผลที่ได้มาจากกิเลสจึงเป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากลำบนสุมอยู่ภายในจิตใจหาความสุขไม่ค่อยได้แต่เมื่อจิตของเราได้อบรมให้มีความสงบเย็นใจด้วยบทภาวนามีพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดอนาปานสติด้วยความมีสติเช่นเดียวกันก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาในขณะนั้นเราต้องมีสติกำกับกับคำบริกรรมของเราอย่าสายแสจิตใจไปที่ไหนเพราะจิตใจนี้เคยส่งเคยสายแสไปตามกิเลสมากต่อมากแล้วหาความผลที่เป็นสุขไม่มีเลยคราวนี้เจ้าจะบังคับสติของเราให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาใจของเราเมื่อมีการรักษาอยู่ด้วยสติโดยดีอยู่แล้วจะเป็นความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาที่ตัวของเราความรู้นี้จะเด่นชัดขึ้นโดยลำดับลำดา พร้อมกับความสงบเย็นใจและแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในท่ามกลางสวงอกของเรานี่แหละ พราะใจแท้ปรากฏอยู่ในท่ามกลางสวงอกของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่าใจไม่ได้มาสนใจดูตัวเองด้วยธรรมหรือด้วยวิธีการอันถูกต้องเช่นการภาวนาเป็นต้นจึงรู้ไม่มีจุดมีหมายรู้ไปหมดทั้งร่างกายนี้ประหนึ่งว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นใจทั้งนั้นความจริงแล้วใจเป็นใจ สกุลกายทุกสัตว์ทุกส่วนในตัวของเรานี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้เป็นที่อาศัยของใจเท่านั้นเองเมื่อเวลาจิตของเราได้สงบเย็นเข้ามาแล้วความรู้นี้จะเด่นจะแสดงตัวเองเป็นความเด่นชัดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในท่ามกลางหัวอกของเรานี่แหละ แล้วจะเด่นขึ้นเป็นลำดับความรู้จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวสังขารร่างกายประหนึ่งเมื่อความรู้สงบมากเข้าแล้วร่างกายนี้จะไม่ค่อยปรากฏเพราะเป็นเหมือนสุ่มทั้งทอนไปเสียเท่านั้นความรู้นี่รวมตัวเข้าไปสู่จิตใจเป็นความสงบเยือกเย็นโดยลำดับนั่นแลคือจุดแห่งพระพุทธศาสนาที่พี่น้องชาวไทยเรานับถือมาแต่ไม่มีใครสนใจทำตามวิธีการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อให้เห็นจุดอันมุ่งหมายของศาสนาโดยแท้คือใจใจของเราจึงไม่ค่อยมีที่พึ่งที่เกาะไปเกาะเสียตั้งแต่วัตถุภายนอกเป็นอันมากทีเดียวคำว่าวัตถุภายนอกนั้นเป็นที่พึ่งของร่างกายเท่านั้นเช่นตึกรามบ้านช่องสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารที่อาศัยต่างๆนั้นเป็นที่อาศัยของกายพอให้รับความสะดวกสบายกินอยู่หลับนอนสะดวกสบายเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ใจไม่ได้มีที่พึ่งเพราะไม่ได้สอบแสวงหาที่พึ่งทางใจคือธรรมด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวแล้วนี้ใจจึงว้าเหวเร่ร่อนขวายคว้าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นี่ล่ะเรียกว่าพวกเรานี่ขวายคว้ามากทั้งที่เป็นชาวพุทธควรจะได้หลักเกณฑ์อันสำคัญมาสู่จิตใจเพื่อยึดไปหรือเพื่อยึดเพื่อกำเกาะพึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆกับธรรมที่อยู่กับใจของเราซึ่งเกิดขึ้นจากขาอบรมภาวนาเราไม่ค่อยรู้ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้ค่อยเห็นกันเพราะเราไม่เคยทำจิตใจไขว่คว้าตั้งแต่ด้านวัตถุเสียแทบว่าเป็น 100% ไปเลยนะคิดอารมณ์ใดมีแต่เรื่องวัตถุสิ่งของเงินทองไร่นาสาโทตึกรามบ้านช่องถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเราเป็นของเราไปเสียทั้งสิ่งทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราเหมือนธรรมที่เราอบรมขึ้นที่ใจอันนี้ต่างหากเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจะไปเกิดในภพใดแดนใดก็ตามจิตกับธรรมนี่เท่านั้นที่จะติดแนบกันไปเกิดในภพอดีคติที่สมหวังขึ้นมาเป็นลำดับส่วนตึกราม บ้านช่องสมบัติสิงคานบริวารทั้งหลายที่เราไขว่คว้ายึดถือเอาเสียจนเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราในขณะที่ลมหายใจขาดสะบั้นไปจากจิตใจเท่านั้น วัตถุมากน้อยเหล่านั้นก็ขาดสะบั้นหมดความหมายไปด้วยกันทันทีทันใดใจไม่มีที่เกาะที่ยึดเพราะสิ่งเหล่านั้นขาดจากกรรมสิทธิ์ในเวลามีชีวิตอยู่แล้วขาดออกจากความมีชีวิตสิ่งเหล่านั้นก็ขาดกรรมสิทธิ์ไปทันทีทันใดจิตใจก็ขวายคว้าหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงสอนวิธี ยึดวิธีเกาะด้วยการภาวนาเพื่อเป็นความสงบร่มเย็นเข้ามาสู่จิตใจของเรานี่แลคือสมบัติภายในได้แก่ธรรมสมบัติสมบัติภายนอกได้แก่วัตถุสมบัติเป็นที่อาศัยของร่างกายเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นใครจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามก็สักแต่ว่ามีอยู่ได้อาศัยได้รับความสะดวกสบายกายเพียง4ปีชีวิตอยู่พอชีวิตหาไม่แล้วหมดค่าหมดราคาไปโดยสิ้นส่วนจิตใจเมื่อได้รับการอบรมให้เป็นธรรมสมบัติเรียกว่าสมบัติภายในใจที่ได้อบรมให้เกิดมีในใจนี่แหละเป็นที่พึ่งของใจถ้าว่าเป็นตึกรามบ้านช่องก็เป็นตึกรามบ้านช่องแห่งธรรมอันเป็นสมบัติล้นค่าประจำใจของเราสมบัติล้นค่าคือคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้อบรมนี่แหละจะเป็นสมบัติที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ในภพต่อไปภพต่อไปภพไหนก็ตามต้องอาศัยบุญกรรมของเราที่สร้างมานี้แหละจะเป็นที่ยึดที่เกาะฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงส่วนสมบัติอื่นใดเหล่านั้นเราก็เพียงอาศัยเข้าไปในเวลามีชีวิตอยู่ทั่วกันควรจะทำความเข้าใจอย่างนี้ไว้กับตนเองสมบัติภายในเป็นสมบัติอันล้นค่ามีคุณค่ามากฝากเป็นฝากตายได้ทุกภพทุกชาติไปคนมีบุญมีกุศลอบรมจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์แล้วอยู่ที่ไหนก็สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นแม้ที่สุดจะเป็นทุกขตะเข็นใจขัดสนจนใจทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของต่างๆก็ตามแต่ใจมีที่พึ่งคือบุญกุศลที่ตนได้อบรมเป็นหลักยึดไว้แล้วผู้นั้นกลับไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเลยตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสัยผิดกับผู้ที่มีแต่ด้านวัตถุขวนขวายแหกหาแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวไม่สนใจกับอัตถธรรมเลยแล้วก็ฝากเป็นฝากตายไว้กับด้านวัตถุทีนี้เมื่อเวลาเป็นความจริงขึ้นมาขณะที่ชีวิตลมหายใจขาดสะบั้นจากกันเราแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เรามุ่งหมายว่าเป็นเราเป็นสมบัติของเราก็หมดความหมายไปทันทีกลายเป็นคนกำพร้าอนาถาหาที่พึ่งที่ยึดที่เกาะไม่ได้แล้วทางด้านจิตใจก็ไม่ได้อบรมก็เลยกลายเป็นคนหลักลอยคนหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ภพนี้ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะเราไม่ได้สอบแสวงหาคุณงามความดีอันเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายของใจไปชาติหน้าก็ต้องเป็นผู้ไร้ที่พึ่งที่เกาะเมื่อไร้ที่พึ่งที่เกาะอันดีงามแล้วจิตใจเป็นจิตใจที่เคยมีกิเลสอยู่แล้วมันสั่งสมความชั่วช้าลามกด้วยความทะเยอทะยานมามากน้อยเพียงไรนั่นเป็นผลกลับมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจของเรา เพราะฉะนั้นท่านสอนไว้ในธรรมจึงแน่นหนามั่นคงตลอดมากี่กับกี่กันไม่คลาดเคลื่อนไปไหนเลยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสัตว์นรกนี้แน่นอยู่ตลอดเวลา ที่อื่นที่ใดก็พอเบาบางบ้างแต่สัตว์ในนรกนี้ไม่มีเบาบางเลยแน่นหนาตลอดเวลาอัดแน่นกันอยู่เช่นนั้นตั้งกับตั้งกันมาแล้วยังจะอัดแน่นไปตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะสัตว์โลกนี้ถูกกิเลสกล่อมให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าลามกความโลภโลภไปรู้จักประมาณโลภไม่มีอัดมีธรรมเข้าเครือบแฝงไม่มีเบรกห้ามล้อในความโลภของตนโลภจนกลายเป็นน้ำล้นฝั่งกระทบกระเทือนแก่ตนเองแล้วยังไม่แล้วยังกระทบกระเทือนต่อส่วนรวมจนกระทั่งทั่วแดนไทยเรา ด้วยอำนาจแห่งความโลภอันนี้ยิ่งมีอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์สูงเพียงไรเมื่อไม่มีธรรมในใจแล้วกิเลสตัวนี้ยิ่งมีอานุภาพมากแผ่รัศมีให้โลภไม่มีประมาณได้ท่าไหนก็เอาทั้งนั้นด้วยอำนาจแห่งความโลภอันเป็นตัวภัยแก่ตัวเองและสัตว์โลกทั่วๆไป นี่พวกที่ทำบาปทำกรรมมากๆด้วยความลืมตัวความหลงตัวจากยศถาบรรดาศักดิ์จากความมั่งมีดีเด่นจากอำนาจวาสนาที่ถูกเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นผู้ครองบ้านของเมืองแล้วอยากจะสั่งการสั่งงานอะไรด้วยอำนาจ แห่งกิเลสตัณหาตัวลืมเนื้อลืมตัวนี้ก็สั่งไปตามความเห็นของกิเลสผลใดได้กิเลสที่หลอกไปนั้นเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราทำความชั่วช้าละโมบนี่ท่านเรียกว่าความโลภเป็นภัย ความโลภไม่ได้ทำคนและสัตว์ตัวใดให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ไปสวรรค์นิพพานได้เลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ทรงตำหนิติเตียนความโลภน้ำล้นฝั่งนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นชาวพุทธอย่าส่งเสริมความโลภนี้มากเกินไปธรรมดาว่าความโลภนั้นแปลว่าความอยากได้แต่ความอยากได้เป็นธรรมดาของคนที่มีธรรมไม่ได้เป็นภัยเช่นอยากเข้าอยากน้ำอยากทำการทำงานอะไรก็ได้แต่ไม่ได้เป็นโทษเพราะความมีธรรมในใจแต่ความโลภเลยเถิดเลยเหตุเลยผลเลยเอิดเลยอัดเลยทำนี้เป็นความโลภที่เป็นภัยเกิดขึ้นจากกิเลสล้วนๆนี่แหละที่ท่านเรียกว่าความโลภเป็นภัยจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามสัตว์โลกคนเราไม่เหนือกรรมคำว่ากรรมต้นเหตุแห่งกรรมแปลว่าการกระทำกระทำดีก็ตามกระทำชั่วก็ตามเป็นผลแสดงออกมาในขณะที่ทำโดยเจ้าตัวไม่รู้ก็ตามบาปต้องเป็นบาปบุญต้องเป็นบุญผลแสดงออกมาต้องมีอำนาจทั้งฝ่ายบาปและฝ่ายบุญ คนที่ทำความชั่วช้าละมกมากถึงขนาดที่ตั้งความสำคัญหรืออวดตนอวดโตไปลบบาปลบบุญลบนรกสวรรค์ไปเสียทั้งหมดว่าไม่มียิ่งสนุกทำบาปทำกรรมมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ได้คำนึงว่าผิดถูกชั่วดีเอาฤทธิ์เอาเดชแห่งความลืมตัวอำนาจป่าป่าเถื่อนเถื่อนของตัวนั้นไปเหยียบย่ำทำลายคนอื่นด้วยทั้งที่ก็เหยียบย่ำทำลายตนเป็นลำดับอยู่แล้ว นี่เวลาผลปรากฏขึ้นมา กรรมชั่วต้องให้ผลเป็นทุกข์โดยลำดับไปกรรมดีต้องให้ผลดีเป็นลำดับไปนี่ท่านเรียกว่าผลของกรรมเรามีอำนาจทำกรรมทำได้ตามความต้องการแต่เวลาเราทำลงไปแล้วผลแห่งกรรมนั้นมีอำนาจบังคับบัญชาเราทั่วหน้ากันไม่ว่าสัตว์ตัวใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วไปได้เลย เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจในกฎแห่งกรรมนี้แล้วพึงสังรวมระวังตนอย่าให้กิเลสมันหลอกล่อต้มตุ๋นง่ายๆว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนี่คือกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นเราเชื่อตามกิเลสแล้ว เราก็ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแต่ความอยากทำบาปนั้นมีเต็มหัวใจความอยากทำบุญไม่ค่อยมีและไม่มีสนุกทำบาปทำกรรมตลอดเวลาหารู้ไม่ว่าการทำบาปทำกรรมนั้นคือการเบิกทางเพื่อเข้าสู่ นรกหมกไหม้ขั้นเวลาชีวิตหาไม่แล้วกรรมครอบหัวใจไม่ได้ถามว่านรกมีหรือไม่มีและแดนนรกนี้ไกลขนาดไหนมีห่างกันกี่กิโลไม่มีเพราะใจนี้ไม่มีใกล้มีไกลครอบทั่วแดนโลกธาตุกรรมจึงสามารถครอบได้ทั่วแดนโลกธาตุนรกอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามกรรมหากพาไปเองหากรู้เองเห็นเองไปเจอเอาเองเป็นผู้สวายทุกข์เป็นผู้เสวยทุกข์เองทั้งที่แต่ก่อนเราว่าบาปไม่มีนั่นเป็นความหลอกลวงของกิเลสแต่กิเลสมันไม่ได้ไปตกนรกด้วยเราผู้หลงกลข

ตัณหาน้ำล้นฝั่งมีความอยากความหิวโหยต่อหญิงต่อชายอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเหตุให้สร้างบาปสร้างกรรมได้มากเช่นเดียวกัน สัตว์โลกที่มีความโลภมากความโกรธตามกันมานี้มีราคะตัณหาเป็นต้นเหตุต้นเหตุให้อยากโลภมาเพื่อพ่อพูนบำรุงบำเรอราคะตัณหาเมื่อไม่สนใจก็โกรธแค้นแล้วฆ่าฟันลันแทงกันซึ่งเป็นการ เพิ่มความชั่วช้าละโมกเพิ่มบาปเพิ่มกรรมให้มากขึ้นไปเป็นลำดับอีกราคะตัณหาจึงเป็นตัวสำคัญมากทีเดียว ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกอยู่เสมอ มีผัวมีเมียแล้วให้พอถึงความอยากจะอยากขนาดไหนก็ตามความอยากนี้จะหาความพอไม่ได้เลยสมมติว่าเรามีเมียคนหนึ่งแล้วมันอยากได้สองเมียมีผัวคนหนึ่งแล้วอยากได้สองผัวแล้วเราก็ไปหาผัวมาอีกผัวหนึ่งหาเมียมาอีกเมียหนึ่งแล้วมันจะพอไหมไม่พอต้องการสามต้องการสี่ไอ้ที่ไหนมองเห็นหญิงเห็นชายราคะจะเข้าติดพันเกี่ยวพันกันไปโดยลำดับลำดาเสริมราคะตัณหาให้มากขึ้นแล้วความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นยิ่งทวีรุนแรงนี่แหละอำนาจแห่งราคะตัณหามันเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไม่เคยพอไฟไม่เคยพอกับเชื้อชั้นใดราคะตัณหาก็ไม่เคยพอกับความอยากความทะเยอทะยานที่หามาพ่อคูณมันฉันนั่นเหมือนกันท่านจึงสอนอย่างเน้นหนักในธรรมข้อนี้อันเป็นเหตุให้สัตว์โลกสร้างบาปสร้างกรรมหนาแน่นคือตัวราคะนี่เป็นสำคัญมากเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัตินำธรรมเหล่านี้มาฟัดมาเบี่ยงกับกิเลสตัณหาไปจักกับหัวใจผู้ที่สิ้นราคะ เช่นพระอนาคามีเวลาไม่สิ้นราคะตัณหานี้ความโลภ ก็มีเหมือนกับโลกทั่วๆไป ยิ่งใครเสริมราคะตัณหานี้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกำเริบเสบสารมากได้เท่าไหร่ไม่พอไม่พอด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหา พอชำระราคะตัณหานี่ให้เบาลงไปเบาลงไปด้วยความภาคเพียรของผู้ปฏิบัติคิดใจจะค่อยสงบเย็นลงความโลภก็ไม่มากลดลงที่นี่ความโกรธก็ลดลงเพราะราคะตัณหาพาให้ลดพอราคะตัณหาขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วความโลภไม่มีนี่เห็นกันอย่างชัดเจนยังพูดได้อย่างเต็มปากว่าราคะตัณหานี่เองเป็นตัวต้นเหตุให้สร้างความโลภไม่มีเบื้องพอน้ำล้นฝั่งขึ้นมาแก่ใจความโกรธเมื่อไม่สมใจแล้วก็โกรธแค้นขึ้นมาเพราะราคะตัณหานี่เป็นต้นเหตุ เนี่ยท่านจึงสอนว่าราคะตัณหานี่เป็นตัวรุนแรงมากแล้วสัตว์โลกต่างคนต่างส่งเสริมทุกแง่ทุกมุมที่จะให้ราคะตัณหานี่กระพือปีกออกไปเป็นฟืนไฟเผาไหม้ไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลูกมีหลานไม่มีพี่มีน้องมันเผาไปได้หมดมันซึมซาบไปได้หมดเนี่ยราคะตัณหาไม่ได้มองดูหน้าใครนะมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเราเสริมเท่าไหร่แล้วแม้ที่สุดหมามันก็เสพได้นะราคะตัณหานี่มันไม่เลือกว่านี่เป็นชาติหมานะอย่าว่าแต่ชาติคนธรรมดาหมามันก็เสพได้เราเคยเห็นไม่ใช่หรือหมาเสพหมาเป็นยังไงไอ้คนเสพหมานี่ลานมกจกเปรตมากที่สุดเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหามันรุนแรงไม่รู้จักฐานะสูงต่ำควรหรือไม่ควรรู้จักไม่รู้จักบาปจากบุญพ่อก็ดีแม่ก็ดีน้องก็ดีพี่ก็ดีล้านเหรียญญาติมิตรก็ดีไม่ได้มีความหมายนะราคะตัณหามันตื่นได้หมดถ้าไม่มีธรรมเข้ากั้นกลาง

0: ถ่วงห้ามพอให้เกิดวิริโอตตปะรู้จักฐานะสูงต่ำเท่านั้นแล้วมันจะเผาไปได้หมดราคาตัณหานี่เป็นตัวหยาบโลนมากที่สุดเรียกว่าหยาบโลนมากที่สุดคือราคาตัณหาหน้าด้านมากที่สุดคือราคาตัณหาไม่มีอะไรเกินราคาตัณหาท่านจึงสอนให้เราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเราละมันไม่ได้ก็ขอให้นำธรรมเข้ามาเป็นรั้วกันเอาไว้ให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีโลกก็พอเป็นพอไปมีสูงมีต่ำมีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่มีน้องไม่กล้าแตะต้องกันในเรื่องราคะตัณหาเพราะอำนาจแห่งหิริโอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อความผิดประเภทต่างๆแล้วไม่กล้าทำกันลงไปนี่เรียกว่าทำเขากีดกันเอาไว้นะถ้าไม่มีทำกีดกันเอาไว้นี่มนุษย์กับสัตว์นี่ไม่ได้ผิดกันเลยมนุษย์นี่ยิ่งเร็วกว่าสัตว์ไปอีกเพราะฉลาดกว่าสัตว์นั่นสินี่แหละท่านจึงสอนให้ ให้มีท่านไม่ได้บอกว่าให้ละขาดทีเดียวแต่ให้มีพอดิบพอดีกับคนสัตว์ที่มีกิเลสอย่าให้เลยเถิดนี้ออกไปให้มีธรรมกำกับเอาไว้ท่านสอนไว้เป็นบทธรรมะว่าอปิชฌตา ให้มีความมักน้อยความมักน้อยในสถานที่นี้นั่นหมายถึงให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่ายุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นชายใดทั้งนั้นซึ่งเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งหมดเผาได้ด้วยกันถ้าไปมีใครไปสนิทติดจมกับมันแล้วต้องเป็นไฟเผาหัวใจตลอดเวลานอกจากนั้นก็ทะเลาะเบาแว้งครอบครัวเย่าเรือนละสำละสายหาที่พึ่งเป็นพึ่งตายฝากเนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ระหว่างผัวเมียนอนแนบสนิทติดกันอยู่ก็ไว้ใจกันไม่ได้เพราะเรื่องตัวราคะตัณหามันเป็นมหาโจรเธอเมื่อไรมันต้องเอาเมื่อนั้นจึงต้องมีธรรมเข้ากำกับรักษาไว้แล้วผัวเมียก็ตายใจกันได้สบาย มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเมื่อได้ปรงใจตกลงในช่องเดียวกันตามความยินยอมของสังคมแล้วว่านี่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วให้ขีดเส้นตายให้ตัวเองเลย คือเมียก็ขีดเส้นตายให้ตัวเองจะยุ่งกับชายอื่นใดไม่ได้เด็ดขาดผัวก็ขีดเส้นตายให้ตัวเองจะยุ่งกับหญิงใดเทวบุตรเทวดาอินพรหมก็ตามไม่ได้เด็ดขาดผัวคนนี้เมียคนนี้เป็นที่เหมาะสมแล้วกับเราเราชอบพอแล้วเราจึงลงใจแต่งกันเป็นผัวเป็นเมียนี่แหละเรียกว่าธรรมตัดใจให้ขาดสะบั้นไปหมดอย่าเข้าให้มายุ่งเกี่ยวก่อกวนได้เลยนี่เรียกว่าผู้มีธรรมครอบครัวผัวเมียนี้จะเป็นที่สะดวกกายสบายใจมีความอบอุ่นฝากเป็นฝากตายกันได้ไม่ต้องมีความรักแค่รักขายไปทำงานนอกบ้านในบ้านทั้งผัวทั้งเมียต่างคนไปเสาะแสวงหาการหางานเป็นผลเป็นประโยชน์เข้ามาสู่ครอบครัวเย่อเรือนด้วยความสุจริตผลรายได้มากน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่ถึงครอบครัวเย่าเรือนซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันทั่วถึงหมดไม่มีความรั่วไหลแตกซึมไปที่ไหนเพราะไม่มีช่องทางให้เป็นน้ำไหลบ่าช่องทางก็คือผัวหลายคนเมียหลายคนนั่นแหละจะเป็นอะไรไปนี่คือฟืนคือไฟให้พากันระมัดระวัง ดังท่านสอนไว้อปิชฌตาให้มีผัวเดียวเมียเท่านั้นเราจะปฏิบัติได้ไหมเราเป็นชาวพุทธเหตุใดจึงต้องมีจิตใจเป็นหมูเป็นหมาต่ำช้าเร็วซามลงถึงคว้าได้คว้าเอาไม่มีผัวใดเมียใดเป็นอุปสรรคว่าขอแต่เป็นหญิงคว้าเลยขอแต่เป็นชายคว้าเลยอย่างนั้นหมาสู้ไม่ได้นะ เราเป็นมนุษย์เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็น แม้จะจนตอกจนมุมบ้างเป็นธรรมดาเพราะเราเกิดในโลกอนิจจังย่อมมีได้มีเสียมีมั่งมีจนเป็นธรรมดาแต่ยังไงก็ขอให้อย่าห่างเหินจากธรรมข้อนี้ถึงจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันทั้งผัวทั้งเมียในเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกแต่ไม่ได้ทุกข์ทางใจเพราะผัวใจแตกเมียใจแตกแล้วก็พออยู่พอเป็นกันไป มีมากมีน้อยมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแล้วเศรษฐีก็มีความสุขคนจนก็มีความสุขตามฐานะของตนสำหรับใจนั้นเป็นใจที่มีอัตมีธรรมฝากเป็นฝากตายกันได้นี่เรียกว่าราคะกลายมาเป็นกามมาขุนคือกามเป็นขุนผัวเป็นขุนต่อเมียเมียเป็นขุนต่อผัวเป็นขุนต่อครอบครัวเย่าเรือนของเราทุกคนแม้ลูกเต้าหลานเหลนที่เกิดขึ้นมาก็ถือเราเป็นแบบพิมพ์เราเป็นปุพพาจารย์อบรมสั่งสอนหรือเป็นแบบพิมพ์ก่อนใครทั้งนั้นก่อนที่เราจะส่งลูกเข้าไปโรงร่ำโรงเรียนนี่พ่อแม่เป็นครูเป็นบุพาจารย์มาแล้วตั้งแต่อ้อนแต่ออก นี่เขาก็ดูความเคลื่อนไหวของพ่อของแม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นพ่อแม่ปฏิบัติตัวดีต่อกันมีความรักความอบอุ่นต่อกันลูกเต้าก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนก็เบิกบานจิตใจไปเรียนหนังสือก็เป็นความรู้วิชาขึ้นมาในจิตใจด้วยความตั้งใจไปคบค้าสมาคมกับใครเขาก็ไม่ดูถูกหยาดหยามมีความรื่นเริงบันเทิงต่างคนต่างมีพ่อมีแม่เป็น แบบพิมพ์อันดีด้วยกันแล้วทั่วประเทศไทยของเราถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมที่สอนนี่แล้วจะเย็นที่สุดสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนี่แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้แล้วไปปฏิบัติตัวเราอย่าปล่อยตัวของเราให้โกโลโกโสตามอำนาจของกิเลสตัณหาน้ำล้นฝั่งมันฉุดมันลากออกไปแล้วจะไปจมทั้งเป็นนั่นแหละถ้าฝืนทำแล้วมีแต่จมท่าเดียวขอให้ปฏิบัติตามธรรมเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อที่3นี้รักษาให้แม่นยำอย่าให้ด่างพร้อยไปได้เลยนี่ละข้อครัวที่เย็นที่สุดเพราะรักษาศีลข้อที่3นี้ไว้ได้ส่วนอื่นก็ค่อยดีไปตามๆกันถ้าศีลข้อนี้ดีแล้วนะถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีจะเป็นเศรษฐีกระดมพีก็ไม่มีความหมายอะไรล่ะเพราะไฟเผาอยู่ในหัวอกของเศรษฐีน้ำลมฝั่งด้วยราคะตัณหาคนนั้นตลอดเวลาทางครอบครัวเย่าเรือนก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดใครอยู่ที่ไหนเผาไหม้มีแต่เพียงมาประดับร้านกันเท่านั้นว่า เศรษฐีคนนี้เขามีบ้านมีเรือนหลายชั้นหลายห้องหลายห้องหลายหับมีสมบัติเงินทองข้อของจำนวนมากอันนั้นเป็นแต่เครื่องประดับร้านของกิเลสตัวน้ำล้นฝั่งเท่านั้นส่วนหัวใจอันแท้จริงที่จะรับเคราะห์รับกรรมจากน้ำล้นฝั่งนั้นมันคือฟืนคือไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจของทุกคน เราใหญ่เห็นว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวประดับทุกสิ่งทุกอย่างเดินฉากหน้าฉากตากันตลอดเวลาควักไฝ่อย่างนี้จะว่าเป็นความสุขความมีสง่าราศีโดยถ่ายเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกตาสัตว์โลกต่างหากเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นอะไรเป็นวัตถุนั้นแต่เรื่องความชั่วช้าละโมกมันอยู่ที่หัวใจเรามันเผาที่หัวใจแม้จะแต่งเนื้อแต่งตัว สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่กิเลสมันเผาอยู่ภายในจิตใจคนเราจึงหาความสุขไม่ได้นะเวลามาเจอกันแต่ละครั้งละผลยิ่งเป็นงานเผาศพไปแล้วนี่น่าทุเรศมากนะงานเผาศพก็เชื่อเถอะกันไปเผาศพไปนี่หลุมกันไปมามีมากมีน้อยจับกลุ่มแล้วคุยกันระบายตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานที่ตัวของเรานั่นแหละเป็นผู้ทำเองคนอื่นก็ทำเราก็ทำต่างคนก็ต่างสร้างแต่ความชั่วช้าด่าโมเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดมาเวลามาเจอกัน ระบายตั้งแต่ความทุกข์สู่กันฟังมาพบกันเนาะบอกแล้วดีมาแล้วว่าได้พบกันนานแล้ววันนี้ดีแล้วนะมาพบกัน คำเพียง 2-3 คำเท่านั้นจากนั้นเอาความทุกข์มาระบายต่อกันฟังคนนั้นทุกข์เรื่องนั้นคนนี้ทุกข์เรื่องนี้ทุกข์เรื่องไปตามกิเลสหลงตามกิเลสนั่นแหละไม่ได้ทุกข์เรื่องอัตเรื่องธรรมไม่เคยมีผู้ปฏิบัติอัตธรรมได้รับความทุกข์ความลำบากมาระบายต่อกันนี้ไม่เคยมีไม่มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตามกิเลสความโลภน้ำล้นฝั่งราคะตัณหาน้ำล้นฝั่งผลมันแสดงออกมาเป็นความโกรธความฉุนเฉียวฝังภายในจิตใจ เวลามาพบกันคุยกันพระท่านเทศไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรไม่ได้สนใจกับอัตกับธรรมยิ่งกว่าการระบายความทุกข์ในหัวอกบอกมาสู่กันฟังทีนี้ต่างคนก็ต่างมีความทุกข์ในหัวอกด้วยกันใครจะฟังใครแค่ไหนมันก็แบบเดียวกันความทุกข์ก็แบบเดียวกันเรื่องราวมันก็คล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็กลับบ้านเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่พี่น้องทั้งหลายทราบว่ากิเลสมันสร้างกองทุกข์มันสร้างอยู่ที่หัวใจ มันสมอยู่ที่หัวใจของทุกคนทุกคนเราเชื่อได้หรือว่ามีตึกรามบ้านช่องหลายๆหลังมีหลายๆชั้นมีเงินทองเข้าของเป็นหลายๆหมื่นหลายๆแสนล้านบริษัทบริวารมีอำนาจนั้นเป็นผู้มีความสุขเราเชื่อได้แล้วหรือนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกต่างหากถ้าเชื่อต้องเชื่อโดยธรรมธรรมไม่เห็นด้วยเลยถ้าผู้เหล่านี้ไม่มีธรรมในใจแล้วจะครองสมบัติกองตั้งแต่นี้ถึงสวรรค์ชั้นพรหมก็ตามจะมีแต่กองสมบัติแต่ตัวคนนั้นจะมีแต่กองทุกข์เต็มหัวใจเท่านั้นหาความสุข พอได้หายใจได้บ้างไม่มีเลยนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่หัวใจคนเรายิ่งเพลิดยิ่งเพลินยิ่งหลงตามมันเท่าไหร่ก็เหมือนกับเราหาเชือกไปเข้ามาเผาหัวอกเราเป็นลำดับลำดาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับก็ว่าหาความสุขดีดิ้นกันทั้งเขาทั้งเราเต็มบ้านเต็มเมืองเขาเวลาได้มาแล้วมีแต่ความผิดหวังความผิดหวังมันก็คือความทุกข์เผาอยู่ในหัวอกบางรายนอนไม่หลับก็มีละเมอเพ้อฝันต่างๆนานาไปก็มี เพราะไฟของกิเลสมันเผาอยู่ในหัวอกนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ เราจะว่าโลกนี้มีความสุขที่ไหนไม่มีเอาธรรมจับเข้าไปเห็นหมดเลยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงเห็นเรื่องของกิเลสเห็นอย่างชัดเจนเห็นเรื่องของธรรมก็เต็มหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านสอนโลกท่านต้องสอนด้วยความเต็มใจของท่านสอนด้วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปเพราะท่านครองอยู่แล้วเพราะเคยครองมาเคยอยู่แล้วทั้งกิเลสก็เคยเผาหัวใจท่านมาแล้วชำระกิเลสได้มากน้อยเพียงไรคนมายาของกิเลสแสดงแง่ไหนเมื่อท่านชำระได้แล้วท่านรู้หมดรู้หมดทีนี้เมื่อมันแสดงภายในจิตใจของสัตว์โลกมันก็กิเลสประเภทเดียวกันแสดงออกในท่าทางกิริยาใดก็คือเรื่องของกิเลสแสดงตัวท่านก็มองเห็นหมดถึงมันจะประดับตกแต่งอย่างที่ว่ามีประดับล้านสวยงามหรูหราฟู่ฟ้าภายนอกแต่ภายในท่านปิดท่านมาอยู่ท่านก็เห็นหมดมันเป็นฟืนเป็นไฟทั่วหน้ากันหมดนี่ละโทษแห่งความไม่มีศีลมีธรรมภายในจิตใจอาศัยตั้งแต่วัตถุภายนอกเป็นเครื่องประดับว่าเป็นเราเป็นของเราไปเสียถ่ายเดียวแล้วส่วนหัวใจไม่มีที่พึ่งที่เกาะก็มีแต่ไฟที่กิเลสตัณหาความทุกข์ร้อนเผาตลอดเวลาเพราะนั้นจงพาให้กัน สร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะวันนี้ได้พูดถึงเรื่องราคะตัณหาถึงผู้ที่ถึงเรื่องของท่านผู้บำเพ็ญมาเวลาธรรมดาความราคะตัณหามันก็มากยิ่งเสริมเท่าไหร่ยิ่งมากความโลภก็มากความโกรธก็มากเมื่อชำระลงไปโดยลำดับลำดาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเบาลงทุกข์ก็ต้องเบาไปตามๆกันเพราะทุกข์ขึ้นเพราะทุกข์เกิดขึ้นเพราะราคะตัณหารุนแรงความโลภเกิดขึ้นเพราะความอยากได้รุนแรงเป็นทุกข์เผาเราความโกรธเกิดขึ้นเป็นไฟเผาเราตอนนี้เมื่อเวลาชำระสิ่งเหล่านี้ลงไปได้โดยลำดับลำดาความทุกข์ก็ลดลงไปลดลงไปเพราะทำล่าสิ่งเหล่านี้หรือฟาดให้ขาดสะบั้นออกไปจากใจไม่มีอะไรเหลือราคะเพียงเท่านั้นแหละสิ้นลงไปจากใจแล้วความโลภหายหน้าไปหมดราคะตัณหาความดีดความดิ้นตามหญิงตามชายและ สั่งสมอารมณ์อยู่ตลอดเวลาหายหน้าไปหมดความโกรธจะมาจากไหนความทุกข์ก็ไม่มีนี่แหละจึงออกจากเรื่องราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญมากทีเดียว อย่าได้ส่งเสริมมันจนเกินเนื้อเกินตัวให้ส่งเสริมอัตธรรมเข้าเฉพาะที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าผัวเดียวเมียเดียวนี้พอดีเหมาะกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วเราปฏิบัติมีข้อเกียรติตามศีลธรรมข้อนี้ผัวเมียจะไม่ได้ทะเลาะกันถึงเรื่องราคะตัณหาหากจะมีบ้างก็ปิดเล็กๆน้อยๆส่วนเกี่ยวกับเครื่องภายนอกแต่ตัวนี้สำคัญมากนะกระเทือนใจมากทีเดียวเรื่องราคะตัณหาระหว่างสามีภรรยามีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันทำลายจิตใจอันนี้มีความทุกข์มากที่สุดแล้วบาปก็มากซะด้วยนะแล้วกล่าวถึงเรื่องว่าตกนรกก็เพราะตัวเหล่านี้แหละมันรุนแรงตกนรกท่านกล่าวไว้ในธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองผิดไปที่ไหนโลกวิถุว่าสัตว์นรกนี่เต็มไปตลอดเวลาแล้วพวกเรายังเก่งกว่าศาสดาอยู่หรือว่านรกไม่มีบาปไม่มีแล้วยังจะสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าลามกอันเป็นตัวบาปโดยตรงนั้นอยู่เรื่อยๆไปหรือให้ถามตัวเองทุกคนศาสนาท่านสอนเพื่อให้ถามตัวของเราอย่าไปถามแต่คนนั้นคนนี้ไปตำหนิติเตียนคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ศาสนาเรื่องของกิเลสไปเห็นตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวตำหนิติเตียนคนอื่นน่าง่ายที่สุดเลยส่วนที่จะเอาทำเอาสติสตังย้อนเข้ามาดูตัวของเราเวลานี้เราบกพร่องตรงไหนไม่ดีตรงไหนตำหนิตรงไหนควรตำหนิตรงไหนแก้ไขตรงนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีโลกยังหาคนดีไม่ค่อยได้นะเราให้ย้อนเข้ามาอย่างนี้อย่าไปตำหนิติฉินนินทาคนอื่นยิ่งกว่าการดูตัวเองให้ดูตัวเองนี่เป็นของสำคัญนี่แหละท่านว่าธรรมสอนเราที่นี่ก่อนอื่นนะเราจะมีความสงบร่มเย็นนี่แหละพวกนรกเราอยากกล้าหาญนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์มาประกาศให้โลกทราบมาโดยลำดับมากี่กับกี่กันแล้วนรกมาเบื้องต้นของนรกมีมาแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายของนรกก็ไม่ปรากฏเพราะมีมาตั้งกับตั้งกันแต่กาลไหนๆยังจะมีตลอดไปอีกเพราะสัตว์โลกทำกรรมตลอดไปทั้งกรรมดีกรรมชั่วสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็เหมือนกัน พวกเปรตพวกผีมีเต็มท้องฟ้ามหาทั่วแดนโลกธาตุเพราะอำนาจแห่งเกิดขึ้นจากการทำความชั่วช้าหลามกแล้วจะลบล้างได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเมื่อสัตว์โลกยังทำความชั่วช้าหลามกอันเป็นสายทางแห่งความเป็นเปรตเป็นผีเป็นสายแทงนรกอวิกีอยู่อย่างนี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปไหน ก่อนเราเป็นผู้ก่อตั้งเองทำเองทำเองแล้วสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็เหมือนกันผู้สร้างคุณงามความดีมีอยู่ผู้ไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานจึงมีอยู่เช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีน้อยกว่าแดนของสัตว์ที่ไปโดนโลกท่านกล่าวว่าในธรรมที่พระอานนท์ทูลถามว่าสัตว์โลกที่ไปสวรรค์กับตกนรกทางไหนมากกว่ากันพระเจ้าค่ะ พระองค์ทรงยกโคตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบโคตัวหนึ่งมีขนมากเท่าไรอานนท์แล้วมีเขากี่เขามีขนกี่ขนโคตัวหนึ่งมีขนเต็มตัวของมันส่วนเขามีเพียงสองเขาเท่านั้นนั่นละอานนท์สัตว์โลกผู้จะไปสวรรค์พรหมโลกเป็นทางที่ดีนั้นเท่ากับเขาโคเท่านั้นนอกนั้นเป็นขนโคคือตกนรกกันทั้งนั้นฟังสิโคตัวหนึ่งมีขนมากขนาดไหนนั่นแหละสัตว์โลกตกนรกมีจำนวนมากเท่ากับขนโคผู้จะไปสวรรค์นิพพานมีเท่ากับขนโคนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็มาวัดดูความอยากความทะเยอทะยานของเราสิหัวใจดวงใดซึ่งเท่ากับขนโคแต่ละขนละขนนั่นน่ะมันมีขนโคขนไหนหัวใจดวงใดที่ไม่สร้างบาปสร้างกรรมมันสนุกสนานสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยความลืมเนื้อลืมตัว ไม่มีความสะทกสะท้านต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายทำด้วยความพอใจเวลาตายแล้วก็จมนรกนรกก็ขนโคคือหัวใจของเราแต่ละหัวใจนั่นแหละเที่ยวกับขนโคตัวนั้นตัวของเราเองนี่เท่านี้จิตกับวิญญาณจิตของเรากระแสจิตของเราที่มันคิดทางความชั่วช้าระโมกมันมากขนาดไหนวันหนึ่งวันหนึ่งจะคิดทางคุณงามความดีมีน้อยมากน้อยมากเพราะงั้นถึงไปสู่ทางที่ดีมีน้อยไปทางความชั่วมีมาก นี่เราทำท่านสอนว่าอย่างนี้เป็นศาสดาองค์เอกเป็นสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วเราอย่าให้กิเลสเข้ามาโจมตีหูหนวกตาบอดทั้งศาสนาคือความสว่างกระจ่างแจ้งสอนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันให้เราฟังเสียงศาสนาให้เราลืมตาดูอัดดูธรรมบ้างอย่าลืมตาวิ่งไปตามกิเลสรับหูรับตาวิ่งไปตามกิเลสทายเดียวตกนรกเรานะจะเป็นผู้ตกไอ้เรื่องที่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกเรา 100% เลยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ทั้งนั้นเพราะเป็นของมีอยู่ดั้งเดิม ถ้าเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็ให้พากันอุตส่าห์พยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวการสร้างความดีเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานสำหรับชาติไทยของเรานั้นเป็นพื้นฐานแห่งชาวพุทธอยู่แล้วเป็นที่ชมเชยสรรเสริญตลอดมาแต่การรักษาศีลนั้นมีน้อยมากนะศีลข้อที่3เป็นสำคัญมากเป็นอันตรายต่อเราถ้าเรารักษาไม่ได้ก็เรียกว่าทำลายมันเองนั่นแหละคือทำลายจิตใจกันทุกแห่งทุกหนใครก็สนใจแต่หญิงแต่ชายด้วยกามราคะตัณหาจึงเอาไฟเผาโลกทั่วเมืองไทยเรานี่อันนี้เป็นความรุนแรงมากให้พากันระมัดระวังรักษาให้ดี แล้วจากนั้นก็มีการภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าการอบรมใจให้มีความสงบเย็นนี่แหละเป็นการตะล่อมกระแสของใจที่มันคิดซ่านไปทั่วโลกดินแดนจนหาตัวไม่เจอแต่เรื่องความรู้ไปหมดหากจะยึดเอาตัวรู้จริงๆไม่ได้ทีนี้เมื่อเวลาเราภาวนาจิตของเรามีความสงบเย็นแล้วก็มันกระแสของจิตที่คิดสร้างออกไปในที่ต่างๆนั้นจะตะล่อมตัวเข้ามาสู่จุดแห่งภาวนาคือพุทโธก็ตามธัมโมก็ตามสังโฆก็ตามแล้วจะรวมตัวเข้ามาเมื่อความรู้นี้รวมตัวเข้ามาจุดเด่นแห่งความรู้จะปรากฏขึ้นในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางอกนี้แหละจิตแท้ๆอยู่ที่นั่นจิตนี้ไม่เคยตายมาแต่กาลไหนๆและยังจะต้องเกิดต้องตายต่อไปอีกไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์กี่กับกี่กันนับไม่ได้เช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้ว ถ้าไม่มีศีลธรรมคุณงามความดีเข้าสกัดรัดกั้นไปแล้วพบแห่งการเกิดการตายของสัตว์โลกแต่ละลายละลายนี้จะไม่มีสิ้นสุดยุติลงไปได้เลย จึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นเอาไว้คนมีคุณงามความดีจะเป็นการสกัดรัดกั้นภพชาติที่ยืดยาวของตนนั้นให้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งการสร้างความดีซึ่งเป็นเครื่องหนุนใจการมีความดีเครื่องหนุนใจมากน้อยก็เท่ากับการตัดพบตัดชาติที่ยืดยาวของตนให้หดจนเข้ามาหดจนเข้ามาจนกระทั่งถึงเมื่อบารมีแก่กล้าสามารถแล้วตัดพบชาติภายในหัวใจให้ขาดสะบั้นออกไปนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตัดขาดสะบั้นตรงนี้ที่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั้นไม่มีอีกแล้วแต่คำว่าไม่มีศูนย์แล้วเหรอไม่มีคำว่าศูนย์เป็นธรรมธาตุล้วนๆจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์เป็นธรรมธาตุคำว่าศูนย์แล้วเป็นธรรมธาตุได้อย่างไรนี่แหละจิตดวงนี้แม้มีกิเลสอยู่ก็ไม่เคยศูนย์ สิ้นกิเลสลงไปแล้วยิ่งเลิศเลยครอบโลกธาตุไม่มีคำว่าศูนย์เลยนี่แหละเวลานี้จิตดวงนี้ขาดที่พึ่งขาดที่ยึด เราให้กิเลสหลอกจิตไปยึดภายนอกเสียมากต่อมากด้านวัตถุถือเป็นเลยเป็นของสำคัญยิ่งกว่าด้านนามธรรมคือธรรมภายในใจโลกจะไม่สนใจกับเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องศีลเรื่องทานการภาวนา มีแต่ดีดแต่ดิ้นกับด้านวัตถุตายแล้วก็จมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งของใจอันเป็นที่พึ่งของกายพอกายแตกลงสลายลงไปสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะสำหรับกายโดยสิ้นเชิงและเป็นโมฆะสำหรับหัวใจผู้เคยยึดเคยครองว่าเป็นของตัวนั้นโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันจึงต้องอาศัยสร้างคุณงามความดีขึ้นเข้าสู่ใจให้พระกันปาภาวนานะวันนี้หลวงตาได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเป็นห่วง เป็นอย่างมากทีเดียวมองดูพี่น้องชาวไทยเราควายคว้าทั่วโลกดินแดน หาที่ยึดที่เกาะพุทโธธัมโมสังโฆกันเป็นสาระสำคัญ จะเข้าสู่จิตใจนี้แทบไม่มีตั้งแต่ดีดแต่ดิ้นไปตามร่างวัตถุทะเยอทะยานตาม อำนาจของกิเลสประโยชน์ตายแล้วก็จมไปหาสาระไม่ได้มีอย่างเลยทั้งที่เราวิ่งเต้นขวนขวายหามาตั้งแต่วันเกิดได้มาเท่าไหร่ไม่พอแทนที่จะเป็นผลประโยชน์แก่เรามันกลับไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแม้แม่ถิ่นแม่ทรายเลยมันก็เรียกว่าถูกกิเลสหลอกขนาดนั้นส่วนที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆได้แก่ศีลแก่ธรรมกิเลสไม่สอนให้ทำนะยิ่งมันหักห้ามด้วยซ้ำไปทานทำบุญให้ทานเป็นค่าศึกกับกิเลสทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าจะสร้างคุณงามความดีแล้วเป็นค่าศึกศัตรูต่อกิเลสกิเลสจึงต้องสกัดรัดกั้งและกีดขวางไว้ทุกช่องทุกทางเราจะไปให้ทานอ้าวอยู่ดีๆเงินนี่อยู่กับกระเป๋าของเราอยู่ในมือของเราก็ไม่เกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาพอว่าเราจะเอาเงินนี้ไปให้ทานกิเลสหวงเข้ามาแล้วเห็นไหมล่ะนี่ละตัวข้าศึกแห่งการสร้างความดีของเราเกิดความตนีทีเหนียวเลี้ยวเหนียวแน่นไปโดยลำดับนะสุดท้ายถ้าก็เลยทานไม่ได้ก็มีทานไม่ได้มีเยอะเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับไว้ไม่ให้ทานเอาเราฝืนมันไปเพื่อนฝูงมาเรียรายเงินทองเข้าของจะทำบุญให้ทานเราก็ทั้งเกรงอกเกรงใจเพื่อนฝูงแม้ตะหนีที่เหนียวบ้างก็เอาเพื่อรักษาหน้าสาตาเพื่อความสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันถวายไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็ได้บุญแต่ไม่เต็มสัดเต็มส่วนเหมือนด้วยให้ด้วยความเต็มใจเพราะงั้นเวลากิเลส มันหวงมันไม่อยากทำเอาทำลงไปนี่กิเลสไม่ได้พาคนไปสวรรค์นิพพานมีแต่พาลงนรกทานต่างหากบุญกุศลที่เราทำบุญให้ทานนี้ต่างหากพาไปสวรรค์นิพพานเอาทานนั่นมันไม่ให้เราจะให้นี่เรียกว่ารบกันกับกิเลสความตนีเป็นข้าศึกของการให้ทานเอารบความตนีเอาให้ทานให้ได้ไม่มากก็ให้ได้น้อยยังรักษาศีลก็เหมือนกันไม่ได้เต็มทั้ง5ข้อสำหรับประชาชนก็ตามไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นของสำคัญมากที่สุดก็คือกาเมสุมิจฉาจารและปานาธิบาตนี่สำคัญมากนะถ้าพูดถึงเรื่องความสำคัญในศีล5ข้อนั้นไม่มีย่อหย่อนต่างกันเลยแต่สิ่งที่มันคล้าเคล้าประสับประสานกันอยู่ตลอดเวลานี่คือกาเมสุมิจฉาจารมันประสานกันตลอดเวลาอันนี้จึงต้องรักษาตัวนี้ให้เข้มงวดกวดขันสามีภรรยาจะอยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยแล้วการภาวนานี่สำคัญมากที่สุดนะพยายามอบรมใจคือเวลาจะหลับจะนอนเอาตั้งข้อบังคับใส่ตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงเวลาหลับ12ชั่วโมงแล้วร่วมเป็นวันคืนหนึ่งเรียกว่า1วันอย่างนี้นะมัน24ชั่วโมงเอาวันนี้เราจะนอนวันนี้ล่ะแล้วตั้งเข้ารอบ24ชั่วโมงเราปล่อยใจของเราไปกี่ชั่วโมงนี่เราจะขอสงวนเวลานาทีนั้นมาบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับเราเอานั่งภาวนาวันนี้นั่งภาวนาไม่เอามากแหละเบื้องต้นเอาเพียงเล็กน้อยก่อนนะนี่เรียกว่ารบกันกับกิเลสกิเลสมันไม่ยอมมีเปิดช่องเปิดทางให้เราเลยมันจะเอาหมด24ชั่วโมงมันจะเอาหมดแล้วแบ่งเอาไม่เอามากนะ24ชั่วโมงเราขอเพียง10นาทีนั่งภาวนาใน10นาทีในขณะที่นั่งภาวนานั้นให้นั่งดังที่บอกนี่แล้วจะนั่งภาพเพียบขัดสมาธิท่าใดก็ได้แต่สำคัญที่ให้มีสติกำกับคำบริกรรมของเราเช่นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธให้มีสติจ่อรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธ ไม่ต้องไปคาดนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนแหละเวลานั้นขอให้แต่ว่าคำบริกรรมกับสติอย่าให้เผลอจากกันให้นึกภาวนานะเอา10นาทีวันนี้ไม่เอามากมันจะตายให้ตายซะหน่อยเถอะนะว่างั้นสินี่จึงเรียกวันนักรบรบกับความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆด้วยความภาคเพียรของเรามีการภาวนาเป็นสำคัญ เอา10นาทีวันนี้เอาให้ได้10นาทีนั่นน่ะในช่วง10นาทีเนี่ยอาจจะเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แม้เวลาไม่มากก็ตามเมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอเวลาจะค่อยยื่นออกไปเองเมื่อเห็นผลแล้วเวลาไม่ต้องบอกนะนั่งกี่นาทีก็ไม่สนใจเพราะนั่งเพื่อจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วเวลานาทีหายหน้าไปเองมีตั้งแต่ความขยันหมั่นเพียรความอิ่มเอิบภายในจิตใจนี่ละอันสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องหลายบังคับตนเองนะถ้าไม่บังคับไม่ได้นะมนุษย์เราอยากเป็นคนดีต้องบังคับตัวเองฝ่าฝืนตัวเองเพื่อความดีกำจัดความชั่วออกไปถึงจะหนักจะเบาเอาฟัดมันลงไปมันไม่เคยให้ประโยชน์อะไรแก่เราจะสร้างคุณงามความดีทำไมจะสร้างไม่ได้เราต้องบังคับกันนี่เราเวลาภาวนานี่บางรายเพียง10นาทีหรือไม่ถึง10นาทีนะจิตจะสงบเย็นลงไปบางทีก็ลงอย่างรวดเร็วก็มีขณะที่จิตสงบนั่นแหละเป็นสงัดสนัดที่เราจะรู้สึกจิตของเราว่าเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ในร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราถือร่างกายนี้ว่าเป็นเราทั้งหมดแต่วันนี้ใจเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วจากร่างกายนี้ร่างกายไม่ใช่ใจมันจะรู้ทันทีนี่แหละให้พากันพยายามทำสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะอันนี้ชาวพุทธมีแต่ชื่อแต่นามเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยขอให้สร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาจากชาวพุทธด้วยการภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่ง ให้บังคับตัวเองนะแล้วใจของเรานี่เมื่อได้ภาวนาอยู่เรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆจากนั้นก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในการทำของตนในผลคือความสงบของใจจากภาวนานั้นขึ้นโดยลำดับจนเป็นความดึงดูดหรือเป็นความดูดดึงภายในจิตใจทีนี้ไม่ต้องบังคับก็ได้ไอ้10นาทีมันน้อยไปฟาดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ทั้งนั้นเพราะใจไม่กังวลไม่วุ่นวายใจต่างหากเป็นผู้สร้างขวากสร้างหนามเวลาเพียง10นาทีก็เท่ากับเหมือนว่าตกนรกตั้งกับตั้งกันคือกิเลสหรอกที่นี่พอใจมีธรรมเป็นเครื่องดึงดูดแล้วเป็นเครื่องดื่มแล้วนะเวลาไม่สำคัญยิ่งกว่าความเสวยสุขในธรรมของตนจากการภาวนาเวลาเลยหายหน้าไปหมดนี่ละเวลาเราลบไปมันเห็นกันอย่างนี้นี่คือขอฝากธรรมะนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธหลวงตามาแสดงทำให้พี่น้องทั้งหลายแสดงด้วยความเมตตาล้วนๆนะเราไม่ได้หวังอะไรสำหรับโลกอันนี้นี่แหละผลแห่งการภาวนาขอพี่น้องทั้งหลายทราบได้มาประกาศตนให้พี่น้องหลายทราบเนื้อสมมุติใครจะมาตำหนิติเตียนว่าหลวงตาบัวพูดโอ้พูดอวดดีกว่าดีอันนี้มันเป็นถังขยะเราไม่สนใจทำที่เลิศเลอซึ่งปฏิบัติมาได้รู้ได้เห็นมันเหนือนี่เป็นเหนือนี่ถึงขนาดไหนเหตุใดเราจึงจะมาขยะแขยงมากล้ามากลัวกับถังขยะคือความตีขินนินทาความสรรเสริญชมเชยคนเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เอาธรรมออกมาสอนโลกอะไรจะเกิดประโยชน์แก่โลกนำธรรมนั้นออกมาสอนโลกนี่สอนโลกแบบนั้นนะเราไม่ได้สอนแบบลูกคลำกำดำกำขาวเราสอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในหัวใจของเราจริงจากการปฏิบัติของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยสละเป็นสละตายมา เป็นเวลาก้าวไปที่เราเอาเป็นเอาตายเข้าสู่ฟาดกับกิเลสนี่เรียกว่าหนักมากที่สุดฟาดกันถึง9ปีเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละผลก็เกิดขึ้นเป็นลำดับลำดาจิตที่ว่าวุ่นขุ่นมัวก็กลายเป็นจิตสงบขึ้นมาจากสงบขึ้นมาแล้วเขาก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ดูดดื่มในใจของเจ้าของจนกระทั่งเป็นเรื่องของปัญญาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปฟาดกิเลสขาดบั้นลงไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิงแล้วมองดูมันจ้าหมดเลยแล้วจะไม่ให้มันเห็นยังไงเห็นกิเลส ิเลสของเจ้าของมันก็เคยเห็นมันมาแล้วฟัดกันมาแล้วจนมันขาดสะบั้นลงไปไม่มีเหลือแล้วกิเลสของสัตว์โลกมันจะไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนจะไม่สายตาของธรรมมองเห็นล่ะมันก็ต้องมองเห็นโดยตรงนั่นเองนี่ล่ะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเมื่อมีหลักใจแล้วเป็นที่พึ่งนะอยู่ไหนสบายหมดนะถ้าใจสบายเสียอย่างเดียวอดอิ่มบ้างไม่เป็นไรไม่สำคัญถ้าใจไม่มีที่พึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ทุกข์ร้อนตลอดเวลานะมันสำคัญอยู่ที่ใจขอให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจมีใจเป็นที่ยึดที่เกาะเถอะอยู่ไหนสบายสบายหมดอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายใช้อะไรง่ายนิดเดียวไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานดังที่เด็กมันพาทำมาเป็นนะให้จำเอาไว้อย่างนี้นะนี่แหละได้เทศสอนพี่น้องทั้งหลายนี่เทศถอดออกมาจากหัวใจจริงๆเราไม่มีคำว่าสตุกทานว่าใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรก็ตามนี่เพียงถังขยะเท่านั้นไม่เห็นมีแปลกประหลาดอะไรมันมีเต็มโลกอยู่แล้วทำเป็นธรรมธรรมกับถังขยะมันต่างกันเราจะมากล้ามากลัวมาขยะขยงอะไรภาษาถังขยะทำเหนือนั้นหมดแล้วตื่นอะไรกับถังขยะเพียงเท่านั้นแล้วก็นำธรรมนี้ออกมาสอนโลกให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมอันผู้ที่จะตั้งตัวเป็นถังขยะก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันสอนไม่ได้ก็ไม่สอนเหมือนอย่างคนไข้วิ่งเข้าไปหาหมอวิ่งเข้าไปคนไข้ที่ควรแก่หมอควรจะหยุดแก่ยาที่พอจะหายได้จากโรคไข้ทั้งหลายก็หายได้จากหมอแต่ประเภทใดที่เข้าไปโดดเข้าไปแห้งห้อง ICU หมอเอกที่ไหนไหนมาก็ไม่มีความหมายยาไม่มีความหมายเพราะคนมันหมดความหมายแล้วอันนี้คนที่ประเภทถังขยะมันไม่มีอะไรจะรับบาปรับบุญเชื่อถือบาปบุญนรกสวรรค์แล้วก็เป็นประเภทถังขยะตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยเสียคนประเภทนั้นไม่สอนสอนไปหาอะไรผู้ดีมีอยู่มากในโลกอันนี้ไม่ใช่มีแต่ถังขยะอย่างเดียวสอนเพื่อผู้ดีให้ดีขึ้นไปไอ้ถังขยะเหมือนคนตายแล้วหรือคนอยู่เข้าห้อง ICU อย่างนั้นก็ปล่อยตามเรื่องของมันไปเท่านั้นเองจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองนะขอให้จิตมีที่พึ่งนะเวลานี้ไม่มีว่างั้นเลยนะเราอยากจะพูดเราไม่มีมีน้อยมากที่สุดเลยนะแต่เรื่องภายนอกไอ้เรื่องของกิเลสฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้ากระด้านวัตถุนะแหมล้นโลกล้นสงสารนี่นะแต่ส่วนที่จะตะเกียกตะกายอุตส่าห์พยายามหาธรรมมันเป็นที่พึ่งของใจมาครองใจด้วยธรรมบทใดบทหนึ่งโดยการภาวนาไม่ค่อยมีและไม่มีนะเนี่ยที่วิตกวิจารณ์มากนี่คือที่พึ่งของใจโดยแท้ได้แก่ธรรมได้แก่บุญแก่กุศลนะวัตถุภายนอกเป็นที่พึ่งของกายเพียงเท่านั้นนะวัตถุเอาส่วนธรรมภายในบุญกุศลนี่คือธรรมนี่เป็นที่พึ่งของใจฝากเป็นฝากได้ได้ตลอดไปวันนี้การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรแก่กำลังวังชาและเวลาเวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเด่นคนเท่าไหร่เวลาเพิ่มเท่านานอยู่นั่นเหนื่อยเทียบสูงชั่วโมงที่5
1: อันดับต่อไปนี้กับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปร่วมกันถวายผ้าป่ามหากุศลณโอกาสบัดนี้ตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตมังสกุละกิวลานิสังขจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมังสกุละกิวลานิสัปริวาลานิปฏิคันหาตูอามหากังทีคารตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลแด่พระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าป่าพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญ
0: ใครจะรับไปทางไหนอ่ะรับไปทางไหนอ่ะมีทางไหน
2: คร
0: ับ ทางไหนอ่ะ
2: พิธีเข้าถวายต่อครับพวกเรานะครับนั่งรอติดต่อนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
0: ฟังเทศก็ได้ทำหน้าที่เทศไปแล้วทีนี้จะทำหน้าที่โฆษกแทรกลงบ้างนะในเวลาเอาต้นผ้าป่ามาถวายเดินฉากมาฉากมาถ้าเห็นคอไหนมีทองคำติดคอนั่นเจ้าของเซ่อเซ่อให้ช่วยมัดไม้หลวงตาด้วยนะไปหาตะเวนดูไปหาตะเวนดูอยู่ตามคลองคนนั่นแหละของสำคัญสำคัญอยู่ตามคลองคนนั่นแหละใครเจ้าของเซ่อเซ่อให้ช่วยมัดช่วยมัดมาเลยนะไปตะเวนดูตามแถวนั่นแหละหลวงตาอยู่ไกลหลวงตาอยู่ไกลมองไม่เห็นไม่ทราบว่าคอไหนมีของสำคัญสำคัญติดอยู่ในคอนั่นน่ะมองไปไม่เห็นเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินฉากมาให้เหลือบซ้ายมองขวาดูคอไหนมีสำคัญของสำคัญอยู่นั้นแล้วเจ้าของเผลอๆแล้วให้ช่วยมากมาเลยนะเอาเลยจะอนุโมทนานะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจะอนุโมทนาเป็นไงเทศวันนี้เป็นไงวุ่นเยี่ยมเนาะ
3: ดีครับผมลาวด้วยแล้วก็ดีด้วย
0: ไปได้ไอ้เรื่องถ่ายภาพนี่ลำคาญเหลือเกินนะแพ้สายตามากนะถ่ายภาพแต่ละทีนี่ภาพเหมือนเอาเข็มแทงตานะเราทนเอานะถ่ายภาพแพ้สายตาเหมือนเข็มแทงตาคนตรงมาก
2: นะหลวงตาท่านเป็นหมอและเป็นหมอความกรุณานะครับงดการ
0: ที่ไหนนะครับหลายคนนะ
2: ครับ
0: เทศที่ไหนพอ
4: ทราบกันทั่วหมดนะ
0: นั่นแหละ
4: ทราบทั่วแล้วมา
0: วันนี้เทศพอดีกับคนทราบทั่วเข้ามากันนั่นเทศกับคนพอดีกันนะเทศอยู่ในขั้นนี้แล้วสูงกันไม่ได้เอากลับได้แล้วที่นี่นะเอากลับได้ที่นี่กลับได้แล้วไม่เทศอีกแล้วเทศเท่านั้นแหละเทศเท่านั้นแหละไม่เทศอีกแล้วจับได้แล้วนะโอ้คนมากจริงเหนื่อยเทศเนี่ยเหนื่อยเวลาเทศจบทักปืนไปพอจบเนี่ยเหนื่อยวันที่มีงดวันที่28เทศที่ไหนอยู่นะ
5: กับลูกตานะมีอะไรลูกตาเรียกใช้ได้ตลอด
0: ขอบคุณมากนะ
5: ผมเป็นผู้ประกอบการในนิคมนี้ก็เริ่มมาได้คนเดียวเดี๋ยวนี้ผมมีคนทั้ง 1,200 กว่าคนแล้วลูกน้องเป็นจิตอาสาเกินกว่า 50% ผมก็เลยจัดแล้วก็ให้เข้ามาที่นี่นะก็จะได้สบาย
0: แล้วเป็นยังไงล่ะเทศวันนี้พอเขาจะรันทั่ว
5: ถึงผมว่า
0: เทศวันนี้เป็นยังไง
5: ดีฮะดีมากดีมากครับเพราะที่นี่ก็คือที่พวกเท่าแก่ก็ไปทางโน้นได้แต่พวกลูกน้องมันไปไม่ได้ผมก็เลยเอามาที่นี
0: ่
5: ถ้าฝนไม่ตกนี่เกิน5,000นะแล้วที่ถึงหมื่น
0: เสียงชัดเจนนะข้างนอกวันนี้
5: ชัดเจนฮะวันนี้ผมตั้งทีวีวงจรปิดไว้ข้างนอก11ตัวนะฮะแล้วก็มีลำโพง
0: จรเทศฝนตกหรือเปล่า
5: ฝนตกนะแต่ว่าข้างนอกผมมีเต็นท์ผมมีเต็นท์
0: ฝนตกนะ
5: แต่ได้ยินฮะได้ยิน
0: ได้ยินชัดเจนเลยดีวันนี้โอ้คนมากเลย
5: คนคนน้อยนะยิ่งผมมีตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะอันนี้มาก็สามสี่พันหนึ่งฝนมันตกฮะที่นี่รถเมล์มายากนะ
0: แค่ก็วันนี้แค่ตั้งชั่วโมง15นาที
5: นะ
0: จะเล่น
5: นานผมก็บอกว่าหลวงพ่อเทศนานเนี่ยเดือน50นาทีแล้วพอดีวันนี้พระมาเยอะก็คิดว่าหลวงพ่อจะเทศพระไปสักหน่อยพระวันนี้มาเยอะนะมา180กว่าองค์
0: แต่เทศมันไม่ค่อยได้เอียงไปทางฟ้านัก
5: หรอกก็เทศก็ต้องเทศ
0: เป็นศาสนาทั่วๆไปเลย
5: แต่เด็กๆนักเรียนเนี่ยมันมืดไปนิดหนึ่งที่จริงมีนักเรียนอนุบาลก็จะมาผมก็บอกนะมันมืดไปหน่อยนะก็ลำบากจับลำบากยังมีมาเรื่อยๆถ้าป่าเยอะนะครับ 1,400 กว่ากองแล้วยังมีกองอีก 5,000 กองเยอะทีเดียวก็มาเรื่อยๆนั่นยังมีมาตั้งเยอะนะ
0: นุ่มยังไม่อยู่นะ
5: ติดขนไม้อยู่ตั้งเยอะเนี่ยคือผ้าป่าไม้ตั้งเยอะเป็นเลยครับไม้ก็ไม่เยอะไม่สะดวกเท่าที่ขนก็ไม่เป็นไรฮะแต่มันก็เย็นดี
0: ว้ายที่28มีป้อมปราบเหรอ
6: ป้อมปราบโรงแรมเขาเรียกว่าเขามีชื่อเสียง
7: ที่บอเบ
6: ส
7: ต่างๆอยู่บอเบส
6: นักการเมืองต่างๆต่าง
0: ๆนี่นะ
6: การ
0: เมืองพอแล้ว
7: ไม่ใช่นักการเมือง
0: ปราบตรงนี้ปราบตรงนี
6: ้ต่างกันตรงนี
0: ้ปราบตรงนี้
7: ขอพรท่านเพื่อเป็นสิริ
0: มงคลนั่นแล้วก็ให้แล้วนั่นอย่าไปฝากเมียสิบเมียเข้าไปนะไม่ได้นะพรแบบนั้นพรโรคที่นาดนะไอ้ก็อย่างนั้นมาขอแล้วก็ให้แ
7: กฟังท่านซึ้งฮะ
0: เทศวันนี้เป็นยังไงวันนี้ฟังเทศวันนี้เป็นยังไง
7: ดีครับท่านครับรู้สึกว่าฟังแล้วได้กติกา
0: ธรรม
7: มากเลย
0: ง่ายมาก
7: ผมชื่อคุณพลสุวรรณโกศบ้านเกิดผมเมืองบุรีรัมย์ที่
6: น
7: ั่
6: นแหละ
7: คร
6: ับเรื่องงานใหญ่เราแล้วคนขาย
7: เลยนะผู้ว่าก็ต้องเหมาะกับเบอร์ยิ่งใหญ
0: ่มันสมัครมากเยอะเกินนั่นแหละผู้ว่ากทมไม่กี่คนแล้วโอ้ที่เรียกผู้ว่ากทม
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนารับผ้าป่าช่วยชาติณนิคมอุตสาหกรรมบางชันมินบุรีกรุงเทพมหานครในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายวิธีนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมเกลาจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำตัวอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี่คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปจึงถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายดายไม่เหมือนคราบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนพิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะ

0: จะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีที่อยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี
1: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจขอเชิญท่านฟังครับ

0: วลาเนี่ย
1: พอเห็นครูวัดหลวงตาเยอะเลยทุก
0: คน
1: นะเห็นครูหลวงตาในวัดเยอะๆในวัด
0: พระจันทร์วันชั้นอยู่จันทร์วันทุกมีองค์ชั้นอยู่บ้างเหมือนกันแต่เรานี่หยุดมา

ั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์528มาบัดนี้กี่วันปีกว่านะไม่เคยเอาหมากเข้าปากเลยนะถ้าว่าหยุดก็เป็นอย่างนั้นบุหรี่นี่มันก่อนสูบบุหรี่เก่งนั่นนะนั่นยังกระหยุดมาแต่ปีพุทธศักราชอยู่แล้วนี่ปี83 84นะนั่นก็หยุดมาเต็มกี่ปีไม่รู้นะ4ปี5ปีหรืออะไรเห็นว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็เวลาฉันสมองมันเกิดก็สูบบุหรี่แก้เผ็ดบ้างนิดหน่อยเท่านั้นแต่ห้ามที่แบบจะให้มันสืบต่ออีกนะเราห้ามขาดแล้วในใจแล้วอันนี้เราจะทำสักประเดี๋ยวประดาทิ้งเท่านั้นเองไม่ให้มีเงื่อนต่อเพราะงั้นเวลาที่สูบเราจะสูบแล้วต้องสูบได้นะเส้นหนึ่งไปประเทศนี่นั่งที่เดียวนี่หมดเป็นซองหนึ่งพอลุกจากนั้นแล้วหายแยกเลยนะไม่เอาถ้าอยู่คนเดียวนี่ไม่เลยตลอดกี่เวลาก็เท่านั้นไม่เคยสูบส่วนมากจะสูบก็หมู่กับเพื่อนอันนี้ก็ตั้งแต่ยืนหมากมานี่ก็ไม่เคยว่าได้สูบบุหรี่แทรกเข้ามาแม้มวนหนึ่งเลยไม่มีเพราะอันนี้ไม่สูบมาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็จะรู้ไม่ได้ว่าเราได้สูบแทรกที่ตรงไหนในย่านเราอยู่หมากก็ไม่มีนะแต่ยืนหน้าเนี่ยรู้ว่าถึงจะล่างออกจากหันต้องมาไปหาหลวงปู่มันนะไปเรื่องหลวงปู่มันไปยุ่งเพลินถึงด้วยไม่แปลกดีว่าเพลินกระสุนไปก็ตั้งที่นั่นถึงพูดหลวงปู่จำได้ปนั่นได้หรือเขาทุบเขาเนี่ยแบบออกจากหันถึงด้วยรักหนีมากเพื่อเดียวเขาพูดไปยุ่งในพูดเพื่อเดียวสบายนี่เราจะทักอยู่บ้านหนึ่งบ้านเป็นแต่อยากหัวตอนนี้เนี่ยฟองหนึ่งตอนนี้ทั้งพุ่นเนี่ยทำแต่ก้อนตัวพุ่งจ้าดอกเนี่ยพอคือเนี่ยพอสิงเนี่ยพอสิงนั่นเป็นหมอลำเก่าหัวขั้นเป็นหมอลำเก่ามันก็ว่าบ้าด้วยแล้วมันบริโลกจะเกิดหรอกน้องแมนบอกเขาโลกเป็นหมอลำเป็นบัวแล้วมันจะเป็นบ้าตัวมันก็ในว่าเราจะล่องไปเลยพาเราไปยุ่งหันเอาฟังยุ่งทั้งพุ่นท่องทั้งกับหัวมันท่าเขาเขาหิ้งพุ่งจนนั้นยังมือแรกมือไหนบ้านช้างนี่จนพวกแก้วนั่นไปขายโกโก้กาแฟนั้นหลายพวกคนไปจำศีลฟังเทศฟัดแจ้งมันเทศบ้าเนี่ยกบจักกบุห้องโอ้ยจักกบบอกเลยเทศจนฟัดแจ้งว่าเทศแนวไหนโอ้พระเจ้านั่นเนี่ยบอกตั้งบ่มันเอาเอาอุตริดีก็จะบอกตั้งนี้ก็จะสิลื้อเรื่องนั่นถึงมั่นเพราะพระพุ่มเขาเทศทั้งหมดเทศที่เรามาเขาเทศโอ้ยเทวเป็นเราว่าห้วยชั่วมันเป็นแม่กันมันเป็นท่านมหาเหรอมหาก็มหาจะชื่นได้หรือมหาก็งามหอมได้หรือว่าเมื่อมหาคุณธรรมเทศที่เขาว่าโอ้ยไม่เป็นไรจะก่อนเนี่ยตัวว่าท่านท่านภาษาอะไรตัวว่าจะตัวตัวขนาดพระเจ้าโอ้ยไอ้ตัวว่าท่านสอนท่านเขาต้องเป็นมหาแล้วเทพมันเป็นมุ้ยให้เสือเลยมุ้ยเสือกับเสือที่ว่าเทวเป็นเราว่าเขาเป็นตัวงามหอมเนาะเจ้งโฟดว่าเราก็ถอยดอกกันเราจะเอานอกคุ้มเทศเลยยกมากเป็นคนมือหน่อยนี่มืดที่สุดเป็นน้องคออันนี้น้องคอสิงกันนะเคยเทศแล้วจะฟังเทศจนสอดแจ้งสอดแจ้งนะเข้าหรือว่าฉันหาในห้องคนนี้กับป้าหรือของเขาเคยเงี้ยเนี่ยเขาไม่ได้เคยคุยกับผู้ใดดีหรอกผู้มือนี่ได้สิ่งคุยกับคนนะแต่ก่อนไม่ได้คุยนะแล้วพูดตามความจริงนี่ฉันเกิดใครจะไปตามเราได้ปะเราไปเราไปคนเดียวหรอกอยู่ในป่าในเขาอย่างมากก็มีโยมติดตามคนหนึ่งเอาบาตรไปส่งเท่านั้นแล้วไปจะฉันแล้วมีอะไรเศษบาตรเสร็จแล้วถ้ามันเหลือก็ให้เขากลับบ้านเอาเหลือไปเขาไปล้างบาตรล้างอะไรอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็มีคนข้าวมันเหลือบ้างเศษบ้างแล้วก็ไปไว้ให้ลูกให้อะไรมันนิดถ้าบาตรบ้าน3-4หลังคาเรือนแล้วก็ไปหาหมู่บ้านใหญ่ๆนะ
ไปบินทบาทได้อะไรมาก็เท่านั้นน่ะส่วนมากมีแต่ข้าวเปล่าเนี่ยมีแต่ข้าวเปล่าเนี่ยในป่าแล้วพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างอะไรเสร็จแล้วก็เอาบาตรซุกเข้าไว้ใต้ที่นอนแค่เตียงข้างล่างคือเตียงแค่นั้นก็ทำร้านเอาบาตรจอดเขาไว้นั้นแล้ววันนี้เขาไปทางกรมเดินทางกรมอยู่งั้นเคยที่ปฏิบัติหาคุยคนนั้นคนนี้นี่แล้วเท่านั้นแล้วหรือคุยใครอยู่ในป่าในเขาเราไปหาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นความเคยของเรามันเคยตลอดไปโน่นพวกเขาก็ลุมมาแล้วยิ่งมาเป็นมหาด้วยยิ่งลุมใหญ่แล้วอยู่ว่างลุมแล้วก็ไม่ลุมด้วยนี่อยู่ว่างคุ้มแท้แล้วง่ายยกมากบ้านๆที่เจ็ดห้าประเทศตั้งแต่เล็กน้อยมาเส้นมากแล้วเท่าไรก็ไล่หนีแต่โอ้หนีเข้าเขาป้าโน่นบัดกลับเข้ากลับมาอยู่กับท่านถึงท้องแล้ววัดคุ้มพ้นประลุกทิพย์ได้เนี่ยอยู่กับเรามาจะใส่ละเล่าหนีเล่าลักหนีจากมูนขโมยหนีเขาป้ากับเขาพวกนี้ก็ขโมยตามน้ำกินแกงก็หมาเข้าใจไหมหมาดังนี้ยังสูงนั่นเพราะอะไรนั่นไปหลายหมื่นแรงยังนั่งพิษกินได้ที่สบายอยู่ดิเพราะว่าดังอุ้ยดังนี่เท่าพวกนี้วะไปนั่มไปแล้วไปก็ไปหอดบ้านวานแล้วหอดบ้านฮับพักนั่งกินเท่าประนันฮับไปฮับท่านไปวันไหนมีแต่คนไปแล้วแล้วคนไปแล้วนี่นะเขานั่มนะไปหอดบ้านหันแล้วเขาก็มาลุ่มฟังเทศอีกแล้วคือการนั่นเองนี่มันก็บอกเทวเป็นห้อยที่มาว่าคือจะมาหาบัวแท้หัวล่ะพระเทวเป็นห้อยกันลูกทิพย์คนไว้คนบ่อยอีกแล้วต่อจริงต้องกุโรกเอากุโรกทิพย์จะมาหาบัวไว้ก็บอกกันแล้วเฮ้ยว่ากันนั่นที่อันนั้นแล้วเทพเป็นเทพเป็นบริวารเทพสุนป้าท่องสุนป่วนปานง้วกคูร่อยแล้วก้อนง้วกคูร่อยมันจริงได้ไหมบ้างล่ะมาเทพเป็นเทพเป็นมาเทพสุนท้อปานง้วกคูร่อยทั่วฟังเทพประเทศร้ายเทพในนอนหนึ่งนอนไรเขาแต่เขาโคกกำลังเสียดายละคนวันที่หนาวเรื่องมันเขาอยู่ในป่าในเขาขุดเพราะเขาซบเพลี่ยงอายุผู้เดียวไม่คู่พ่อเป็นเมษาจะกลับลงมามาคนเดียวดิมาเดี๋ยวคุณต้องอยู่ดีคุ้มให้ไปสอดน่ะหมอจะเลื่อนหมอจะเลื่อนสะดวกว่าเดี๋ยวขึ้นไปสักคนเรื่องไม่ตะก้อนเป็นนั่นแหละไปนะไปแล้วคนเดียวคนเดียวคนเดียวเล่าแต่ไปเราคล่องมากพูดถึงเรื่องการไปการมากของเราเนี่ยคล่องตัวมากจริงอ่ะเพราะนิสัยเราเป็นเหมือนนิสัยไม่มีอุดาเป็นนิสัยทั้งนั้นแหละเพราะอันเวลามีดูสีดูขามากปกครองของแน่นี้มากอุดอัดเห็นไม่ได้แล้วประทักกี่เลยกี่เลยของเราเคยนะคล่องตัวที่สุดยิ่งผู้อาจารย์เราเคยอยู่เป็นผู้น้อยแล้วก็เคยเป็นเป็นผู้น้อยเป็นยังไงไงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่เป็นยังไงเราก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นจึงรู้เรื่องหมดคราวนี้ไหนรู้ชุดคัดหูกระตาเรียกมันเอาแหลกไปแหลกไปเลยนิสัยเราเป็นนิสัยไงผมไม่ใช้ที่กล้องตัวมาทางไหนก็ได้จึงว่าหลวงปู่หมั่นเป็นวายทางเสือท่านยังบ่ลืมเนี่ยเป็นวายเฮาท่านทำไมจะบ่ลืมวะเล่ากับท่านขาแก่เหล่านี้นะธรรมดาก็ต้องให้พาหน่อยเขาไปเอาทิ้งเอาของในห้องเปิดเพราะว่าเพราะมันเปิดประตูปั๊บที่เฮาจะเข่าก้อนหลุดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บบ่ว่าอยู่วันไหนเขาเข่าก้อนขนของออกมาออกมาปั๊บปั๊บปั๊บองนั่นให้องนั่นองนี้ให้องนี้แล้วมีขนเป็นผู้ขนออกมาแล้วยื่นนี่ให้องนั่นยื่นนั่นองนั่นว่าให้ก้าวใกล้กันองไหนเคยออกไหนให้องนั่นเนี่ยเป็นประจำจนรู้นะเพิ่นมาหลายปีก็หลายปีว่านี่เพิ่นก็คิดตรงไหนวุ่นก็เปิดประตูไปก็เล่ากับแก้ปัญหาแล้วก็เชื่อเอามาเนี่ยเด็กคงได้หน่อยได้ไหมเลยเว้ยง่ายพวกนี้มันว่ามีขอวัดปฏิบัติอาบัติกินหัวแล้วไม่มีขอวัดปฏิบัติต่อครูต่ออาจารย์แล้วผู้ใหญ่เลยมาเอาไปหมดจ้ะเป็นวายเฮานะเฮาบ่ลืมเด้เห็นแล้วมาค่อยยืนๆเบิ่งดูอันไหนขาโตฟังค่อยเบิ่งค่อยแน่สิดอกก็ได้ดอกนะจ๊ะถ้าถ้ามาเฮาบ่เขาเขาห้องเพิ่นแต่ก่อนเฮาเขาเขาปั๊บก่อนหมู่ก่อนหมู่ก่อนหมู่เลยยังๆก่อนหมู่เลยทุกอย่างประการสําคัญก็คือว่าหมู่นั้นย่านเพิ่นหลายย่านจนกระทั่งจับยังก็บ่ถูกเพิ่นได้ก็บ่ถูกแล้วก็เกิดต่างๆมันก็รําคาญตาเราด้วยมันเล่าย่านก็ย่านทั้งเราเล่าเรื่องย่านเฮาย่านอยู่แต่ย่านนั้นมีเหตุมีเหตุมีผลเลยนะทั้งย่านกับย่านเจียงทั้งเสียงเพิ่นกับเก่งมึงก็เฮาเนี่ยมาถามผู้อาจารย์ทั้งหลายเพิ่นเป็นอุทิศเพิ่นว่าตามความจริงเด้เฮาสอบแท้เฮาสืบเรื่องอดีตลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นองค์ไหนองค์ไหนไหนที่เจียงๆทั้งโตว่าที่กับเพิ่นถามบ่ได้ดื้ออันเถาะแล้วก็บ่มีผู้ใดสู่ผีบ้าบวชได้หรอกอันนี้ออริแท้หลวงตาบวชนะมันบ่ลงง่ายเลย
คือบ่แม่นหยังว่ามันไม่ใช่หัวดื้อนะคืออยากได้เหตุได้ผลจักรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างคันไหนว่าคันยังบ่ลงใจแล้วเอากันอยู่หั่นแล้วทั้งนั้นเนี่ยคันพันใดลงยอมรับยอมรับทันทีเลยบ่มีดอกบ่มีอย่างอันใดนี่มาข้างนี่เป็นงานเป็นใจทั้งนั้นนั่งเถียงเพิ่นได้สบายแล้วพาเนี่ยกลัวกลัวคนกลัวร้ายกลัวอะไรบ่มีเหตุมีผลมีแต่กลัวจับอะไรก็ไม่ถูกมือสั่นนี่คือลูกนกถูกฝนนี่แล้วถึงสั่นถึงสั่นทั้งในหุ่นบ่หันมาสั่นนี่นอกเลยล่ะทั้งนอกก็แสดงความอุกอาจกล้าหาญตามนาทีของเจ้าของจัดจัดถ้ำปะปะปะปะมือก็เป็นสั่นนี่คือย่านย่านนี่ดีย่านตรงที่สลกอะไรก็มีเฮาก็ย่านทางย่านทางกิริยาข้างนอกของบ้านจักนี่เราปลาย่างนะทางในย่างนี่แล้วเพิ่นเป็นผู้มีศีลมีธรรมกันนั่นบ่ย่านแน่ๆเว้ยห้องเฮาย่างเฮาก็ย่านด้วยความมีศีลมีธรรมย่างด้วยความเคารพสงสัยทหารบ่ได้ย่านแบบย่างเสืออย่างต่างแม่นบ่ล่ะเฮาย่างแบบฮิริโอตัปปะมีความเกลียดความถิ่นต่อบาปมีความเก่งความเคารพนับถือแล้วย่านแม่นทหารเพราะงั้นถึงว่าย่านหลายก็บ่หลายว่าถ้าว่าหลายมันก็บ่หลายเนี่ยมันมันยังไงนี่ไงอ๋อไม่เหมือนไม่บอกที่น้องนี่ได้

0: ก็แสดงว่าคุณน่ะมีสติพอจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของใจตนเองว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเวลาภาวนานะบางรายแม้แต่ภาวนายังไม่รู้ว่าจิตมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ตามธรรมดาของจิตนั่นน่ะมันจะคิดทั้งมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มีสติไปจับไปสังเกตดูเราก็ไม่รู้ว่าจิตของเราคิดพุ่งวายเรื่องอะไรก่อนจนกระทั่งมันหนักหนักมากระเทือนใจเราถึงจะทราบว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าไม่ถึงกับความหนักกระเทือนใจถึงขนาดนั้นแล้วก็จะไม่ทราบว่าตนคิดอะไรบ้างทั้งที่จิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาของมันนี่คุณก็เหมือนกันเวลานั่งภาวนาทำไมจิตมันชอบคิดอย่างนั้นนี่เวลาไม่นั่งภาวนามันก็ชอบคิดเหมือนกันน่ะแต่คุณไม่มีสติคุณไม่รู้เวลามันคิดนี่คุณมานั่งภาวนาคุณมีสติคุณจึงรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นนี่จึงได้ชมคุณว่าดีอยู่คุณนะรู้เวลานั่งภาวนาแล้วมันรู้ว่าจิตคิดอย่างนั้นนี่นะบางรายมันนั่งมันก็ไม่รู้ด้วยนะมันทั้งขึ้นทั้งลงว่าเข้าใจมั้ยล่ะก็เป็นอย่างนั้นทำไมมันคิดยังไงเราก็ไม่ใช่คนตายคิดเรื่องไหนก็ให้รักษาสิมันจะคิดในทางไม่ดีก็รักษาระมัดระวังอย่าให้มันคิดมันคิดในทางที่ดีเสริมในทางที่ดีเช่นพุทโธพุทโธเอาคิดไปบอกงั้นเลยนะคิดเรื่องไม่ดีไม่งามอย่าคิดเรื่องนี้เหลวไหลเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วไม่ได้เป็นของดีของดีอะไรยิ่งกว่าคำว่าพุทโธธรรมโอสังโฆเอาคิดตรงนี้เนี่ยถึงมันดีนี่นะบอกไปของงั้นนะมีทางเข้าใจปะล่ะทุกคนไม่ใช่บ้านนั่งมันคิดยืนมันก็คิดนอนมันก็คิดเป็นแต่หลับเดินมันก็คิดภาวนามันก็คิดไม่ภาวนามันก็คิดเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีสติสังเกตรู้เท่านั้นเองถ้ามีสติมันก็รู้ทั้งมันยืนมันเดินนั่งนอนคิดภาวนามันคิดก็รู้ถือว่าคนรักษาจิตมีสติแล้วรู้ความเคลื่อนไหวของใจถ้ามีแล้ววันนี้ข้ามก็ไม่รู้ถ้ามันโกยผลมาเป็นคืนไฟเผาจะฟ้องถึงกับจะสลบสลายไปนั่นก็ยังไม่รู้โทษของมันอีกเพราะมันคิดนี่จนกระทั่งเผาจะของจะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วยังไม่รู้โทษของมันนี่ก็เหลือเกินนะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะใครๆก็ดีมันคิดไม่ดีให้หยุดจะคิดเรื่องผู้ใดก็ตามถ้าไปคิดเรื่องเขาแล้วเกิดความร้อนจากตัวเองให้หยุดทันทีนี่คือความไม่ถูกเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเรามาปรุงขึ้นเดี๋ยวนั้นมาอุ่นขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็มาเผาจะของเดี๋ยวนั้นให้ระงับเดี๋ยวนั้นเลยความคิดอย่างนี้ไม่เป็นมงคลหยุดเสียเอาความคิดที่เป็นมงคลเข้ามาคิดแทนนั่นถึงเดียวเป็นคนฉลาดรักษาเจ้าของรับผิดชอบเจ้าของ อะไรจะไปเร็วยิ่งกว่าจิตเพราะฉะนั้นเวลาฝึกได้แล้วมันถึงรวดเร็วที่สุดนี่ก็เคยพูดให้ฟังลูกกี่ครั้งแล้วเวลาสิ่งแทรกซึมที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจมันมีมากๆมันเป็นส่วนยาพิษมาสับสองธรรมะท่านให้เจอกิเลสทำเป็นคำรวมๆคือเป็นสิ่งเป็นพิษนั่นแหละพูดง่ายๆสิ่งเป็นพิษต่อจิตใจนี่ถ้าปกติของมันน่ะมันจะคล่องตัวในการทำงานบนหัวใจคนบนหัวใจสัตว์มันจะคิดอะไรมันคิดได้อย่างรวดเร็วแต่มันคิดเรื่องของกิเลสคิดเรื่องของคุณของไฟนะของสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมันคิดได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสที่เอาจิตเป็นเครื่องมือใช้จิตมันถึงรวดเร็วทีนี้เวลาเราฝึกมาโดยลำดับมาจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนี่อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับว่าหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทีนี้เอาสิตั้งแต่เริ่มกิเลสอ่อนตัวลงธรรมะก็เคลื่อนไหวได้เร็วอย่างเหมือนกันนั่นนั่นตั้งแต่ก่อนกิเลสมันเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดธรรมะติกระดิกไม่ได้มันถูกมันเหยียบย่ำทำลายนั่นต่อมาฝึกขาดมากๆเข้ามากเข้ามาเข้ากำลังของทางด้านธรรมะนี่มีขึ้นสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนี่กิเลสก็ช้าลงเพราะกิเลสขยับเท่านี้ทันแล้วพอกิเลสขยับเท่านี้ทันแล้วนอกจากทันแล้วยังแล้วฆ่าแล้วฆ่าแล้วนั่นฟังสิทันแล้วยังมาแล้วฆ่าอีกด้วยฆ่าด้วยเจ้ากิเลสมาจากไหนมันมาเกิดอยู่นั่งไหนมันก็พังเหมือนกันตั้งแต่คนตั้งแต่สัตว์มีโคตรมีแท้ฆ่าไปฆ่ามาก็หมดโคตรหมดแท้ได้ใช่ไหมนี่กิเลสมันจะมีโคตรมีแท้มาจากไหนก็มาเถอะถ้าลงฆ่าไม่ถอยแล้วมันก็ตายเหมือนกันเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นที่จะขี้เกียจฆ่ามันนะถ้าฆ่าลูกมันแล้วแม่มันยังช่างเถอะแม่มันว่าหรือว่านั่นแม่แล้วมันจะออกลูกมาอีกไหมมาเอาเราอีกนะแล้วขาดหมดทั้งคนเลยนะให้มันเหลือนี่เมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วยังเหลือแต่จิตล้วนๆทำล้วนๆแล้วที่นี่กระดิบก็มีแต่เรื่องของอัดของทำขึ้นกิเลสไม่มีจะมากระดิบเพราะอะไรเพราะมันหมดแล้วนั่นทีแรกมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเมื่ออ่อนลงไปแล้วข้าแหลกไปหมดไม่มีเลยเหลือทีนี้มีแต่ธรรมะเท่านั้นแสดงตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายลวดลางท่านแสดงทั้งหมดมีแต่ธรรมล้วนๆจะเป็นกิริยาท่าทางเผ็ดร้อนขนาดไหนก็เถอะ จะไม่มีกิเลสเข้าไปแฝงแม้นิดหนึ่งเลยเพราะอะไรถ้ามันไม่มีในหัวใจท่านก็มีแต่กิริยาของขันขันอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือได้ทั้งสองอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อเวลากิเลสมีอำนาจกิเลสเอาอันนี้ไปเป็นเครื่องมือทำความชั่วช้าเรามองหลายเข้าใจทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปหมดไปจนกระทั่งกิเลสมันแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องอันมืออวัยวะของเราทุกส่วนนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมทีนี้ธรรมละท่านเอาอันนี้เราเป็นเครื่องมือประกาศศาสนาอย่างพุทธเจ้าของเราสอนโลกว่าไงไม่เอาท่านขันไปสอนจะเอาอะไรไปสอนประกาศศาสนาว่าการสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องไปเอาขันนี้เป็นเครื่องมือแต่พุทธเจ้าไม่ได้ยึดนะผู้บริสุทธิ์เมื่อเรารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อแล้วกิเลสก็ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วก็มีแต่ขันห้าเป็นเครื่องมือของธรรมเท่านั้นแล้วท่านก็ไม่ยึดในขันนี้จะแสดงหนักเบามากน้อยเช่นเดียวกับกิเลสมันแสดงตามความต้องการของมันที่เห็นว่ามันชอบใจแต่นี้เรื่องธรรมอันใดที่เป็นคุณงามความดีอันใดที่เป็นสิริมงคลอันใดที่ควรจะเด็ดจะเดี่ยวเพื่อผลมากอานิสงส์มากท่านจะกิริยาท่านจะแสดงมาเต็มเหนี่ยวเลยการแนะนำสั่งสอนอัตธรรมก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหนักเบามากน้อยหรือเผ็ดร้อนขนาดไหนจะมีแต่เรื่องพลังของธรรมออกมาล้วนกิเลสไม่มีแม้นิดหนึ่งเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเพราะมันตายหมดแล้วนั่นเข้าใจไหมล่ะก็มีแต่กิริยาของธรรมพลังของธรรมที่ผลักดันออกมาให้ร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือที่ทำงานนี้ทำไปตามพลังของธรรมเมื่อธรรมมีพลังมากกิริยาก็เข้มข้นกิริยาก็เข้มข้นเข้าใจไหมล่ะเมื่อล่ะเวลาอะไรหนูต้องร่อยหุ่นปากนี่ปากเดียวว่ะมันก็ไว้อยู่นี่ยังไงล่ะพูดอะไรบ้างเข้าใจไหมล่ะพูดอะไรบ้างเข้าใจจะบอกนี่เข้าใจบ้างต้องให้เข้าใจที่เป็นร้อยเลยเนี่ยไม่เข้าใจไม่ได้กลับไปแล้วจะให้หนูหมวดเอานะด้วยแล้วว่ามาฟังท่านเทศน์ฟังธรรมไม่เข้าใจเลยต้องเข้าใจ แล้วอย่าลืม ธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องประกันหรือเป็นเกราะกำบังเราได้ทุกด้านทุกทางธรรมะเป็นของสำคัญมากจะเป็นคนจนคนมีคนโง่คนฉลาดขอให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจเถอะคนเราโง่ก็โง่หน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้าสงสารเนี่ยฉลาดก็ฉลาดหน้าเคารพบูชาเป็นคนมั่งมีที่สุดขนาดไหนก็ตามหน้าเทิดทูนถ้ามีธรรมหนึ่งหากจะแสดงตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นมงคลแก่คนทั้งนั้นผู้มีธรรมนำออกแสดงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่คนคนจนก็หน้าดูหน้าสงสารคนมั่งมีก็หน้าเคารพบูชาหน้าอนุโมทนาสรรเสริญเนี่ยถ้ามีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจและใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสั่งงานสั่งการทั้งหลายเกี่ยวกับวัตถุเงินทองเข้าของที่เรามีมากน้อยใช่ไหมล่ะที่จะไปช่วยสงเคราะห์โลกขนาดไหนขนาดไหนใจเป็นผู้ฉลาดด้วยอาจด้วยธรรมนี่แหละจะนำไปปฏิบัตินำสิ่งเหล่านี้ไปทำประโยชน์แก่โลกเพื่อความน่าลื่นดีงามที่น่าดูที่สุดเลยถ้าไม่มีธรรมแล้วโอ้ยอย่างว่าหนักมากมันก็เลยพ้นมาเป็นอันตรายกับตัวเองก่อนคนอย่างคนที่นั่งมีเงินมากๆนี่มันลืมตัวนั่นลืมตัวแล้วทุกอย่างมันจะทำไปได้ว่าถือว่าตัวมีเงินโดยไม่คำนึงว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกไม่ได้คำนึงเอาแต่ความอยากเป็นมานั่นแหละมันเสียได้คนเราลืมตัวตรงนั้นเพราะไม่มีธรรมนั่นถ้ามีธรรมแล้วไม่ลืมตัวอันใดที่เป็นประโยชน์แล้วทำอะไรไม่เป็นประโยชน์หยุดทันทีเลยอาราธนาให้พรนะเห็นมากแล้วสองกันสามกันยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานนางปะกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิชตุสะเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนาระโสยะถามันโชติอระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสมิจังมุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหมู่ชายก็ได้พูดให้ฟังแล้วเรื่องมอบรถโรงพยาบาลเขามอบเรียบร้อยแล้วโอ้ทั้งหลายเดือนสั่งเขาจะมาถึงผมมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวานนี้ที่ไปแดงโรงพยาบาลมอบแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นของเรียกว่าดีเยี่ยมแล้วชาวเองเป็นคนพูดว่าอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าในโรงพยาบาลไหนในเมืองไทยเราเพราะเขาห้ามเด็ดขาดไม่ให้ส่ง รถอย่างนี้มาเขาจะต้องให้มาประกอบในเมืองไทยว่างั้นนะอันนี้เอามาประกอบเมืองนอกเสร็จหมดเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วส่งมาเลยเออครบหมดเลยเพราะจริงว่าไม่มีดร.ชาวแล้วพูดเองก็เราไม่เคยเห็นนี่เราก็เชื่อเขาถึงเคยนะก็ไม่มีไม่ว่าจะโรงพยาบาลใดก็ตามมีคันเดียวนี่เท่านั้นแล้วมันก็แปลกมันเข้ามาได้ยังไงแล้วเวลาผมไปพูดกับผมก็พูดกลวงแล้วก็เอาหน้าท่านอาจารย์เราไปขายเลยไม่ว่าเข้ากระทรวงไหนก็บอกเข้ากระทรวงไหนผมก็เอาหน้าท่านอาจารย์ไปขายเลยเขาเอาอนุญาตให้เลยแล้วก็เอาเข้ามาแบบนี้เลยทั้งที่เขาเอาคำมาไม่ได้เมืองไทยเราเอามาไม่ได้หรอกคือหมายห้ามขาดเลยแล้วเรามันเอามาได้ยังไงผมก็แปลกกันนั่งนะเมื่อวานนี่ก็พูดอยู่ที่ฮะไม่กับพี่มุ่งเจ้ามือเหลือมุ่งเจ้าผมต้องหักไฟมาคอยมีอย่างไม่หยุดแต่อันนี้ยังหลวงตาน้อยหันหมีนี่ผมตัวไม่ได้งานนะคอยมีแต่น้อยหันหมีผมเงินผมมีแต่เงินดูที่ดูห้านะมาตรฐานทุกอย่างเป็นพวกหมอที่เขามาดูเมื่อวานนี่เขาก็บอกว่าทั้งหมดนี้ยังทางนี้ยังไม่สามารถยังไม่มีปัญญาที่จะใช้ให้ได้รับประโยชน์ทั่วถึงตามที่มันมีอยู่มันจะต้องใช้ไปด้วยไปด้วยศึกษาไปด้วยตลอดไปครับเพราะมันมีครอบจริงๆนี่ห้าแสนนี่เฉพาะรถยนต์นะส่วนค่าภาษีนั่นเดี๋ยวบอกงดลดงดหมดเลยเว้นยกเว้นหมดเลยไม่ได้เสียสักตังค์ถ้าเสียมันก็โถฟังเขาว่ามันขึ้น600อะไร600%มันเท่าไหร่มันเท่าไหร่ล้านนะเนอะ3ล้านก็นั่นสิฟังสิธรรมดามันก็ต้อง3ล้านแต่นี่ไม่ได้เสียพอดีพอพูดนั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทั้งผู้อำนวยการทั้งพันยาผู้อำนวยการเข้ามาพูดออดนั่นออดนี่โทษเก่งนะไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะคาร์ลงเก่งเอาเงินแสนเอาไปได้สบายนะ
1: รู้ว่าลงใจอ่อน
0: อ้าวเราเอาเหตุผลนี่จะว่าอ่อนหรือแข็งมาฟังเหตุผลนี่เหตุผลเป็นของท่านแต่ถ้ามันถึงมาอ่อนทั้งคืนก็ได้หรอกครับหลวงตาบัวนี่ถ้าอ่อนเฉยให้เหตุผลมาได้ยามาอ่อนได้ก็ถึงเดี๋ยวก็ไม่ตีท่านอันนี้มีเหตุผลมาพูดถึงเรื่องฮะ
2: พ
0: ู
2: ดที
0: ่
2: ร
0: ับ
2: มอบก็
0: ต
2: ื่นใจด
0: ี
2: ใจแย่
0: ตื่นใจเลยเนี่ยเพราะมันดีจริงๆคิดว่าทางหลวงตัวที่เขาพูดเองอ่ะบอกว่าไม่มีรถยนต์อย่างนี้ในเมืองไทยไม่ว่าโรงพยาบาลไหนไม่มีประมาณนี้เพราะเขาห้ามเด็ดขาดกฎหมายก่อนนี่ห้ามเด็ดขาดเลยแต่นี่ของท่านอาจารย์มีมาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงก็ลูกศิษย์แรกแล้วก็ว่าโอ้ยผมก็ต้องโลกเขาทั่วไปแล้วมันจะได้เรื่องอะไรวะก็ต้องยกบารมีให้อาจารย์แล้วยกลูกศิษย์แรกแล้ว
2: จริ งๆ
0: ว่า
2: บารม
0: ี
2: ของท่าน
0: เราจะแล้วก็พูดถึงเรื่องแล้วก็พูดถึงเรื่องก็ทราบว่าที่นี่มีมือที่ด้วยใช่ไหมก็ถามเพราะได้ทราบร้านที่ดิทำบอกว่าทางโน้นเขาพยายามหามือที่ให้โรงพยาบาลนี้ว่ามีว่าไงเมื่อไรเขาถามเขาบอกว่ามีเท่าไรแล้วว่ามีล้าน400,000แล้วเขาก็ถามเราทุกเรื่องว่าโรงพยาบาลโน้นว่าหลวงพ่อได้หาให้ใช่ไหมบอกว่าเราก็บอกว่าใช่นั้นได้เท่าไรแล้วได้ล้าน600,000กว่าแล้วผมว่าทั้งนี้ได้ล้าน400,000กว่าถ้าได้มากกว่านี้สักหน่อยก็จะดีอยู่หนักเห็นไหมล่ะเขาแยกเข้ามาตรงนั้นเลยแล้วจะเอาเท่าไหร่แล้วก็แล้วแต่เราจะเมตตาแล้วทั้งนั้นเอา500,000หนึ่งหน้าไปแล้วเอาขึ้นแล้วขยับขึ้นไป15เที่ยงถนน16นี่15ไม่เป็นไรถนนตุ้นพี่เป็นน้องจะน้องกันแล้วกันเราบอกแล้วพอพูดเสร็จแล้วมีคนหนึ่งมาพูดอีกนะของเราก็ได้15แล้วนะทั้งนั้นนะพอเราลั่นทำให้แล้วนะเราก็ได้15แล้วนี่เมื่อหลวงพ่อก็มาเมื่อเป็น16นั่นก็เท่ากันโอ้ท่านอย่างนี้เราถ้าเราทราบนี้เราจะไม่ให้เลยนะพูดตลกก็เฉยแล้วถ้าเราทราบนี้เราไม่ให้เลยนะมาติดท่ากันด้วยจะติด16ด้วยกันนะหรือมัน16ด้วยกันที่16คือว่า1,600,000ล้าน6ของทางโน้นเราล้าน600,000กว่าเราล้าน640,000ไปอันนี้ล้านอันนี้เป็นทางพวกพ่อค้าพวกสมาคมต่างๆเขาช่วยนะเขามีหลายคนช่วยกันแต่ของเรานี่เป็นเราขอคนเดียวปากเดียวขอจับกับลูกศิษย์ลูกหาเลยเอามาเข้าเป็นกองทุนพร้อมกันกับสร้างโรงพยาบาลตึกโรงพยาบาลนี่นะพอตึกโรงพยาบาลเสร็จอันนี้ก็เสร็จสภาพกันเลย
2: เงินทุนฉุกเฉินกับมูลนิธินี่ต่างกันใช่ไหมจ๊ะ
0: ต่างกันเงินทุนฉุกเฉินนี่เราได้ให้แต่ก่อนมัน400,000แล้วเมื่อ2-3 วันนี้ไปให้อีก100,000เป็น500,000แต่เขาก็ได้จ่ายเป็นหมดรู้ว่าเป็นไปแล้ว200,000แล้วนะถามเขาว่านั่นมันยังเหลืออยู่200,000เราได้ให้อีก100,000ตอนที่เราไปประมาณทั้งอาทิตย์กว่ามั้งไปโรงพยาบาลงั้นเราไปที่ไหนเป็นเหตุที่นั่นอ่ะมันทั้งเป็น หรือที่อุตังก็ตั้งหมอโรงพยาบาลต่างๆนะเขาไม่เคยเห็นหน้าเลยเขายังมาแล้วมาได้ไงไม่เพียงไม่เคยเห็นกันมาเลยก็ได้ยินชื่อยินเสียงอะไรมาตามชื่อแล้วว่าแล้วก็เรามาอะไรเรามาว่าสิมามาขอนั้นขอนี่อ๋อเขาจะให้ก็ว่าให้เยอะแล้วตัวเราก็ให้ดาบเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยทางนี้ก็ให้ทางนู้นก็ให้ให้เรื่อยๆแล้วแต่ทางโรงพยาบาลช่างคอมนั่นให้หมอเขาทางโรงพยาบาลเขาสั่งเองเครื่องอะไรก็ขึ้นหัวใจใหญ่ในส่วนเครื่องอันนี้เครื่องวัดเครื่องตรวจเลือดตรวจอะไรน้ำตาลในเลือดหรืออะไรที่เขาพูดนั่นแหละและไตอันนี้เขามาขอให้เราเป็นคนสั่งเราก็เลยเออถ้างั้นจะจัดการเองเนาะจัดการคือว่าเราไปมอบให้โรงพยาบาลนั่นอุดรจะไปจัดการให้เราไม่จัดเป็นมอบไปผู้อำนวยการจัดให้และในนามของเราก็เป็นผู้จ่ายเงินทั้งสองนี่เราจะจัดให้เลยแต่ก็ยังไม่ได้ทราบราคามันอาจจะทราบนะเอาละให้นะ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าให้มีธรรมเป็นเครื่องพยุงใจในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเคธโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าคติภูมิขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ยะยังวีติมะลังธรรมะจักขุงอุดะปาดิท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้มีอายุท่านได้จักสุดวงตาปัญญาดวงใจอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่ท่านว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสับบันตังนิโรธะธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้นี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีปรีชาปัญญาลึกล้ำยังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ธรรมานิทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์และทุกข์ราวนี้ที่จะปรากฏขึ้นจะเกิดขึ้นก็เพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์นี้ท่านยังรู้ยังเห็นจึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเกิดอยู่มันก็มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดานั่นเองถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยหมดตัวตัณหาแล้วก็ไม่มีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาหมดเกิดหมดดับหมดทุกข์เพราะหมดเหตุให้เกิดทุกข์ในปัญญาของท่านพระโสดาบันท่านละท่านมีปีชาปัญญาอันลึกอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้ยังรู้ยังเห็นสัจธรรมทั้งสี่ตามเป็นจริงว่าในทุกนี้เหตุเกิดทุกและก็รู้ว่านี่คือธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุก นี่ทุกท่านก็รู้ว่าทุกทั้งหลายคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะปรากฏขึ้นจะมีขึ้นเพราะอะไรท่านรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณขีติ7ในสัตวาส9นั้นเที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่รู้ไม่แล้วนั้นเพราะตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏจิตวัฏ ัวกรรมวัฏกิเลสวัฏที่เรียกว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ก็คือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี้นี่เองซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกคือเป็นเหตุให้เกิดในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวะ9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปหาต้นหาปลายไม่ได้เป็นวัฏวนเกิดมาในชาติไหนภพไหนในคติไหนก็มีแต่ความลุ่มหลงในภพนั้นในชาตินั้นนี่ท่านพระอริยโสดาบันท่านมีปรีชาญาณยังรู้ยังเห็นทุกยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี้ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงหลงอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านยังรู้ยังเห็นทุกข์ยังรู้ยังเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากเมื่อท่านเห็น ทุกข์ก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านกลัวทุกข์ไม่อยากมาเกิดอีกคือไม่อยากเกิดในกำเนิดในภพใน ภพต่างๆให้เป็นทุกข์ท่านก็มาทำตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหานี่ทำตัวตัณหาคือความอยากนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่ให้เหลือนั่นเทียวเมื่อทำตัวตัณหาให้หมดไปแล้วทุกทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นในกำเนิด4ในกติ5ในภพต่างๆในวิญญาณ4 7ในสัตวะ9ไม่ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไปในพบน้อยพบใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกเพราะดับตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาความอยากนี้ให้หมดสิ้นแล้วโดยไม่ให้เหลือเศษและท่านก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่ก็คือตัวคือศีลคือสมาธิคือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหาให้หมดไปถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่มีทางที่จะระงับดับกิเลสตัณหาได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องซักฟอกระงับดับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายในวัฏสงสารให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั่นเทียวนี้ท่านรู้ได้จึงว่าท่านพระโสดาบันท่านได้มีปรีชาปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ซึ่งเป็นของประเสริฐเป็นธรรมของพระอริยเจ้าท่านกำหนดรู้เห็นทุกข์รู้เห็นเหตุเกิดทุกข์รู้เห็นธรรมที่ดับทุกข์รู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึงเป็นผู้ละสังโยชน์3ขาดสังโยชน์3ก็คือกิเลสนั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงนี่เองอย่างหยาบๆที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตกอบายภูมิเบื้องต่ำคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉาน ท่านเป็นผู้ข้ามสังโยชน์3ได้โดยเด็ดขาดทีเดียวไม่มีความสงสัยในเรื่องพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และไม่สงสัยในเรื่องศีลคือข้อปฏิบัติว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นเครื่องกำจัดเราตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นให้หมดไปให้สิ้นไปจ ถึงว่าท่านเป็นผู้ละสังโยชน์3ท่านพระโสดาบันสังโยชน์3ที่พระโสดาบันละได้นั้นคือสักยะทิฏฐิ1วิกิกิจฉา1สีลัพพัตตปรมาส1ถ้าหากว่าใครยังละสังโยชน์3ไม่ได้ข้ามสังโยชน์3ไปไม่ได้ผู้นั้นยังมีคติเป็น2คือมีสุขคติและทุกขคติอยู่อาจจะไปสู่ทุกขคติและสุขคติตามยถากรรม ส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านละสังโยชน์3ได้แล้วมีคติเดียวคือมีแต่สุคติอย่างเดียวปิดอบายภูมิเสียไม่ไปสู่ทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีแต่สุคติอย่างเดียวมีมนุษย์สุขสวรรค์สุขและนิพพานสุขอย่างชาติท่านมาท่องเที่ยวเกิดในมนุษย์นี่เพียงเกียรติชาติเท่านั้นชาติที่7ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานหมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีการท่องเที่ยวเกิดใหญ่กระจายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปท่านเป็นนิยโตสัตว์เป็นสัตว์ที่แน่นอนต่อสุคติมีหวังที่จะตัดจรู้เข้าสู่พระนิพพาน ถ้าสัตว์ผู้ใดหรือท่านผู้ใดยังละสังโยชน์3ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้คติของท่านผู้นั้นก็มี2คติคือมีสุขคติและทุกขคติอาจจะไปสู่ทุกขคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ส่วนท่านผู้ข้ามสังโยชน์3นี่มีคติเดียวมีแต่สุขคติอย่างเดียวพระพุทธเจ้าได้รับรองว่าเป็นสัตว์ที่เที่ยงต่อพระนิพพานไม่มีการเสื่อมและถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าจนถึงที่สุดสังโยชน์3นั้นคือสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพัตตปรมาสสักยะทิฏฐินี้ท่านแสดงไว้20อย่างท่านก็แสดงในขันธ์5นี้เองเป็นสักยะทิฏฐิ สังโยชน์3สักยะทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นท่านละได้อย่างไรในสักยะทิฏฐิท่านละได้อย่างนี้คือท่านไม่เห็นรูปคือกายนี้โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปไม่เห็นเวทนาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นเวทนาไม่เห็นเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีในตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี้เรียกว่าสักยะทิฏฐิ20เพิ่งเข้าใจเมื่อท่านพระโสดาบันละสักยะทิฏฐิ20นี้ได้แล้วคือไม่เห็นขันนี่โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันดังนี้เพราะสักยะทิฏฐิ20นี่ก็คือขันห้านี่เองเมื่อท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันแล้วท่านพระโสดาบันเห็นอะไรยังเป็นตนอยู่ยังพัวพันติดเนื่องอยู่กับตนที่ตนยังละไม่ได้ปลดเปลื้องยังไม่หมดนี่พูดแสดง อย่างให้เข้าใจง่ายๆท่านยังเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังพัวพันอยู่กับตนที่ตนยังปลดเปลื้องไม่ได้ส่วนที่กลางและส่วนที่ละเอียดแต่กรรมส่วนที่หยาบ อันเป็นเหตุให้ทำบาปหยาบช้าทางกายทางวาจานั้นหรือทางใจนั้นที่เป็นบาปอย่างหนักนั้นอันเป็นเหตุให้ตกอบายภูมิท่านพระโสดาบันท่านละได้โดยเด็ดขาดบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจส่วนหยาบนั้นท่านละได้ท่านไม่ทำบาปทางกายอย่างหยาบไม่ทำบาปทางวาจาอย่างหยาบไม่ทำบาปทางใจอย่างหยาบบาปทางกายอย่างหยาบคืออะไรคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาการบาปทางวาจาอย่างหยาบคืออะไรพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยไรบาปทางใจอย่างหยาบคืออะไรคือโลภความโลภโทโสความโกรธความประทุษร้ายความอิจฉาพยาบาทโมหะความลุ่มหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์มานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความเห็นผิดความรู้ผิดเห็นว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่มีดังนี้ในท่านละบาปทางกายอย่างหยาบทางวาจาอย่างหยาบทางใจอย่างหยาบได้ท่านจึงเป็นผู้มีศีล5เป็นนิจศีลนี่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ท่านไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งไม่หิริและโอตตปะความละอายต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจเจงว่าท่านไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนไม่เห็นตนมีในขันท่านเห็นกรรมเป็นตนเห็นตนเป็นกรรมเห็นกรรมมีในตนเห็นตนมีในกรรมอยู่ยังแก้ไม่ตกยังปลดเปลื้องออกไม่หมดกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนะส่วนท่านส่วนที่ท่านพระโสดาบันละยังไม่ได้ก็ยังแต่กิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดตัวนั้นนี่สักยะทิฏฐิท่านไม่เห็นกายโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นกายเป็นกายมีตนไม่เห็นตนมีในกายแม้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะท่านพิจารณารู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วตามหลักสัจธรรมแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี้ถ้าได้ยกขึ้นพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับทำลายและชิบหายไปในที่สุดมันเป็นทุกข์อยู่เป็นนิดมันเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราขาวเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครๆเนี่ยท่านละได้ไม่ถือเป็นปริโภคกังวลในขันห้านี้ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของเขาเข้ามาเด็กนี้สักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในศีลคือข้อวัดปฏิบัติของตนวิกิกิจฉานี่ท่านย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองได้ทิฏฐิทั้งสองนั่นคืออะไรคืออุจเฉทิฏฐิหนึ่งคือทิฏฐิอันนี้เห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรไปเกิดอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันเมื่อถึงคราวก็แตกสลายกันไปเท่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรยุติแปรผันให้ไปเกิดอีกต่อไปในภพต่างๆนี้เรียกว่าอุจเฉทิฏฐิปฏิเสธการเกิดสัตตตาทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอันนั้นเช่นมนุษย์เราตายจาก ความเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาก็ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกและเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอนัตต์ไม่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยเกิดมาเคยเป็นคนทุกข์เช่นเราเช่นมนุษย์ผู้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นคนทุกข์ยากลำบากแม้จะทำคุณงามความดีประเภทไหนก็ไม่เลื่อนฐานะของตนให้ดีได้แล้วตายไปในขณะที่ตนยังอยู่ในฐานะที่ทุกข์ยากลำบากเกิดในชาติหลังอีกชาติหน้าอีกก็มาเกิดอยู่ในฐานะอันเก่าไม่มีการเลื่อนฐานะเนี่ยสัตตะทิฏฐิความเห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงยักย้ายไปเป็นอย่างอื่นเลยทิฏฐิทั้งสองนี้สรุปแล้วเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธผลของกรรมและไม่ปฏิเสธการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าตายแล้วมีการเกิดอยู่ถ้ามีเหตุและมีปัจจัยเว้นเสียแต่หมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี้หมดแล้วจึงไม่มีการท่องเที่ยวเกิดอีกถ้ายังมีตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาตัวสมุทัยความอยากนี้อยู่จำเป็นสัตว์ทั้งหลายต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายอีกแต่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นจะไปสู่สุคติหรือทุคตินั้นก็ย่อมเป็นไปตามอำนาจของกรรมคือตัวเหตุตัวปัจจัยที่ตนได้บำเพ็ญไว้เนี่ยทางพุทธศาสนาพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้สุขได้ทุกข์อย่างไรย่อมเป็นไปตามผลของกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ยังกรรมมังอิภัสสติกรรมนั้นย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เร็วให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐอันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้เร็วผู้ชั่วผู้ดีผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลของตนก็หาไม่แต่จะเป็นผู้ดีผู้เร็วผู้ประเสริฐผู้ชั่วเพราะกรรมคือการกระทำของตนนั่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำทางกายทำทางวจาทำทางใจนั่นเองนี่จึงว่าวิกิกิจฉาท่านพระโสดาบันท่านไม่สงสัยในเรื่องของกรรมแล้วย่อมข้ามทิฏฐิทั้งสองคืออุเฉทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรไปเกิดอีกสัตตทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั้นทิฏฐิทั้งสองปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่ปฏิเสธผลของกรรมเลยเมื่อสัตว์นั้นยังมีกรรมวัฏกิเลสวัฏอยู่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยอยู่จำเป็นก็ต้องท่องเที่ยวเกิดแก่แก่ตายไปตามกำเนิดสี่และคติห้าพบทั้งสามวิญญาณสี่ติเจ็ดสัตวาเก้าอยู่อย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้ศีลพัตตะปรมาสท่านเป็นผู้ไม่รู้กรรมไม่เป็นคนมีนิสัยโวเวลังเลไม่รู้กรรมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้กรรมในศีลสมาธิและปัญญาท่านรู้ชัดว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และท่านก็ไม่มีความรู้ความและสงสัยในตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมุทัยผัสสะทั้งหลายเป็นตัวกระแสเหมือนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดสิ่งต่างๆลงไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงตัวสมุทัยคือตัณหานี่เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4คติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุแห่งตัณหาซึ่งเป็นตัวกระแสความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงผู้มืดเท่านั้นเ นี่ยท่านรู้ดีตัวกระแสภวังคือภพกระแสของภพคือตัวตัณหาความอยากเนี่ย นี่เป็นตัวกระแสของพระวังคือเป็นตัวกระแสของภพพักสัตว์ทั้งหลายให้เกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นเมื่อท่านรู้ตัวนี้ท่านจึงพยายามมาทำตัวนี้แหละตัวกระแสของภพของพวังคือตัณหาตัวสมุทัยนี่ให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นเท่าที่ปัญญาของท่านจะมีกำลังจะสามารถดับได้แต่ส่วนที่หยาบๆท่านละได้ดับได้แล้วไม่กลับฟื้นขึ้น

ทำเครื่องระงับดับตัวเหตุตัวปัจจัยให้สิ้นไปให้ดับไปนั่นท่านจึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใจของท่านมั่นไม่หวั่นไหวปัญญาท่านก็รอบรู้อยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ศีลปัตตะประมาทท่านเป็นผู้ไม่รู้คำมาท่านละสังโยชน์ทั้ง3ได้คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตะประมาทดังนี้เมื่อท่านละสังโยชน์3ได้แล้วนั่นแหละท่านเป็นผู้ได้อาจารศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์และในศีลข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมและท่านก็ยังรู้ยังเห็นว่าแท้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไปในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณอีติ7ในสัตวาส5ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ไม่มีอะไรท่องเที่ยวเกิดมีรูปกับนามคือขันธ์5นี้เท่านั้นรูปกับนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวไปเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอาศัยเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองนั่นท่านจึงชี้หน้าตาของตัณหานี้ว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดนี่แหละโพโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกเป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดภพอีกต่อไปนั่นนี่คือความยินดีราคะความคือความกำหนัดตัตราพินันนีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่กล่าวคือความใคร่ความอยากในกามอารมณ์ความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักไม่กำหนัดนี่เป็นตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเมื่อไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยาการเป็นอาการสืบเนื่องของทุกข์ทั้งหลายติดต่อนอนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยั้งไม่ได้เท่านั้นแน่ถ้ารู้ตัวนี้แล้วก็เป็นวิชชามันก็ไม่เป็นปัจจัยาการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์เท่านั้นเองนั่นมันเป็นอย่างนี้นี่ท่านรู้ได้ว่าตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละคือตัวกิเลสตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดอันรูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในอดีตที่ล่วงแล้วก็ดีในอนาคตข้างหน้าก็ดีและในปัจจุบันอยู่เดียวนี้ก็ดีไม่แล้วไม่เล่าเกิดแต่ตายแต่ตายเกิดก็เพราะเหตุแห่งกิเลสตัณหาคือตัวสมุทัยนี่เองนั่นมันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์ทั้งหลายที่จะเกิดในอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาก็ดีเกิดเป็นพวกเทพเจ้าก็ดีเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามคือขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นนะพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็คือรูปนามได้แก่ขันธ์5นี้เองมิใช่อื่นแต่รูปนามที่จะต้องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนี่ท่านรู้ได้ท่านพระโสดาบันท่านยังพยายามละตัวนี้ให้หมดให้สิ้นนั่นมันเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยที่อื่นนะท่านพยายามละตัวนี้ท่านจับจุดได้แล้วจับจุดของต้นวัฏฏะนี่จับจุดของมุนตันไตคำว่ามุนตัน

0: ใดคือเป็นมูลของไตรวัฏท่านจับจุดได้มูลตัณฑ์ใดนี่คืออะไรคือตัวตัณหาความอยากเนี่ยท่านจับจุดได้จับถูกที่เห็นถูกที่และท่านก็พยายามที่จะละจะวางจะสลัดตามสติปัญญาของท่านจนกว่าจะหมดจะสิ้นไปนั่นเอง
1: ผู้เดินตามอริยมรรคปฏิปทาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้ท่านจึงเห็นขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นขันทั้งห้านี้มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนเมื่อท่านเดินตามอริยมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาของท่านเกิดมีขึ้นแล้วก็รู้เห็นในเบญจขันธ์ตามเป็นจริงเท่านั้นว่าขันธ์ไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันธ์ขันธ์ไม่มีในตนตนไม่มีในขันธ์เสกอุปทานสัญญากิเลสอย่างหยาบๆออกได้ที่ถือว่าขันธ์เป็นตนตนเป็นขันธ์ขันธ์มีในตนตนมีในขันธ์เมื่อเสกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ออกได้แล้วก็เห็นขันภายในคือขันตุปฏิได้แก่กิเลสขันที่เป็นเหตุให้ทำบาปทำอกุศลอย่างหยาบๆคือความโลภความโกรธหลงมานะทิฏฐิด้วยสติปัญญาคือด้วยศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ท่านยังว่าชัตติกาตมันติเมเป็นของควรทำให้แจ้งคือให้เจริญให้มากนั่นเองที่จะแจ้งได้ถ้าทำให้แจ้งจะเริ่นให้มากพิจารณาให้มากอบรมให้มากศีลสมาธิปัญญานี้ก็รู้เรื่องกันเท่านั้นและเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ว่าขันไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขันขันไม่มีในตนตนมีในขันเท่านั้นรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมปัจจิเลศเมื่อท่านรู้ตัวกรรมกิเลสคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันเป็นฝ่ายข้างอกุศลท่านก็ละกิเลสอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจฉะนั้นท่านพระอริยสาวกท่านจึงเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีกรรมอยู่เมื่อท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนั้นท่านก็เป็นผู้ประรบดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากกรรมกิเลสเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และอริยสาวกผู้เชื่อต่อกรรมและผลกรรมอย่างนี้ท่านย่อมเป็นผู้ละกรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างได้กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อย่างนั้นคือท่านเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดวิจารกรรมเว้นพูดปดเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลนี่กรรมกิเลสเครื่องสมองสี่อันเป็นของที่หยาบหยาบให้ทำบาปโดยกายโดยวาจา
2: ส่วนกรรมเกิดที่เป็นบาปหยาบๆให้ทำบาปทางใจด้วยใจนั้นคือเป็นผู้มีใจประกอบไปด้วยอคติสี่เพราะอคติทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่เป็นบาปอคติแปลว่าความลำเอียงจึงจัดเป็นสิ่งที่เป็นบาปทางใจอาคติคือกรรมที่เป็นบาปทั้งสี่นี้ท่านพระโสดาบันท่านไม่รู้อำนาจแห่งอาคติที่เป็นบาปทั้งสี่ประการคือท่านไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจไม่รู้อำนาจด้วยความโกรธเคืองไม่รู้หนักด้วยความหลง ไม่รู้นัดโดยความกลัวดังนี้เพราะบาปทางใจก็คืออาคติที่แท้แก่ฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคตินี่นี่เองถ้าผู้ยังมีอาคติทั้งสี่ประพฤติตามอาคติทั้งสี่อยู่ผู้นั้นเป็นคนมาตรงต่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเดินทางมาตรงมีสักบ้างทางบ้างอยู่อย่างนั้น
0: ส่วนอริยสาวกท่านรู้ว่ากรรมกิเลสอันเป็นบาปสี่อย่างเหล่านี้คือฉันทะความพอใจไม่รู้หนักแห่งความพอใจไม่รู้หนักแห่งความโกรธไม่รู้หนักแห่งความหลงไม่รู้หนักแห่งความกลัวท่านยอมเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องสังรวมระวังพยายามปรับความเพียรชำระสิ่งที่เป็นบาปเหล่านี้คือฉันทะความพอใจโทสะความโกรธโมหะความหลงและความกลัวซึ่งไม่ให้ครอบงำใจของท่านท่านได้ตั้งความเพียรทั้งสี่ประการไว้คือประหารประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดว่าเพียรประหารบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหรือให้เสื่อมไปให้เบาบางไปจนกว่าจะหมดจะสิ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรับความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองไว้ที่ใจสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรับความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือศีลสมาธิซึ่งเป็นเครื่องชำระกรรมกิเลสเครื่องสมองออกจากใจของตนด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรับความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประกองไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลคือศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญานั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งไว้ที่ใจนี่กายท่านก็มีความเพียรประรบด้วยสติปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาวาจาก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาใจก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ท่านจึง ไม่ทำบาปในที่ศีลสถานรู้สึกตัวอยู่ตื่นตัวอยู่คือไม่รู้อำนาจแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รู้อำนาจแห่งความโกรธเคืองไม่รู้อำนาจแห่งความหลงไม่รู้อำนาจแห่งความกลัวกรรม4อย่างกรรมอันเป็นบาป4อย่างนี้พระอริยเจ้าผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านละได้แล้วและท่านก็ไม่เสพเหตุเครื่องสิ้นหายแห่งโภคสมบัติที่6อย่างคือ1ท่านไม่ดื่มน้ำเมาคือเหล้าและน้ำดองอันเป็นตั้งแห่งความประมาทเนืองๆเป็นเหตุสิ้นหายแห่งโภคสมบัติ 2ท่านไม่เที่ยวกลางคืนในตอกมืดให้ผิดเวลาเนืองๆเป็นเหตุสิ้นหายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่ง 3ท่านไม่เที่ยวดูการเล่นเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งสี่ท่านไม่ประกอบการเล่นพนันอันเป็นตั้งแห่งความประมาทอย่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งห้าท่านไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งหกท่านไม่ประกอบไว้ซึ่งความเป็นคนเกียจการอย่างเนื่องเป็นเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติอย่างหนึ่งเหตุที่หายแห่งโภคสมบัติหกอย่างนี้อริยะท่านอริยะผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมท่านได้ละท่านละได้แล้วถึงแม้ท่านอยู่ในกองคฤหัสถ์ท่านก็เคารพซึ่งกันและกันดีเว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรคบแต่บุคคลที่ดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านครอบครองคฤหัสถ์อยู่ผู้เป็นผู้หมั่นขยันในกิจการงานที่ปราศจากโทษประคองชีวิตของตนให้เป็นสมาชิกคือเรื่องชีวิตในทางที่ชอบประกอบตน
1: ในทางที่ดีที่งามไปตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และในกรรมในศีลแล้วแม้ท่านจะมีชีวิตอาชีพอยู่กับคฤหัสถ์ท่านก็อยู่ด้วยสันติคือความสงบสุขไม่มีกิเลสเครื่องหยาบๆทะเลาะเบาะแวงกันอย่างท่านแสดงว่าพระอริยะนั้นท่านย่อมตั้งอยู่ในสังฆะวัตถุธรรม4ประการคือทานะการให้1ปิยวาจาวาจาอันทะเลาะ1ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก1และความมีตนเสมอในบุคคลนั้นในธรรมนั้นไม่เป็นผู้ถือตัวหนึ่งดังที่ท่านแสดงไว้ในทิศ6นั่นเองอาจารย์กับศิษย์ก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันมารดาบิดากับบุตรก็เคารพบำรุงซึ่งกันและกันสามีภรรยาก็สงเคราะห์บำรุงซึ่งกันและกันเพื่อนกมิตรก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนายกบ่าวก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสมณะพราหมณ์กับคุณบุตรคืออุบาสกบาติกาก็บำรุงสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหลักธรรมของอริยะนั้นนั่นเองไม่มีการยื้อแย่งแข่งรีซีเด่นกันอะไรไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรท่านไม่ประพฤติตามอำนาจของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความพอใจตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความโกรธเคืองตามกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความหลงของกิเลสไม่รูปนาฏแห่งความทั่วของกิเลสท่านอริยะย่อมอยู่เป็นสุขเป็นสุขท่านมีคุณธรรมเป็นที่พึ่งยังลงแล้วเห็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วนี่ ท่านจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญเบื้องหน้าจะตายก็กายแตกท่านก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้สำหรับท่านผู้ละสังโยชน์3ได้สักกายทิฏฐิไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายมีตนไม่เห็นตนมีกายเหล่านี้เป็นต้นในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันวิกิกิจฉาท่านข้ามทิฏฐิทั้งสองได้แล้วเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมสีลัพพัตตปรมาสท่านไม่เป็นผู้ถอยหลังมีแต่เจริญก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดเพราะท่านพิจารณาเห็นแล้วเห็นในสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์คืออะไรตัวกรรมกิเลสเครื่องสมองคือตัวตัณหาคือตัวกิเลสตัณหานี่เองเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้ามีตัวนี้แล้วก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกกันบางทีกันยิ่งแย่แย่งดีที่เด่นกันขึ้นเท่านั้นกิเลสนี่เป็นของไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจแม้จะตกอยู่ในสังคมไหนก็ทำให้สังคมนั้นแตกร้าวสามัคคีกันเลยเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเลยถ้าผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านผู้เห็นโทษของกิเลสท่านจึงละกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่ถ้ามันละไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสมองและเป็นของร้อนถ้ามีมากก็ร้อนมากเข้าหมองมากมีน้อยก็ร้อนหน่อยไม่มีซะเลยมันก็ไม่ร้อนและก็ไม่สมองดังนั้นนี่แหละท่านอริยะท่านพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงมีความเห็นว่าขันไม่เป็นตนตนไม่เป็นขันขันไม่มีในตนตนไม่มีในขันเมื่อเห็นว่าขันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็เห็นกิเลสขันภายในนั่น เมื่อเห็นกิเลสขันแล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยท่านก็ละกิเลสขันอย่างยาวอันเป็นเหตุในทำบาปโดยกายโดยวาจาและโดยใจและท่านก็เห็นชัดว่ากิเลสขันภายในนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปทำกรรมและให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในภพต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่เห็นขันภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นขันภายในฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าผู้จะละกิเลสหรือผู้จะรู้หน้าตาของกิเลสว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้ด้วยความมีสติปัญญาให้เห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นกิเลสวัดเมื่อผู้ จะดับเสียซึ่งทุกข์ก็ให้ละเสียซึ่งตัณหาหรือดับเสียซึ่งตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่เห็นไม่พิจารณาเห็นขันธ์5นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่เห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวอุปทานที่ยึดขันธ์5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขันธ์5เบญจขันธ์นี้ทับกิเลสขันธ์อยู่เมื่อเบญจขันธ์ทับกิเลสขันธ์กิเลสขันธ์ก็ทับเบญจขันธ์อยู่อย่างนี้ต่างอันต่างทับกันสลับซับซ้อนกันอยู่แล้วจึงถือว่าขันธ์เป็นเราเราเป็นขันธ์ขันธ์เป็นตนของเรานั่นมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าขันธ์ทั้ง5นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเดินตามอริยมรรคปฏิปทาคือถึงสมาธิปัญญาจึงจะรู้ได้ยกปัญญาอริยมรรคก็คือตัวปัญญาศีลสมาธิก็คือตัวปัญญานั่นเองอริยมรรคคือปัญญามรรคแปลว่าปัญญาหนทางมาพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแจ้งชัดจึงจะเห็นขันธ์อุปธิคือกิเลสขันธ์ภายในอันอยู่ที่ใจของเราขันธุปฏิคือกิเลสขันธ์นี่เองเป็นเครื่องโดยรัดใจของเราให้ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนเพราะขาดสติปัญญาเพราะตนไม่ดำเนินไปตามอริยมรรคปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาจึงไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี้เมื่อไม่เห็นชัดในขันธ์ทั้ง5นี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็ข้ามสังโยชน์3ไม่ได้เมื่อข้ามสังโยชน์3ไม่ได้ก็ตกอยู่ในคติทั้ง2คือทุกขคติและสุขคติผลสุดก็แล้วแต่กรรมของตนนั่นเองผู้ที่จะรู้เห็นกิเลสอย่างหยาบได้ก็ต้องมาพิจารณาเบญจขันธ์นี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนจึงจะเห็นกิเลสอย่างหยาบๆให้ทำบาปทำกรรมอย่างให้ทำบาปทำกรรมอย่างหยาบดังท่านว่าผู้จะละกิเลสให้พิจารณาขันธ์แต่ผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาดังนี้ถ้าไม่พิจารณาขันธ์ภายนอกรู้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ภายในคือกิเลสขันธ์นั่นเองเพราะขันธ์ภายนอกปกปิดขันธ์ภายในและก็ขันธ์ภายในก็ปกปิดขันธ์ภายนอกจึงถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนดังนี้แล้วก็ไม่เห็นขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นขันธ์ภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นขันธ์ในขันธ์คือกิเลสขันธ์ภายในเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันจึงว่าท่านพระโสดาบันนั้นท่านไม่จักขุในตามีปัญญาในใจอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีคนดับไปเป็นธรรมดาดังนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดานั่นเองก็คือขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในนี่เอง ที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอยู่ให้เกิดและให้ดับอยู่เป็นธรรมดาท่านนายกขันภายนอกขันภายในนี่ขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วคือให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตาคือให้เห็นเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว ท่านจึงว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธการเกิดการดับถ้าหากสัตว์ทั้งหลายยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องมีการเกิดการดับอยู่เป็นธรรมดาในกำเนิด4ในกติ5ในภพ3ในวิญญาณ4 7ในสัตวาส9อยู่เป็นธรรมดาท่านไม่ปฏิเสธเลยทีเดียวเพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสืบเนื่องกันอยู่ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาสมุทัยความอยากนี่เองถ้าไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงความไม่รู้เป็นผู้หลงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สืบเนื่องติดต่อกันไปติดต่อกันไปเหมือนสายโซ่ดังที่ท่านแสดงไว้ในปฏิยาการว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สืบต่อเป็นสังขารคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะถือเอาในกำเนิดในภพนั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปนามและรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้งภายในและภายนอกอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มากระทบผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นหรือมั่นว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่าขันเป็นเราเราเป็นขันเป็นตนของเราอย่างนี้เป็นต้นอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความเจตนาที่อย่างลงถือเอาในกำเนิดในภพต่างๆภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความเสียใจความก็แก้ใจเป็นต้นความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันต่อหน่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้ ความไม่รู้เบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่รู้เบญจขันธ์ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมวัฏกิเลสวัฏความไม่รู้กิเลสวัฏอันนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์ห้าต่อกันไปต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันดังนี้แหละจึงว่าผู้ไม่ข้ามพ้นสังโยชน์3ได้ไม่ผ่านสังโยชน์3ไปได้ย่อมไม่พ้นจากคติทั้ง2คือสุคติและทุคติอยู่นั่นเองมีการเกิดการดับอยู่ในทุกปฏิและทุกปฏิอยู่นั่นเองแม้จะบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าละสังโยชน์3ไม่ได้ก็ยังไม่พ้นคติทั้ง2อยู่นั่นเองข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสีธรรมสุกราชบอกคิดพระเจ้าสีธรรมาโสกราชเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าในทางพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทานในทางพุทธศาสนาหมดทรัพย์96โกฏิและพระองค์ก็เป็นผู้รักษาโบสุทธิ์ตามปัก และก็ได้ยกสังฆายนาในครั้งที่3อีกยวนจะสิ้นพระชนพระองค์คิดโศกเศร้าในเรื่องที่ตนไม่ได้บำเพ็ญทานต่อหน้าต่อตาก่อนสิ้นพระชนเกิดความขัดข้องหมองใจขึ้นโกรธเครียดเดือดดันให้อำมาตย์ด้วยอกุศลกรรมอันนั้นแหละเป็นอาสนกรรมมาตัดรอนท่านเมื่อท่านสิ้นชีวิตสิ้นพระชนในขณะที่จิตเศร้าหมองและขัดข้องขุ่นมัวโกรธเคืองอยู่นั้น
3: อาสนกรรมตัวนี้ให้ท่านนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมอยู่ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีภายหลังพระมหินทเถระมาทรมานจึงได้พ้นจากชาติกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปจุติเกิดเมืองสวรรค์ชั้นชั้นดาวดึงภายหลังท่านได้พิจารณาเห็นว่าสมบัติของโลกีเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอธิษฐานจิตมาเกิดในโลกมนุษย์ในลังกาทวีปสกุลมหาเศรษฐีอายุ7ขวบท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรบำเพ็ญสมถะปัสสนาจนได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระมหาเถระชื่อว่าบูชุคุณคนมหาเถระท่านเข้าสู่นิพพานนี่ เป็นตัวอย่างที่จิตยังไม่เที่ยงตัดสังโยชน์สามไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผู้ท่านมีจิตเที่ยงตัดสังโยชน์สามละสังโยชน์สามได้คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้สำเร็จโสดาบันท่านไม่เห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นขันไม่เห็นขันไม่ได้ตนเห็นตนไม่ได้ขันท่านเชื่อตัวกรรมท่านได้อาจารศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ในศีลในกรรม แม้พระเจ้าพิมพิสารจะถูกทรมานกักขังไว้ในเรือนจำทุกแสนสาหัสก็ตามแต่จิตใจของพระองค์นั้นหาทุกข์ไม่มีจิตใจอันผ่องแผ้วอยู่ในพระรัตนตรัยเขากักขังไว้จนที่สุดได้เอามีดโกนมาแร่ฝ่าพระบาทของพระองค์แล้วเอาเกลือทาความแสบทราบท่านไปทั่วทั้งทางกายพระองค์ทนทุกข์ทรมานไม่ได้ก็สิ้นพระชนพระองค์ไม่ทำใจให้สมองเลยเพราะพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าม
1: ิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนแล้ว
3: และกิเลสขันธ์ภายในก็มิใช่ตนมิใช่ของตนใช่ของแห่งตนยกทั้งขันธ์ภายนอกและขันธ์ภายในคือขันธ์ในขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตา
4: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าคติภูมิในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ายกเลิกกันให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: 6:45นาทีคนเนี่ยตัวแมงนี่แหละมันตกมาแล้วมาจากอะไรมันตกดีมันนู่นตกนี่แล้วก็ตายแล้วไม่ดูเรื่องเลยเราเลยตายเอ็มมหาลัยนี่ดูได้ไปประเทศกี่ครั้งแล้ววะมหาลัย
2: ที่ดังสิทธิ์นะครับ
1: เออ
2: โรงพยาบาลครั้งนี้ครั้ง3ครั้งนะครับ
1: ถึง3ครั้งเลยนะ
2: นะครับ
1: นั่นน่ะฟังดิเออ3ครั้งส่วนธรรมศาสตร์ท่าประจัน
2: ท่าประจันหลายครั้ง
1: เออหลายเลยนะเราเรียกเพียงขั้นครั้งเดียว
2: อย่างน้อยก็สองแล้ว
1: เ
2: ออท่านจำได้อย่างน้อยก็สองครั้งแล้วครับ
1: เออนั่นโรงพยาบาลนี่โรงใหญ่ๆเทศหลายครั้งเท่านั้นนะนะศิริราชต้องสามหรือสี่สามแล้วศิริราชนะ
2: สี
1: ่สามจุฬาก็พอๆกันมั้งจุฬาวชิรานี่สองนะแค่สองคนนะวชิยะรามาคนหนึ่งเพื่อมาเหมือนพักลมมาหรือไงง่วงหรือพักทำไมกันเกิดพักลมก็ไปเกิดแข่งหนาวเหรอถึงลมพักมาเนี่ย
2: ไรอยู่คร
1: ับ
2: ไรอยู่คร
1: ับมันไม่เหลืออยู่ถึงไม่เห็นมันอยู่ว่ะแค่ที่ร่างกายวันนี้ก็ต้องห้าถึงห้านาทีนะทุกวันนี้มันไม่ค่อยจะมากอย่างนั้นละเด็กเราสี่สิบห้ามันก็หมดกำลังแล้วเหลือห้าถึงห้านาทีแค่เพื่อหาว่าแค่ธรรมดาเรื่อยๆไปมันก็ได้งานถ้ามีคลื่นแล้วไม่ได้งานมีคลื่นมันลงหนักเป็นระยะระยะไปวันนี้มีขึ้นหรือเปล่าวันนี้อ่ะแค่วันนี้อ่ะ
2: มีนิดหน่อยครับ
1: เหรอ
2: คร
1: ับ อืมงานไปห้าจุดห้าคือบอกว่าเออสมัยที่ยังหนุ่มอยู่คือแค่สอนพระเรื่องรู้สึกเข้มข้นมากตลอดเลยแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแค่สอนพระเรื่องคือวัดป่าบางกาดแค่บนศาลาไม่มีใครมาฟังมันจะเคยสอนบ้างเรื่องอย่างหม้อเล็กหม้อติ๋วพอขึ้นป้าก็ขึ้นหม้อเล็กหม้อติ๋วพุ่งเลยมาว่ามีโอกาสให้พระเปิดให้ฟังเยอะนะโอ้มันรัวไปเลยเหมือนปืนกลมันรัวไปเลย โอ้ขนาดนี้จะงานว่าคือเนื้อทำยังไม่หมดใจก็ไม้ใจหมดอันนี้ฝูกก็ไม้ใจยังฟิวตอนนั้นยังหนุ่มงั้นก็จะชั่วโมงกว่าตลอดนะแค่เพียงอันนี้ไม่ไหวละยังเทศอยู่บ้างนี่ก็งั้นว่าดีอยู่นะต่อไปมันก็เทศไม่ได้แล้วมันเหนื่อยหลวงปู่มั่งท่านเทศนะท่านแค่เป็นบรรจงช้าแต่ไม่ใช่ช้าจริงๆนะมีช้ากว่าเราเวลาท่านเล่นธรรมะขั้นสูงท่านก็เร็วเหมือนกันแต่ยังไงก็ไม่เร็วเหมือนเราเร็วกรรมนิสัยของท่านเวลาท่านเล่นธรรมะขั้นสูงเล่นแต่เราธรรมะขั้นสูงนี่มันเล่นกว่านั้นมันตอบอย่างโยมแม่นะไม่ได้หนังสือนะโยมแม่นะอ่านหนังสือไม่ออกโยมแม่แก่ก็มาเรียนหนังสือชื่อหลังนี้นะ แต่ก็คงจะไม่เคยฟังจากใครอ่ะแค่ทางภาคปฏิบัตินะก็จะฟังจากเราเท่านั้นเองนะเราไม่ปรากฏว่าโยมแม่จะฟังเทศจากภาคกรรมฐานที่ไหนนะไม่ปรากฏประเทศอยู่วัดบ้านธรรมดาก็อ่านหนังสือให้ฟังเทศให้ฟังโยมแม่ก็เคยฟังอย่างนั้นตลอดมานะคือแบบเวลามาบวชก็เลยฟังเทศเราตั้งแต่เริ่มบวชเลยอ่ะก็เรื่องคงไม่ขาดไม่ทิ้งเลยหากได้ฟังอย่างนั้นเลยแบบนั้นสุดท้ายจิตก็ลงเรื่อยมันจะเป็นของมันเองมันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาเองโดยไม่ขาดไม่ทิ้งในขณะที่ฟังเทศเราแม่ลงลูกนี่ก็มีโยมแม่ลงเราลงโดยหลักธรรมชาติไม่คาดไม่คิดแต่ไหนมาหลักธรรมชาติจากธรรมที่เทศไปเทศก็เทศตามหลักธรรมชาติเพราะเทศหลักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยตีเข้ามาจริงไม่ได้ออกลุ้นนิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางเทศปริยัติท่านพูดไปตามเรื่องนิทานบ้างอะไรบ้างเรื่องราวไปข้างนอกฟังเพลินไปข้างนอกแล้วหิมมันไม่ได้เข้าสิแค่ภาคปฏิบัติมันไม่ไปเทศตีตะล่อมเข้ามานี่ทีนี้จิตมันก็ฟังจ่อเดี๋ยวก็สงบก็มีโยมแม่ล่ะที่ลงลูกชายมีโยมแม่ธรรมดาแม่กับลูกมันไม่ได้ลงกันง่ายๆนะต่างคนต่างถือสิทธิ์เต็มตัวไอ้ลูกก็ถือสิทธิ์ของลูกแม่ก็ถือสิทธิ์ของแม่มันไม่ลงกันง่ายๆนะฮะแต่สำหรับโยมแม่นี่ลงโดยหลักธรรมชาติเราก็ไม่เคยได้เล่าอะไรนะที่ไปเที่ยวกรรมฐานยังไงโยมแม่ไม่ได้ฟังเหมือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะไม่ได้ฟังที่เราเที่ยวสอกสอนไปไหนมาไหนเราไม่เคยเล่าไม่เคยพูดกับโยมแม่นี่เป็นเหมือนทั่วไปไม่ได้เคยในฐานไปพูดในฐานะแม่ของลูกไม่เคยมีเวลาไปก็ฟังพร้อมๆกันไปเลยที่จะไปเล่าเรื่องอะไรๆให้โยมแม่ฟังเนี่ยไม่เคยการปฏิบัติเป็นยังไงตรงไหนทุกข์ยากลำบากขนาดไหนโยมแม่ไม่ทราบนะคือไม่เคยเล่าไม่เคยพูดในฐานะแม่กับลูกคุยกันนี้ไม่เคยมีสำหรับโยมแม่เราไม่เคยถ้าเข้าไปก็เทศอย่างนี้เหมือนกันไปหมดเลยไปนั่งคุยกับโยมแม่ไม่เคยมีแล้วก็มาฟังเทศตอนติดกันมากเข้ามากเข้าก็คือเทศตอนคุณเผาพระงาเนี่ยอันนั้นมันตั้ง3เดือนนะแล้ว90กว่ากันมั้งเพราะเทศทุกคืนเว้นวันไหนที่เราประชุมพระเราก็บอกวันพรุ่งนี้จะไม่ได้เข้ามาเราจะประชุมพระแล้วก็เทศสอนพระนั่นเสียถ้าไม่นั่นแล้วก็พอ6โมงเย็นจวนมืดเราก็เข้าไปในครัวท่านปัญญาเป็นคนติดตามอัดเทปจากเราก็เทศโยมแม่ก็ได้ฟังทุกวันติดกันที่นี่ฟังมันฟังภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจมันไม่ไปที่เทศมันก็เป็นหลักธรรมชาติของการปฏิบัติทำจะรู้ทำเมียนทำรู้ที่ไหนมันก็รู้กันจริงๆหนักขณะที่นี่เวลาไอ้โยมพวกเอาพังงากลับไปแล้วก็นิมนต์ให้เราไปเทศให้ฟังไม่มีแขกมีคนก็ตามอาจารย์ว่างแล้วนิมนต์ก็มาเทศให้แม่ฟังบ้างคือฟังเทศอาจารย์เนี่ยไม่เคยพลาดจิตนี้สงบทุกวันเลยไม่มีครั้งใดที่จิตไม่สงบนะพอเริ่มเทศจิตก็เริ่มจ่อไปแล้วก็เทศเรื่อยไม่ต้องบังคับฟังกันนะคือจิตสงบเองเสียงธรรมนั่นแหละมันเข้ามาดังแว่วแว่วในจิตมันสืบเนื่องกันความรู้มันก็จ่ออยู่กับธรรมจ่อก็แล้วก็ถอยลงคอยลงแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นเองแล้วนิมนต์ให้เราไปเทศแต่เราก็ไม่ได้ไปนะคือตอนนั้นแขกยังไม่มีมากเขาเข้าไปเทศในครัวซ้อนโยมแ กับพวกเผ่าปางาบางทีคุณหญิงส่งสีบ้างใครบ้างมาฟังด้วยกันนั่นเทศติดกันทุกคืนเลยแล้วโยมแม่ก็ได้กำลังใจตอนนั้นนะหยุดเทศทีไรไม่เคยพลาดพอเริ่มเทศผิดก็เริ่มจ่อแล้วก็ลงแนวแนวเลยทุกครั้งทุกครั้งถ้าว่าทำลำพังตัวเองโอ้ยนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันดื้อจิตว่างั้นนะจิตมันดื้อพอได้ฟังธรรมนี่ลงเนี่ยไม่ต้องบังคับว่างั้นเป็นเองมันก็พูดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตเป็นเอง ไม่มีคาดมีเดาและเทศนี่ก็เทศธรรมะมันก็มีแต่ตีตะล่องเข้ามาตะล่องเข้ามาจิตก็ฟังแล้วก็ถอยลงถอยลงสงบแน่วลงไปนี่ตอนจะตายแล้วก็เราไม่เคยไปนั่งกุฏิโยมแม่กุฏินะแม่กับลูกกันแล้วแต่ไม่เคยไปนั่งถ้าอย่างมากก็เดินก็ไปหน้ากุฏิแล้วเป็นยังไงล่ะอาการการเจ็บการป่วยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่การเจ็บป่วยไม่ไปถ้าเจ็บป่วยเข้าไปถามก็ลูกอยู่ข้างในแล้วเราก็ไปยืนหน้ากุฏิเท่านั้นแหละไปถามไปยังไงยังไงนี่ตอนสุดท้ายนี่นะชวนตัวเข้ามาแล้วนี่ยอมแม่ไปยังไงล่ะอาการนี้ชวนเราหน้านี่แล้วก็บอกกงจะไม่กี่วันบอกเลยละอาการนี่หนักมากขอแล้วนี่นะแล้วจิตใจโยมแม่เป็นยังไงนั่นละเราได้ฟังเสียงโยมแม่พูดอย่างชัดเจนเลยจับได้ทันทีเลยว่าเรื่องร่างกายเป็นร่างกายเรื่องจิตใจแม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันผ่องใสตลอดเวลาแจ๋วอยู่เช่นนั้นตลอดไม่เคยหวั่นกับร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเบามากน้อยเพียงไรนั่นเลยว่าจิตเป็นอย่างนั้นเลยจิตแม่ไม่หวั่นอย่างนั้นนะเข้าใจทันทีแล้วเวลาจะไปในเช้าวันนั้นก็บอกลูกนี่แม่จะไปวันนี้แล้วนะแม่จวนเต็มที่แล้วตอนเช้าตอนเช้านี่พอ8โมง8โมงกว่านิดหน่อย 8โมงเช้าโยมแม่ก็เสียด้วยความสงบเงียบไปแม่จะไปนะบอกเพราะว่าไว้ก็ไม่นานแล้วไปสงบเงียบไปเลยก็สมกับที่ว่าจิตแม่มีความสงบผ่องใสอยู่ตลอดเวลาแม้ร่างกายนี้จะอ่อนเพลียขนาดไหนก็ตามแต่จิตนี้ไม่เคยลดละความสงบเย็นใจและผ่องใสว่าอยู่อย่างนั้นตลอดไม่เคยหวั่นกับเรื่องร่างกายเจ็บนั้นปวดนี้อะไรเลยว่านั่นล่ะ ก็ไปอย่างสบายโยมแม่ก็ไม่เสียทีที่ได้บวชโยมแม่แล้วก็ได้อัดได้ทำจากเราเป็นผู้สอนด้วยส่วนโยมพ่อนั้นไม่ได้อบรมตอนนั้นเรากำลังขึ้นเมทีฟัดกับกิเลสไม่มีเวลามาเยี่ยมบ้านเลยนะโยมแม่ก็เหมือนกันตอนนั้นนี่ก็มาตอนที่เรามาเอาโยมแม่บวชนี่นะจริงๆเลยอบรมสั่งสอนเรื่อยมาจนกระทั่งโยมแม่สิ้นไปไม่ขาดว่าขาดตอนในการอบรมเพราะแก่คนไปเรื่อยแล้วเขาไปเทศเรื่อยฟังเรื่อยตลอดส่วนโยมพ่อนั่นเสียซะก่อนตั้งแต่เรากำลังเร่งความภาคเพียรอยู่รุ่นจะเป็นพรรษาที่11ละมังนั่นน่ะเป็นเวลาที่กำลังเร่งความเพียรไม่เกี่ยวกับใครแต่มันการบันโดนบันดาลน่าล่ะนี่เรื่องจิตนี่มันไปถึงกันนะแล้วก็อยู่โน้นนั่งภาวนาแล้วอยู่ปรากฏแล้วตอนเช้ามาก็บอกว่าเออโยมบิดานี่อาจจะเสียแล้วแหละจำไว้นะบันจำวันนี้ไว้นะว่ามาปรากฏชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวมาละแล้วก็มาจริงๆกงเป่งเลยกับวันนั้นเสียวันนั้นเนี่ยมันไปถึงนะว่าเราจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญให้มองดูใจตัวเองบ้างนะของเลิศเลออยู่ที่ใจนะบอกชัดเจนของเลวที่สุดก็อยู่ที่ใจเวลานี้ใจมักจะเลวและเลวที่สุดคือทำเข้าไม่ได้มีแต่กิเลสทำงานในหัวใจของเรามันหมุนของมันตลอดเวลานี่แหละที่ว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติ หัวใจสัตว์ทุกทั่วโลกนี่กิเลสทำงานอยู่บนหัวใจโดยอัตโนมัติที่เจ้าของไม่ทราบเลยนะว่ากิเลสตัวเป็นภัยแก่ตนเองนั้นทำงานอยู่บนหัวใจตัวเองไม่รู้มันพาดีพาดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของเราไปเสียเป็นเรากิเลสมาเป็นเราเสียอย่างเดียวคิดเรื่องใดเรื่องใดดีใจก็เป็นเราเสียใจก็เป็นเราแล้วจะมีติโทษกันที่ตรงไหนมันไม่ได้ขัดกับกิเลสมีแต่คล้อยตามกิเลสตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวหยิบเพลิดเพลินในเรื่องใดมันก็เพลินไปตามเรื่องเป็นกิเลสเราเพลินไปเสียกิเลสมาเป็นเราดีใจก็เราดีใจนะเป็นกิเลสพาให้ดีใจพาให้เสียใจนี่มันทำงานของมันเป็นอัตโนมัตินะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสจะออกหน้าออกหน้าออกหน้าทำงานเป็นอัตโนมัติของมันโดยไม่ต้องบังคับหากเป็นของมันเองอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ก่อนแต่เมื่อได้ภาวนาเข้าไปมากเข้ามากเข้าระงับดับความคิดทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสนี่ลดลงลดลงจิตค่อยสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาผ่องใสขึ้นมานี่อารมณ์ของกิเลสกับใจมันก็เริ่มเข้าใจกันแล้วว่าเป็นข้าศึกของกันและกันทีนี้เมื่อเริ่มเข้าใจมันก็เข้าใจหนักเข้าจิตก็จดจ่อกับข้าศึกคือกิเลสมันจะออกแง่ไหนมุมใดก็ที่คอยจ้องคอยมองทราบแล้วว่ามันเป็นตัวผู้ร้ายพูดง่ายๆว่างั้นแต่ก่อนไม่รู้นะนี่แหละเรื่องธรรมจึงให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาดูหัวใจตัวเองบ้างเถอะคือหัวใจนี้เป็นมหาเหตุมหาเหตุเหตุใหญ่ทั้งสองเหตุทั้งกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์ทรมานสัตว์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือนควายตัวหนึ่งนั่นก็คือกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจพาคิดพาปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ดิ้นให้ดิ้นตลอดเราไม่รู้เราวิ่งตามมันตลอดเพราะว่ายุ่งเพราะว่าเรายุ่งเรายากเราไม่สบายอะไรก็ว่าจะไม่สบายกิเลสมาเป็นเราสักอย่างเดียวถึงไม่เห็นโทษของกิเลสที่เท่าไรยุ่งเท่าไรก็พอใจยุ่งจนกระทั่งนอนไม่หลับยังไม่รู้โทษของมันเพราะคิดมากคิดในอารมณ์ที่ไม่ดีขนาดนอนไม่หลับก็ไม่ทราบว่าอะไรมาทำให้นอนไม่หลับก็มีแต่มันคิดมากยุ่งมากเราคิดเรายุ่งไปเสียที่เวลาอบรมทางด้านจิตใจเข้าไปมันระงับอาการเหล่านั้นเพราะถึงตั้งจุดไว้ให้จิตอยู่กับจุดเดียวเช่นภาวนาให้ถือคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นจุดยืนของจิตให้จิตยึดอยู่กับคำบริกรรมแล้วสติติดแนบกันไม่ให้มันเผลอให้มันคิดอยู่กับคำว่าพุทโธนั่นแหละคืออารมณ์ของธรรมจิตเมื่อเกาะกับอารมณ์ของธรรมจะสร้างความเย็นขึ้นโดยลำดับแต่เกาะอยู่กับอารมณ์ของกิเลสแล้วจะวุ่นวายไปเรื่อยเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆหาความสงบไม่ได้เลยเรื่องของกิเลสไม่พาใครให้สงบพาให้ยุ่งไปเรื่อยจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีนี้เวลาเราอบรมเข้าไปเราตั้งจุดที่ว่าเนี่ยคำบริกรรมพุทโธของมากเข้ามากเข้าจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันนั่นเป็นอารมณ์ อันเป็นขุ่นของใจคือความคิดคิดได้คิดโลกคิดกิเลสก็ได้คิดทำก็ได้เมื่อคิดกิเลสก็เป็นฟืนเป็นไฟไปเรื่อยๆเพลิดเพลินไปเรื่อยเมื่อคิดกับทำใจก็ค่อยสงบตัวเข้ามาเป็นคำบริกรรมคำใดก็ตามนั่นแหละทำจิตเกาะตรงนั้นแล้วจะเริ่มสงบเย็นเข้ามาเย็นเข้ามาเรื่อยๆจนรู้ชัดเจนว่าจิตหยุดทำงานไม่คิดไม่ปรุงอะไรเลยมีแต่ความสง่างามอยู่ภายในหยุดจากการคิดชมความผ่องใสความสง่างามของตัวเองนี่เป็นสุขแล้วนั้นนี่เราเล่งเข้าไปเรื่อยเรื่อยมีกำลังมากเขามากเขายิ่งสงบมากเขาอารมณ์ของกิเลสไม่ค่อยกวนใจละที่นี่มีแต่อารมณ์ของธรรมบำรุงจิตใจให้สง่างามขึ้นเรื่อยๆนั่นละคำว่ากิเลสคำว่าธรรมทำเป็นอย่างที่ว่านี่กิเลสพาให้คิดให้เสียคนไปแล้วเรื่องทำส่งเสริมจิตใจให้มีความสงบเย็นใจนี่แล้วทำไปนำไปหนักเข้า ความคิดกับเรื่องของกิเลสนั้นไม่อยากคิดแล้วแต่ก่อนไม่คิดไม่ได้นะมันอยากไม่อยากคิดได้ยังไงก็มันอยากคิดอยู่แล้วอยากรู้อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่อยากตลอดเวลาดึงไปเรื่อยให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยยุ่งเหยิงวุ่นวายขนาดไหนจนจะเป็นจะตายก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ความคิดของกิเลสนี่ความคิดของธรรมแล้วคิดไปมากต่ออะไรมากเลยทั้งนี้ยิ่งสง่างามมากสงบลงสงบถึงขั้นที่หยุดกึกก็หยุดคำเราบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละนี่พอจิตอิ่มตัวในขั้นนั้นแล้วเข้าสู่ความสงบแนบลงไปเลยเงียบความคิดถึงเรื่องอัตถธรรมเงียบไปเลยเหลือแต่ธรรมคือเอกจิตเอกธรรมเอกคตาลมมีอารมณ์อันเดียวคือรู้อย่างละเอียดเท่านั้นนะทีนี้พอถอยออกมาปั๊บเราก็เอาพุทโธจับเข้าไปอีกมันก็เสริมเข้าไปอีกเสริมอีกเพิ่มกำลังขึ้นไปนี่จิตไม่เคยคิดเคยเห็นมันนี่แหละที่ว่าให้ดูจิตภาวนาให้ดูจิตมันจะบอกในตัวเองทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดไอ้จิตเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟของไม้ตัวเองนั้นมันจะเบาไปเบาไปอารมณ์ของธรรมที่เป็นคุณต่อจิตใจนี่จะสง่างามขึ้นภายในใจจิตใจเย็นสบายสบายที่จนอัศจรรย์ตัวเองเวลามันสงบมากๆนะเพียงขั้นสงบเท่านั้นก็อัศจรรย์แล้วนะไม่ใช่ธรรมดานะ จิตสงบเย็นอยู่ที่ไหนมันก็สบายหมดถ้าจิตไม่วุ่นสักอย่างเดียวเท่านั้นนะทำถ้าไม่พาวุ่นนี่พาสบายนี่เราพูดถึงขั้นของจิตให้นักภาวนาทั้งหลายฟังเร่งทางสมาธิมีมากขึ้นมากขึ้นไอ้จิตยิ่งแน่นหนามั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรง่ายๆไม่คิดไม่ยุ่งอยู่กับความสุขความสงบเย็นใจนี่ตลอดเอิบอิ่มอยู่นั่นตลอดนั่นนี่แหละอารมณ์ของธรรมหล่อเลี้ยงใจเป็นอย่างนั้นให้หนักเข้านะเข้าสำหรับผู้ตั้งใจเช่นพระซึ่งเป็นนักบวชมุ่งมรรคผลนิพพานจริงท่านก็ยิ่งเร่งของท่านนะที่นี่ทางสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องราวอะไรซึ่งเคยคิดเคยปรุงมันอยู่แน่วอยู่นั่นอันเดียวสบายในที่ที่ว่าท่านว่าติดสมาธิจิตมันติดความสงบไม่อยากคิดอยากปรุงคิดทางกิเลสมันก็ไม่อยากคิดคิดทางธรรมะธรรมังธรรมะธรรมโมก็ไม่อยากคิดนะคิดทางธรรมะนั้นหมายถึงปัญญาจะออกมันก็ขี้เกียจไม่อยากคิดไอ้นี่พอดึงออกจากความ สงบนี่ออกไปทำมามันไม่อยากขอในเบื้องต้นมันว่ากวนใจไม่สบายอยู่แน่วอยู่นี่สบายดีนี่นี่เรียกว่าจิตติดสมาธิอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มาลากเราออกนี่เอาตรงนี้แหละนะ บทเวลาท่านจะเอากับเราคือนิสัยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านโอ้ยท่านทราบเรื่องนิสัยของใครจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ใดนี่ท่านทราบละเอียดมากนะกับเรานี่ท่านไม่เคยพูดธรรมดานะคุยกันธรรมดานี่เหมือนพ่อแม่กับลูกคุยกันนะสนิทกันขนาดนั้นนะแต่พอหันร่างด้านธรรมานี่ท่านเปรี้ยงออกมาเลยนะกับเราไม่มีอ่อนนี่ที่ท่านขนาบออกจากสมาธิก็เหมือนกันถกเถียงกันซะจนพระแตกมากเต็มใต้ถุนชลาไม่ลงกันแล้วก็ติดสมาธิมันก็มีรสมีชาติมีเหตุมีผลที่ควรติดมันก็เถียงกับท่านน่ะสิท่านก็จะลากออกมันจะนอนตายอยู่ในสมาธิเหลือขึ้นนอนตายอยู่นะนั่นแหละเรียกว่าเด็ดแต่ว่าคำหยาบรวนไม่ได้นะน้ำหนักของธรรมท่านนั่นแต่โลกมันต้องคิดว่าพูดสกปรกหรือพูดดุพูดด่าพูดอะไรนั่นเป็นเรื่องของกิเลสที่ชอบแต่ยออย่างเดียวตำหนิไม่ชอบคือกิเลสนี่พอท่านเอาหนักๆเขาก็ซัดกันเท่านั้นแหละท่านบอกสมาธินอนตายอยู่เหมือนหมูมันว่างั้นนะท่านว่าแล้วความสุขในสมาธินี้น่ะเฉียบแล้วมันเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมันเอาความสุขมาจากไหนเพียงเท่านั้นนะความสุขในสมาธิท่านว่าทีนี้ท่านก็เน้นเข้าไปอีกว่าเราสมาธิทั้งหมดได้เป็นสมุทัยเลยเป็นกิเลสทั้งหมดเลยท่านเอากับเราเพราะท่านเอาอย่างหนักสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมขึ้นเลยเดี๋ยวนะเนี่ยท่านจะให้ โลทิ้งหมดสมาธินี่ให้เกิดทางด้านปัญญาเอาทางด้านปัญญามาแล้วมันก็เถียงมีช่องตรงไหนพอเถียงมันก็เถียงกันถกกันเพราะถกหาเหตุหาผลไม่ใช่ถกด้วยทิฏฐิมานะนี่นะ

อยู่บนเวทีนะว่าเจ้าของว่าเองนะว่าเจ้าของก็เสียทิฏฐิที่จะต่อสู้ท่านนั้นไม่มีมันทำไมมันรุนแรงนักนะวันนี้วะคือต่างคนต่างมีเหตุมีผลตามขั้นภูมิของตนเราก็เหตุผลของเรากับพวกกอไก่กอกาเหตุผลน้องด้านก็คือปริญญาเอกเนี่ยด็อกเตอร์ว่างั้นเถอะมันมีกอไก่กอกามันก็กอไก่กาฟัดกับท่านไปทีแล้วก็มันลงใจถ้าหากว่าไม่เชื่อท่านคือยังเรายังเชื่อสมาธิของเราถ้าไม่เชื่อท่านจะมาหาท่านทำไมถ้าว่าตัวเก่งก็ไปบำเพ็ญเฉพาะตัวเองจริงมาถกมาเถียงข้างในความรู้ในฐานะเป็นอาจารย์กับความรู้ถึงของผู้มาศึกษามันต่างกันยังไงนี่เอากันนะนะท่านเป็นความรู้ของอาจารย์ชั้นเอกแล้วความรู้ของเรากอไก่กอกาไปถกเถียงด้วยทิฏฐิด้วยความรู้ความเห็นความสำคัญของตนว่าถูกต้องมันได้ยังไงนั่นล่ะท่านว่าไงฟังท่านสิจากนั้นก็เปลี่ยนละออกละที่นี่ออกจากสมาธิที่มันไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องสติปัญญาปัดออกทีนี้เอาก้าวเดินตามท่านสิวะพอก้าวออกตามท่านนี้เอาโลนาที่นี้พอปัญญาเริ่มออกมันเริ่มรู้แปลกๆต่างๆขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสมาธิไม่เคยรู้พอออกทางด้านปัญญา มันก็รู้แปลกๆต่างๆทำให้หยุดดื่มเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้ก็หมุนเลยละสิทางด้านปัญญาจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาสมาธิสมาธินี่มันนอนตายเฉยอย่างพ่อแม่อาจารย์มั่นว่านั่นเนี่ยปัญญาต่างหากพักแก้กิเลสทีนี้มันก็จะไปแก้แต่กิเลสมันตำหนิสมาธิมันเลยจะไม่สนใจว่าทีนี้กลางคืนก็ไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนเวลามันออกทางด้านปัญญามันเพลินนะแล้วกลับขึ้นไปหาท่านอีกนี่ที่พ่อแม่อาจารย์ ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะมันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งวันบางคืนไม่ได้นอนเลยกลางคืนบางกลางวันก็ไม่นอนเลยมันหมุนติ้วตลอดเวลา นั่นแหละมันลงสังขารคือถ้ามันพิจารณาเกินไปมันเป็นสมุทัยแทรกเราไม่รู้นะแล้วว่าทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าสงสังขารเอาอีกแล้วนี่หมอบนะเขานี่ไม่เถียงมันก็เอาของมันจนได้นะ จนกระทั่งมันพิจารณา มันจะเป็นจะตายจริงก็ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิพักสมาธิซะก่อนพอสักสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญาที่เวลาออกทางด้านปัญญาเป็นงานที่ผ่าผลโจรทยานมากนะงานไม่หยุดไม่ยั้งได้ล้างเอาไว้ขอคำว่าความเพียรไม่มีมีจะได้ล้างเอาไว้คือมันผ่าผลมากดูดดื่มมากเพลินในการฆ่ากิเลสมีเท่าไหร่แล้วมันฆ่ากันด้วยปัญญาต่างหากมันไม่ได้ฆ่าด้วยสมาธินี่มันเห็นชัดสมาธินี่สงบขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสแม้ตัวเดียวปัญญาต่างหากเป็นเครื่องฆ่ากิเลสที่มันก็หมุนทั้งด้านปัญญาเลยไปใหญ่เลยจนไปเต็มเหนี่ยวมันจะตายจริงย้อนกลับมาพักจิตลั่งไว้ในสมาธิถึงขนาดเอาพุทโธไปบังคับนะเอาพุทโธไม่ให้มันเคลื่อนอย่างนี้เคลื่อนอย่างนี้มันจะโดดต่อทั้งด้านปัญญาต้องบังคับเอาไว้พอเข้าแล้วก็ออกมันไม่จะเป็นจะตายจริงมันไม่ยอมเข้านะความเพลินทางด้านปัญญานี่แหละที่นี่พอเข้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วนั่นนะมันเริ่มเห็นเรื่องสติปัญญาเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัตินะฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติแต่ก่อนกิเลสทำลายสัตว์โลกโดยอัตโนมัติดังที่แล้วเราท่านเป็นอยู่นี่เองคิดแง่ไหนมีแต่กิเลสทำงานทั้งหมดกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันแม้ฉะนั้นสัตว์แม่หลายเดียวก็ไม่รู้นะที่นี่พอปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้วมันรับกันละที่นี่อยู่ที่ไหนมีแต่หมุนติ้วฆ่ากิเลสตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดเว้นแต่เวลาหลับนอกจากนั้นเป็นเวลาสติปัญญาห้ามหันกับกิเลสตลอดไปแล้วก็หมุนติ้วด้วยนะคิดดูที่ไม่อยากพักสมาธินอนตายเฉยว่างั้นถ้ากิเลสมันฆ่าด้วยปัญญามันก็หมุนทางด้านปัญญาทีนี้ เมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วสติปัญญาทำงานฆ่ากิเลสนี้มันก็เป็นอัตโนมัติแต่สิ่งนี้เป็นเองแต่ก่อนมีแต่กิเลสทำงานเป็นอัตโนมัติบนหัวใจของเรา

0: นี่พอทำมีกำลังมากแล้วสติปัญญามีกำลังมากแล้วมัน จะหมุนฆ่ากิเลสตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใดที่ใดจะมีแต่การฆ่ากิเลสตลอดไปเลยนี่เรียกว่าจิตมันฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติกันมันก็ทราบกันแล้วที่นี่ จากนั้นมามันก็หมุนตลอดมีแต่ฆ่ากิเลสตลอดไปเลยจนกระทั่งสุดท้ายจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดจากหัวใจไม่มีอะไรจะฆ่าไม่มีอะไรจะสังหารกันแล้วการต่อสู้กันได้สิ้นสุดลงแล้วในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจมันจ้าขึ้นมาทีนี้สติปัญญาที่หมุนตัวเป็นธรรมจักรนี้มันยุติได้โดยหลักธรรมชาตินะ ในเวลามันหมุนบางทีเจ้าของรำคาญเจ้าของมันกันสติปัญญานี้แต่ก่อนมันไปอยู่ที่ไหนถ้าหมดเวลามีกำลังขึ้นมามากแล้วมันถึงหมุนไม่หยุดไม่ถอยมันเป็นอะไรนี่วันไหนมันจะได้พักผ่อนสักทีเราคิดไว้แต่ต้นว่าเวลามัน ลุกคุกคานก็พยุงตนไปหรือปลอบโยนตนเอาถูไถไปซะก่อนแหละเวลานี้ยังไม่ได้กำลังวังชาต่อเมื่อจิตใจมีกำลังวังชาละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จิตจะมีความสงบแน่วลงไปและละเอียดลงไปเรื่อยจะเบาลงไปว่างั้นนะมันจะเบาลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปจากใจมันคาดเอาไว้นะแต่มันไม่ใช่ความจริงพอมันได้ที่แล้วนี่กิเลสกับธรรมฟัดกันนี่ยิ่งงานหนักงานหนาไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนอนกลางคืนนอนไม่หลับนะตลอดรุ่งเฉยเอาเฉยๆนี่ มันไม่หลับเพราะมันหมุนตัวนอนอยู่จิตกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่บนหัวใจนี่มันหมุนของมันตลอดเรานอนก็มีแต่ร่างเฉยๆหัวใจนี่กับกิเลสมันฟัดกันมันไม่ได้นอนนะสุดท้ายก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมันยิ่งหมุนใหญ่เลยจากนั้นก็ลงเดินจงกรมลงไปไหนก็มีแต่หมุนอยู่ภายใน สุดท้ายก็สว่างขึ้นมาวันนี้ไม่หลับเลยแล้วพอวันหลังสว่างจ้าแล้วเป็นกลางวันมันยังไม่ยอมหลับอีกหมุนตลอดเลยเรานี่มันจะตายแล้วนะที่นี่วะแต่ก่อนก็ว่าจิตใจมีละเอียดเราทลายงานการจะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดของจิตที่สุดของธรรมว่าทีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงกับความร่นเดามันต่างกันมันหมุนของมันตลอดสตินี่หมุนตลอดเลยคำว่าเผลอไม่มีขนาดไหนที่ขนาดสติปัญญาอัตโนมัติจะเผลอตัวไม่มีเลยเป็นหลักธรรมชาติของมันเองจากนั้นมันก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาอันนั้นยิ่งละเอียดซึมไปเลยที่เรียกจะแยกมาตรงไหนมันขาดสะบั้นไปพร้อมกันนี่จึงเรียกว่าสติปัญญามีกำลังกล้าที่เรียกมีจะคอยขาดสะบั้นโผล่หน้ามาไม่ได้เลยถึงขั้นสติปัญญามีกำลังกล้าแล้วที่เรียกตัวไหนจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยขาดสะบั้นไปทันทีทันใดนั่นนี่เราเรียกว่าทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็รับกันได้กับกิเลสทำงานบนหัวใจเราโดยอัตโนมัติที่เรายังไม่รู้ภาษาพอทำได้เกิดขึ้นแล้วเป็นเครื่องรับกันทันทีว่าโอ้ทำงานฆ่ากิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันอย่าว่าแต่กิเลสทำงานบนหัวใจสักเป็นอัตโนมัติเลยทำก็เหมือนกันเมื่อมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันนั่นมันก็รู้แล้วทีมีแล้วมันหมุนติ้วไปเต็มสัดเต็มส่วนแล้วจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดให้เห็นประจักษ์ใจไม่ถามใครเลยละสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองขั้นสุดยอดว่าขาดกิเลสขาดสะบั้นก็เป็นสันทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วถามใครนั่นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วถ้าพูดโลกมันก็เป็นคนละโลกแล้วโลกวัฏวนกับโลกวิวัตวนคือโลกไม่หมุนแล้วถ้าเราเรียกนิพพานว่าโลกนะมันเป็นคนละโลกไปแล้วนี้จิตก็หมดหมุนหมดจะทำงานอะไรอีกไม่มีแล้วเจ้าของก็รู้ว่างานเจ้าของสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรที่จะทำดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมว่าวุติจังพรหมจริยังกตังกริยังนาพลังเอตายาตินะเสร็จพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่จะควรทำคือการแก้กิเลสได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่น มันก็ยุติตั้งแต่นั้นมานี่กิเลสตัวใดที่จะมาแฝงขึ้นไม่มีจึงเรียกว่าหมดถ้ามันยังมีอยู่สตางค์หนึ่งสองตางค์หนึ่งมันก็ต้องบอกว่าโอ้นี่ยังอยู่สองตางค์นี่มันหมดเลยในกระเป๋าฉีกขาดเฉยๆไม่มีเงินนั่นนี่เราจะไปค้นไหนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันหมดค้นหาอะไรขาดจะวันลงไปนั่นแหละเป็นเรื่องที่มันอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเป็นขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของจิตเองเราไม่ได้คาดหมายเนื้อความคาดหมายทุกอย่างเลยขนาดที่ว่าน้ำตานี่ร่วงทันทีเลยนะมันอัศจรรย์แล้วมันเป็นโลกใหม่ขึ้นมาในหัวใจดวงนี้โลกเก่าที่เราเคยจมกันมาตั้งกับตั้งกันมันเป็นยังไงยังไงมันก็รู้มาหมดคือพอถึงขั้นตัดโลกทั้งหมดจะไม่สืบต่อไปเรื่องการเกิดแก่เก็บตายเพราะกิเลสทำงานนี้ไม่มีเพราะกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีใครพาทำงานให้เกิดแก่เก็บตายรู้ชัดนั่นสิ้นสุดแล้วที่นี่การเกิดตายของเราไม่มีอีกแล้วมันรู้ชัดๆอย่างนั้นมันมีสายมีเงื่อนต่อมาละเอียดขนาดไหนมันก็ตามกันมาตามจนกระทั่งขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วเลยเชื่อที่จะพาให้เกิดก็คือกิเลสตัวละเอียดนั่นแหละพอมันสิ้นสุดลงไปแล้วก็หมดขาดสะบั้นลงไปถึงว่าฟ้าดินถล่มนี่คำธรรมดาแล้วก็ฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขานะเขาไม่ได้ถล่มมันเป็นอยู่ที่ระหว่างกายกับจิตกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนี่กายนี่มันไหวทันทีนั่นแหละว่าฟ้าดินถล่มกายไหวผึ่งเลยทันทีสะดุ้งเลยทันนั่นเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นก็จ้าขึ้นมาแล้วไอ้กิเลสตัวเสียดจะไล่ขาดสะบั้นลงไปแล้วมันก็จ้าขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมานี่แหละความรู้ประเภทนี้แหละที่ความรู้ที่จะนำมาสอนโลกมันสอนได้ยังไงมันรู้แล้วนั่นโอ้โหถึงขนาดนี้แล้วความรู้ความเป็นของจิตถึงขนาดนี้แล้วเราจะไปสอนใครได้ล่ะไม่มีใครเชื่อสอนทีไรเขาก็จะหาว่าบ้าทั้งที่เขาเป็นบ้ากันทั้งโลกนั่นแหละนี่มันอ่อนใจนะพอถึงขั้นนี้แล้วมันท้อถอยไปหมดเลยที่ว่าทำความมุ่งหวายน้อยพระพุทธเจ้าท่านจะสอนโลกท่านทรงมีความมุ่งหวายน้อยก็เพราะว่าภาระที่สอนโลกมันหนักมากที่จะมาให้รู้เห็นตามที่พระศาสดาท่านทรงรู้เนี่ยมันเป็นอยากจะว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้แต่เราเองมันก็เป็นถ้าสอนโลกให้รู้อย่างนี้ใครจะมารู้ได้นั่นนะสอนไปที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดเพราะอันนี้ประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกจะรู้ได้หนุนขนาดนั้นนะแล้วทำเป็นเรื่องอ่อนใจที่จะสอนโลกนะสุดท้ายมันก็ลงไปในจุดที่ว่าเอออยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปถึงมาละของธาตุขันธ์ที่จะพังเท่านั้นพอแล้วนี่คำว่าอยู่ไปกินไปจะไม่เล่นกับใครเลยอยู่ในป่าในเขาพอถึงวันตายพูดง่ายๆนี่แหละพอมันลงถึงจุดนี้ว่าจะไม่ฟังไม่สอนใครได้แล้วลงขนาดนี้แล้วคือมันสุดวิสัยที่ใครจะมารู้ได้กับธรรมชาติอันนี้ความคิดของมันเป็นอย่างนั้นอันนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วธรรมก็ขึ้นในใจเลยนะเราไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆขึ้นมาก็เมื่อว่าธรรมประเภทนี้สุดวิสัยของโลกมนุษย์ที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนขึ้นผึ่งเลยนะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั้งหลายเราทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่แหละตัวสำคัญนะรู้ได้พอได้มันเป็นสายทางเข้ามาสายทางบารมีของผู้สร้างคุณงามความดีทั้งหลายสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงที่ถึงจุดนี้เหมือนเราเดินมาสวนแสงธรรมพอมาเข้าถึงนี้แล้วมันมีทางมานี่ไม่ใช่มาลอยๆมาอยู่มาพบสวนแสงธรรมเลยทีเดียวมันมีสายทางมาอันนี้มีสายทางเข้ามาก็คือความดีงามของเจ้าของสร้างมาบารมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไม่มีตั้งแต่สายทางนะหนุนกันเข้ามานี่เพราะว่า เรารู้ได้ยังไงนั่นเพราะเหตุใดนั่นมันยอมรับทันทีเพราะอันนั้นสายทางกับธรรมชาติอันนี้อันนั้นเป็นทางเดินเข้ามาหานี่ยอมรับอ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะไม่มากก็ได้นี่ทีนี้รับกันแล้วนะอ๋อได้ไม่มากก็ได้ ถ้าว่าต่างคนต่างได้สร้างคุณงามความดีมาด้วยกันเป็นสมบัติของตัวเองแต่ละคนละคนเหมือนกันเมื่อถึงขั้นภูมิที่จะถึงได้ด้วยกันนะเมื่อมีบุญมีกุศลแล้วถึงได้ด้วยกันยอมรับทันทีอ๋อได้นะนี่เราพูดตามหลักความจริงเป็นในใจขึ้นมานี้ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นนะเป็นเองใครจะคาดคิดไม่ได้เป็นเองของมันมันเวลาเป็นอย่างนั้นมันสุดวิสัยจริงเหมือนว่าไม่มีใครจะรู้ได้ในโลกนี้รู้ได้จะเพราะเราคนเดียวอยากจะว่างั้นนะไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดโอ้ยเขาก็เป็นบ้าแล้วไปสอนให้ลำบากลำบนทำไมอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอไปเลยนั่นมันทอดทุเลาแล้วนั่นพอธรรมะนี่กระตุกขึ้นมานี่จึงได้รู้ตัวเพราะว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะเหล่านี้โลกมนุษย์จะรู้ไม่ได้จะรู้ได้เป็นเราคนเดียวเราเป็นเทวดามาจากไหนเราก็เป็นเหมือนมนุษย์นี่นะทำไมเรารู้ได้นี่จากนั้นก็ไล่ก็หารู้ได้เพราะเหตุใดสายทางนี่ยอมรับทันทีนั่นอ๋อมันจะไปไหนก็ไปเถอะคนเราถ้ามีบุญมีกุศลสมภารที่สร้างมาแล้วหนุนไปเรื่อยๆถึงการเวลาถึงเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นจึงอย่าพากันประมาทนะเรื่องวาสนามากวาสนาน้อยวาสนาน้อยนี่ต้องเพิ่มกิเลสจะมากล่อมใจให้ท้อถอยน้อยใจนะโอ้ยเราวาสนาน้อยไปไม่ไหวแล้วเวลาถอยลงไปแล้ววาสนามากเราเหลือละเนื้อเวลาไปไม่ได้แล้ววาสนามากก็เหลือจึงไปไม่ได้นี่ทั้งที่น่ะมันน้อยก็เพิ่มเข้าไปที่เหมือนเรารับทานรับทานที่แรกมันอิ่มที่ไหนคำหนึ่งสองคำเข้าไปสองช้อนสามช้อนเข้าไปมันก็อิ่มมันได้นั่นเมื่อรับทานไม่อยู่อิ่มได้การสร้างคุณงามความดีถึงขั้นพอเรื่องธรรมะนี่มีพอไม่เหมือนกิเลสตัณหาไม่มีธรรมะพอเรื่องกิเลสไม่มีเลยธรรมะพอแต่แม่น้ำเหมือนหนึ่งว่าไม่มีฝั่งมีฟ้าไหลเจริญเปิดเปิงตลอดคือกิเลสนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี่ไม่มีมันใหญ่กว่าแม่น้ำอีกแม่น้ำยังมีฝั่งมีฟ้ากิเลสไม่มีฝั่งเจริญเปิดเปิงนี่ท่านสอนไว้แล้วอย่างนั้นธรรมนี่มีเป็นระยะพอเป็นระยะเช่นอย่างสมาธิพอเป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วเอาน้ำมหาสมุทรมาเทแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็ไหลออกหมดนี่สมาธิพอก็อยู่แค่นั้นทีนี้ปัญญาเพิ่มก็อยู่พอปัญญาฟาดนี่ที่เรียกขาดจะบ้านมาแล้วทีนี้พอสุดฉีดเลยนั่นเป็นพอไปงั้นนะการปฏิบัติธรรมนี่มันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วที่ได้มาพูดให้พี่น้องหลายฟังตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานก็เป็นเราเป็นเองนั่นเองนี่แหละมันตะเกียกตะกายถึงขั้นที่ว่าไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเป็นการทำงานของธรรมโดยอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดามันก็ปรากฏแล้วจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือฆ่าสะบั้นหัวบทมันก็ประจักษ์กับหัวใจไปถามใครพระพุทธเจ้าท่านถามใครเวลาท่านตรัสรู้พระสาวกบรรลุธรรมแต่ลงเป็นสาวกของพวกเราสารนังข้าจามีท่านไปถามใครท่านไม่ได้ถามสันทิฏฐิโกความรู้เองเนี่ยเองจากผลในการปฏิบัติตัวเองประจักษ์กับทุกคนยอมรับเองอันนี้ก็จะไปถามใครเมื่อมันจ้าขึ้นมาแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามนัตถิเสยโยวาปาปโยวิยีระยิ่งยอนกว่ากันแล้วเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดมันจ้ามันถึงกันเลยเดียวนั่นมันก็รู้อยู่แล้วทำในภายในใจแล้วจะไปถามใครอีกรู้จักๆนี่นี่เราเวลาเข้าถึงเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็เหมือนแม่น้ำในมหาสมุทรแม่น้ำคลองต่างๆที่มันไหลเข้ามาอะไรมาเวลายังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าน้ำนี่อยู่เป็นน้ำคลองนั้นคลองนั้นคลองนั้นพอเข้าถึงมหาสมุทรปั๊บเท่านั้นเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันเลยไม่มีคำว่าคลองไหนต่อคลองไหนกินเวลายังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าคลองนั้นคนนี้ได้นะบำเพ็ญบารมีมาพอเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมดเลยนั่นพากันจำเอานะเมื่อถึงขั้นนี่แหละเรื่องการสร้างคุณงามความดีมีที่ยุติมีที่หมายไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนกิเลสพาเที่ยวนะถ้ากิเลสพาไปเตลิดเปิดเปิงที่กลับขี่กันมานี่เกิดตายกองกันอย่างนี้ขนาดไหนถ้าหากว่าเราได้รู้เรื่องของเราสลบสองเรื่องดีไม่ดีจะสลบเป็นนะตายกองกันมาสักเท่าไหร่คนคนเดียวนี่ตายทับตายถมสร้างเก่าสร้างใหม่ของตัวเองมาสักเท่าไหร่ เนี่ยมันปิดมันไม่ให้รู้ดีไม่ดีมันจะเอากิเลสตัวนั้นหนาซัดเข้าไปปิดบังว่าตายแล้วสูญต้นจิตเป็นนักเกิดนักตายมันสูญที่ไหนจิตไม่เคยสูญพักนักเกิดนักตายคือจิตนี่กิเลสมันกระฟ้าเข้าไปแล้วตายแล้วสูญไม่ได้หวังอะไรละอยากทำอะไรก็ทำตามความต้องการเพราะตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดอีกแล้วยิ่งสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วมันไม่ได้สูญนะสิมันลงไปจมในนรกเพราะคือเรื่องกลมายากิเลสของตัวเองกันท่านที่ทำให้ฟังเสียงท่านที่เป็นจอมปราชญ์ที่ฉลาดแหลมคมสุดยอดไม่มีเคยใครเกินศาสดานะสอนโดยแม่นยำที่สุดคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นผิดพลาดพลาดนี่เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนถูกต้องแม่นยำแม่นยำทุกอย่างคนมีกิเลสมีแต่ถ้าผิดพลาดพลาดนะตกเหวตกบ่อไปเรื่อยๆเราก็เคยเป็นมาแล้วด้วยความมืดบอดของเราให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงครูบาอาจารย์แล้วเราจะค่อยได้ดีได้ดีท่านว่ายังไงเอาอย่าฝืนท่านเราเป็นคนตาบอดอย่าอวดดีอวดดีกว่าคนตาดีมันจมได้นะคนตาดีมันไม่เป็นอะไรนี่ศาสดาองค์นี้โลกวิถูรู้แจ้งโลกชัดเจนหมดไม่ว่าตั้งแต่นรกสวรรค์พรหมมาโลกนิพพานรู้หมดเลยใครจะรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่บรรยายเฉยๆว่าสัตว์นรกตัวนี้ที่มันตกนรกอยู่นี่อยู่มันทำกรรมอะไรพระองค์ทราบหมดเลยที่ทำกรรมอะไรจึงมาตกนรกนี้สัตว์นรกแต่ละลายๆมันมีการทำกรรมมาแต่ละลายๆเหมือนกันถ้าจะถามขึ้นไปมันทำกรรมมานั้นอันนั้นแล้วบวกกันแล้วมาเป็นอย่างนี้นะท่านก็ทราบหมดแต่ท่านไม่ได้บรรยายใครจะทราบยิ่งกว่าศาสดาไม่ใช่อยู่ๆก็มาตกเฉยๆมันมีสาเหตุที่มาตกสาเหตุนั้นคืออะไรไปทำกรรมอะไรเนี่ยทีนี้ความดีงามของเราทั้งหลายก็เหมือนกันอีกไปสวรรค์ชั้นพรหมจนทั้งถึงนิพพานไปได้เพราะเหตุใดก็เพราะการสร้างความดีสร้างความดีมายังไงบ้างนั่นมีแถวแนวมาเหมือนกันนั่นแหละอาการจำนะแล้ววันนี้เทศเพียงเท่านี้นะวันนี้เทศไปทางด้านจิตตภาวนาอย่างอื่นก็เคยเทศมามากต่อมาแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้ได้เท่าไหร่นาทีอันเลย
1: 47
0: เนอะเนอะ
1: 47นาทีคร
0: ับ โทษได้เยอะอยู่เหรอผมประเทศนู้นก็55นาทีมาฟาดนี่อีก47นาทีมันเป็นเท่าไหร่ล่ะเนอะมันจะตายในผู้เทศน์ผู้ฟังหลับตาฟังก็ได้หลับไปเลยก็ได้ไอ้ผู้เทศน์มันหลับอยู่เทศน์ไม่ได้นะเอาละเอาแค่นั้นนะโทษโทษโทษโทษเหนื่อยที่นี่จะออกไลน์แล้วนะออกไลน์ไม่ออกไลน์ไม่ได้นั่งผู้ขานานปวดขาอันนี้เราไปทรมานมันให้ปวดบ่อยๆท่านเราอยู่ตามลำพังเราเหยียดซ้ายเหยียดขวาเหยียดอะไรได้ไม่ค่อยเป็นท่านมานั่งพับขาบังพับมันเดี๋ยวก็จะแรงขึ้นมาโอ้เราถึง40นาทีแล้ววันนี้นะ
1: เรื่อง
0: ฮะ
2: 47
0: นู่นน่ะโทษนานอยู่นั่นน่ะนึกว่าไม่อะไรว่าไปว่าไปธรรมดามันก็ได้มาอยู่นะนี่แหละคนทำบาปทำไมอยู่อยู่ทำไมมาตกนรกนี่ก็มันสร้างมาอย่างนั้นจนกระทั่งพอตกนรกได้มันก็ตกเข้าใจไหมเอาสร้างมาอะไรไปสวรรค์เอามันพอเป็นไปได้มันก็เป็นแน่ไปอย่างนั้นแล้วโอ้ปวดขาปวดขาปวดเข่าพักเครื่องก่อนวางนั่นแหละวางเลยวางเลยไม่ต้องกราบถอยไปเลยไปไอ้คนอื่นเราเข้ามามันต้องบอกนะบอกธรรมราแล้วต้องบอกแบบนี้แล้วมีหนำซ้ำต้องถือไม้มาด้วยอย่ากราบตีปั้วเลยก็บอกไม่ให้กราบแล้วมันยังมากราบก็ปั้วกันสิเครื่องมือดัดสันดานคนมันมีหลายเครื่องอยู่นะก็ใจไม่บอกด้วยปากไม่ฟังก็เอามือปั้วงั้นแต่นี่อะไรมันเรื่องอะไรให้อ่านอะไรอ่านมันตาไม่ดีมันก็ไปแต่เอื้อเอื้อจังมันจะว่าไงการฟ้องคดีไอ้เรื่องเหล่านี้นะกับธรรมชาตินี่มันเข้ากันไม่ได้ที่เราได้อุตส่าห์พยายามบึกบืนนี้ก็คือสงสารพี่น้องทั้งหลายเราต้องพูดการลำพังเราเองไปแล้วเราไม่สนใจก็มูดพูดสนใจกับมันหาอะไรพูดให้มันเต็มยศนั่นเอง เรื่องราวเกิดนั่นเกิดนี่ยุ่งตอนนี้มีแต่เรื่องหมากัดกันไม่ใช่เรื่องมนุษย์ถ้ามนุษย์ต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ยอมรับกันสินั่นนี่มันไม่ยอมรับมันก็เหมือนหมาแล้วมันถึงได้กัดกันนี่เอาอีกแล้วนะคือว่าไงนะก็เลยไม่อยากอ่านไม่อ่านอ่านก็เป็นโรคไปอีกแล้วเหนื่อยยุ่งบอกว่าไม่อ่านวันนี้จะอ่านธรรมขี้เกียจอ่านโรคสกปรกเอาอ่านนี่แล้วจะให้เราอ่านเถอะเอาลองอ่านไปอ่านลองดูอ่านให้ลูกศิษย์ฟังอาจารย์ขี้เกียจฟังแล้วแหละมันสกปรกฟ้องนั่นฟ้องนี่ทั้งเห่าทั้งกัดกันนี่ใครแพ้ขจนะมันเจ็บด้วยกันทั้งคู่ม้ากัดกันแล้วมวยต่อยกันกับมันผู้แพ้ผู้ชนะเจ็บด้วยกันดีไม่ดีผู้ชนะเจ็บกว่าผู้แพ้ก็มีอันนี้ก็แบบเดียวกัน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ายกเลิกกันให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าดีดดิ้นไปหาอะไรข้างนอกขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หนองผือประมาณสัก20-30หนองผือขนาดนั้นพระก็เต็มดงนั่นนะขนาด30บริเวณบ้านมันโล่งข้างนอกเต็มดงพระอยู่ในป่าในป่า9วันไม่มีพระแล้วอยู่ในป่าก็ในเรื่องเวลา30นี่นะน้องผือเดี๋ยวบางทีมันขึ้นมันลงคือมันไหลเข้าไหลออกตลอดที่เป็นพื้นจริงก็ดูอยู่ตัวประมาณ30ไหลเข้าไหลออกนี่หาประมาณไม่ได้เราจะตายพูดชัดๆนะแม่หนักมากทีเดียว อยู่น้องผือเพื่อความสะดวกสบายของครูบาอาจารย์พระเรียนเข้ามานี่มาทุกแบบเราผู้คอยดูแลความเรียบร้อยมันจะเป็นจะตายจริงไม่ใช่ธรรมดาตาต้องดีหูเร็วใจคิดเดี๋ยวก็พระทำวัดเพื่อความสงบสุขของท่านไม่ให้ละเกะละกะนี่แหละที่เราหนักมากนะเพราะฉะนั้นท่านถึงตามมาที่อาศัยแล้วท่านไม่อยากให้เราไปไหนแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ของเรามีท่านทราบและกราบเรียนปรึกษาหารือถึงเรื่องงานการอะไรบ้างภายในวัดอย่างนี้มีหรือไม่มีถ้าบอกไม่มีอะไรเพราะปกติก็ไม่มีถ้าไม่มีแล้วก็จะขอโอกาสกราบนมัสการไปประกอบความเพียรสักชั่วระยะหนึ่งนะชั่วระยะนะพอถวายท่านแล้วก็เหยียบแล้วเราปล่อยนี่จะท่านจะนำไปพิจารณาได้โอกาสเมื่อไรสมควรที่จะตอบรับท่านจะตอบรับมาเห็นท่านมหาอยากจะไปเที่ยววิเวกก็ไปได้นะจากนั้นก็จะไปทางไหนเอาท่านก็ถามแต่อธิยาศัยท่านไม่อยากให้ไปนี่ก็ประกาศให้เห็นว่าพอเราผู้ควบคุมพระเดินไปตอนนี้กิริยาของพระของเองการของพระของเดินจะขวางหูขวางตาท่านตลอดเวลาเราอยู่นั่นมันสอดมันส่องนี่หนักมากนะเห็นธรรมดาท่านไม่อยากให้ไปไหนแต่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราท่านก็ให้ไปหนึ่งว่าหนักมากนะเราอยู่ในวัดนี่ก็เหมือนกันมันอันนี้มันสองด้านทางในครัวทางนี้ทางน้องผือมีด้านเดียวจะฟ้องพระถึงอย่างนั้นก็หนักมากอยู่เราทุกอย่างเป็นลักษณะในเหมือนว่าเป็นบ่อยของพระเนรในวัดทั้งนั้นเลยออกหน้าตลอดเลยง่ายสะดวกสบายดีไม่มีมาอยู่กับท่านฉันจะหันทุกวันไม่เหมือนออกเที่ยวนะอยู่ฉันจะหันทุกวันแต่ไม่ให้อิ่มนะประมาณสัก 60% เอาไว้นี่พอได้ประคองความเพียรไปถ้าจะอดไม่คุ้มค่าเพราะงานการมากมายมันปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาบางทีก็ประชุมรับเรียกพระเนรมาประชุมรับเลยเอากันอย่างหนักเลยประชุมเราเป็นผู้เกียรติชี้แจงท่านไม่ทราบแหละเราทำของเราเองเรียกพระเนรแต่พระเนรเคารพเรามากแต่ไหนแต่ไรมานะไม่เคยจะลืมเคารพมากกลัวเป็นอันดับสองของพ่อแม่ครูอาจารย์มากดีไม่ดีกลัวเรามากเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ ตกตะอีกันอยู่ตลอดท่านอยู่สบายท่านไอ้เราเนี่ยที่คอยอยู่ดูข้าดูเนี่ยประชุมรับเงียบเอาเด็ดทีเดียวนะเวลาประชุมนั่นก็ดีไม่ใช่นั้นไม่เรียบร้อยเดี๋ยวองค์นั้นมาเดี๋ยวองค์นี้ไปนั้นมาไม่ได้จะละเกล็ดละกะไม่ได้อบรมศึกษาอะไรเท่าที่ควรเถอะเถอะนี่พูดเรารับเราหนักบางทีเราก็ระบายออกบ้างกับท่านลองอย่างเสียงท่านดูจะเป็นยังไงวะเพราะในหนองผือวัดหนองผือนี่ก็เป็นวัดที่เลิศเลอสมัยปัจจุบันก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นประธานอยู่ที่นี่รู้สึกว่าโล่งเย็นไปหมดทีนี้แต่สิ่งที่มันมาทำให้เสียก็คือว่าหูหลวกตาบอดก็มาวัดหนองผือห้อยเปี้ยเสียแข้งเสียขาก็มาวัดหนองผืออะไรอะไรที่ไม่ดีมาวัดหนองผือมาวัดหนองผืออันนี้รู้สึกว่ามันขัดกันอยู่กับวัดหนองผือเป็นวัดที่เป็นมหามงคลอยากเสียงคอยฟังท่านอะไรอะไรมานี่แหละของเลอะเทอะเทอะเอามาทิ้งลงในน้องวัดน้องผือเหมือนวัดน้องผือเป็นส้วมเป็นฐานแล้วเอานะเวลาโอกาสดีๆเอาละท่านจะตอบว่าให้คอยฟังนะวัดเราก็วัดร่มโพร่มไทรว่านึกว่าท่านจะตอบว่าไงนะใครๆก็เห็นว่าร่มเย็นร่มเย็นง่อยเปียเสียงแข็งเสียขาหูหนวกตาบอดเขาก็หาความร่มเย็นว่ากันนะถ้าเราไม่รับเขาจะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านตอบนะคือเราอย่างเสียงรุนคือเราพูดได้ทุกแง่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ไม่มีอะไรพูดทุกอย่างที่สมควรจะอย่างที่ว่านี่แหละแต่ว่าวัดน้องผือที่เป็นส้วมเป็นฐานแต่ว่าท่านจะตอบว่าท่านก็ตอบดีนะมีเหตุผลเรียบร้อยเราก็ชมเชยยังเสียงจอมปราบตัวที่เรามันจอมโง่ท่านเป็นจอมปราบร้องอย่างจะพูดถึงเรื่องลูกศิษย์ทั้งหลายตุเรานี่ตัวหนึ่งละแต่เท่าที่ทราบไม่มีองค์ไหนที่จะ ต่อสู้กับครูอาจารย์เหมือนเรานี่เอาจริงนะต่อสู้แต่เรื่องที่ทิฏฐิมานะไม่มีหาเหตุหาผลดังที่ว่าอย่างเสียงดังนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะมีกับ30 40องค์พระแล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจนะอย่าให้เป็นอย่างที่ว่านะละเกละกะอกจะแตกอยู่ในน้องผือผมจำได้ผมไม่ลืม มาที่นี่อย่าให้อกแตกอีกนะต่างองค์ต่างมุ่งหน้ามาหาธรรมธรรมคืออะไรสติธรรมปัญญาธรรมสังวรธรรมนี่เหล่านี้เป็นความ เครื่องประดับพระเราเป็นเครื่องหนุนพระเราไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวนะแต่เรื่องก่อสร้างหรือมันเป็นยังไงไม่ทราบนะวัดป่าวันการในเวลาเราไม่อยู่แล้วมันจะมีทุกแห่งมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาสิ่งก่อสร้างเหยียบหัวศาสนาไปศาสนาธรรมนิยมในการก่อสร้างวัตถุต่างๆเหมือนการก่อสร้างการบำรุงจิตใจนะอันนี้เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวสำหรับพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่เรื่องไหนแล้วเออาเอาวัตถุพวกมูดพวกพูดเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเลยจะไม่มีใครมองเห็นลูกเจ้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็เห็นตั้งแต่สิ่งรู้ๆแล้วๆภายในวัดไปมาเลยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาไปเสียเดี๋ยวนี้เห็นนะเป็นแล้วนะศาสนาแท้คืออะไรไม่ได้เห็นกันคือการปฏิบัติตัวตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว้รักษาสังรวมกายวาจาใจของตนให้ดีประพฤติตัวให้เป็นคนดีพระรีมีเหตุมีผลทุกอย่างไม่ใช่สักแต่ว่าจะทำอยากอะไรก็ทำตามความอยากของอยากใช้ไม่ได้นะอย่ามาใช้ในวันนี้ผมบอกแค่แตกเหมือนกันนะเวลาเราอยู่เป็นอีกหนึ่ง เวลาเราไปนะเรื่องการก่อสร้างรู้แล้วมีตั้งแต่เวลาเราไม่อยู่นะถ้าเราอยู่นี่ไม่ได้เพราะกระบาลแตกตีกระบาลออก ว่าไม่ใช่ชายมันหยาบใส่ปั้วเลยเวลาไปที่นั่นที่นี่แล้วเตรียมท่าแล้ววัตถุเทวทัตเรื่องการภาวนามันเป็นยังไงเคยพูดแล้วตั้งแต่ไปพักในที่ต่างๆเพียงทำแคร่เท่านั้นวันหนึ่งไม่สำเร็จนี่ทำแคร่ทำทางจงกรมอะไรๆที่อยู่ของพระองค์เดียวไม่สำเร็จมันก็เป็นกังวลเห็นไหมล่ะทำแคร่เท่านั้นก็เป็นกังวลการกังวลเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วนั่นการชำระกิเลสด้วยสติปัญญาติดต่อกันแล้วจะไม่มีในเวลางานชุลมุนวุ่นวายอย่างนั้นนี่ไหนมีเรื่องแต่การก่อการสร้างเป็นงานโลกงานสงสารเลยโลกเลยสงสารไปอันนี้แหละที่เสียมากพุทธศาสนาเราทำพลาดเด่นนี่แหละตัวสำคัญลากญาติลากโยมให้สร้างนั่นสร้างนี่แล้วกวนบ้านกวนเมืองญาติโยมคนนั้น5คนนี้10สุดท้ายพักกับโยมดูกันไม่ได้ไปก็จะกินตับเขาเราเรียกอาตมากำลังสร้างนั้นนะโยมอาตมากำลังสร้างนี่นะโยมนั่นหัวใจมันบกพร่องมันไม่ได้ว่าอาตมากำลังบกพร่องความเพียรไม่ค่อยดีให้โยมทำความเพียรให้ดีนะว่ามีไหมในเมืองไทยเราคำพูดเช่นนี้ไม่มีนะมีแต่อาตมากำลังสร้างโบสถ์สร้างวิหารราคาเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแล้วก็ควรนะที่นี่ขอ5ขอ10ไปมันเป็นประโยชน์อะไรโบสถ์มีมาตั้งที่ไหนว่าที่มันทำไมออกหน้าออกตานั่งหนาครั้งพุทธกาลท่านมณีมีโบสถ์มีวิหารสถานที่ทำมิตรสังฆกิจสังฆกรรมนั่นทั้งสีมามีอยู่8สีมานั่นน่ะเขตใต้ลมไม้ใจเขาที่ไหนทำได้ภาวนาหรือเดินแบบสวดวันที่โบกหรือทำสังฆกรรมกันได้เท่าไรนี่แม่รู้หรูหราหราฟู่ฟ้านี่แหละของเลวอิฐปูนหินทรายมันวิเศษวิโสอะไรมันเหยียบธรรมที่เป็นของเลิศเลยนั่นให้ชิบหายไปผู้ที่ก่อสร้างมากผู้นั้นคือไม่มองดูใจเจ้าของวิ่งตามกิเลสทั้งนั้นแหละฟังท่านทั้งหลายอย่าฟังนี่เวลาจะคุยใช่บ้างแล้วนะเวลาเรียนแทบเป็นแทบตายเพื่อหาหลักหาเกณฑ์อะไรขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยมันก็ทราบก็เห็นแล้วทำไมจะให้พูดได้มันออกนอกลู่นอกทางเดี๋ยวนี้มันออกนอกลู่นอกทางมันไม่ได้ไปตามแนวทางของศาสดา นะเป็นเทวทัตรบกับพุทธศาสนาแล้วเวลานี้นะในเรื่องไร้ราวอะไรมันไม่ได้คำหนึ่งนะทำอะไรเดี๋ยวนี้พุทธศาสนานี่คือวัตถุและเป็นพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาผู้ของเราต้องเอาอันนี้ออกหน้าออกตาไปที่ไหนวัดใดไม่ก่อสร้างอยู่หราฟู่ฟ้าสวยงามอารามตาของกิเลสแล้ววัดนั้นอาภัพนี่ว่างั้นนะวัดนั้นอาภัพถ้าวัดไหนสง่างาม สร้างลงโบสถ์วิหารศาลาลงธรรมที่ปนปลื้มทุกอย่างเต็มวัดเต็มวาวัดนั้นสง่างามมันสง่างามขี้หมาอะไรนั่นรู้จักไหมพวกมูดพวกคูดเหยียบย่ำทำลายเปื้อนพุทธศาสนาของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไล่เขาได้ป่าได้เขาเห็นไหมล่ะองค์ไหนบวชมาเว้นเมื่อไรพอบวชเสร็จแล้วลูกขมูลเสนาสนังไม่ทุกองค์พระนอกจากเป็นอุปชาปลอมถ้าไปอุปชาตามหลักพุทธศาสนาจริงบวชกุลบุตรทั้งหลายนี่ต้องลุกขมูลุกขมูแม้เจ้าของจะไม่ชอบเขาอยู่ในป่าในเขาเขาตามต้องสอนโอวาทข้อนี้เป็นโอวาทที่สำคัญมากนั่นไม่ใช่หาไปสร้างโน้นสร้างนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่แหละพวกลูกศิษย์ลูกหาพุทธบริษัทเจ้ามันกลายเป็นเทวทัตเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปโดยไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำเลยมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่วัดป่าวันตาลเวลาเราไม่อยู่เรามันทำนะรู้เรื่องหลาเหล่านั้นเวลาเราอยู่นี่ไม่ทำทำก็ทำที่น่ะว่างั้นเลยพูดว่าเต็มเหนียวแล้วอยากหงายหมาไปให้ทำมาอันใดที่ขาดต่อธรรมพุทธเจ้ามากน้อยเพียงไรมันรู้อยู่ด้วยกันทุกคนมันดื้อด้านหาอะไรเก่านั่นเก่านี่หัวใจที่มันคันด้วยกิเลสตัณหาทำไมมันไม่เก่าตรงนี้มันดีดมันดิ้นหาอะไรข้างนอกโรคต่างคนต่างดีต่างดีอยู่ ได้มีความสุขความเจริญสงบร่มเย็นที่ไหนไม่เห็นมีโลกนี้โลกทำกงจับหมุนตลอดเวลาที่เด็กตันหาผ้าหมุนแล้วก็ที่เด็กหาระเผาหัวใจโลกหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เข้ามาในศาสนาเช่นมาบวชเป็นพระเป็นเณรแทนที่จะ ทำความสงบใจบำรุงจิตใจให้มีความสง่างามเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะความสุขเกิดขึ้นจากการรวมจิตใจ แล้วสอนโลกอย่างนี้มันมีที่ไหนเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีนะสอนตัวเองก็ไม่ได้จะไปเอาอะไรไปสอนเขา มีแต่กดแต่ถ่วงกันลงทางนั่งนะพากันจำนะพาเราไล่ก็มาเรื่อยนะวัดป่าบรรทัดจนไม่หวาดไม่ไหวที่จะรับมาหูมีตาดีให้ดูให้ชี้ให้อ่านเดี๋ยวมาเฉยๆยังแกล้งก้างๆนะเยี่ยมจังเพราะว่าหมอเขาไปเวียดนามเขาจะกลับวันที่13หลังจากนั้นแล้วเราถึงจะนำไปสงเคราะห์เขาที่โรงพยาบาลเยี่ยมจังแล้วโรงพยาบาลทั่วประเทศนะจำเป็นมากที่จะเราไปช่วยที่เยี่ยมจังก่อนเรื่องการนี้จะขึ้นถึงดวงตาเป็นอันดับแรกมีการเริ่มเพื่อไปแล้วที่6ล้านนะเขาก็ตัดเขาพิจารณาอีกเรื่องมีขาดอะไรแล้วหมอเขาคุยไม่ครบคือหมอก็ให้ครบหมอตาต้องอย่างต่างๆให้ครบถ้าเราจะพยายามให้ได้ครบสำหรับเรียนกันเป็นหัวใจของประเทศเราทั้งประเทศขาดแคลนมากทางด้านนี้เราก็ช่วยเต็มกำลังทางด้านเมืองเรานี่คือออกตั้งแล้วอย่างนี้ก็มีรำพิษบูรพิษโลคุณจะดึงตั้งแล้วนะตั้งเครื่องมือตั้งแล้วนะคือถ้าเราไม่ซื้ออยู่เราจะกระจายไปทั่วประเทศไทยเอาที่จำเป็นที่ใกล้เคียงมีความแล้วค่อยขยายไปสำคัญคือเครื่องมือแพทย์มันหาในเมืองไทยเราไม่ได้เครื่องมือแพทย์ต้องเอาจากเมืองนอกนี่เรายอมรับนะทั้งที่เรากำหนึ่งไอ้พวกเกอะก็เมืองนอกที่เขามาเจอเราเข้าที่คนมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจไหมเครื่องมือถึงจะแพงเท่าไหร่ก็สู้คนไม่ได้ก็เมืองก็จำก็ซื้อของเขาเป็นแพงทั้งที่จำอยู่ดุนะแล้วสมาชิกเจ้าของก็เองคือเขามีจริงๆนะมันคือมันก็มีแต่มันนอกเนี่ยคือเรายอมรับกลุ่มนี้ละเพราะเห็นแก่คนไข้คือยอมรับกลุ่มนี้ทางเขาบอกว่าให้เอายืนช่างน้ำอย่างนี้ยืนไปเรื่องจังนี้ก็ที่จะไปทางหน้านี่คือไปถามถึงเรื่องเครื่องมือแพทย์ตาแล้วก็ยางอื่นๆด้วยก็เอาของไปให้บ้างเล็กน้อยอยู่นี่ยังไม่จ้างใจจะเอาไปให้จะเอาของติดตัวไปเฉยๆแล้วไปสี่ทางโน้นเราก็ให้เมื่อไปตกลงกันเรียบร้อยทุกอย่างมีความจำเป็นอะไรตกลงทางเรียบร้อยแล้วก็ให้เขามาละอย่างที่เคยปฏิบัติมาเอาของสั่งของมานี่ให้เขามารับวันที่เขานั่งตรงนั้นเขาก็มารับเองแต่ตอนนี้ยังไม่กำหนดเราจะไปดูเครื่องนี้ก่อนเราก็มีแพงมากเลยสำหรับอุดรนี่สมบูรณ์มานานแล้วเครื่องมือสมบูรณ์นอกจาก เรื่องผิวยอดคือกรรมคือกรรมมาที่อย่างเป็นพิเศษก็ให้ตามนั้นตามนั้นหรือพยุงก็อาศัยทางอุยทางอุยบ้านสูงแล้วก็มาหาเราขอไปโหหลายว่างตาเพราะร่างเป็นสูงใหญ่ที่จะมองข้ามไปไม่ได้เราให้แสงนี้ก็ย่อพอประมาณร่างถึงกระจายไปทางนู้นทางไปเข้าไปทางผู้เชี่ยวอุจจัยอยู่ไปที่จะกระจายไปทั่วไปหมดการสัมพันธ์มากนะคือเราทำอะไรเราพิจารณาเยอะแยะเราค่อยทำอย่างตานี่ก็พิจารณาแล้วจึงได้ทำเรื่องใหญ่ๆก็คือตากับเครื่องมือที่สำคัญโรงพยาบาลต่างๆให้นะเครื่องมือที่สำคัญเป็นผ่าตัดไฟเนี่ยสมองบ้างอะไรบ้างเราให้หมดนะจนก็ให้ทั้งสีจิตนี่ยิ่งบ่อยนั่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเนาะเศรษฐีก็ยิ่งติดมันติดจริงๆความจำเป็นมากเลยว่าเครื่องมือนี้เกี่ยวกับคนไข้มากว่าเท่าไหร่นั่นอยู่แล้วแล้วการติดนี่มีน้ำหนักเท่าไหร่กับความจำเป็นของคนไข้ที่มาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือมีน้ำหนักเท่าไหร่มาชั่งตวงแล้วการติดนี่ไม่มีน้ำหนักอะไรนะเอาเลยจับสั่งเรื่อยอย่างนั้นนี่เศรษฐีเศรษฐีที่นี่เขาบ้างเลยเศรษฐีเรือที่นี่เขาเรื่อยอย่างนั้นคือเราเอาเหตุผลนะถ้าจะมาขอเราสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้จริงดุเอาขอเห็นเขาขอเราขอแบบอื่นตัวขออย่างง่ายได้อย่างสบายมากเหมือนเรานี่เป็นบ่อยใส่เรื่องเลยนะอย่ามาทำอย่างนี้นะนั่นถ้าสมควรที่จะอะไรมากน้อยเพียงไรควรจะตุ่มเต่าเลยให้ไม่มีอุทธรตุ่มเลยจ้ะเดี๋ยวผลพร้อมแล้วบางคนไม่ได้ชินนะน่าอ่านหลังอะไรนะเห็นเขาขอดีว่าท่านให้สุ่มเรามาขอแบบเซ่อเซ่ออย่างนั้นโดนเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรละเท่านั้นละวันเพราะมันเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปปูกระแตกระจับกระแตนี
2: ่ครับครับพระสำคัญ
1: นะ
2: พระสำคัญทีละปัญโยอยู่วัดสังฆทานนะครับที่เป็นอดีตอุปถัมภ์หลวงปู่สังวาลตอนนี้ป่วยครับอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลพญาไท2มาถวายผ้าเมตตาด้วยครับ
1: เอาแล้วไม
2: ่ครับผม
1: เอาแล้วไม
2: ่ครับ
1: เพราะนั้นแหละนะให้พร
2: ครับ
1: นี่เดี๋ยวเลิกกันไปละให้พรเราตอนนี้ก็ไปธุระนะสงเคราะห์โลกส่วนมากลงวันธรรมดาที่จะไปลงพยาบาลให้พรอิจิตังปฏิตังสุมหังคิปุเมวะสมิจฉาตุสาเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชาตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลังเอาละก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไปโรงพยาบาลต่างๆให้โรงละ20,000ถ้าเราไปเองส่วนที่เขามาขอก็ให้ตามโครงการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วทางการถ้าเราไปเองให้โรงละ20,000แค่เหลี่ยกัน คือบางโรงบางโรงบางสาวอำเภอนี่ก็หมื่นกว่าก็มีส่วนมากมักจะอยู่ในราวหมื่นถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ต้องหมื่นกว่าสองหมื่นสองหมื่นกว่าก็มีจะเล่าให้เป็นศูนย์กลางเลยให้สองทุกโรงพยาบาลมีเสร็จแล้วเป็นตึกซึ่งหมดภาระผ่านไปแล้วที่โรงพยาบาลนี่สองหลังตึกใหญ่หลังนี่สองหลังอีกหลังแปดหลังตึกแล้วไปตั้งที่ดินรักสีจังใหม่ก็สองตึกเก็บจะรอดไปแล้วพึ่งว่างนะตึกที่กำลังสร้างตึกให้นี้พึ่งว่างแต่กำลังสร้างให้พวกตำรวจอำเภอเพิ่มฐานอยู่ตำรวจอย่างนั้นนะส่วนใหญ่สำหรับโรงพยาบาลถึงว่างมาว่างก่อนนะเยอะมากอย่างนั้นมันว่างเพื่อมาเนี่ยมันอยู่ทางไหนทางไหนบ้าง
3: อาจารย์ทางเหนือครับจังหวัดพะเยา
1: อืมอะไรล่ะ
3: ทำบุญครับใจพระถวายครับ
1: มาจากพะเยาพะเยาละมาจากพะเยากันเนี่ยอู่ภาษาเมืองได้กันนี่เคยอยู่เชียงใหม่มาแล้วกันเคยอยู่มาเชียงใหม่มาแล้วกันคืออู่ได้ฟังเมินแล้วไม่ได้อู่กันแต่อยากบวชอู่บ้างละอู่ฟังนั่นอะไร
4: แทนมาแทนมาครับผม
1: จะไปแล้วว
4: ันนี้ทองคำไม่มี
1: ไม่มีก็ไม่เอาต้องเด็ดต่อเด็ดใส่กันที่ไหนใจไหมวันนี้ทองคำไม่มีไม่เอานำต้องเด็ดใส่กันบ้างทุกอย่างนี้ยังนับยังไม่หมดเลยนะยังนับไปเลยธนบัตรใบเก่าอย่างนี้ครับหนึ่งสองมานับหนึ่งสองสามนี่ไปละนะไปละเอาละนี่ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2549มีชื่อกันเทศว่าดีดดิ้นไปหาอะไรข้างนอกในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
5: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระนางเขมาเถรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญามากตอนที่3ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ขณะที่พระนางเสด็จเที่ยวไปได้เห็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกำลังประกอบสมณกิจจึงทรงมีพระราชดำริว่าพระภิกษุรูปนี้อายุยังอยู่ในปฐมวัยมีรูปร่างน่าปรารถนามาปฏิบัติดีอยู่ในป่าน่ารื่นรมเช่นนี้เหมือนคนอยู่ในที่มืดคงเบื่อหน่ายต่อร่างกายพระภิกษุรูปนี้ศีรษะโล้นผมจีวรนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นี้และความยินดีที่เกิดจากอารมณ์ตั้งใจเจริญฌานอยู่ธรรมดาคฤหัสถ์ควรแสวงหากามสุขบริโภคเสียก่อนพอเมื่อแก่เท่าลงแล้วค่อยประพฤติธรรมจึงจะเป็นการดีพระนางเขมาราชเทวีเสด็จประพาสจนพอพระราชาธิษฐานแล้วทรงปรารภจะเสด็จกลับโดยที่ยังไม่ได้ส่งเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพวกราชบุรุษผู้รับพระบรมราชโองการมาจากพระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามีของพระนางเขมาเทวีจึงกราบบังคมทูลอัญเชิญพระราชเทวีเสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยวิธีที่ให้พระนางทรงพอพระทัยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พระเนตรเห็นพระนางเขมากำลังเสด็จมาจึงทรงเนรมิตนางเทพอักษรสาวสวยขึ้นมาหนึ่งองค์ด้วยฤทธิ์ของพระองค์ด้วยให้นางเทพอักษรกระทำอาการเหมือนกำลังยืนถือพัดใบตาลถวายงานทับพระองค์อยู่พระนางเขมาก็พระเนตรเห็นนางเทพอักษรนั้นจึงมีพระราชดำริว่าเราเข้าใจผิดเสียแล้วหญิงสาวผู้นี้มีความงามเรียกรานนามเทพอักษรยืนอยู่ใกล้ๆพระผู้มีพระภาคเจ้าตัวเราเพียงจะเป็นสาวใช้ของเขาก็ไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ปราศจากเหตุผลจึงคิดผิดด้วยอำนาจจิตที่มีบาปและพระนางทอดพระเนตรยึดรูปหญิงสาวนั้นเป็นนิมิตเพราะหญิงสาวนั้นมีความงามต่างๆที่จะพรรณนาเช่นมีรัศมีเปล่งปลั่งดังทองคำดวงตางามคมเช่นดอกบัวเส้นที่ปากแดงด้วยขนมะพร้าวสุกนำแขนเหมือนทองคำวงหน้าสวยงามผันทั้งคู่เปล่งตั้งดังดอกบัวตูมมีเอวกลมกลึงสะโพกผึ่งผายลำขาหน้ายินดีมีเรือนร่างงามสง่าน่าดูยิ่งนักทั้งประดับด้วยเครื่องสรรพาภรณ์อันสูงค่าดูแล้วไม่เบื่อดูแล้วอยากดูอีกพระนางเขมาทอดพระเนตรนางเทพอักษรสาวสวยนั้นแล้วทรงพระจินตนาการว่ารูปหญิงงามเช่นนี้เราไม่เคยเห็นตามที่มีคนกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความที่พระนางเขมามีมานะเพื่อถือตัวจัดเกิดขึ้นในรูปที่เท่าพระเนตรเมื่อพระองค์จะทรงแสดงรูปนั้นให้มีสภาพที่แปรเปลี่ยนไปด้วยพระพุทธานุภาพจึงทรงบันดาลให้หญิงสาวนั้นมีวัยผ่านพ้นปฐมวัยไปดำรงอยู่ในมัชฌิมวัยและผ่านพ้นมาถึงปัจฉิมวัยเข้าสู่วัยชราหญิงสาวที่แลดูสวยงามพอถูกชราย่ำยีมีผิวพรรณแปรเปลี่ยนไปผิวหน้าเหี่ยวย่นฟันโยกคลอนและหักไปในที่สุดผมงอกน้ำลายไหลใบหน้าไม่สะอาดใบหูแข็งกระด้างในตาขุ่นขาวผันหย่อนยานหมดความงามผิวหนังตกกระทั่วตัวร่างกายสั่นคลอนกระทั่งศีรษะหลังกดงอลงไปข้างหน้ามีเม็ดเท้าเป็นคู่เดินร่างกายสู้ผอมรีบลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีอาการสั่นงันงกแล้วล้มลงวิ่งเปลือกทั้งกำลังถือพัดใบตาลอยู่ในที่สุดก็ตายไปทั้งนี้เป็นด้วยพระพุทธานุภาพพระนางเขมาผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยถูกพระวาสนาบารมีแต่ครอบพระเนตรเห็นรูปหญิงนั้นความสังเวชคือความรู้สึกเศร้าสลดหดหู่ใจอันไม่เคยมีได้ทำให้พระนางเกิดพระโรมาตั้งชูชันเมื่ออารมณ์นั้นมาถึงครองแห่งพระทัยของพระนางพระนางจึงมีพระราชดำริว่ารูปกายอันสวยงามถึงเพียงนี้ก็ยังถึงวิบัติมีความสิ้นไปเสื่อมไปโดยครู่เดียวเท่านั้นแม้รูปกายของเราก็จะเป็นเช่นนี้น่าตำหนิรูปอันไม่สะอาดที่พวกคนโง่หลงไหลยินดีกันแก่นสารในรูปกายนี้ไม่มีเลยหนอในขณะที่พระนางเขมากำลังมีพระราชดำริอยู่ในพระทัยดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูวาระจิตของพระนางเขมาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพระนางเขมาพระนางทรงพระจินตนาการว่าแก่นสารมีอยู่ในรูปนี้หรือเชิญพระนางทอดพระเนตรดูรูปที่หาความเป็นแก่นสารไม่ได้ในบัดนี้เถอะแล้วตรัสพระคาถาธรรมะว่าดูก่อนพระนางเขมาเชิญพระนางทอดพระเนตรดูร่างกายอันยุ่งรนกระสับกระส่ายไม่สะอาดที่ของโสโครกไหลเข้าถ่ายออกที่คนโง่เขลาทั้งหลายต้องการกันยิ่งนักพอเวลาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาธรรมนี้จบลงพระนางเขมาทรงได้บรรลุพระโสดาปัตติผลหมายถึงได้สำเร็จอริยธรรมชั้นต้นในพระพุทธศาสนาโดยเรียกผู้ได้สำเร็จว่าพระโสดาบันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระนางเขมาต่อไปว่าดูก่อนพระนางเขมาพระนางจงทรงอบรมพระไทยให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่งามจงมีกายคตาสติคือความระลึกภายในกายหรือสติพิจารณากายให้มากเพื่อการเกิดความเบื่อหน่ายรูปนี้เป็นฉันใดรูปของพระนางก็จะเป็นฉันนั้นรูปของพระนางเป็นฉันใดรูปหญิงนี้ก็เป็นฉันนั้นพระนางจงทรงคลายความพอพระทัยต่อพระกายทั้งภายในและภายนอกเสียเถิดจงทรงอบรมอนิมิตตวิโมกคือความหลุดพ้นโดยยึดสิ่งที่ไม่มีจงทรงละมานานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือความถือตัวพระนางจะทรงเป็นผู้สงบทรงประพฤติไปเพราะละมานานุสัยนั้นได้ดูก่อนพระนางเขมาสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกล้อมด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีรุ่มร้อนด้วยโทสะด้วยความคิดประทุษร้ายงงงวยด้วยโมหะ

0: ความโง่เขลาจึงไม่อาจที่จะก้าวล่วงกระแสตัณหาคือความทยานอยากไปได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นนั่นเองและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถาธรรมเทศนาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดผู้ถูกราคะล้อมแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมลงมุมเกาะใหญ่ตรงกลางที่ตนทำไว้เองฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้วเป็นผู้มีความอาลัยละกามสุขไปย่อมละเว้นได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาพระคาถาธรรมจบพระนางเขมาเทวีได้ทรงสำเร็จพระหัตถธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งได้สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณและมหาชนได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนานี้ด้วยชื่อพระนางเขมาทรงทราบว่าพระชนมายุสังขารของพระนางยังจะดำรงอยู่ได้อีกจึงทรงกราบทูลจะขอบรรพชาโดยพระนางทรงหมอบลงแทบพระที่พลบาทแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่เพื่อทรงประสงค์จะแสดงโทษของพระนางจึงทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งพระธรรมทั้งปวงหม่อมฉันขอกราบถวายนมัสการพระองค์ผู้ทรงมีพระกรุณาคุณเป็นที่อยู่ผู้ได้เสด็จข้ามวตารสงสารแล้วผู้ประทานอมตะธรรมหม่อมฉันได้เล่นไปสู่ทิฏฐิอันรกชัดหลงไหลเพราะกามราคะพระองค์ทรงแนะนำด้วยอุบายที่ชอบหม่อมฉันเป็นผู้ยินดีในพระธรรมที่พระองค์ทรงแนะนำสัตว์ทั้งหลายเหินห่างการเห็นท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เช่นพระองค์ย่อมประสบกับมหันตทุกข์ในสงสารสาครห่วงน้ำคือการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อใดหม่อมฉันยังมิได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกของสัตว์โลกไม่ทรงเป็นศัตรูต่อสัตว์โลกทรงถึงที่สุดแห่งมรณะทรงมีธรรมะเป็นประโยชน์อย่างดีหม่อมฉันขอแสดงโทษนั้นหม่อมฉันมัวยินดีในรูปและแหวนว่าพระองค์ไม่ทรงเกื้อกูลจึงไม่ได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีความเกื้อกูลมากได้ประทานอมตะธรรมอันประเสริฐด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะยิ่งหม่อมฉันขอแสดงโทษนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนพระนางเขมาพระนางหยุดอยู่เถิดพระนางเขมากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันจะกราบทูลขออนุญาตพระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามีเพื่อการออกบรรพชาของหม่อมฉันพระเจ้าข้าพระนางเขมาทรงประนมหัตถ์ขึ้นนมัสการด้วยเสียงกล่าวทรงกราบถวายบังคมทูลาทรงกระทำประทักษิณเดินเวียนขวาสามรอบพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระนางเสด็จกลับไปสู่พระราชนิเวศพอเสด็จถึงที่เฝ้าไม่ได้ทรงถวายบังคมพระเจ้าพิมพิสารพระราชสวามีเพียงแต่ประทับยืนเฉยอยู่พระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ทรงทราบอากัปกิริยาว่าพระนางเขมาเทวีทรงบรรลุอริยมรรคแล้วและได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาตามพระราชประสงค์การเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นแล้วหม่อมฉันได้ประพฤติแล้วแต่หม่อมฉันได้เห็นพระทศพลดีแล้วขอพระองค์ทรงอนุญาตแก่หม่อมฉันเพื่อการออกบรรพชาเถิดเพคะพระราชาตรัสตอบว่าดีแล้วพระเทวีต่อจากนั้นก็อัญเชิญพระนางเขมาเทวีเสด็จขึ้นประทับบนพระสุวรรณศรีวิกาคือพระเสลี่ยงทองคำ ทรงนำไปสู่สำนักพระภิกษุณีแล้วให้พระนางทรงบรรพชาเมื่อพระนางเขมาทรงบรรพชาเป็นพระภิกษุณีแล้วความเป็นผู้มีปัญญามากของพระนางได้ปรากฏขึ้นว่าพระนางเขมาเถรีขณะดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วพระเถมาเถรีเป็นผู้ชำนาญอิทธิฤทธิ์ทิพโสตหูทิพเจโตปริยญาณคือความกำหนดรู้จักใจผู้อื่นได้อุเพนิวาสาสติญาณคือความรู้ระลึกชาติก่อนได้ทิพยจักษุญาณคือความรู้หยุดดวงตาทิพย์และอาสวะทั้งหมดทั้งปวงหมดสิ้นไปบัดนี้พบต่อไปของท่านไม่มีแล้วฌานอันบริสุทธิ์ของท่านในปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ความคล่องแคล่วในคาถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรกล่าวรู้ในแห่งพระอภิธรรมและถึงความชำนาญในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมกธรัฐทรงเป็นผู้ฉลาดตรัสถามปัญหาอันละเอียดในโรรณวัตถุและพระเขมาเถรีได้วิสัชนาโดยสมควรแก่คาถาธรรมภายหลังพระราชาเสด็จเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกราบทูลถามพระปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก้ปัญหานั้นตรงกับที่พระนางเขมาเถรีพิจารณาแล้วและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแต่งตั้งพระนางเขมาเถรีให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายมีปัญญามากพระเถรีได้เผากิเลสให้สิ้นไปได้ถอนภพทั้งปวงได้ทำลายเรื่องผูกขาดให้ขาดไปเหมือนนางช้างพังทำลายปลอกให้ขาดสะบั้นไปฉะนั้นท่านไม่มีอาสวะแล้วการที่ท่านเข้ามาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้นับว่าเป็นการมาสู่ที่ดีแล้วท่านได้สำเร็จวิชา3ปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ประการแล้วทั้งได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนการที่พระนางเขมาเถรีทรงได้รับยกย่องให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเอตัคคะคือเป็นผู้เลิศที่สุดฝ่ายมีปัญญามากนั้นมีบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในพระเจตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงแต่งตั้งพระภิกษุณีหลายไว้ในตำแหน่งฐานันดรสมณศักดิ์ต่างๆตามความเหมาะสมพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระนางเขมาเถรีผู้ในตำแหน่งเอตัคคะว่าเอตัคคังภิกขเวมะมะสาวิกานังภิกขุณีนังมหาปัญญานังยะทิคังเขมาติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระนางเขมาเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นอริยสาวิกาของตถาคตฝ่ายมีปัญญามาก
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระนางเขมาเถรีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นเลิศด้านมีปัญญามากตอนที่3ในรายการประวัติครูอาจารย์ครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านมาจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่สามขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วการศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวะธรรมหมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวะธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทั้งสิ้นนี่แหละคือสภาวะธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของเราคือกายกับใจนี่ นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีล5รักษากรรมบท10เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ้งเห็นจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของสภาวะธรรมและความเป็นไปของสภาวะธรรมความเป็นไปของสภาวธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวธรรม เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5อันเป็นศีลที่คฤหัสถ์โดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ก็รวมลงอยู่ในศีล5ข้อจะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล5ข้อเมื่อทำศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นพระนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกสิณฑิกะมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง5ข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล5ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีล5ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีล5ข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจาเช่นอย่างปานาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมึนเมาถ้าใครสมาทานรักษาศีล5ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีล5เท่านั้นทีนี้คฤหัสถ์โดยทั่วไปมีแต่เพียงศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสาวาทและเล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการ ดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิกาลโภเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เพนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจนอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นเขาว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถอดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเนนน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เสาแล้วก็ไปพอใจติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าว3วัน5วัน7วันบางทีก็อดกันกระทั่งถึง9วันก็มี แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ยทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าในเรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไรมีอุบายใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายบหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาอรหัง ก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้าอย่างสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาต่างว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ4ครั้งหรือ3ครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆเพราะวันนี้มาฟังเทศที่วัดนี้หลวงพ่อวัดป่าท่านอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมาอรหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คืออุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกหัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลากความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมฐานมาในเทศที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนตอนที่ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่2สอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่3สอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโทพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกจังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย นั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุทโธให้คลายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิ้มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อย่าเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบปุ๊บลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้นมีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่เพิ่งทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบปุ๊บลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่กำหนดอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไปเป็นลำดับลงไปถ้าหากว่าในตอนนี้จิตของเราเกิดมารู้ลมหายใจขึ้นมาภายในท่านอาจารย์เสาสอนให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆอย่าไปทักไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไปนึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอนดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เลยในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วในที่สุดจิตของเราจะสงบละเอียดยิ่งลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปลมหายใจที่มองเห็นอยู่ก็ละเอียดยิ่งลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งลมหายใจก็หายขาดไปแล้วความรู้สึกว่ามีกายก็หายไป ในตอนนี้จิตจะไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเพียงแต่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นในตอนนี้จิตจะไม่มีความรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้ว่ามีกายก็ไม่มีความรู้ว่ามีลมหายใจก็ไม่มีในตอนนี้จิตมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ นิ่งสงบสว่างอยู่เท่านั้นอันนี้จิตสงบละเอียดลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิในตอนนี้ยังใช้การอะไรไม่ได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันถึงอัปปนาสมาธิขั้นนี้ทำบ่อยๆจิตสงบถึงขั้นนี้บ่อยๆเข้าจะเป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้เราเห็นแต่จิตของเราว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆทั้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าปพัสสละมิทังภิกขเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัดสอนเป็นจิตที่สงบสว่างสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอเพราะเชื้อกิเลสมันหดเข้าไปอยู่ในเบ้าของจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตมันยังไม่แสดงออกมาจิตในตอนนี้สติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เพียงแต่พอสงบแล้วก็ทรงตัวอยู่ในความสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นท่านเรียกจิตตอนนี้ว่าปฐมมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณมโนธาตุมีลักษณะเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่เรียกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆทำอะไรยังไม่ได้ในตอนนี้แต่ก็เป็นเหตุให้เรารู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของเราอันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้นทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชำนิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบวูบลงไปถึงจุดนิ่งเรากำหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในท่ามกลางเราไม่รู้แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิคล้ายๆกับว่าทำไปแล้วมันฟลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชำนิชำนาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกำหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วิตกหมายถึงการนึกถึงอารมณ์เป็นคู่ของใจวิจารจิตกับอารมณ์เคล้าคลึงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดสงบสว่างขึ้นในอันดับต่อไปก็เกิดมีปีติมีความสุขเมื่อจิตมีปีติมีความสุขจิตก็มีความสงบในเมื่อสงบลงไปก็นิ่งเป็นเอกัคคตาอันนี้เป็นลักษณะของจิตเดินอยู่ในระดับฌานขั้นที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมฌานสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานจึงจะเป็นสมาธิที่ใช้การได้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจิตที่ควรน้อมไปสู่อารมณ์เพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ได้เราต้องพยายามฝึกหัดจิตของเราให้เป็นอย่างนี้โดยความเยือกเย็นหรือโดยความเย็นใจทำใจเย็นๆอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าไปทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนานี่อันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมา ถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอะใจขึ้นมาโลกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไปแต่ถ้าหากว่าภาพนิมิตเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าอยากจะดูนิมิตอยู่นานๆให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตซึ่งเป็นจิตเป็นจุดที่สงบเท่านั้นแล้วก็พยายามทำความรู้สึกว่านิมิตที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความที่จิตสงบเป็นสมาธิถ้าหากเราพละจากฐานที่ตั้งของจิตคือความสงบไปยึดอยู่กับนิมิตที่เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตเกิดเอะใจสมาธิจะถอนสองเมื่อจิตเห็นนิมิตแล้วไปติดในนิมิตจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตแล้วก็จะตามนิมิตนั้นๆไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไปถ้านึกอยากจะดูนรกดูสวรรค์ก็ตามเทวดาหรือตามสัตว์นรกไปก็เห็นนรกเห็นสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของจิตที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วก็ไปรู้เรื่องของภายนอกการรู้เรื่องของภายนอกนี้ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาบ้างพอสมควรก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่เห็นภายนอกนั้นยึดเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เป็นการใช้ได้เหมือนกันแต่ปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าเห็นนิมิตภายนอกแล้วผู้ปฏิบัติมักจะเกิดความหลงขึ้นมาหลงว่านิมิตนั้นมันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นคนก็ว่าคนเดินมาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพูดผีปีศาจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าพูดปีศาจเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งมาขอส่วนบุญทีนี้เราก็จะหลงไปแผ่ส่วนบุญให้เขาอยู่อย่างนั้นเมื่อนึกแก่แผ่ส่วนบุญขึ้นมาทีไรสมาธิมันก็ถอนภาพนิมิตทั้งหลายก็หายไปในเรื่องของเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายเพิ่งสังวรระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนานี้ให้ดีเราจะสังวรระวังอย่างไรให้พยายามกำหนดรู้ลงที่จิตในจุดที่ว่ามันเป็นสมาธิหรือความสงบเท่านั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่าไปสนใจสนใจประคองจิตเอาไว้ในลักษณะแห่งความสงบเป็นสมาธิในเมื่อเราสามารถประคองจิตให้สงบในลักษณะที่เป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดกาลภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นก็จะปรากฏให้เราได้ดูอยู่ดานานแล้วบางทีอาจจะเป็นอุบายให้เรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาก็ได้อันนี้ขอเตือนบรรดาท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจเอาไว้ทีนี้สำหรับการบริกรรมภาวนานั้นบางครั้งก็ได้เคยกล่าวแล้วว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างที่เรานึกอยู่ในคำเดียวนั้นสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติ10ขึ้นมากล่าวอนุสติ10ข้อตั้งแต่พุทธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่อนุสติ2ข้อข้างปลายคือข้อ8กับข้อ9กับข้อ10กายคตาสติกับอานาปานุสติอันนี้เป็นอุบายทำจิตให้สงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะเพราะฉะนั้นเพราะอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ท่านอาจารย์เสาท่านจึงกล่าวว่าเมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่2ซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายคตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐาน5เป็นเบื้องต้นเช่นอย่างพระสงฆ์ท่านพระเณรท่านบวชอุปัชฌายะ ท่านจะสอนให้สอนกรรมฐาน5ให้เรียกว่าตจะปัญจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วท่านก็ย้ำให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าของจะต้องคอยบริหารรักษาทำความสะอาดอยู่เสมอถ้าปล่อยไว้ก็สกปรกโสโครกเหม็นสาบเหม็นสางไม่น่าดูอันนี้ท่านจะสอนอย่างนี้ทีนี้ทำไมนักบวชท่านจึงมุ่งสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อเป็นอุบายเปิดประตูใจให้รู้ความเป็นจริงของผมขนเล็บฟันหนังหรือความเป็นจริงของร่างกายมนุษย์และที่ให้พิจารณาผมขนเล็บก่อนอื่นก็เพราะเหตุว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามและความไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีขนงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีเล็บงามเขาเรียกว่าคนงามคนมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนมีผิวหนังเกลี้ยงเกลาสะอาดเขาก็เรียกว่าคนงามเพราะความงามอันนี้แหละมันเป็นเครื่องปิดหูปิดตาไม่ให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงซึ่งซ่อนอยู่ภายในดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ก่อนโดยพิจารณาน้อมไปในแง่ที่เป็นอสุภกรรมฐานคือเป็นของไม่งามน่าเกลียดโสโครกแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าเผื่อว่าร่างกายนี้มันแตกดับทำลายคือตายลงไปแล้วความเน่ามันก็จะเกิดขึ้นความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมันก็ยิ่งจะปรากฏชัดท่านให้พิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเกิดนิมิตมองเห็นสิ่งทั้ง5นี้ว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจผู้บวชในพระธรรมวินัยจะได้โอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงและจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นอุบายการพิจารณาตามแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาดำไว้ทีนี้ในขั้นต่อไปถ้าหากสมมติว่าผู้ภาวนาพิจารณาอสุภกรรมฐานให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าผมขนเล็บเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังได้อสุภกรรมฐานชำนิชำนาญแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็น4ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแท่นและแข็งเป็นธาตุดินทำไมผมจึงเป็นธาตุดินก็เพราะว่าเมื่อผมสลายตัวลงไปแล้วจะต้องกลายเป็นดินท่านให้พิจารณาให้มองเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นดินจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้จริงๆในขั้นต่อไปก็พิจารณาดูน้ำได้แก่ธาตุน้ำเลือดหนองเหงื่อน้ำลายน้ำมูกน้ำมูดอะไรต่างๆซึ่งเป็นมีสิ่งที่มีลักษณะเหลวๆซึมซาบอยู่ภายในกายอันนี้ท่านเรียก

ประชุมกันอยู่แล้วที่สนธิวิญญาณเข้ามายึดครองโดยถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนอาศัยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในเมื่อได้พิจารณาว่าร่างกายนี้สักแต่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่สิ่งที่ไม่มีตัวมีตนทั้งนั้นเพราะเป็นแต่เพียงธาตุสี่ผู้ภาวนาก็จะได้ความรู้ในแง่อนัตตสัญญาเคยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในเมื่อพิจารณารู้เรื่องของธาตุสี่โดยละเอียดดีแล้วจิตรู้ซึ้งลงไปจนกระทั่งมองเห็นนิมิตว่าร่างกายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างจริงจังซึ้งลงไปในจิตในใจแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นในเมื่อจิตมารู้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วทำไมมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาขอให้เราพิจารณาให้มันซึ้งลงไปเถอะว่าให้รู้ซึ้งลงไปว่าร่างกายทั้งหมดนี้เพียงแต่เป็นธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็จะสามารถรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาซึ่งไปตรงกับคำบาลีว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาแหละให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งขอว่าแต่ให้ท่านทำจริงเท่านั้นการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังธรรมแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้ทุกท่านจงเตรียมนั่งสมาธิโดยตั้งใจทำความรู้สึกภายในจิตของตัวเองว่าฉันจะตั้งใจทำสมาธิให้ดวงจิตของฉันเป็นสมาธิสติภวังฉันจะยึดเอาพุทธคุณบทว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมภาวนาเป็นคู่ของใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วก็นึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกกำหนดจดจ้องรู้อยู่ที่ลมกับคำว่าพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทโธเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ให้ยึดหลักการบริกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นหลักอย่ามาเปลี่ยนตามคำพูดของผู้พูดเมื่อท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตของตนเอาพุทโธมาเป็นคู่ของใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนาญเพียงแต่นึกพุทโธธัมโมสังโฆพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กำหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธต่อไปอีกเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตมีลักษณะสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบาน
เป็นกิริยาอาการของพระพุทธเกิดขึ้นภายใน

0: จิตของท่านเมื่อจิตของท่านมีพระพุทธเกิดขึ้นภายในจิตเมื่อเห็นพระพุทธรู้พระพุทธแล้วก็รู้เห็นพระธรรมเมื่อรู้เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็รู้เห็นพระสงฆ์กิริยาของจิตที่สงบนิ่งตื่นรู้เบิกบานอยู่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าเมื่อจิตสามารถทรงไว้ซึ่งความรู้ตื่นเบิกบานให้ทรงอยู่ได้เป็นเวลานานๆ อันนี้เป็นการทรงไว้ซึ่งเป็นกิริยาพระธรรมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีสติสังวรระวังรักษาอยู่ที่จิตโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกิริยาของพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทำจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้ณโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตของท่านพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวอย่าไปนึกพุทโธอีกเพราะการนึกพุทโธอีกนั้นจะทำให้จิตของท่านเปลี่ยนสภาพแล้วจะถอนจากความเป็นสมาธิทันทีเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างลงไปกำหนดรู้อยู่ที่จิตสงบนิ่งสว่างเมื่อจิตมีอาการไหวไปอย่างไรกำหนดรู้ตามจิตนั้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคอยสังเกตดูว่าจิตส่งกระแสไปหรือเคลื่อนที่ไปนั้นเคลื่อนไปด้วยความมีสติด้วยความสงบหรือเคลื่อนไปด้วยความที่จิตถอนจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านไปบางท่านอาจจะกำหนดไม่รู้ทันจิตของตนเองเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วบางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกๆขึ้นมาท่านที่รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกอารมณ์อันใดแล้วมันทำให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตมีอารมณ์คือความคิดอันใดเกิดขึ้นทำให้จิตรู้ด้วยความสงบเยือกเย็นไม่ฟุ้งซ่านทำให้เกิดปีติเกิดความแจ่มในจิตเมื่อมีความรู้เกิดขึ้นหรือบางครั้งอาจจะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาในขณะนั้นในลักษณะอย่างนี้แม้จิตของท่านจะมีความคิดขึ้นมาเป็นกิริยาอาการของจิตที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาในสมาธิทั้งสองอย่างนี้ขอให้ท่านพึงสังเกตให้ดีถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดีแล้วท่านก็จะได้ความรู้เท่าเอาทันวาระของจิตที่มันเกิดขึ้นและรู้ลักษณะของจิตที่มันเกิดความรู้กับจิตเกิดความฟุ้งซ่านมันต่างกันอย่างไรอันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกำหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรธรรมีกถาณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นนักศึกษาธรรมะย่อมสามารถที่จะได้อ่านได้รู้ได้จดจำพระวินัยพระสูตรพระปรมัตถ์อันคัมภีร์พระไตรปิฎกมามากพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องราวแห่งธรรมะที่จะนำมากล่าวซ้ำๆซากๆจึงเห็นว่าไม่จำเป็นซึ่งอาตมาเองก็อ่านพระไตรปิฎกยังไม่จบบางท่านก็อาจจะได้อ่านจบมาแล้วไม่น้อยกว่า10เที่ยว ตั้งแต่บวชมาเคยหัดอ่านแต่หัวใจของตัวเองและเคยคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าใครเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจของเราได้ทำให้เรามีความสุขความสบายมีปีติมีความสุขและหมดกิเลสทีนี้มันก็เลยเกิดมีปัญหาอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะเอาธรรมะมาไว้ที่หัวใจเราได้พอคิดไปคิดมามันก็ได้ความว่าแท้ที่จริงนี่ธรรมะมีกับเรามาแล้วหลายภพหลายชาติคนเรามีกายกับใจเป็นสมบัติของตัวเองเราย่อมมีธรรมะเป็นสมบัติของตนแต่ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าออกจะรู้เท่าไม่ถึงการไปมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่เราจึงไม่รู้ว่าธรรมะเป็นเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเอาธรรมะเข้ามาไว้ที่จิตที่ใจเพื่อให้เกิดความสุขแก่ใจนั้นวิธีการท่านทั้งหลายได้ศึกษามาแล้วในคัมภีร์พระไตรปิฎกแม้ในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านก็วางหลักเอาไว้ถึง40อย่างซึ่งเรียกว่าอารมณ์สมถกรรมฐานบางท่านก็ท่องได้จนขึ้นใจแต่ว่าปัญหาที่จะเอากรรมฐาน40อย่างนี่มาไว้ที่ใจนี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันคิดทีนี้วิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังวันนี้หลวงพ่อพุทธจะเทศวิธีการเอาธรรมะเข้าใจด้วยวิธีการภาวนาพุทโธบางท่านอาจจะเคยเรียนมาโดยวิธีอื่นอาจจะนึกแปลกใจว่าทำไมองค์นี้มาเทศอย่างนี้เมื่อวานหรืออาทิตย์ก่อนๆโน้นได้ฟังเทศองค์หนึ่งท่านก็ว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเอาธรรมะเข้าในจิตในใจได้พระแต่ละองค์ก็เทศไปคนละอย่างไม่ทราบว่าจะยึดเอาแบบไหนอย่างไร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าสมาธิในชีวิตประจำวันตอนที่3ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: เป็นในนี้ท่านลำลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มรัตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7ครับ
3: นับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมากทำให้เข็ดไปนานเสียด้วยตอนนี้ขอแทรกเรื่องพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอคือผู้เขียนเองก็คิดอยากได้เสือสักตัวมาอยู่แถวใกล้เคียงวัดป่าบันทาดเพื่อช่วยภาระบางอย่างให้เบาลงบ้างเวลาพระเนนเถนชีหรือท่านผู้ใดก็ตามที่ขี้เกียจภาวนาขึ้นมามัวแต่นอนจะได้ช่วยให้ขยันขึ้นบ้างแม้ไม่มาให้เห็นตัวเสือแต่เพียงช่วยทางเสียงก็คงพอจะทำให้ตาตั้งหูกลางและลุกขึ้นภาวนากันบ้างไม่สนุกนอนจนเกินไปแต่ถ้าเสือมาอยู่ที่นั้นแล้วสุนัขบ้านที่มาอาศัยวัดอยู่หลายตัวซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี้เกียจปิดประตู และเก็บรักษาสิ่งของไว้รับประทานจะพากันกลัววิ่งแตกหนีหมดกว่าจะขาดกำลังทางหนึ่งไปความจริงเราอยากได้ไว้ที่วัดทั้งสองอาจารย์คืออาจารย์เสือและอาจารย์หมานั่นแลจะได้ช่วยกันเตือนทั้งความภาคเพียรทั้งการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ดีๆวัดจะสมบูรณ์ทั้งคนขยันทำความเพียรทั้งคนขยันเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้รับประทานด้วยความปลอดภัยคงดีมากถ้าทำอย่างนี้พระเนนเทนชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นนักกลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆก็จะพานมโหอาจารย์เข้าให้อีกว่าไปเอาเสือเอาอะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่องก็จะยุ่งกันใหญ่แต่ความจริงก็น่าจะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้างเฉพาะอาจารย์คนเดียวดูแลไม่ทั่วถึงโดยมากทางครัวที่คณะลูกศิษย์ฝ่ายผู้หญิงและอุบาสิกามาจากที่ต่างๆมาพักกันมักจะเสียเปรียบพวกสุนัขบ้านที่แอบซ่อนอยู่ในวัดเป็นฝูงๆขโมยสิ่งของไปกินเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่าเสียดายก็เป็นความบกพร่องซึ่งไม่อยากให้มีเพราะคำว่าบกพร่องแล้วอยู่กับอะไรไม่ดีทั้งสิ้นยิ่งมาอยู่กับคนและไม่สนใจชำระแก้ไขด้วยแล้วยิ่งไม่ดีเลยที่นำสัตว์นำเสือมาลงบ้างต้องขออภัยด้วยเห็นว่าเรื่องเกี่ยวเนื่องกันพอเป็นคติได้บ้างจึงได้นำลงขอย้อนพูดเรื่องท่านอาจารย์กับตาประขาวต่อไปซึ่งยังไม่จบพอเวลาต่อไปตาประขาวตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนใจมองเห็นภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาและคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็นไม่มีเวลาสบายใจได้เลยมัวคิดว่าเสือตัวนั้นจะโดดผงผางมางับคอไปกินอยู่เรื่อยไปแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ระลึกเห็นภาพเสือทีไรก็ระลึกถึงพุทโธทีนั้นไปพร้อมๆกันไม่มีเวลาพลั้งเผลอพอเริ่มมืดก็เริ่มเข้าที่นั่งภาวนาพุทโธบ้างคิดว่าเสือจะมาบ้างสับกันไปไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้เหมือนแต่ก่อนเลยภาวนาไปตาคอยจ้องมองเสือไปคืนนั้นเลยสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเพราะถ้าเผลอหลับไปเผื่อเสือมาในระยะนั้นจะทำอย่างไรก็เท่ากับนอนคอยท่ามันเอาไปกินอย่างง่ายๆพอสว่างก็รีบไปหาอาจารย์ท่านถามว่าเป็นอย่างไรเสือที่เป็นอาจารย์มาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าคืนนี้แกเรียนตอบท่านว่าไม่มาท่านจึงปลอบใจให้มีความอบอุ่นบ้างว่าจะกลัวมันทำอะไรถ้ากลัวความชั่วของตัวเองเท่ากลัวเสือก็พ้นทุกข์ไปนานแล้วจงรีบกำจัดความชั่วที่ซ่องสมอยู่ในใจให้เบาบางและสิ้นไปอย่าไปสนใจอะไรกับเสือมันไม่มาทำไมหรอกเชื่อเราเถอะทำไมทำชั่วอีกเสือก็ไม่มาจงภาวนาให้ใจสบายเสือจะได้สบายหายห่วงไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยขาดการหากินของมันไปเปล่าๆที่เสือมานั้นมันมาช่วยฉุดแกขึ้นจากนรกต่างหากเพราะการทำผิดของแกมิฉะนั้นแกจะตกนรกจริงๆเสือมิได้มาเพื่อตั้งใจจะกินถ้าแกไม่ทำชั่วอีกคอยรักษาตัวดีๆก็แล้วกันถ้าแกพยายามและขยันภาวนาแล้วแกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นแล้วจะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลยกระทั่งพวกเราจากที่นี่ไปนับแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นเสือตัวนั้นเดินผ่านกล้ำกลายแถวๆนั้นอีกเลยดังกล่าวแล้วแม้จะมีเสียงกระหึ่มไปมาบ้างก็เป็นธรรมดาดังที่เคยได้ยินทั่วไปไม่เคยมารบกวนให้ลำบากใจตาปะขาวก็ขยันภาวนาและสละทิฏฐิมานะทุกอย่างกลายเป็นคนดีทั้งภายในภายนอกไม่มีที่ต้องตินับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียวจึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้สำหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวมันเลยแม้ตาปะขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉยเฉยเสือตัวที่มานั้นก็เป็นเสือเทพบรรดาลต่างหากท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นท่านชอบอยู่ลำพังองค์เดียวในป่าในเขาลึกอาศัยชาวไร่ชาวสวนเป็นที่โคจรบินทบาทเวลาท่านพักอยู่เงื้อมผากับตาบะขาวนั้นมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากกว่าที่อื่นๆจึงได้พักอยู่ที่นั่นหลายเดือนจนก้าวเข้าฤดูฝนจึงได้กลับมาฝั่งไทยท่านว่าขณะเสือคำรามตาบะขาวเบาๆท่านก็ได้ยินชัดเจนแต่ไม่ได้สนใจเพราะเคยได้ยินอยู่เสมอจนชินหูเสียแล้วต่อเมื่อตาประขาวมาเล่าให้ฟังด้วยทั้งร้องห่มร้องไห้เพราะความกลัวจึงได้พิจารณาตามเหตุการณ์และเทวดามาเล่าให้ฟังจึงทราบว่าเทพบันดาลให้เสือตัวนั้นทรมานแก พื่อหายพยศไม่ฉะนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความดื้อดึงไปเรื่อยๆทำให้เป็นบาปเพิ่มขึ้นเวลาตายแกจะลงนรกจึงได้รีบแก้ไขด้วยวิธีที่แกจะเข็ดหลาบไม่หันทำอีกต่อไปท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้ท่านฟังเพราะนับแต่วันนั้นมานิสัยใจคอความประพฤติทุกด้านของแกเปลี่ยนไปหมดจนกลายเป็นคนละคนไปได้แต่ก่อนแกมีนิสัยดื้อๆอยู่บ้างบางครั้งเป็นลักษณะเหมือนคนไม่เต็มเต็งบ้างเราก็ไม่ค่อยถือสากับแกปล่อยไปตามนิสัยของแกเรื่อยมาจนวันเสือมาดัดสันดานหยาบปราบความดื้อดึงของแกลงได้จึงได้ทราบชัดว่าแกมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาจริงๆไม่ใช่คนไม่เต็มเต็งมิฉะนั้นแม้ถูกเสือทรมานแล้วก็ไม่เข็ดนิสัยไม่เต็มเต็งก็คงกลับมาอีกแต่นี่นับแต่วันนั้นมาแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ดีกลับมาอีกเลยเรียบร้อยดีงามตลอดมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีคุณธรรมสูงมากน่ากราบไหว้บูชาแต่ท่านเสียไปได้ราว 4-5 ปีแล้วเวลาท่านจะจากขันไปก็ทราบว่าไม่ให้ใครวุ่นวายกับท่านมากเป็นกังวลไม่สบายท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตายจึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติไม่เคลื่อนกลนวุ่นวายเวลาประชุมเพลิงท่านก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยทราบกันเลยเนื่องจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุ่งไปมากวุ่นเปล่าๆวุ่นกับคนตายหมดราคาค่าอดแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เหมือนวุ่นกับคนเป็นท่านพูดอย่างสบายง่ายๆอย่างนี้เองใครจึงไม่กล้าขัดขืนคำท่านประการหนึ่งก็เป็นคำท่านสั่งเสียด้วยใจจริงด้วยกลัวเป็นบาปถ้าขืนคำท่านแม้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนก็เคยได้ไปพักอาศัยอยู่กับท่านในเขาลึกราวครึ่งเดือนที่ท่านพักอยู่เวลานั้นเป็นป่าเขาอาศัยอยู่กับชาวไร่บิณฑบาตพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาที่นั้นหลายพรรษาเหมือนกันที่นั้นผู้เขียนเคยตั้งเวลาดูตอนออกเดินทางกลับจากที่พักท่านออกมาหาหมู่บ้านกว่าจะพ้นจากป่าก็เป็นเวลา3 ชั่วโมง 20 นาทีพอดีจนถึงหมู่บ้านก็ร่วม4 ชั่วโมงชื่อท่านว่าท่านอาจารย์ล่าภูมิลำเนาเดิมอยู่เวียงจันทร์นับแต่อุปสมบทแล้วท่านเลยอยู่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณภาพเพราะทางฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมากการบำเพ็ญสมณธรรมท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ชอบอยู่และไปคนเดียวอย่างมากก็มีตาประขาวไปด้วยเพียงคนเดียวท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกๆได้ดีคือพวกกายทิพย์มีเทวดาเป็นต้นพวกนี้เคารพรักท่านมากท่านว่าท่านพักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มากชอบอยู่แต่ป่าแต่เขากับพวกชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมาท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพบูชามากคุณธรรมทางสมาธิปัญญารู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากแต่ผู้คนพระเนนส่วนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนักเพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัวมีเพียงผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดีราวพ.ศ. 2493ที่ผู้เขียนไปอาศัยอยู่กับท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนถามธรรมท่านรู้สึกว่าซาบซึ้งจับใจมากท่านอธิบายปัจจยาการคืออวิชชาได้ดีละเอียดละออมากอยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่านเพราะปัจจยาการเป็นธรรมละเอียดสุขุมมากต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช่ำชองจึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้องเนื่องจากปัจจยาการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมากต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนาขั้นละเอียดเท่าๆกันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปัจจยาการคืออวิชชาจริงได้และอธิบายได้อย่างถูกต้องท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอวิชชาปัจจยาการได้โดยละเอียดสุขุมเกินความสามารถของผู้เขียนจะนำมาอธิบายในที่นี้ได้จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดายท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเริ่มฉันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขากับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสามาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณภาพไม่เคยลดละข้อวัดปฏิบัติและความเพียรทางใจตลอดมานับว่าเป็นอาจารย์ที่เหนียวแน่นทางธรรมะปฏิบัติที่หายากองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันควรเป็นคติตัวอย่างแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงขอยุติเรื่องท่านไว้เพียงนี้ ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้ได้เขียนเรื่องวิธีฝึกทรมานใจกับสิ่งที่น่ากลัวมีเสือเป็นต้นของพระธุดงค์มาเป็นลำดับยังไม่จบจึงขอดำเนินเรื่องต่อไปบางท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่ป่าเขียวลึกซึ่งถ้าเผื่อตกก็มีหวังแน่ๆสำหรับท่านผู้นั้นไม่กลัวจึงต้องทำวิธีนั้นซึ่งเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งเผื่อเผลอสติก็ยอมตกลงเหวตายไปเลยเพราะเวลาทำภาวนาอยู่ตามธรรมดาจิตบังคับไม่อยู่ชอบยุ่งกับสิ่งนั้นวุ่นกับสิ่งนี้แล้วก่อความทุกข์วุ่นวายให้ตัวเองไม่เลิกแล้วสักทีไม่ว่าคนหรือสัตว์ความกลัวตายมีเท่ากันดังนั้นเวลาถูกบังคับให้เข้าตาจนจริงๆเช่นพาไปนั่งที่ป่าเขียวลึกๆจิตต้องทำงานโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็นใดๆเพราะความตายเป็นสิ่งที่จิตกลัวมากกว่าสิ่งใดๆมาดั้งเดิมขณะนั้นแลเป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความตั้งใจและระลึกสติไว้กับตัวตลอดเวลาไม่ยอมส่งจิตไปอื่นมีสติประคองตัวอยู่ทุกขณะจิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกก็ย่อมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนักท่านที่ทำวิธีนี้ก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเช่นกันการทำด้วยวิธีมีสิ่งบังคับคือความตายย่อมถือเป็นเรื่องสำคัญความเพียรเพื่อรักษาความเป็นอยู่ไว้ด้วยความมีสติอยู่กับตัวจึงทำให้เกิดผลทางด้านธรรมภายในใจคือได้เห็นจิตดวงผ่านพ้นยอมสงบตัวลงสู่สมาธิอย่างประจักษ์ไม่ต้องเสียเวลานานบางท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำพอได้ยินเสียงเสือกระหึ่มสังเกตดูจิตไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆทั้งจิตก็มายอมลงสู่สมาธิตามต้องการท่านต้องหาอุบายขู่จิตโดยวิธีออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำเวลาเสือมาที่นั้นจิตจะได้กลัวและรีบรวมสงบลงหาที่ปลอดภัยหายกลัวเสือก็ทำอะไรไม่ได้จิตก็รวมลงเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นความรู้สึกของพระธุดงค์โดยมากที่เคยได้กำลังใจในขณะที่จิตกำลังกลัวและฝึกทรมานจนลงสู่ความสงบได้แล้วแน่ใจว่าอันตรายจะทำอะไรไม่ได้ในขณะนั้นแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นท่านไม่สนใจคิดแต่เพียงเพื่อกำลังใจเป็นสำคัญในเวลานั้นและเวลาต่อไปแม้จะตายในเวลานั้นท่านก็พร้อมที่จะยอมสละได้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวตายดังนั้นท่านผู้มุ่งต่ออัตธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบแสวงหาสถานที่และวิธีฝึกตนด้วยอุบายต่างๆอย่างไม่ลดละเพราะท่านเห็นผลจากสถานที่และวิธีนั้นๆประจักษ์ใจเสมอมาราวกับว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจและควรทำอยู่เสมอไม่เกียจคร้านรำคาญใจทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้เพราะการทำนั้นยังผลให้เห็นอายัมพทันตาไปทุกประโยคแห่งความเพียรการออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำก็ดีการไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนเขาก็ดีการเดินเที่ยวกรรมฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดีการไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยผ่านไปมาก็ดีการเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาแข่งเสียงเสือกระหึ่มอยู่รอบๆบริเวณที่พักก็ดีสรุปแล้วมีความหมายเพื่อจะช่วยให้จิตรวมลงสู่ความสงบรวดเร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นหรือเพื่อเกิดปัญญาในการพิจารณาสัตว์ร้ายเป็นธรรมะเพื่อปล่อยวางอุปาทานความยึดถือความเป็นความตายและความอาลัยอาวรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตให้สิ้นไปโดยลำดับนั่นแหละมิใช่เพื่อทำลายตัวเองแต่อย่างใดท่านผู้หวังพ้นทุกข์ทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้นโดยมากท่านคิดและทำกันอย่างนั้นทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้ง3ก็ทรงบำเพ็ญวิธีสละพระชนชีพด้วยการอดพระกยาหารไม่สวยอะไรเลยได้49วันซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันคือเป็นวิธีที่เด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เพื่อชัยชนะข้าศึกศัตรูภายในเมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงทรงงดแล้วทรงกลับมาตั้งสัตยาธิษฐานปฏิญญาณพระองค์ว่าจะประทับนั่งเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระทัยหมายหากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมสมพระประสงค์เมื่อไรก็เป็นอันทรงถวายพระชนชีพกับที่ประทับภาวนานั้นโดยไม่เสด็จไปที่ไหนอีกเลยนี่แสดงว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจริงๆในที่ประทับนั่งเจริญอานาปานสติใต้ร่มมหาโพนั้นก็ต้องเป็นพระอิริยาบถสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ในที่แห่งเดียวกันโดย โดยแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นคิดดูท่านผู้เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของโลกไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์หรือท่านนักปฏิบัติธรรมทั่วไปทำสิ่งใดเป็นสิ่งที่สะดุดใจผิดธรรมดาสามัญอยู่มากและประทับใจไม่มีวันลบเลือนที่พระธุดงค์กรรมฐานบำเพ็ญเพียรและฝึกอบรมตนด้วยวิธีต่างๆตามจริตนิสัยและความสามารถของตนแต่ละรายจึงไม่ได้เป็นการโลดโผนหรือใกล้ต่อความโอ้อวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าครูหรือกว่าใครแต่อย่างใดเพราะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อหวังธรรมของพระพุทธเจ้านำตนให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีนั้นๆจึงได้พยายามตะเกียกตะกายตามกำลังความสามารถและยังไม่เท่าผงธุลีที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์ที่หลุดออกในเวลาที่ทรงประกอบความเพียรด้วยความสละตายเลยเพียงเท่านี้จะสำคัญว่าตนมีความเพียรเก่งยิ่งกว่าครูได้อย่างไรและจะเข้าใจว่าทำเพื่ออวดโลกได้อย่างไรเมื่อความเพียรยังไม่เท่าขี้ผงที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อคิดถึงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมากับปฏิปทาของพวกเราซึ่งคอยแต่จะล้มเหลวทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่จะยิ่งกว่าครูคือศาสดาจึงน่าอับอายขายหน้าตัวเองยิ่งกว่าขายอะไรผู้เขียนยิ่งตัวเก่งที่กลัวแบบนี้แต่แบบอื่นที่ไม่ดีไม่เป็นท่าไม่เห็นกลัวมันอย่างนี้แหละใจสามัญชนมันชนด่าไปถ้าเป็นสิ่งที่ปราท่านตำหนิไม่อยากให้ชนแต่สิ่งท่านประสงค์อยากให้ชนแต่กลับหลบหน้าไม่กล้าชนคิดแล้วโมโหตัวเองที่เก่งไม่เข้าเรื่องกรุณาท่านผู้อ่านอย่าถือเป็นตัวอย่างจะกลายเป็นคนไม่เข้าท่าอีกหลายคนพระธุดงค์ที่ท่านหาอุบายทรมานตัวด้วยวิธีต่างๆกันดังที่กล่าวมานี้เคยเป็นมาแต่เริ่มแรกที่ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์มั่นสมัยท่านยังเป็นหนุ่มทำการสั่งสอนเรื่อยมาจนทุกวันนี้มิได้ลดละปล่อยวางโดยถือเป็นมรดกที่ท่านมอบให้ด้วยความเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจต่างท่านจึงได้พยายามประคับประคองมาด้วยความเคารพเชื่อถือว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านเคยปฏิบัติและได้ผลเป็นที่พึงใจมาแล้วซึ่งได้กลั่นกรองเอาแต่ยอดปฏิปทาอย่างเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆออกมาแสดงเพื่อท่านผู้ตั้งใจในธรรมอย่างยิ่งจะได้ยึดเป็นอุบายเครื่องพร่ำสอนและฝึกฝนทรมานตนต่อไปสมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทั้งประจิตวิชาคือรู้วาระจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านมีอายุมากย่างเข้า72ปีซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนไปอบรมกับท่านยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่เลยไปอยู่และฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะกลัวมากแต่เคารพเลื่อมใสท่านมากยอมจำนนต่อความจริงทุกขั้นที่ท่านแสดงออกทุกระยะหาที่ค้านไม่ได้เวลาท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีทรมานใจนั้นยิ่งน่ากลัวมากทั้งเสียงก็ดังและกังวานทั้งมือก็ชี้ได้ว่าโน่นน่ะป่าโน่นน่ะเขาอันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกวัดแกว่งทรมานยากอย่ามัวมามั่วสุมอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ทำความเพียรไปจนถึงวันตายก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดื้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือใครกลัวผีให้เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตาชนิดต่างๆจนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผีแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมานผู้ที่อยู่ในป่าถ้าใจยังไม่กล้าต่อเสือมาอะไรอย่ายอมออกมาจากป่าผู้ที่กลัวผีถ้าใจยังไม่กล้าต่อผีก็มายอมออกจากป่าช้าจงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวเสือและถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายสำหรับผู้กลัวผีถ้ายังไม่หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวอย่าออกมาให้ความกลัวมันหัวเราะเย้ยหยันจะอายตัวเองไปตลอดวันตายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจจริงแล้วอย่ายอมให้ความกลัวต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้รีบฟ้ามันลงมาเหยียบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไปด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิ้นใครกลัวเสือไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกันไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใบไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไป เราเป็นคนไม่จริงและขี้ขลาดหวาดกลัวเสียคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อยใจจะกลัวถึงขนาดไหนต้องเรียนให้ถึงความกลัวด้วยวิธีทดสอบทรมานกันให้ถึงความจริงของความกลัวกลัวเสือก็เรียนให้รู้ถึงความกลัวเสือด้วยสติปัญญามีความทรหดอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังจนเกิดความกล้าหาญและโดดเข้าหาเสือได้โดยเสือไม่กล้าทำไมเลยกลัวผีก็เรียนให้รู้เรื่องความกลัวของตัวและรู้เรื่องผีว่าอะไรเป็นผีกันแน่ถ้าไม่ใช่หัวใจตัวเองเป็นผีคิดหลอกตัวให้กลัวต่างหากเท่านั้นไม่มีอะไรมาหลอกผีก็อยู่กับผีเราก็อยู่กับเราไม่เห็นจุ่งกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2x2x2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น.10:00 น.10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนท
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

ักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอฉันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางไปตอนบ่ายก็เทศจบแล้วกลับมาไม่ค้างคืนจังหวัดระยองที่วัดธรรมสถิตแล้วก็พูดถึงเรื่องธรรมสถิตนะแล้วก็ไปเลี้ยงมีเด็ก2คนน่ารักมากนะเด็กผู้หญิง2คนกำลังน่ารักอายุประมาณสัก6ขวบ7ขวบมาด้วยกันทั้ง2ก็เทศจบลงเรียบร้อยแล้วสงบเรียบแม่คงจะสะกิดให้ลูกมาแล้วอยู่เราก็ร่างกับชาวบ้านเด็ก2คนผู้หญิงมาอยู่นี่เขายืนหันหน้ามาดูเรานิ่งๆนะแล้วอะไรล่ะหนูมีอะไรฮะว่ามาใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาพูดออกมาว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนเขาว่าเข้าใจไหมเด็กเขาถามเราว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนมาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่อกแม่แล้วนะไปหาแม่จะเจอสวรรค์ที่นั่นเลยแล้วว่าไปหาแม่เลยเยี่ยมคงไปเจอสวรรค์ได้ละค่ะคบคันดีนะเขามาถามสวรรค์อยู่ที่ไหนที่ธรรมดาเราจะตอบว่าไงจะตอบยืดเยื้อเข้าใจไหมเข้าใจเลยปั้นปั้นเฟื่อเฟื่อไปเลยนี่บอกว่าอยู่อกแม่แล้วไปเยี่ยมเลยมันเล่าแว่มาตามพ่อเข้าอกแม่มาเยี่ยมเด็กใช่ไหมล่ะนั่นมันขึ้นสวรรค์แล้วคบคันดีนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาจากวัดไหน
2: จ
1: ัน
2: ทบุรีครับผมวัดไตรองครับผมจันทบุรีครับผม
1: จันทบุรีวัด
2: ไตรองครับผม
1: ไตรอง
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อำเภออะไร
2: อำเภอมะขามครับ
1: ขอทางอำเภอมะขามเออเรื่องอะไรเราอ่านดูสิอ่านบ้างไหม
3: ที่พักสงฆ์ไตรองตำบล
1: ใต้ใจร้อง
3: วังไตรองหนึ่ง
1: ไหนล่ะ
3: ไตรอง
1: โอ้ไตร
3: นอง
1: เออไตรนองไตรนองเออไปว่าไปดิมันอะไรวะว่า
3: ครับกิ่งอำเภอคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีวันที่19พฤศจิกายน2545กราบนมัสการหลวงตามหาบัวที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดด้วยลูกหลานชาวไทนองและสถานที่ใกล้เคียงต่างมีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อโครงการช่วยชาติที่องค์หลวงตาได้เป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้เป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากภัยพิบัติเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในปัจจุบันนี้ในโอกาสที่องค์หลวงตาได้เมตตามาพักรับกองทุนโครงการช่วยชาติที่วัดเขาน้อยสามฐานนั้นลูกหลานชาวไทนองและสถานที่ใกล้เคียงต่างมีความซาบซึ้งในความเมตตาอนุเคราะห์ขององค์หลวงตาจึงมีจิตศรัทธานิมนต์องค์หลวงตามารับพระป่าโครงการช่วยชาติและแสดงธรรมเทศนาโปรดณที่พักสงฆ์ไทนองตำบลวังแซมกิ่งอำเภอคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีในวันที่12มกราคม2546เวลา 15.00 นหากเป็นการลดกวนธาตุขันธ์ขององค์หลวงตาได้โปรดเมตตาภัยแก่ลูกหลานทั้งหลายด้วยลูกขอกราบอาราธนานิมนต์ด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดลงชื่อมุกดาพุ่มสุวรรณ
1: ฮะ
3: ตำแหน่งอะไรฮะหรือชาวบ้านเป็นชาวบ้านแถวนั้นนะ
1: ชื่อ
3: มุกดาพุ่มสุวรรณ
1: มุกดาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
3: ผู้หญิง
1: ผู้หญิง
3: นี่ฮะอยู่นี
1: ่ฮะส่วนมากมุกดาต้องเป็นฝ่ายผู้หญิงมากเนี่ยขาวจะขุดทำอำเภอมะขามเลย
2: เป็นอำเภอมะขามแต่จริ
1: งๆ
2: อำเภอมะขามครับผม
1: เป็นอำเภอมะขามแต่นี่เป็นกิ่งอำเภอที่

0: ใจแล้วก็รับเรารับแล้วก็ออกเป็นโครงการนี่เราก็ต้องปฏิบัติตามโครงการเพราะก่อนที่จะปฏิบัติตามนั่นก็คือว่ารับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นตามนี่มันมีอะไรแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรละเรื่องว่าจะติดตรงนั้นแล้วติดตรงนี้อะไรอย่างนี้ติดถ้ามีโครงการแล้วก็เรียกว่าเป็นทางเดินแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ข้างลบนะ
1: ครับ
0: ท่านมันยอมเป็นผู้จัดการโครงการเรื่องราวมีการนั่งมองติดต่ออะไรแล้วก็นั่งนำเรื่องมาให้เราถามถึงเหตุถึงผลการขัดเกลื่อนห้องสะดวกอะไรต่ออะไรจะว่าแล้วกับโรงการในรับแล้วที่นี่ก็ลงในโครงการรับแล้วโครงการท่านยอมนี่ก็เป็นคนบ้านอ่างอะไรแล้วบ้านอ่างอำเภออะไรที่บ้านอ่าง
2: อ
0: ำเภอมะขามบ้านอ่างปากตัวท่านอันรบอยู่ในวัดป่ามันตายไปที่ไหนจะเจอตั้งแต่พระจันทร์เต็มอยู่ในวัดเนี่ยเอากลับคืนจะบ้างไปมาอยู่นี่หลายปีแล้วตั้งแต่สร้างวัดนะจันทบุรีไม่เคยขาดเลยเอาจริงๆนะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเรื่อยมาตั้งแต่ท่านซักท่านอะไรต่อเมื่อยนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระจันทร์เราไม่เคยขาดวัดนี้นะไม่เคยที่อื่นยังเคยจะก่อนก็เป็นชาวอุบลไม่ขาดไม่ขาดมีระยะนี้อุบลกับยโสธรมันเป็นคนละจังหวัดแล้วก็เลยมาขึ้นอยู่ทางยโสธรอุบลขาดไปแต่สำหรับจันทร์นี้ไม่เคยขาดวัดนะติดอยู่ตลอดเวลาจังหวัดอื่นมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่มีการขาดวัดขาดตอนอยู่บ้างอะไรกันแต่สำหรับจันทร์นี้ไม่มีเลยตั้งแต่ต้นสร้างวัดมาจนสร้างแบบนี้นะวันนี้จะไปเที่ยวหาคนเนาะไหนพระจันทร์อยู่ที่ไหนบ้างนะทำไมหลวงตาจะมาพูดอย่างนั้นนี่หนักว่าเอาไปหาคนเนาะมีเท่าไรๆขนไปให้หมดไปจันนะเขาเจ็บไม่ย้อนเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งสามหรือสี่องค์นะ
2: สี่องค์ได้คร
0: ับ รอบทางกันหนกท่านอีกองค์นึงอะไร
2: กัน กัน
0: นะ
3: ปาโมดใช่ปะ
0: ปาโมดมีสามเยอะมากกว่านั้น
3: จำได้มีสามองค
2: ์ท่านเดียพระเวนี่ครับพระเวนี่ครับ
0: ก็สี่ข้างมากนั่งสี่เนี่ยเห็นไหมล่ะตั้งสี่องค์อยู่นี่ก็เป็นประจำด้วยและสี่องค์ยังมากกว่าใครอีกด้วยจังจังหวัดจังมากกว่าจังหวัดอื่นอีกด้วยเนี่ยเนี่ยเยอะมาตั้งแต่ท่านฟักเรื่อยมาเนี่ยท่านฟักแล้วก็แรกเรื่องจริงว่าเราไปจำพรรษาที่จันทร์สถานนี้ทดลองนั่นแหละไปสร้างวัดที่นั่นแล้วจากนั้นพอออกจากนั้นมาก็มาพักที่เขาน้อยสำผายเขาจำสร้างเนี่ยตอนเป็นพระว่าไปนิมนต์อะไรมาไปรักเลยมาที่เขาน้อยสำผายนั่นแหละเลยเริ่มมีวัดตั้งแต่วันนั้นมาเรามาพักที่นั่นไปยมแม่เราออกจากนั้นมาครั้งนี้แล้วก็มันก็เลยลูกศิษย์ลูกหาก็มาอยู่ต่อกันไปเช่นพระสุขัสใครก็ใครท่านรักยังมาอยู่นะที่นั่นมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งยมพ่อเขายมแม่ป่วยยมท้องไปเลยไม่มีใครดูแลรักษาก็มีลูกชายคนเดียวเราทราบเราเลยส่งให้ท่านทราบไปให้ไปดูแลยมพ่อยมแม่นี่ครับท่านป่วยก็ป่วยอย่างยืดยาวด้วยนะองค์คนหนึ่งก็มาเสียคนหนึ่งก็ย่างอย่างนั้นเราจะลงอะไรสั่งให้ท่านพักอยู่นั่นเลยนะนี่เรื่องราวจริงด้านนั้นจริงด้านพักจริงอยู่เป็นประจำมันเป็นต้นเหตุมาจากโยมพ่อโยมแม่พักแต่ก่อนท่านพักอยู่ที่นี่เวลาโยมพ่อแม่ป่วยไม่มีใครดูแลเราเลยส่งไปไปอยู่ที่นั่นนั่นก็ใช่ยังพ่อยังแม่ก็เสียก็จากไปในนั้นก็พอเหมาะพอดีท่านพระพอดีหัวหน้าที่มีอายุพรรษาแก่ก็มีท่านพระให้อยู่นั่นเลยจึงอยู่ในความฝันเนี่ยเรื่องต้นมาตั้งแต่โน้นนี่มาสร้างวัด

0: ท่านซักก็บวชเสียก็บวชชีวะโสกาลามปีฉลอง 2,500 ท่านบวชปีนั้นท่านซักคือ 2,500 ท่านข้อรีมีงานขึ้นที่ปี 2,500 แล้วก็ไปอยู่ประจำงานนั้นต้องโทษโอ้ร่วมเดือนมั้งพองานนั้น3อาทิตย์งานติดต่อมาถึง3อาทิตย์เมื่อก็ไปอยู่ดูแลงานนั้นก็บวชท่านพระที่นั่นจากนั้นก็ติดตามมาทำเลยมาอยู่ทำนี้เรื่อยตั้งแต่ 2,500 มาอยู่เรื่อยจนมาทั้งพ่อแม่หลวงพ่อหลวงแม่ป่วยแล้วเราส่งไปจนได้อยู่ที่น้องร่างรางไม่มาจากตันทั้งหมดเลยไม่มาจากใหญ่บ้าง
1: ปากช่องไหมฮะยกติดหลวงปู่สังวานปากช่องที่หลวงตาไปเมตตา
0: ปากช่องเหรอโอ้ยมันจำไม่ได้นะทุกวันนี้มันเป็นช่างที่เรื่องความจำนะหน้ามันพอจำได้บ้างหน้าบางทีเรื่องชื่อไม่ต้องถามไม่มีจำได้เลยจำชื่อจำไม่ได้หรือปากช่องนะอยู่ที่แถวนั่งหรือแถวที่หลวงตาไปวันนั้นเหรอ
1: บ้านนั้นบ้านนั้นแหละครับบ้านที่หลวงตาไปวันนั้น
0: บ้านนั้นเลยเหรอแง่โอ้ถูกตัวจริงเลยเจ้านะอ๋อเนี่ยคราวนี้ก็กำลังเรื่องทองคำนะทองคำเวลานี้เราจะมอบวันที่10ธันวานี่จะประกาศออกทั่วประเทศไทยแล้วในนามที่หลวงตาเป็นหัวหน้าพูดอะไรจริงกว่านั้นเลยนะถ้าลงได้ออกแล้วก็จริงๆนี่ก็เขาจะมีงานอะไรธนาคารชาติครบรอบ60ปีเนี่ยเขาก็มานิมนต์เราให้ไปเป็นในงานนี้เหมือนว่าเป็นหัวหน้านั้นแหละจะเขาไม่พูดอย่างนั้น เราหักรู้เองมาก็เรียกว่าสวยงามคือทั้งฝ่ายพระก็คือนิมนต์เราเป็นเจ้าภาพด้วยกันรวมกันให้มีงานชาติขึ้นมาเพราะจะมอบทองคำธนาคารชาตินี่ก็เป็นที่รวมของสมบัติเหล่านี้อยู่ในธนาคารนั้นเมื่อมีงานนั้นขึ้นมาก็พร้อมกับวันนั้นจะมอบทองคำด้วย500กิโลแต่อันนี้ทองคำยังขาดกำลังไล่เบี้ยอยู่ใครเข้ามาต้องระวังตัวเข้ามาวันนี้ไม่ระวังไม่ได้นะช่วยมัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นมือทองคงทองคำอยู่ตามคอหรือข้อมือนี่ไม่ได้ต้องระวังใครมาต้องปิดอย่างนี้ต้องปิดอย่างนี้ไม่นั่นไม่ได้นะเวลานี้มันกำลังร้อนเข้าใจไหมร้อนทองคำนี่ก็ได้ไปแล้วเท่าไหร่ทองคำเราที่ได้เป็นทองคำล้วนแล้วเท่าไหร่นะ
1: 339
0: กิโลจำนวนทองคำ500กิโลนั้น
1: ได้ไปแล้ว
0: 300
1: ใช่ไหม339กิโลครึ่ง
0: ได้339กิโลครึ่งแล้วรู้ว่าขาด160 161กิโลเวลานี้ขาดนี่หมายถึงทองคำขาดทองคำล้วนๆนะไอ้ส่วนบัญชีเงินของเราที่กระถิ่น 80,000 ฉบับกองนั้นเข้าบัญชีหมดแล้วเวลาอยู่นั่นคือหากว่าทองคำนี่มันขาดเท่าไหร่แล้วก็จะไปถอนเอาเงินจำนวนเหล่านี้ออกมาเท่าที่จำเป็นคือให้พอกับจำนวน500กิโลนี่เหลือจากนี้แล้วถ้าหากว่ามันเหลือนะเราก็จะพักไว้ในธนาคารคืองวดต่อไปคือแต่ละงวดนี้เราจะมอบคือได้ประกาศแล้วอันนี้ก็ดีแล้วตาประกาศเองเป็นไปตามนั่นเลยนี่แต่ละงวดละงวดเวลานี้จะมอบทองคำแต่ละงวดนี้ให้ได้500กิโล500กิโลคราวนี้จึงตั้งอย่างน้อย500กิโลไว้เลยหากว่าทองคำจะมีสิทธิ์มีเหลือบ้างอันนั้นรวมเป็นพิเศษเข้าไปพิเศษเข้าไปแต่ขาดไม่ได้ว่าไงนี่ประกาศออกหมดแล้วจึงเร่งใหญ่เดี๋ยวนี้นะที่ทำอย่างนี้หลวงตาได้คิดจนอกจะแตกของเป็นของเล่นมาไหลคิดจะกำอุ้มชาติไทยของเราที่กำลังจะจมท่านทั้งหลายก็ทราบทั่วหน้ากันไม่ใช่หรือคนทั้งประเทศจะไม่ทราบเรื่องราวของชาติของตัวเองได้ยังไงนี่หลวงตาบัวอยู่ในป่ามันก็ทำการประเทศไทยอีกแล้วมันก็อดทราบไม่ได้ อยู่ในป่าก็เป็นป่ากลางประเทศไทยด้วยมันก็ทราบทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างประมวลมาหมดนี่หลวงตาเรียนให้ทราบนะ ้าไปถึงภายในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เล่นนะไปกวดค้นบัญชีมานู่นน่ะจะเรื่องเกี่ยวกับเขามาบอกแล้วแหมจนร้องโก้เลยนะเราดิบนี่ที่ถึงพลุงพลังไม่มีแน่ที่จะเมื่อเทียบเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่านายหนี้ของเรานะหนี้ที่ทับหัวเราอยู่แล้วนี่เหมือนกับเหยี่ยวตัวหนึ่งที่กลางเล็บไว้อย่างนี้พวกเราตัวเท่าหัวหนูนี่หัวหนูอยู่นี่ถ้าเขากำเมื่อไรปุ๊บนิ่มหมดเลยชาติไทยของเราเนี่ยที่มันร้องโก้เราข้างเนินดูบัญชีที่ติดหนี้ที่ถึงเขาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วมันสั่งไม่ได้เลยว่างั้นเถอะนะนั่นข้าแล้วครับเขาเป็นเหี่ยวใหญ่นะอุ้งเล็บของเขากลางไว้อย่างนี้เขาเป็นลายหนี้เราเรานี่เป็นลูกหนี้เขาอยู่นี่นะเขากลับเมื่อไรเสร็จในเวลานี้เขายังไม่กลับนี่แหละเอาตรงนี้แล้วนะติดหนี้ขนาดนั้นนี่เวลานี้เท่ากับเดี่ยวใหญ่แล้วนะว่าพวกเราเท่ากับหัวหนูนะเราจะเลี้ยงแล้วเราตามช่องมือนี่ที่ไหนได้เอาให้ดิ้งตั้งแต่นี้ต่อไปเวลานี้เขายังไม่กลับนี่แหละเอาเรื่องตรงนี้นะจึงได้ตั้งกันขึ้นเลยทันทีจะออกช่องเล็บช่องนี่แล้วสุดท้ายก็ค่อยออกเล่าได้เป็นลำดับเวลานี้เป็นที่พอใจนี่นะสรุปเลยนะนั่นเนี่ยข้อความดีดิ้นของพี่น้องทั้งหลายมาเราเป็นที่หัวหน้านี้เรียกว่าร้องโก้จริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมดาคือกระเทือนใจอย่างหนักทีเดียวแล้วเกิดมานั่นนี่แหละมันกับประเทศไทยของเราก็ไม่เคยมีข่าวใดที่จะถึงขนาดนี้เหมือนข่าวนี้เลยเอาให้ต่างคนต่างดีต่างดีนะเวลานี้เขายังไม่กำเราบอกถ้าเขากำอะไรเสร็จคือว่าเวลาเขากำได้แต่อะไรไหนเอานี่มานี่ถ้าใบมีนี่แล้วเมืองนี้เป็นเมืองขึ้นของเขาทั้งหมดเป็นบ่อยเขาทั้งสิ้นนี่ความหมายว่างั้นนะถ้าเขากำก็หมายถึงเขาทวงนี่ปุ๊บในเวลานั้นตายหมดทั้งประเทศเลยนี่เขายังไม่กำให้รีบดิ้นออกช่องนี้ช่องนี้ก็ค่อยดิ้นไปดิ้นมาก็ขึ้นขึ้นโดยลำดับนี่แหละเรื่องราวอย่างนั้นนะคิดดูทองคำเราเมื่อก่อนเคยค่าเคยคิดที่ไหนเมื่อไหร่วะเวลานี้ทองคำเราก็ได้ตั้ง 5,000 กับเท่าไหร่กิโลแล้ว
1: 398กิโลครึ่งอ่ะ
0: 5,100
1: 398กิโลครึ่ง
0: 398กิโลครึ่งแล้วเวลานี้เราได้มาแล้วนะเออฮะ
1: นะรวมทั้งหมดเนี่ย
0: เหลือทั้งหมดเลย
1: ฮะรวมทั้งหมดตั้งแต่เข้าคำหลวง5ตันกับ59กิโลครึ่ง
0: 500นี่ยังไม่ได้นับไม่ใช่เหรอ
1: ยังฮะยังไม่
0: เท่าที่มีอยู่เวลานี้นะ 5,000
1: ถ้าหักออกมาแล้วมันก็จะให้ครบ500ก็เหลือ160กิโลครึ่งครบ500
0: อันนั้นยังไม่นับเวลานี้นะเรานับแค่เฉพาะที่เราเข้าคำหลวงแล้วก่อนนะได้ 5,000 เท่าไหร
1: ่ 5,059 กิโลครึ่งเข้าแล้ว
0: เราเข้าคำหลวงเรียบร้อยแล้วเวลานี้5,000 กับ 5.9 กิโลครึ่งเข้าเรียบร้อยแล้วนะส่วนดอลลาร์นั้นที่เข้าคำหลวงแล้วยังไม่ถึง7ล้านถ้านับบัญชีที่อยู่นี่ด้วยกันแล้วก็เรียกว่า7ล้านกว่านี่เราก็กะจะให้ไปพร้อมกันเวลานี้แล้วที่นี่เวลานับ500กิโลนี่เข้าไปก็เป็น 5,500 กิโลเข้าไปแล้วนะแล้วจะขยับนี่แต่ก่อนเราไม่เคยได้ถึงไหมเวลานี้มันได้จัง5,000 กิโลกว่าแล้วนี่ดอลลาร์แล้วก็เกือบเดี๋ยวนี้ก็เก็บ7ล้านพูดได้เลยส่วนเข้าในคลังหลวงแล้วไม่ถึง7ล้านขาดบ้างแต่เรามีอยู่ในบัญชีของเราที่ได้อยู่แล้วเวลานี้ยังไม่เข้าแต่ว่าจะให้เข้าพร้อมกันนี้กับทองคำ500กิโลนะนี่เรากะว่าคงไม่ต่ำกว่า2,000,000ล่ะถ้ามันพอได้300,000เราก็จะเอาให้ได้300,000เวลานี้ได้200,000กว่าไม่มากนะถึงวันนั้นแล้วมันจะได้ยังไงจะได้มากน้อยเท่าไรก็จะทราบตอนที่จะมอบทางหลวงหากว่าพอจะได้ถึง300,000เราก็จะออดที่นี่ออดที่นี่เอามาจนได้300,000เข้าเลยเจ็บไหมอันนี้ออดซะก่อนนะเวลาประจำเป็นจริงตะคุบใหญ่เลยเข้าใจไหมมันเป็นทั้งเสือทั้งหนูหลวงตาองค์นี้นะเป็นเสือก็ได้เป็นหนูก็ได้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ได้เห็นชัดเจนนี่กับผู้ว่าการธนาคารชาติมาเล่าให้ฟังเลยเล่าให้ฟังแบบเป็นที่ภูมิใจเงินเราเวลานี้เงินนี่เป็นพื้นฐานแล้วทั้งที่เราติดหนี้เขาจนจะเอาตัวไปไม่รอดแล้วว่างั้นเถอะหายใจเขมี่ยวเขมี่ยวบัดนี้เงินพื้นฐานของเรามีเต็มที่แล้วว่างั้นแล้วก็เรื่อยที่มีจะก้าวออกหน้าเรื่อยเลย ส่วนเงินพื้นฐานมีแล้วนั่นก็อันนี้ก็มาจากอันนี้มาจากพันธบัตรเนี่ย
1: พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ
0: พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาตินี่ใน 300,000 ล้านบาทนี่นี่แหละเข้ามาหนุนปึ๊บเลยอันนี้ก็จนผู้ว่าการมาพูดจนพูดด้วยความตื่นเต้นด้วยความเหลือเชื่อเหตุที่เหลือเชื่อก็คือว่าคราวก่อนนั้นมาเท่าไหร่20,000
1: ล้านบาท
0: 20,000ล้านขายอยู่ตั้งเท่าไหร่เดือน
1: เป็น2เดือน3เดือนไม่ได้หมด
0: ได้หรือได้หมดด้วยหมดก็ไม่ทราบนะ
1: ไม่หมดครับ
0: ได้หมดทั้ง 2-3 เดือนเงิน 20,000 ล้านบาทขายพันธบัตรแต่คราวนี้ถึง 300,000 ล้านประชุมปรึกษาหรือทั้งกับผู้ใหญ่สุดลงมาแล้วนายกรัฐมนตรีมาประชุมกันมันไม่มีทางออกจะทำยังไงแล้วเอาตรงนี้ละนะขายพันธบัตรแต่ก่อนก็คำนวณกันแล้วเนี่ยทีแรกขายก็ซองเพียง 20,000 ก็ขายตั้ง 2-3 เดือนนี่คราวนี้จะขายตั้ง 300,000 นี่ทำไงนะปรึกษาหรือกันไม่มีทางออกมีทางเดียวเท่านั้นว่านะจึงประชุมปรึกษากันตัดสินใจลงเอาขายพันธบัตร300,000ล้านนะเมื่อเวลาขายอย่างนี้มันน่าแปลกอัศจรรย์มากพอคือไปเช่าของสินคือเป็นมาตั้ง 7-8 วันเลย
1: 7-8 ฉบับ
0: เป็น 7-8 ฉบ
1: ับไปเรื่อย
0: ๆไปเช่าของสินคือเข้ามาคือต้องจ้างเขาพูดง่ายๆว่าแล้วนี่พอมาขาย2วันครึ่งเท่านั้นน่ะ 300,000 ล้านบาทนี่2วันครึ่งหมดเรียงไม่มีเรียงหลั่งไหลมาอีกจะว่าซื้อนี่แหละคือเหลือเชื่อไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยเหลือเชื่อได้ถึง 300,000 ล้านบาทต่อ2วันครึ่งเท่านั้นทีนั้นทีพิมก็ต้องไปคืนเขาจ่ายครึ่งจากค่าจ้างจ่ายครึ่งจ่ายคือไม่ได้ออกสังสือพิมพ์นั่นเลยก็ออกแต่ว่า2วันครึ่งเสร็จแล้วว่าเท่านั้นเองนี่ทีนี้เงินก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้แหละถึงว่าเหลือเชื่อว่างั้นนะแล้วผู้จะยอดเท่านี้แหละนะเนี่ยเป็นเครื่องหนุนขึ้นอีกอย่างอื่นก็มาเรื่อยๆเวลานี้มาเขาก็อยากพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาไอ้เราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคยมีอะไรเลี่ยเหลี่ยมอะไรในหัวใจเรามีแต่ธรรมล้วนเมื่อเขาพูดอะไรเราก็พิจารณาเพราะอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ครอบหัวใจของชาติไทยเราอยู่แล้วเวลาทำอะไรนี่เวลาเขากระซิบออกมานี่เราก็ฟังเป็นแต่เพียงว่าบางข้อเราก็ตอบบ้างบางข้อนิ่งเฉยให้ปล่อยให้เขาพูดไปเมื่อเป็นธรรมแล้วปล่อยเขาพูดไปถ้าพูดตอบรับกันผลได้เสียจะมีในนั้นในนั้นเราก็ไม่พูดเสียอย่างนี้มีเป็นลำดับลำดาด้วยอำนาจพุทธศาสนาของเรานี่แล้วเขาขยับก็มาเรื่อยแต่เราก็ค่อยปัดออกข้างนอกไปเสียไม่ให้เข้ามาทำแต่ยังไงทำไมแต่พุทธศาสนามันจะเป็นไปได้ยังไงจากนั้นเขาก็แอบออกมาอีกแล้วก็มาถามเราอีกนะฮะว่าก่อนที่จะขายพันธบัตรบอกว่าพันธบัตรออมทรัพย
1: ์
0: ช่วยชาติคือตั้งสัจจะอธิษฐานคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์คุณครูอาจารย์ขอให้ความปรารถนานี้ให้สำเร็จแล้วก็เขียนอันนี้แทรกอยู่ในนั้นในนามของการช่วยชาติเข้าใจไหมคือธนบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติเลยเอานี่ออกประกาศนี่มันจะเป็นเพราะเรื่องอะไรพุทธศาสนาเราไหมเราอยากไต่ปากเลย มันโมโหอ่ะ ได้ก็ได้มาแล้วยังไปหางงหาตาลอยนี่อะไรกันวะวะนี่เรื่องราวที่เป็นมาไปแล้วเป็นที่น่าปลื้มใจสำหรับพี่น้องชาวไทยเราในการช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่ามีแต่การขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วไม่มีการสูดไม่มีอุปสรรคมากีดขวางหรือทำลายการดำเนินของเราทั้งประเทศแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้เวลานี้ก็ได้ทองคำตั้ง 5,000 กิโลแล้ววางนั้นเลยนะก็ยังเหลืออยู่อีก
1: 4,000 กว่า
0: 4,000 กว่าคือ 5,000 กว่ากิโลได้แล้วนะแล้วก็ยังเหลืออยู่ 4,000 กว่ากิโลนี่เรามีความมุ่งหมายและประกาศให้น้องได้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่ายังไงขอให้ได้ทองคำ น้ำหนัก10ตันในการช่วยชาติคราวนี้จะสมเกียรติอย่างชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติไทยทั้งประเทศมานานแล้วจะถูกล่มจมลงเมื่อ 2-3 ปีมานี้และเวลานี้ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจะเอาอะไรเป็นเกียรติแห่งชาติไทยของเราก็ไม่มองเห็นอะไรเห็นแต่ทองคำเป็นเกียรติแห่งการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยเราเป็น10ตันนี่แหละเราพูดอย่างนี้เพราะงั้นจึงได้ประกาศพี่น้องหลายทราบทั่วกันยังไงเราต้องพยายามให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตันเวลานี้ขาดอยู่เพียง4ตันกว่าเท่านั้นแหละ5ตันนั้นเราผ่านมาเรียบร้อยแล้วยังเหลืออย่างนี้ยังไงขอให้ได้ได้นี่จะเป็นความอบอุ่นจากคนทั้งชาติเป็นลมหายใจโล่งไปเลยนะเราได้ทองคำน้ำหนัก10ตันอย่างนั้นจะเป็นเกียรติที่จะเกียรติคุณชื่อเสียงดีงามทั้งหลายของประเทศไทยเราจะออกจากทองคำน้ำหนัก10ตันเพราะการช่วยชาติเท่านี้นี่เป็นพยานกันว่าพี่น้องชาวไทยช่วยชาติเท่านี้มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันก็บอกว่าทองคำน้ำหนัก10ตันแล้วดอลลาร์เราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าจะได้ถึง10ล้านเพราะเวลานี้ได้7ล้านแล้วนะก็ยังอีก3ล้าน3ล้านกับทองคำจะถึง10ตันนั้นมันก็อีกเป็นเวลานานยังไงเราค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าจะได้ดอลลาร์ถึง10ล้านนะนี่แหละไอ้ส่วนเงินสดนั้นเราได้แยกออกไปซื้อทองคำไปแล้วรวมเงินนะเป็นเงิน941ล้านไปเลยรวมทั้งดอลลาร์10ล้านคือเราเอาเงินจากบัญชีธนาคารชาตินั้นไปซื้อไอ้อันนั้นอ่ะ
1: ทองคำ937
0: ไปซื้อดอลลาร์10ล้านคือดอลลาร์นี่จะเอาเข้าพร้อมกับทองคำให้ได้3แสนแต่มันขาด3แสนเราเลยเอาไปถอนเอาเงิน10ล้านมาซื้อทองคำมาซื้อดอลลาร์นะให้ได้3แสนเท่านี้จึงรวมไปนั้นว่าซื้อทองคำนั้น931ล้านซื้อดอลลาร์10ล้านเป็น941ล้านที่ซื้อเข้าเรียบร้อยแล้วนะนี่หมายถึงเงินสดที่เราออกเอาออกเอาเข้าคลังหลวงนอกนั้นกระจายทั่วประเทศไทยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างดังเคยประกาศพี่น้องหลายทราบแล้วตั้งแต่คนทุกข์คนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆเป็นเงินจำนวนเหล่านี้ทั้งนั้นที่พี่น้องหลายบริจาคด้วยความรักชาติพร้อมหน้ากันบริจาคนะออกไปทั่วไปหมดไม่ว่าภาคไหนภาคไหนโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลนี่แหละเงินเป็นฝ่ายเงินสดแล้วเรายังก็พยายามที่จะเกียรติเงินอันนี้เข้าสู่คลังหลวงอยู่เสมอคือไปซื้อทองคำแต่ความจำเป็นของทางคนทั้งชาติก็ทุ่งนั่งมาขอคนนี้มาขออยู่เลยวงราชการก็มีทั้ง อะไรรวมไปหมดทั้งวงราชการทั้งโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยมาขออยู่ตลอดแทบจะไปเว้นแต่ละวันมาขอแบ่งให้ทางนั้นแบ่งให้ทางนี้ทางนี้ก็พยายามจะเอาเข้าคำหลวงทางนู้นก็มาขอมาดึงมาเลยไม่ทราบอะไรต่างคนต่างแย่งกันอยู่เวลาอันนี้ระหว่างประชาชนกับคำหลวงคำหลวงก็จะเอาทองคำเข้าจะเอาเงินเหล่านี้ซื้อคำทองคำก็ถูกคำหลวงประชาชนก็อันนั้นไม่มีวะอันนี้ไม่มีอยู่นั่นมาขอแล้วมันดึงอีกอย่างนั้นนะเรื่องราวมันเพราะงั้นมันถึงไม่ได้เข้าทางหลวงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะคนทั้งประเทศมีความจำเป็นทั่วหน้ากันหมดแล้วไม่ดูแลกันใครจะดูแลเนี่ยสมบัติเหล่านี้ก็มาเพื่อประเทศที่นี่ที่ไหนมันบกพร่องที่ควรจะหนุนกันก็มันก็ต้องหนุนใช่ไหมล่ะนี่แหละเรื่องราวมันที่ไม่ได้ตามมาตามหมายว่าให้เข้าได้ทองคำเท่านั้นมันไม่ได้อย่างนี้แหละทางนั้นมาขอทางนี้มาขอมันนั่นมาออดทางนี้มาอ้อนเราเลยจะตายนี่แหละเรื่องราวมันเวลานี้เหลืออยู่เงินอยู่ทองคำเราในโครงการช่วยชาติประมาณ50ล้านไอ้ส่วนดอนกระถินเนี่ยกระถิน 80,000 กองนี้อยู่ในบัญชีหมดแล้วนะอันนี้เรา50ล้านในโครงการช่วยชาติต่างหากส่วนกระถินเพื่อทองคำเรานี่ยังไม่ได้ถอนนะนี่ให้รอซะก่อน นี่ก็กล่าวว่าจะรอวันที่24บรรดาลูกศิษย์ลูกหาพระกรรมฐานทั้งหลายท่านจะมารวมกันที่หน้าศาลาที่หน้าวัดทั้งวันที่24ข้างหน้านี้แล้วก็จะรวบรวมทองคำและมากน้อยอะไรเราจะทราบตอนนั้นพอทราบเรียบร้อยแล้วจะรีบส่งทองคำไปทีนี้นี่ละทีเนี้ยมันจะล่อนถึงเงินในธนาคารกับเงินทอดกฐินนะร้อนมากร้อนน้อยเราจะรู้ตรงนี้แล้วนะคอยรวมทองคำนี้ไปซะก่อนนี่แล้วก็เราหน้าพี่น้องหลายทราบตามนี้นะเราได้พยายามเต็มกำลังความสามารถของเราทุกอย่างแล้ว เรื่องสมบัติเงินทองทั้งหลายที่พี่น้องบริจาคทั้งหลายเราแบมือหรือเปิดอกเลยบอกว่าเราไม่เคยแตะแม้สักบาทนึงฟังที่นะเงินของคนทั้งประเทศมาผ่านเราคนเดียวนี่มันไม่มีรั่วไหลแตกซึมนี่มันมีหรือเคยมีหรือเรานี่ประกาศได้ป้างป้างบอกว่ามีคือเราว่างั้นเลยไม่มีคำว่าที่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนว่าไปหยิบเอาอันนั้นนี้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์นั่นนี่เราไม่มีเลยในขนาดนั้นแหละเราช่วยพี่น้องหลายเพราะฉะนั้นถึงพูดได้เต็มปากทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเมตตาครอบประเทศไทยไว้เลยเนี่ยขอกับพี่น้องหลายจะกรุณาทราบตามนี้นะรับจุดปัจจัยเทศทานที่บริจาคที่ไหนมาจะเข้าจุดมุ่งหมายพี่น้องทั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นนี่อันสำคัญอยู่ตรงนี้นะวันนี้ก็ไม่ได้เทศอะไรมากหรอกนะอย่างนี้มันก็พอสมควรแล้วหรือว่าอันไปก็ในโปรแกรมมีแล้วก็แปลว่ารับกันแล้วนะ
1: ครับผม
0: รับกันเรียบร้อยแล้วเอบักขามอำเภอมะขามแล้วไปจริงอำเภอชิชกูดแล้วแล้วก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยนั้นไม่หักจำไม่ก็ได้ผงน้ำร้อนอำเภอมะขามแถวนี้ผ่านไปผ่านมาออกมาทางสระแก้วนี่ก็ผ่านก็มาทางนี้ก็มามาตักจันเข้ามานี่เลยก็มาเมื่อไหร่เอาหลังก็มา
2: วันนี้กลับมาแล้ว
1: เ
2: ร
1: ื่
2: อง
1: ปัน
2: เช
1: ้
2: านี้ก็ได้
1: ลูกศิษย์หลวงพ่อสม
2: ั
1: ยอ
2: ่
1: ะ
2: กระ
1: หม่านนะ
0: กระหม่านที่ไหน
2: การ น
0: ิ
2: เทศ
0: ส
2: ำ
0: เ
2: น
0: ีย
2: งค
1: ุ
2: ณน
1: ั่
2: นนะคะ
1: แท็กซัสนะครับ
0: อ๋อคือแท็กซัสมหากระหม่าน
1: กระหม่านนะ
0: ว่างอ่านเรื่องเรื่องว่าบ้าง
1: ไม่มีอะไรเขาถวายเป็นเงินเหรียญ559เหรียญนะแล้วก็
2: ทองคำนะ
1: ทองคำ
2: ทองคำเงินเหรียญ559เหรียญแล้วก็เงินบาท1,200ค่ะ
1: 1,200ครับเงินบาท1,200ทองคำ1บาทเงินเหรียญ559เหรียญครับ
0: เอาบัญชีให้เขาจัดการกัน
1: ครับครับ
0: นะ
1: ก็พ่อสมัยท่านกลับไปก่อนแล้วครับ
2: ต้องกลับไปเมื่อเช้าเลยค่ะ
0: สิต้องกลับไปก่อนแล้วเหรอ
2: ว
0: ัน
2: จะมาแล้วมาไม่ทันทำเพราะไปเอาเสาหลักเมืองมาลงที่หนองคายแล้ว
0: ถึง
2: จะมาไม่ท
0: ัน มันก็ยืนรันเหมือนกันว่าหนึ่งตั้งบ่าย3 โมงว่าจะเข้ามาที่นี่แล้วหายเงียบไป
2: มาไม่ทันไม่ทันยากก็ต้องไปเอาเสาหลักเมืองที่ท่าบ่อแล้วก็เอามาใส่ศาลหลักเมืองที่หนองคายค่ะเสร็จแล้วก็กลับไปฉ
0: ัน เราก็ไม่ว่าอะไรเป็นแต่เพียงว่าข้าวว่าท่านจะมาวันนั้นนะตอนบ่าย3 โมงวันนั้นเรารอไม่ถึงเลยก็เพิ่งมาทราบวันนี้เหตุผลเมืองไกลนะมาทราบเอาละพอใจอันนี้คุณไปตั้งไว้บนแท่นพระข้างบนนะบูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาไปแล้วก็ไปตั้งแท่นพระข้างบน
2: ที่ถวายวัดที่นู่นนะคะถวายมรดกเขาที่นู่นเป็นวัดสังฆบูชาที่เท็กซัสค่ะโยมเจมีนแต่สามีก็ไม่ได้มาด้วยจ
0: ้
2: ะ
0: ค่ะถวาย
2: สร้างเป็นวัดค่ะ
0: ถวายชื่อเป็นวัดเถื่อ
2: ค่ะทั้งบ้านทั้งมรดกทั้งหมด
0: เนื้อชื่อกว้างขนาดไหน
2: 29 เอเคอร์
0: มันกว้างขนาดไหนเอเคอร์กว้างขนาดไหน
1: 1 เอเคอร์2 ไร่ครึ่ง
0: เอเคอร์1 2 ไร่ครึ่ง
2: น
0: ะแล้วไม่เจอเอเคอร์เนี่ย
2: 29
0: 23
1: 29
0: 29 98มันก็ไม่ใช่5 ที่แก่เนี่ย
1: ประมาณ60
0: 5 ที่แก่
1: ประมาณ60ไร่
0: ฮะ
1: ประมาณ60
0: ล้าน มันจะเข้า50บาทได้ใกล้นะ
1: ครับ
0: เออพอใจพอใจ
2: มีบ้านมีบ้านอยู่หลังใหญ่แล้วทีนี้บ้านก็อยู่ขนาดนี้สามีอยู่หลังนึงภรรยาอยู่หลังพ่อตายแล้วก็ต้องถวายเป็นสมบัติของ
0: เออก็ดีแล้วบุญกุศลเป็นของดีแล้ว
1: อันนี้รู้แล้วใช่ไหมอินเทอร์เน็ตนี่ทราบ
0: หร
1: ือถามว่าเปิดอินเทอร์เน็ตทราบแล้วใช่ไหม
0: ก
1: ็บอกก็ทราบ
0: ท่านมาสมัครมาพูดกับฟังเรื่องอินเทอร์เน็ตมาพูดกับฟังมาเชื่อที่แล้วนี่นะแต่เชื่อนี่ทำไมม
2: าแค่สิบวัน
0: มาเชื่อที่แล้วทำมาที่นี่ทำมาเล่าให้ฟังแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วคุณหญิงนะวันนี้พูดกับวันนี้พูดจำตรงนี้แหละเหนื่อยมากแล้วพูดบรรยายเรื่องราวของชาติบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติตอนนี้นะนี่จะให้สินให้พรนะไม่สินพรหรือใครจะไหวแล้วเข้ามาจะให้พรตรงนี้ที่ให้พรไว้ก่อนนะให้เรียบร้อยใครจะไปก็ไปยะถาวายิวะหาปุยาไปปุเรนติสาครังเมวะเมวะอิโตชินังเปสานังอุปกปติอิชิตังปฏิสังสมหังคิบะเมวะสมิจตุจาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปัญญาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคมินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปชาวิโนจัตตาโยธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
3: สาธุ
0: หมอว่ามาสิพูดให้เสียงดังหน่อยหนูว่าไงว่ามา
4: ตอนที่เจรนาร่างกายเนี่ยค่ะเขาก็ลอกหนัก
0: ออก
4: แล้ว
0: เออเออเออว่าไป
4: ก
0: ็
4: ค
0: ือ
4: เห็นเนื้อใช่ไหมคะทีน
0: ี้เห็นอะไรว่าไป
4: เห็นเนื้อแดงเสร็จแล้วก็จะมีหนอนขึ้นหนอนขึ้นตามตัวพอที่เจรนาไปเนี่ยเลือดเนื้อเนี่ยมันก็จะละลายออกกลายเป็นกระดูกนี่พอถึงโครงกระดูกแล้วเนี่ยจะพิจารณายังไง
0: ถึงครั้งกระดูกเอาพี่นาให้มันพังลงไปสิเพิ่
4: ง
0: พอโครงกระดูกแล้วก็แตกก็จะกระจายออกจากโครงกระดูกต่างอันต่างชิ้นต่างตกเรี่ยราดไปเลยแล้วกำหนดลงแถวนี้จะเป็นดินธาตุดินนะแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เข้าใจหรือขึ้นมาใหม่เอาให้รูปสวยรูปงามอันนี้แหละเรื่องทำแก้กิเลสมันต้องแก้กันอย่างนี้เอาตั้งขึ้นมาที่ให้รูปสวยรูปงามมันเหมือนเทวดาสู้ไม่ได้ดูแลนะตั้งขึ้นแล้วเอากำหนดว่าเอารูปสวยรูปงามมันตายจนไหมนะเมื่อตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นอืดขึ้นลาเข้าใจไหมแล้วพังลงไปอีกพิจารณาอย่างนี้เรื่อยแล้วจิตจะมีความชำนาญเห็นชัดเจนเท่าไหร่จิตมันจะถอยเข้ามันถอยมันยืดมันถือมาทุกสัตว์ทุกบุคคลนะพอทำชะล่างเข้าไปนี่มันจะถอนตัวเข้ามาถอนตัวภาระคือความหนักหน่วงทวงใจมันจะถอนตัวเข้ามาเบาเข้ามาเบาเข้ามานะพี่นะทีนี้เวลามันสิ่งนี้มันทำลายไปหมดแล้วอะไรที่ยังไม่ทำลายเวลานี้คือจิตจิตนั่นมันจะสว่างสวัยมันจะเป็นตัวของตัวรู้เด่นดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวที่มันเข้าไปครองอยู่ในร่างเข้าใจไหมไม่พอดูอันนี้หมดแล้วเนี่ยอาศัยอะไรเห็นไหมสิ่งนี้อาศัยได้ไหมนี่ถามเจ้าของสิอาศัยอันนี้ก็พังอันนี้เกินนี้ก็พังแล้วจิตยังไม่ถอยอยู่เรื่องที่จะหาอีกหาใหม่อีกนะไปยึดนั้นอีกยึดก็นี่อีกก็พังอีกพังอีกเกิดตายยึดแต่ละอย่างละอย่างเป็นกองทุกแล้วเกิดตายมีกองทุกเกี่ยวปนไปตามกันเลยนี่ยังจะแบกหามกันอยู่หรือพิจารณาอีกทำไมเห็นมีความจำนี่ชำนาญเข้าใจไหมล่ะอันนี้ยิ่งกระจัดกระจายที่นี่มันอันนี้เราจะสรุปความเลยแล้วการพิจารณานี่เหมือนเราเขียนหนังสือจริงๆแล้วเขียนทั้งลบตัวไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรหรอกนะท่านเขียนไปเขียนมามันก็เป็นตนเป็นตัวอ่านออกเขียนได้ชัดเจนก็ไปชัดเจนไปต่อไปเขียนแส้นเป็นวัดไปเลยอ่านนี่ผึ่งเดียวเลยนี่ความพิจารณาของเราเมื่อมันชำนาญมันก็เป็นอย่างนั้นคล่องตัวมองเห็นคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งปั๊บนี่มันก็ตายไปทันทีนี่อำนาจแห่งปัญญาที่มีความแก้วกล้าสามารถคล่องแคล่วว่องไวมองดูคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี่เพียง 2-3 ก้าวฉะนั้นมันอันนี้มันจะพิจารณามันรอบถึง5รอบหมดฟังที่ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถึง 4-5 รอบนี่คือความชนะจากนั้นเราจะกำหนดให้พังให้แตกสลายเมื่อไหร่ก็ได้นี่จวนเข้ามาแล้วนะทีนี้มันจะปล่อยเข้ามาเข้าใจเหรอเอาเราเอาขั้นนี้ซะก่อนนะเวลามันอะไรแตกไปแล้วให้ย้อนมาดูจิตเป็นยังไงจิตแตกเหมือนเขาไหมเข้าใจเหรอเมื่อมันไม่แตกมันก็สว่างแล้วทีนี้ถ้าว่ามันจะสงบก็ให้มันสงบไปเวลาพิจารณาสิ่งนี้พังบนแล้วจิตหายกังวลแล้วมันอาจจะอยู่สงบแน่วอย่างนี้ก็ได้แต่หนึ่งมันมีเงื่อนต่อที่อยากจะพิจารณาให้แยกขาดกว่านี้ยังมีมันเป็นตามอุบายของเจ้าของที่เกิดในจิตของเจ้าของเองนะถ้าควรมันจะพักสงบดูสิ่งเหล่านี้ก็ให้สงบเสียหรือมันยังพอใจที่จะพิจารณาอีกมันพิจารณาเข้าใจหรือเพียงตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนนะเอาละพอแล้วอย่างพี่น้องชาวไทยเรานี่ที่ถือศาสนาพุทธได้ภาวนากันบ้างเราจะได้เห็นความเลิศเลอของจิตใจไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าใจนะแล้วไม่มีอะไรเลวได้ยิ่งกว่าใจที่ติดพันกับจิตจึงเป็นจิตที่เหลวไหลโลเลหาคุณค่าราคาไม่ได้เพราะกิเลสตัวไม่มีคุณค่ามีราคาตัวเป็นวิญญาณครอบไว้หมดใจของเราทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามีกิเลสครอบอย่างนี้มากๆหนาๆแล้วก็เลวไปด้วยกันทั้งนั้นล่ะเรื่องสูงเรื่องต่ำอะไรอะไรมันคาดไว้เห็นกิเลสหลอกไว้เลยตัวจริงๆกิเลสอยู่ภายในหุ้มห่อภายในให้หลงเอาใจเหรอใจให้พิจารณาให้พระกันภาวนาบ้างอย่างน้อยเอาคำบริกรรมซะก่อนเช่นเรากำหนดเราชอบพุทโธก็ได้บริกรรมพุทโธนั่งภาวนาสงบใจแล้วจะคำธรรมโมหรือสังโฆหรือคำบริกรรมบทใดที่เราถูกจริตจิตใจเรานำบริกรรมนำคำนั้นมาบริกรรมอยู่กับจิตกองกลางอกให้รู้อยู่ภายในยังไหนก็รู้เถอะขอให้อยู่ภายในก็แล้วกันนะให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมเช่นธัมโมก็ให้ธัมโมรู้อยู่เฉพาะธรรมโลกนี้เหมือนไม่มีให้มีอยู่กับคำว่าธรรมกับจิตสติคือสติครอบอยู่กับคำบริกรรมทีนี้ลายของผู้บำเพ็ญนั้นจะไม่เหมือนกันนะมันอาจจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอันนี้เราไม่อยากให้ข้าให้เป็นกับตัวเองดีกว่านะมันจะรู้เองนี่จิตที่สรุปผลของมันก็คือว่าจิตนี้เมื่อได้อาศัยคำว่าธัมโมก็ดีพุทโธก็ดีเป็นเครื่องยึดมีสติกำกับไม่คิดไปเรื่องอื่นให้คิดแต่เรื่องอารมณ์ของธรรมนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมเข้าใจไหมอารมณ์ของกิเลสมันอยากไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องกิเลสตัณหาที่จะพัวพันแล้วให้ได้รับความทุกข์นั่นเรียกว่าอารมณ์ของกิเลสเนี่ยกิเลสมันมีอารมณ์เป็นเครื่องผลักดันอยากให้คิดอย่างนั้นอยากรู้อย่างนี้อยากเห็นอย่างนั้นคืออำนาจของกิเลสมันอยู่ในใจนี้มันผลักดันออกไปให้อยากมันที่เราหันจากนั้นเข้ามาหาธรรมเอาทำธรรมไม่อยากก็ตามให้บังคับใส่ธรรมเอาธรรมเข้ามาบังคับเช่นธรรมโมบังคับไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นอยู่กับธรรมโมนานๆเข้าจิตจะสงบแน่นี่อารมณ์ของธรรมทำใจให้สงบแน่นะถ้าอารมณ์ของกิเลสทำใจให้วุ่นเข้าใจหรือมีสองอย่างออกจากใจของเราให้กำหนดเอาไว้อารมณ์ที่เป็นกิเลสที่จะพัวพันเราให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันจะผลักดันให้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ตลอดนี่คืออารมณ์ของกิเลสนี่จะมาพัวพันแล้วให้เกิดความทุกข์ความกังวลกระวายถ้าอารมณ์ของธรรมแล้วเอาแค่คำบริกรรมซะก่อนหรือยังไม่ได้กว้างขวางนะแค่คำบริกรรมบังคับไว้กับคำบริกรรมมันจะคิดเรื่องอะไรไม่ให้คิดบังคับให้หนักเข้าใจไหมบังคับนานเข้าแรงเข้าอันนั้นก็สงบธรรมะก็มีกำลังมากขึ้นกดลงแล้วที่นี่ค่อยสว่างสวยเย็นขึ้นมาอารมณ์เหล่านั้นที่เคยกวนใจมันสงบลงจิตสว่างขึ้นมาสงบขึ้นมาอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้นะจับได้แล้วนะอารมณ์ของกิเลสเป็นอย่างนั้นอารมณ์ของธรรมเมื่อบังคับเช่นบังคับใส่พุทโธเป็นต้นนะอยู่นี้ไม่หยุดไม่ถอยให้มีสติตั้งมั่นอยู่นี้แล้วจะเป็นความสว่างสวยนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมซักพอกจิตให้สว่างสวยเป็นความสุขขึ้นมาอารมณ์ของกิเลสมันจะทำให้ว่าวุ่นขุ่นมัวพากันจำไว้นะมีสองอย่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราท่านจะเรียกว่ากิเลสเรียกว่าธรรมอารมณ์ของกิเลสผลักดันให้คนหลงตามแล้วนำความทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองอารมณ์ของธรรมนี้ถึงจะเบื้องต้นจะจังไม่พอใจนะบังคับใส่ซะก่อนนะพอบังคับเข้าไปได้เห็นผลบ้างเล็กน้อยแล้วที่นี่จะเพิ่มศรัทธาความเชื่อเข้าไปอันนี้ความมีใจก็จะเริ่มมีขึ้นที่หนักเข้าอย่างนี้อันนี้มีหนาเข้าหนาเข้าความสุขนี่ค่อยเริ่มขึ้นแล้วความทุกข์ของกิเลสที่สร้างขึ้นมามันสร้างไม่ได้เราไม่ให้มันคิดมันก็สงบเข้ามาและจิตก็เย็นจากนั้นแต่ก็เย็นเลยต่อไปเรื่องของกิเลสที่ตีออกธรรมะมีกำลังแล้วตีออกเรื่อยเข้าใจหรือเอาแค่นี้ซะก่อนอยากให้พี่น้องหลายได้ภาวนาบ้างความเลิศเลยที่สุดอยู่ในหัวใจนะ ความเลวร้ายที่สุดก็มันมีเกินหัวใจความเลวร้ายคือกิเลสพาให้เลวร้ายความดีเลิศนี่คือธรรมพาให้ดีเลิศทั้งสองอย่างนี้กำลังแย่งนางงามจักรวาลคือจิตกิเลสก็จะเอาเป็นนั่นเป็นสมบัติตัวเองธรรมมันจะเป็นสมบัติตัวเองมันแย่งกันอยู่เพราะฉะนั้นถึงมอบให้ธรรมเป็นผู้เอาบุกเบิกนะเราจะเห็นเอาละเอาแค่นี้ก่อนละเฮ้ยเหนื่อยแล้วเว้ยพูดไปพูดมาถ้าพูดถึงเรื่องภาวนามันจะหมุนนะเข้าใจไหมเออถ้าเราพูดถึงเรื่องภาวนามันจะคึกคักขึ้นนะนี่นี่มันก็จะเป็นบ้าขึ้นแล้วหยุดละงับบ้าไปก่อนนะมันอยากให้ใครรู้ใครเห็นมีแต่ว่าพูดคนเดียวมันเหมือนบ้านี่นะโอ้หน้าโมโหจริงนะดีดีที่วันนี้ไม่ได้ฆ่าคนโมโหจะเฉยเอาละพอใช่ละไปหรือยังอยากตายหรือเนี่ยเดี๋ยวฆ่าเนี่ยแล้วจะไปทางไหนไปวันนี้ก็ต้องกล้าทำเลยเอาแล้วนะวันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อ่านแล้วอ่านได้บอกเรียบร้อยแล้วไม่อ่านทีนี้นะไม่อ่านละวันนี้เมื่อวานนี้ก็พักว่าไม่อ่านก็ต้องอ่านอยู่วันทำกรรมได้50จังดอนลาดได้70ดอนเนี่ยบอกไว้แล้วว่ารวมทั้งคำที่ได้แล้วทั้งหมด 5,398 กิโลรวมทองคำกฐินเข้าด้วยนี่นะแล้วยังขาดทองคำอยู่161กิโลครึ่งจากครบจำนวน500กิโลที่จะมอบครั้งหลวงนี่นะเออทราบจากนี้พอไปละจริงพาละหน้าหินนะหลวงตานี่ว่างั้นนะว่าอยู่ว่าไปยังไม่เหมือนใครนะถ้ายังไม่ได้ลั่นคำอะไรยังไม่แน่เพราะว่าไปละหน้านั้นไม่อยู่เป็นอย่างนั้นนะจริงจังถ้าพูดเรื่องความจริงจังเวลาเล่นนี่โอ้ยกับหมาไม่ใช่เล่นนะเนี่ยใครมายุ่งไม่ได้ถ้าลงเล่นกับหมาเช่นไอ้บุกี้นี่เนี่ยเวลาเล่นกับคนก็ไปแบบคนหมามายุ่งไม่ได้นะลองแงกแงกเลยใส่เหี้ยเข้าใจไหมไปละไปละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพในเมียนมาโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการสุดตัวเพิ่มผู้นำสหรัฐสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธพร้อมโจมตีอิหร่านโดยทันทีหากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารประธานาธิบดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนและสนับสนุนการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาน
2: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้หารือร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนซึ่งรัฐบาลได้เดินหน้าบทบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยประเทศไทยได้เสนอแนวทางการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อเปิดช่องทางการหารือสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาคาดว่าจะเอื้อต่อการส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Character and Content Expo หรือ TSEC 2026เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมสูงโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขณะที่อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: วันนี้แหละค่ะจะเป็นวันที่เรามีการรวบรวมของแท้ของจริงนะคะในผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และก็ไม่ใช่มีแค่ความคิดเท่านั้นแต่ว่าได้มีการสร้างตัวตน ผ่านทางรูปแบบของคาแรคเตอร์แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะจะเป็นทางที่เราสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงหรือ Creative Economy
3: สำหรับงานทีเซ็ก2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Multiverse of Creativity รวบรวมผลงานจากศิลปินและครีเอเตอร์ไทยกว่า250รายพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเวทีสัมมนาและการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยตั้งเป้าให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ500คู่เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนเทนต์คาแรคเตอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแนะในภาวะวิกฤตการเงินโลกการกำหนดนโยบายการเงินในภาวะวิกฤตต้องสอดคล้องกับนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนายวิทย์ไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.บรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินไทยรับมือสงครามและวิกฤตการเงินโลกโดยระบุว่าเศรษฐกิจและการเงินโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นขณะที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพจึงจำเป็นต้องผสมผสานนโยบายการเงินนโยบายการคลังและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างปัจจุบันนโยบายการเงินของไทยอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจควบคู่กับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดขณะเดียวกันยังต้องติดตามพัฒนาการของเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างใกล้ชิดความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ขณะนี้การแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่พบการซุดตัวเพิ่มคาดจะสามารถควบคุมได้ภายใน12วันพร้อมเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีโครงสร้างอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สุดจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยระบุว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการซุดตัวของอาคารยังอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนในพื้นที่วันนี้ไม่พบสัญญาณผิดปกติเช่นเสียงดังหรือความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ได้กำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างโดยกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ส่วนการแก้ไขปัญหาพบว่าหลายตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยส่วนรอยแยกของอาคารลดลงจากประมาณ 8.7 ซมเหลือกว่า7ซมแสดงให้เห็นว่าเป็นการดันกลับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่วิศวกรยอมรับได้นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้เพิ่มจุดอัดฉีดปูนจาก4จุดเป็น5จุดและเตรียมเพิ่มเป็น6จุดพร้อมรื้อสะพานลอยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เครื่องจักรเข้าทำงานได้สะดวกและเร่งการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: ของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีเกาติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันนี้เนาะก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าจากข้อมูลทางวิศวกรรมและค่าการตรวจติดตามตรวจวัดต่างๆสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นคาดว่าจะสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาประมาณ12วันหรืออาจเร็วกว่านั้น หากผลการดำเนินงานยังเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับกรณีฝนตกไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากน้ำที่รั่วเข้าสู่อุโมงค์เป็นน้ำใต้ดินส่วนรอยแตกร้าวของผิวถนนยังอยู่ในขอบเขตเดิมแม้อาจมีรอยปริแตกเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของรถที่ยังสัญจรรอบวงเวียนใหญ่แต่ไม่พบการขยายตัวของพื้นที่เสี่ยงขณะที่บริเวณโดยรอบพื้นที่เสี่ยงยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมจึงจะพิจารณาเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมการซุดตัวของดินได้ในระดับหนึ่งหลังมีการอัดสารเคมีเพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินเพื่อลดการเคลื่อนตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากประมาณ50เหลือ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงถือเป็นทิศทางที่ดีและยังต้องรักษาระดับน้ำบางส่วนไว้เพื่อคงสมดุลแรงดันและป้องกันน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่อุโมงค์ขณะที่หน้างานเตรียมนำเทคนิคอัดน้ำในอุโมงค์เพื่อสร้างแรงดันต้านน้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมสำหรับสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงมี3จุดคือต้องติดตามอัตราน้ำเข้าและน้ำออกของอุโมงค์หากน้ำไหลเข้าน้อยลงและสูบน้ำออกได้ทันแสดงว่าวิธีซ่อมแซมได้ผลสภาพผิวถนนหากรอยแตกร้าวหรือพื้นที่ทรุดตัวไม่ขยายเพิ่มถือเป็นสัญญาณที่ดีและการเอียงและรอยร้าวของอาคารขณะนี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงอาคารแล้วโดยประชาชนสามารถสังเกตรอยร้าวใหม่ที่เกิดขึ้นได้หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งนี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าบางอาคารมีการเอียงแต่ยังไม่พบรอยร้าวที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างยังต้องเดินหน้าต่อแต่ควรสำรวจชั้นดินเพิ่มเติมโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับบ่อรับน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพื่อให้ทราบลักษณะชั้นดินอย่างละเอียดและใช้ข้อมูลในการออกแบบมาตรการเสริมความแข็งแรงของดินรวมถึงป้องกันปัญหาในอนาคตพร้อมเสนอให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์ในอนาคตด้วยการติดตั้งระบบตรวจวัดการทรุดตัวของพื้นดินและการเอียงของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
7: โครงการเนี้ยมันต้องเดินต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์การที่มันเกิดน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์ได้เนี่ยผมอยากจะร้องขอให้ลองตรวจสอบสภาพชั้นดินใต้ดินอีกทีนึงอาจต้องมีการทำหลุมเจาะเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวว่าสภาพชั้นดินตรงระดับความลึก30เมตรที่เป็นจุดต่อของตัวอุโมงค์กับตัวบ่อรับน้ำตัวนี้เนี่ยชั้นดินมันเป็นลักษณะแบบไหนมันเป็นชั้นดินทรายประเภทไหนเพราะว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งเนี่ยมันมีผลต่อการเคลื่อนที่เพื่อที่ว่าเราจะได้นำไปปรับปรุงในเรื่องของการทำให้ดินมันแข็งขึ้นเนี่ยจะได้มีวิธีการออกแบบแก้ไขปัญหานี้ได้
1: และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซ่อมแซมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โดยมีวิศวกรประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีเหตุถนนยุบตัวที่ถนนจักรเพชรช่วงก่อนถึงสะพานข้ามเมกาพลาซ่าหรือสะพานเหล็กเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระราชวังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยระหว่างการซ่อมแซมได้ปิดการจราจร2ช่องทางเหลือช่องทางสัญจรได้1ช่องซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและการจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีเรียกประชุมปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการสอบสวนและนำผู้กระทำผิดการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความคืบหน้าในการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบ ไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมต้องสงสัยไม่มีใบอนุญาตสั่งการผู้ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีพร้อมเร่งขยายผลกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเป็นวันที่2ในจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อกวาดล้างการถือครองธุรกิจผ่านนอมินีการก่อสร้างผิดกฎหมายและการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกล่าวว่าจากการเข้าตรวจสอบโรงแรม2แห่งเบื้องต้นพบไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงแรมและธุรกิจต้องสงสัยเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีการถือครองกิจการผ่านนอมินีนอกจากนี้ยังได้เข้าตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองหลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมอบหมายให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่และผู้ถือครองกิจการอย่างละเอียดนายพลพียังกล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า361บริษัทและจะเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดรับข้อมูลจากประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าผู้ประกอบการและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจหรือพำนักในประเทศไทยต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันขยายผลกวาดล้างเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว
8: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้เข้าตรวจค้น5จุดซึ่งเป็นเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจผ่านบุคคลสัญชาไทยแทนคนต่างด้าวอันอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเอกสารทางการเงินเอกสารการถือครองที่ดินและข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำไปตรวจสอบขยายผลกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวนและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายพร้อมป้องกันการใช้บุคคลอำพรางถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรมของประเทศ

0: 2569คงที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตและการจัดหาพลังงานไฟฟ้าดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ทั้งนี้อันดับเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกฟผ.แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การแม้อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ยังคงบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักดูแลรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าการบริหารความยืดหยุ่นและการบูรณาการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ให้สามารถเติบโตควบคู่กับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ MRT สายสีน้ำเงินตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปรฟม.ปรับลดอัตราค่าโดยสารในบางช่วงการเดินทางสูงสุด1บาทต่อเที่ยวโดยค่าโดยสารใหม่เริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิม45บาทสำหรับการเดินทาง6 8 10และ12สถานีขึ้นไปนอกจากนี้ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ขณะที่เด็กมีความสูงไม่เกิน120ซมและผู้พิการยังคงได้รับยกเว้นค่าโดยสารเพื่อช่วยลดค่าใช้ในการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลาริดาพรุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่าน Truth Social Platform Social Media เมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าเขาสั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะผู้นำสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกองทัพสหรัฐมีความพร้อมความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะทำลายล้างอย่างเต็มเปี่ยมภายในระยะเวลา1ปีในการทำลายทุกพื้นที่ของอิหร่านให้สิ้นซากถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนอพยพประชาชนกว่า 1,800,000 คนในเมืองหวนโจมณฑลเจื้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวเตรียมพัดขึ้นฝั่งเมืองหวนโจในช่วงเวลาเช้าของวันอาทิตย์นี้แม้ว่าความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงระดับที่1แต่ยังถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่อันตรายมากที่สุดเนื่องจากทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านญี่ปุ่นและไต้หวันกำลังเผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มในวันนี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพายุลูกนี้ขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย87คนจากอุบัติเหตุที่เกิดจากลมกระโชกแรงต่อไปเป็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออก

0: ผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่7ในช่วงวันที่11ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณทะเลจีนตะวันออกคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยเท่านี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-30 ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าวิบากที่ตนทำไปแล้วเป็นเครื่องหนุนขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: คำที่ทางศาสนาระบุไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกรรมหลักใหญ่คือกรรมที่กล่าวไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ปลอมหมดแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก็ปลอมให้เราพิจารณาดูเพราะที่กล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาอุตริเขียนขึ้นมาได้สอนมาอย่างนี้ได้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วเช่นธรรมที่จะนำมาสั่งสอนโลกก็ทรงรู้แล้วประจักษ์พระทัยเหตุที่จะรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญเรียกว่ากรรมภาษาทั่วไปเราเรียกว่าการงานคือการกระทำ การกระทำนี้แหละเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าตัวกรรมผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีและชั่วนั้นเป็นวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งเป็นผลออกมาจากการกระทำดีและชั่วที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นแหละเมื่อทำพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระไทยสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นจะพ้นพยานของพระองค์ไปไม่ได้ต้องทรงรู้ทรงเห็นปิดไม่อยู่การได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งใดประจักษ์พระทัยแล้วและนำสิ่งนั้นออกมาแสดงแก่สัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะธรรมที่ยังให้พระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือวิสุทธิธรรมได้จากความบริสุทธิ์หมดจดสว่างกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกโดยแจ้งชัดโดยชัดเจนทั้งโลกนอกโลกในในสามโลกธาตุนี้ไม่นอกเหนือไปจากข่ายคือพระญาณของพระองค์ที่จะทรงทราบได้เลยการจัดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แม้ที่สุดเรื่องพระนิพพานพระองค์จึงสามารถจัดได้อย่างองอาจกล้าหาญตามหลักความจริงที่สิ่งนั้นๆมีอยู่คิดดูว่าพระนิพพานยังนอกโลกไปอีกยังสามารถจัดไว้ได้เพราะพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนอกโลกก็จัดได้และในโลกทำไมจะจัดไม่ได้จะสอนไม่ได้จะรู้ไม่ได้โลกนี้คือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่เรียกว่าในแหล่งแห่งวัฏจักรมีอยู่สามโลกนี้เรียกว่าโลกในวงของโลกพระนิพพานนั้นที่นอกไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกพระองค์ยังสามารถรู้ได้เห็นได้ทำไมสิ่งอยู่ในโลกจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อสิ่งอยู่นอกโลกสามารถรู้ได้สิ่งในโลกมีอยู่ในโลกจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่พระองค์จะไม่สามารถรู้เห็นและไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่พระองค์จะนำสิ่งที่มีอยู่ซึ่งพระองค์เห็นแล้วประจักษ์ด้วยพระทัยนั้นมาสอนโลกไม่ได้การสอนโลกจึงสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์ทั่วๆไปแต่ไม่สาสัตว์บรรดาสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตนนั้นเท่านั้นทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขตื่นตัวออกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นบุญบาปเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วนะคำว่ากรรมใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่ทำขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกนี่แล้วต้องทำกรรมด้วยกันกิริยาแห่งการกระทำของสัตว์มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดูเฉยๆไม่ได้ต้องมีกิริยาออกมาจากใจเป็นต้นเหตุความคิดปรุงต่างๆไปทางดีทางชั่วท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำภายในใจพูดได้ออกมาทางวาจาและแสดงออกมาทางกายคือความประพฤติการกระทำเหล่านี้เรียกว่ากรรมทั้งหมดคำว่ากรรมนี้ก็แยกออกเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอัตยากตกรรมคือการกระทำที่จะยังบาปให้เกิดขึ้นการกระทำที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นการกระทำที่เป็นกลางๆไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปนั้นประการการกระทำนี้แหละซึ่งจะเป็นผลยังให้สัตว์โลกนี้เพ ได้รับเสวยสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆกันเพราะการกระทำเป็นของไม่แน่นอนในตัวบุคคลและสัตว์ที่ทำอยู่ทุกๆระยะนั้นทำดีก็มีทำชั่วก็มีผลดีผลชั่วจึงต้องตามมาโดยที่เราจะมีเจตนาหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วนะเมื่อเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้เราก็ลบล้างบุญบาปไม่ได้การกระทำเป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ตราบใดคือการกระทำดีกระทำชั่วยังมีอยู่ตราบใดคำว่าบุญบาปคือความสุขความทุกข์ที่จะพึงตามมานั้นเราลบล้างไม่ได้ถ้าไม่ลบล้างกรรมนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุนั้นเสียเมื่อผลวิบากคือผลมันมีอยู่กับใจฝังอยู่ภายในจิตใจการเคลื่อนย้ายของใจจึงจะเคลื่อนย้ายไปตามอัตโนมัติหรืออิสระของตนไม่ได้ต้องไปตามอำนาจแห่งวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนถ้าว่าเป็นฝ่ายต่ำก็ผลักลงไปกดขี่บังคับทรมานจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมการกดข่วงลงไปก็สู่ที่ต่ำเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำรับแต่ความทุกข์ความลำบากเป็นฉัตรก็ทำนองเดียวกันแล้วลงไปอบายมุขคืออะไรนรกเปรตสัตว์เดรัจฉานมันก็ว่าอยู่แล้วแล้วแต่จะไปไหนเพราะอำนาจของวิบากฝ่ายต่ำก็กดลงไปให้ไปสู่ฝ่ายต่ำวิบากฝ่ายดีก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามีอำนาจวาสนาสูงยิ่งกว่านั้นก็ขึ้นที่เรียกไปสวรรค์เพราะวิบากเกิดขึ้นจากการทำดีของตัวนั่นแหละพาให้ไปสวรรค์ไม่เคยเห็นสวรรค์ก็เห็นก็รู้ก็ได้ไปเมื่อมีบุญบุญพาไปเองสวรรค์ก็มีหลายชั้น6ชั้นดาวตุ้มดาวดึงเรื่อยจนไปยามารู้สึกมินมาดีไปมินมิสาวดีแล้วก็ก้าวขึ้นพรมที่6ชั้นมีพรหมกายิกาเป็นต้นมีล้วนแล้วตั้งแต่จิตเป็นผู้จะไปไม่ใช่อวัยวะร่างกายของเรานี้จะไปอันนี้ไม่มีทางไปได้เพราะเป็นสิ่งที่หยาบหยิบยืมมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อถึงการแล้วต้องส่งคืนตามเดิมของเขาจิตคือเป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปสูงไปต่ำตามอำนาจแห่งวิบากที่ทำแล้วสูงขึ้นไปก็ถึงพรหมโลกสูงยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกได้แก่พระนิพพานเรื่องแถวเรื่องแนวของจิตที่จะเป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิบากก็บ่งชัดเจนอยู่เช่นนี้แล้วคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานจะไม่มีได้อย่างไรเมื่อสิ่งอันนี้ประทับตราอยู่กับตัวเองด้วยกันทุกคนคือการกระทำพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อมาตรัสรู้แล้วการตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่การสอนก็ต้องสอนตามความจริงอย่างเดียวกันหมดไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสอนแบบแนวให้ผิดจากกันไปตามตำรับตำนาท่านว่าไว้อย่างนั้นว่าสอนแบบเดียวกันหมดจะมีต่างกันอยู่บ้างก็ตามอายุของหรือตามอำนาจวาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีต่างกันอยู่บ้างส่วนไหนที่แตกต่างท่านก็บอกเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีพระชนมายุท่านประชาชนก็มีอายุตั้ง 80,000 ปีการสั่งสอนสัตว์โลกก็สั่งสอนนี่เป็นเวลานาน 40,000 ปีอายุถึง 40,000 ปี การประกาศศาสนาอยู่ถึง 40,000 ปีบางองค์ก็ 30,000 ปีลดลงมาเป็นระดับนั้นการลงอุโบสถปาติโมกข์ 7 ปีลงอุโบสถสังฆกรรมประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ผิดกันท่านบอกไว้อย่างนี้บางองค์ก็6ปีบางองค์ก็ย่นลงมาย่นลงมาส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เองก็ยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาในการปกครองพระสงฆ์ให้กีรังถาวรหรือให้มีความสามัคคีกันถึง7ปีเท่านั้นเพียง15วันก็พอเหมาะถ้าเลยจากนั้นไปพระสงฆ์ก็แตกกันได้เพราะฉะนั้น15วันจึงมีการประชุมสงฆ์ลงปฏิโมกข์เสียครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่อยมาสิ่งที่แตกต่างกันท่านก็บอกไว้อย่างนี้ที่โดยที่บางองค์7ปีถึงประชุมปฏิโมกข์กันหนึ่ง6ปีย่นลงมาย่นลงมาปีหนึ่งลงอุโบสถสังฆกรรมทีหนึ่งถ้าสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความพาสุขมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีไม่แตกไม่ร้าวส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ภายใน15วันเท่านั้นเห็นว่าเป็นความเหมาะสมใน15วันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถครั้งหนึ่งท่านบอกไว้อย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นอกนั้นเหมือนกันหมดนี่สัพปาปัสสะอาการังการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้กับสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตประโยดปันนังการยังจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดท่านดังนั้นท่านขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเทศจะสร้างมาเลยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายผู้อื่นทั้งรวมในปาติโมกมัตตันดิตาจะผัดตัดนิ่งรู้จักประมาณในการขบพานฉันปันตังจะเจรนาสนังหาอยู่ในแสวงหาอยู่ในที่สถานที่วิเวกอันสงัดที่วิเวกสงัดเอตังมุทานาสาสนังอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและอธิจิตเตจะอาโยโกการกระทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องบาปเรื่องบุญหรือเรื่องกรรมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกหรือนิพพานก็ดีจึงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่สอนตามสิ่งที่มีอยู่สัตว์ที่ลงนรกที่ไปสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานก็เช่นเดียวกับเราไปจ่ายตลาดนี่จะวางถ้าหากสามารถรู้ได้ด้วยญาณอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพวกเราพวกที่เกิดเป็นสัตว์ก็ลังที่เราเห็นอยู่แล้วนั้นเช่นสุนัขหมูหมาเป็นต้นเราปฏิเสธได้ไหมสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีนี่เราเห็นด้วยตาของเราเราก็ไม่สงสัยสิ่งที่ทรงทราบเพื่อพยานดังพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเอาความสงสัยมาจากไหนเพราะทราบชัดเห็นชัดๆเช่นเดียวกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัวเรื่องควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นเขาไม่ใช่คนแต่เขาเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเราก็ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่แล้วข้อนี้ฉันใดเรื่องคำว่ากรรมก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีผู้เสวยกรรมนั้นๆตามอำนาจแห่งการกระทำของตนที่จะเกิดในสถานที่นั้นๆก็ดี เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่เราทั้งหลายเห็นรู้ๆเรื่องของสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้นับไปกันมากันอยู่เรื่อยๆเราเห็นอยู่นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงทราบด้วยพยานไม่มีอะไรสงสัยผู้ที่สงสัยก็คือพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราบางทีก็เลยปักใจลงไปเสียว่าความไม่เห็นนั่นแหละคือความไม่มีนะแต่ความไม่สิ่งไม่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักจะโดนหน้าผากเราอยู่เสมอสิ่งใดที่เราเห็นไม่ค่อยจะโดนกันหลีกกันได้สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักโดนมันอยู่เสมอเช่นสะดุดเป็นต้นถ้าเราเห็นเราจะไปโดนทำไมโดนสะดุดโดนหัวต่อโดนรากไม้โดนไปทำไมโดนหินโดนเหยียบฝักเหยียบหนามเหยียบมันทำไมก็เพราะไม่เห็นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ในสถานที่เหยียบย่างไปนั่นเองแต่ความที่ว่าไม่มีนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างสิ่งนั้นๆที่มีอยู่โดยลำพังตนเองได้เพราะฉะนั้นจึงต้องโดนฝักโดนเหยียบฝากเหยียบน้ำโดนไม้โดนต่อกันอยู่เรื่อยๆด้วยความไม่เห็นท้องเราการที่สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานหาทางไปไม่ได้ก็เพราะความไม่รู้ไม่เห็นความหูหนาตาเถื่อนนั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีแต่ผู้นี้ไม่เห็นผู้นี้ไม่รู้ต่างหากจึงต้องโดนเอาโดนเอาแต่ธรรมดาจริงมีพระอำนาจวาสนาบุญญาภิกขมพานเหนือโลกจึงเหนือพยายามดำเนินตามพระองค์ดังต่อพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นมาถึงผู้ให้อีกด้วยผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลได้ความปีติยินดีเป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตนี่แหละคือบุญความดีเป็น การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนรักษาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บำรุงรักษาตัวเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตใจมีความวอกแวกคลอนแคลนละสัมละสายคิดโน้นคิดนี้ก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดความทนความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของเราฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละใจจึงเป็นบ่อแห่งสมบัติสุดท้ายก็ใจนั่นแหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมุขนิพพานจะเป็นธรรมดวงเลิศก็คือใจดวงนั้นเท่าที่ยังเลิศไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เลวทรามต่ำช้ามันหมักหมมอยู่ภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องพยายามชำระสิ่งนี้ออกไปในความภาคเพียรของเราวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราก้าวเดินคือบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอจะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราเดินทางเดินหยุดไม่หยุดไม่ถอยเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็สมมติสมหมายการบำเพ็ญก็เหมือนกันไม่เสียหายไปไหนบำเพ็ญเท่าไหร่ก็ได้หน้าอยู่เรื่อยเมื่อบำเพ็ญหยุดไม่หยุดไม่ถอยก็เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ยกผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากทุกข์ไปได้อันนี้ก็ถึงพระนิพพานเราทั้งหลายเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็คือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทธมามกะธรรมมามกะหนึ่งดำเนินตามหลักธรรมความดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของเราจะแสดงผลเป็นที่พึงพอใจเพราะไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาแย่งชิงเอาไปได้อโจรหะอโนนิธิเนี่ยโจรผู้ร้ายก็มาปล้นออกไปไม่ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกว่าปุญญนิธิขุมทรัพย์คือบุญฝังอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้น ไปที่ไหนก็ไปเถอะคนมีบุญตายที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้ตายอยู่ที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้อยู่เป็นผู้ไปความมีบุญนี้ไปที่ไหนก็ไม่จนตอกจนมุมมีแต่ความสุขสำนานบานใจมีเสมอนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญมีความรื่นเริงบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้เราก็ได้อาศัยดังที่เป็นมาแล้วนี้โลกหน้าเราก็จะต้องอาศัยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพยุงเราให้มีความสุขความสบายในภพนั้นๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็หมดปัญหากันไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

เรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบไปแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลและต่อจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนตุลาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าความงามแห่งธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าห่วงใยหมู่คณะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์การปฏิบัติสมาธิปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าการต่อสู้ของกิเลสและธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2513มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติให้ถูกความสุขต้องปรากฏต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าปรารภความเพียรจึงตั้งหลักได้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าผู้รู้ผู้แนะนำและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสัตว์โลกผู้ท่องโอคะสงสารจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าสร้างความดีไว้เสียแต่ต้นมือไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: Of Tropical Fruit เริ่มพรุ่งนี้วันแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ไทยอิหร่านยืนยันยังคงรักษาสัญญาในการหยุดยิงกับสหรัฐมาโดยตลอดแต่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา11นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงศ์เวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

ท่านนมัยยังสังฆานุสตินัยยังกะโร

อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาหิริโกปินาปะ

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมะกัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาณาชะมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

พูดเรื่องหน้าที่การงานของพระพุทธเจ้าที่ได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์จากการบำเพ็ญที่เรียกว่างานของพระองค์มาแจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นับเป็นสิ่งที่โลกต้องการตลอดมานั่นคือผลได้แก่ความสุขเหตุคือการบำเพ็ญที่เรียกว่าการงานการกระทำทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทางโลกก็เรียกว่างานแต่ทางศาสนาท่านเรียกว่าการบำเพ็ญความจริงก็คืองานนั่นเองงานภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ดังที่เราได้ทำกันตลอดมาทั่วโลกต่างคนต่างมีงานใครจะอยู่ว่างๆไม่ได้เพราะสิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งมีสิ่งบังคับให้ต้องทำงานเราจำเป็นต้องทำน่าจะแสนขี้เกียจก็ต้องบังคับมีสิ่งบังคับให้ทำอย่างนั้นนั่นโลกจึงมีงานทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องทำงานกันคือหาอยู่หากินเพื่อปากเพื่อท้องนี่เรียกว่างานทั้งนั้นถ้าเราจะพูดว่างานแล้วเป็นงานไปทั้งหมดไม่ว่างานภายนอกไม่ว่างานภายในไม่ว่างานเพื่อสัตว์ที่อยู่ไม่ว่างานเพื่อส่วนร่างกายไม่ว่างานเพื่อใจเรียกว่างานทั้งนั้นแต่ทางศาสนาท่านให้ชื่อแปลออกไปว่าบำเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพวกเรามาทุกๆพระองค์ต้องบำเพ็ญด้วยกัน สืบตอนเป็นลำดับกันมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเพราะโลกนี้มีมืดกับแจ้งไม่มีขาดวรรคขาดตอนมีมืดกับแจ้งอย่างนี้เป็นมาโดยตลอดสายเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนไม่น้อยนั้นจึงเป็นความจริงเพราะมือกับเครื่องมีอยู่นี่มาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะมีมือกับเครื่องมือกับเครื่องติดต่อกันมาเรื่อยๆความเป็นมาของโลกก็เป็นมาในทำนองเดียวกันจึงไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไหร่ในระยะการที่ผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมากดังที่ว่าพอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั้นก็ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงเวลานานก็ตามแต่ก็เหมือนไม่นานเพราะมืดกับเรื่องนี้มีเวลานานยิ่งกว่านั้นงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นที่จะเป็นสาเหตุให้ได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยพระองค์ก็กำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตยับยั้งมีอารมณ์เป็นที่ยึดของใจเพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้นอกจากใจที่มีความเพียงพอสำหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัย อารมณ์อะไรเลยก็เป็นที่เพียงพอสำหรับตัวนั่นได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่บังคับแต่อาศัยธรรมชาติความรู้อันตั้งเดิมของท่านที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเท่านั้นเป็นที่พอสำหรับใจดวงนั้นแล้วปกติของสามัญชนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้

จิตที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแนะนำสั่งสอนอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์แห่งธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเพื่อให้ใจได้อาศัยอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองไม่เหมือนอารมณ์ที่ตรงข้ามถ้าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมีจำนวนน้อยก็แสดงความทุกข์ให้เห็นเท่าที่อารมณ์ที่เป็นข้าศึกปรากฏอยู่กับใจยิ่งมีจำนวนมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำใจให้เดือดร้อนเป็นทุกข์มากเท่านั้นความเป็นทุกข์ถ้าตามธรรมดาของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรทุกข์นอกจากจะทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างการจะสังเกตต่อรู้ อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างนั้นต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนานั่นคือการสังเกตเป็นเวลาที่เราจะสังเกตต่อรู้อารมณ์ของใจเราจะแสดงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาถือเป็นอารมณ์สำหรับตัวบ้างเราจะทราบในระยะนั้นคือการนั่งสังเกตใจก็เช่นเดียวกับเรานั่งสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลาที่เรากำลังนั่งสังเกตการอยู่นั้นเช่นเรานั่งอยู่ในบ้านเงียบๆเราคอยสังเกตผู้คนที่จะเดินผ่านไปมาตามถนนทางหน้าบ้านของเราเราย่อมเห็นได้ชัดในเรื่องรู้ราวว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างหากเราไม่สนใจแม้จะเดินไปวันดังคำผ่านไปผ่านมาอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกันเรื่องอะไรมีอารมณ์ของใจก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันตามปกติใจต้องมีอารมณ์ประจำตนอยู่เสมอนอกจากเราไม่สังเกตเท่านั้นจึงจะไม่ทราบว่าใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือชั่วก็ไม่ทราบนะนี่จึงต้องอาศัยการภาวนาในเบื้องต้นรู้สึกจะมีการลำบากอยู่บ้างแต่จะลำบากแค่ไหนก็ตามโปรดทราบไว้เสมอว่าอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ไขหรือสังหารให้สิ้นสุดลงไปได้หรือลดน้อยลงไปเป็นลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเรานี้นี่คือเครื่องมืออันสำคัญเครื่องที่จะปราบหรือเครื่องที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กับใจของเราหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะเป็นชัยชนะสำหรับผู้นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเองได้เป็นขั้นๆ ขึ้นไปเนื้อพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นผลมาแล้วทุกๆบททุกๆบาทแห่งธรรมะที่นำมาสอนสัตว์โลกว่ามีธรรมะเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตนนับแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดออกจากใจเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหมือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกับยาแก้โรคโรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกับโรคที่จะหายและพยายามรับยาจะมีรสชาติประเภทใดก็ตามผู้เป็นโรคก็ต้องฝืนรับไม่เอาตามความพอใจของตนท่าเดียวเราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกับเรื่องใจที่เรียกว่าโรคที่เรียกตัณหาอาสวะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะถ้าความขี้เกียจเกิดขึ้นเราต้องหายาแก้ทันทีความขี้เกียจนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมียาคือความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลข้อมูลที่จะกำจัดความเกียจคร้านนั้นออกได้ความเกียจคร้านนั้นเกียจคร้านนั้นจะฝืนตัวไปไม่ได้ถ้าเรานำมาแก้กันยกตัวอย่างถึงย่อๆพอที่จะเข้าใจเป็นนิสัยคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังก่อให้มีหลักความจริงมีเหตุมีผลตั้งไว้สำหรับตัวโดยเฉพาะการงานนั้นจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายในไม่ว่าจะเป็นงานหยาบหรืองานละเอียดต้องมียาแก้กันอย่างนี้เสมอไปถ้าไม่มียาแก้จะไปไม่

ไม่ว่าโรคภายนอกคือส่วนร่างกายไม่ว่าโรคภายในคือโรคของใจโดยเฉพาะถ้าเราจะปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วใจนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแทรกสิงอยู่ภายในจะต้องพยายามผลักดันสิ่งนั้นออกมาให้เราทำตามอำนาจของเขาแล้วก็กลายเป็นความไม่ดีไม่งามผลก็เกิดความเดือดร้อนให้แก่เราเสมอไปนี่คือสิ่งที่ผลักดันออกมาจากภายในเพียงตามธรรมชาติของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดผลักดันออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนดีไม่ว่าจะเป็นส่วนชั่วเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่ปรากฏสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วนี้แฝงอยู่แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่คือจิตล้วนๆจิตประเภทนี้ไม่มีอารมณ์ชนิดใดจะเข้าไปกดขี่บังคับหรือส่งเสริมให้ยิ่งให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นและให้เร็วตามยิ่งลงไปกว่านั้นอีกครั้งนี่คือจิตที่พอตัวคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นแต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงต้องอาศัยยาคือธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงแก้ไขเสมอลำพังความอยากของเรานั้นจะหาประมาณไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายในเป็นเครื่องแสดงออกอยู่เสมอใจที่มีกิเลสตัณหาอาสวะเราอยากเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณจะไม่มีประมาณเลยชั่วก็ชอบแต่ดีไม่ค่อยชอบสิ่งใดที่จะทำความต่ำทรามแก่ตนและผู้อื่นผิดชอบผิดนั้นนี่แหละคือมีสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงตั้งแต่เรื่องอย่างนี้ออกมาให้เป็นที่ไม่สบายใจตนเองทั้งที่เราทำด้วยความอยากของเราทำด้วยความพอใจแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราไปแล้วก็เพราะความอยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นของที่ดีแล้วทำไปตามความอยากนั้นไปเสร็จผลจึงเป็นที่ขัดข้องหรือขีดขวางกันกับความต้องการของเราเรียกว่าไม่ลงรอยกันได้คือเราต้องการดีอย่างนี้แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไปทางดีนั่นเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราไม่สนใจเสียแต่อยากจะทำเอาตามความชอบใจของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกันจึงจะเป็นไปได้แต่เราไม่คำนึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสียอย่างนี้จึงคิดว่าเป็นผู้ที่ย่อหย่อนต่อเหตุผลในการรักษาตัวเมื่อเราไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ก็ไม่พ้นจากการตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยไปวันนี้เราก็ตำหนิตัวเองได้วันหน้าเราก็จะต้องตำหนิได้เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ตำหนิตัวเองไว้เสมอโดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเสมอจะยากก็ตามลำบากก็ตามจะขี้เกียจหรือขยันเราต้องเล็งเหตุผลเพื่อสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเสมอนี่เรียกว่ายาแก้กิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดัดแปลงแก้ไขแล้วจะต้องค่อยสลายลงไปเป็นลำดับคนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกิดจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดแต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคนเราจึงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วบ้างสับสนปนกันอยู่ภายในจิตใจที่จะดีไปเรื่อยๆก็เพราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลักเหตุผลไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยวางตนเองนี่ชื่อว่าเป็นคนรักตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อใจประกอบกับสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้นร่างกายของจิตใจของเราทั้งหมดก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจจึงเป็นสมบัติอันล้นค่าในโลกนี้เอาตัวของเราเป็นผู้ประกันทีเดียวสมบัติเงินทองข้าวของจะมีมากน้อยมีมาไว้สำหรับบำรุงบำเรอให้เราได้รับความสุขสมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัตินั่นแท้อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเพราะความไม่รู้จักวิธีรักษาสมบัติเหล่านั้นและไม่รู้จักวิธีที่จะนำสมบัติเหล่านั้นมาบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นได้สมกับว่ามนุษย์มีความขนาดกว่าสัตว์นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยถ้าเป็นน้ำก็ถ้าเป็นฝั่งก็เหมือนฝั่งมหาสมุทรน้ำทะเลจะลึกจะมากเท่าไรไม่สามารถจะล้นฝั่งมหาสมุทรไปได้มีหลักธรรมะก็เช่นกัน
ไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีจิตเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจของเราทุกสิ่งคือธรรมะโปรดได้นำธรรมะนี้เข้าไปแก้ไขจิตใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นลำดับมีทานบารมีเป็นต้นซึ่งเป็นที่เด่นในหมู่ชนพุทธบริษัทเราเฉพาะอย่างยิ่งดังทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตัวอย่างนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งเราก็สงวนเสียดายเพราะเราหามาเพื่อเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในสมบัติของเรามากน้อยแต่ทำไมจึงสามารถบริจาคทานออกได้เป็นจำนวนมากๆและบริจาคตลอดมาไม่เคยละเคยปล่อยวางเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ให้มากมูลขึ้นภายในตนเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายตายแดนที่จะไม่สามารถบำเพ็ญได้นั่นแลถึงจะหยุดลงนี่ก็เพราะอาศัยหลักธรรมะคือสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไม่ควรถึงสิ่งที่ได้ผลมากได้ผลน้อยถึงความเป็นอยู่และความพัดพลาดใจไปถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัยอันใดว่าเป็นชนะอันใดว่าเป็นความสุขความสบายสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความผาสุกในปัจจุบันนี้และพบหน้าชาตินานอกจากบุญแล้วจะไม่มีสิ่งใดและอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งอันพึงพอใจของเราอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเหตุให้คิดถึงเรื่องการให้ทานถึงเรื่องการรักษาศีลถึงการเจริญภาวนาไปเรื่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกุศลทั้งนั้นอันจะเกิดแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้มีในตนมากน้อยดังนั้นทุกท่านแม้จะมีความอะไรเสียดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตก็ตามแต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไขกันคือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้วไม่มีความเสียดายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยังอยากจะให้ได้มากๆยิ่งกว่านี้และอยากจะให้ตลอดไปก็หนึ่งว่าจะไม่มีใครเท่าใครเทียบเท่าในโลกนี้นี่คือใจของเราที่รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงให้เห็นเหตุผลไปตามหลักธรรมแล้วใจก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นนักเสียสละทานบารมีไม่มีอั้นคิดดูพระภิกษุในเมืองไทยเรานี้จะมีประมาณสักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นวัดทั้งหลายก็ดีพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีไม่ว่าเพียงแต่วัดและอยู่สถานที่ต่างๆก็ดีที่นี่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเครื่องบริหารของพระทุกองค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยการขบการฉันจากศรัทธาญาติโยมเท่านั้นแล้วพระทั้งหลายยังอยู่ได้เป็นได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีพระรูปใดบวชเข้ามาแล้วไม่มีสบงจีวรอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยขาดแคลนไปจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องสึกออกมาเพราะไม่มีใครเหลียวแลอย่างนี้ไม่เคยมีนอกจากจะเป็นพระผู้ศีลที่ไม่มีใครสนใจเท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่หมดความหมายแล้วในความเป็นพระมีใครสามารถจะทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ต้องทราบดีทราบชั่วเรื่องชั่วของกันและกันนอกจากนั้นแล้วไม่มีที่ไหนที่ปรากฏว่าท่านเองจะมีความอดอยากขาดแคลนยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันกับแม่เหล็กแม่จะเป็นผู้ไม่สนใจใคร่ต่อสิ่งทั้งหลายก็ตามแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะมีความขาดเขินบกพร่องเท่าไรก็ไม่สนใจในสิ่งภายนอกแต่สนใจในด้านธรรมะเพื่อความหลุดพ้นโดยแท้เดียวท่านผู้เหล่านี้ก็ยิ่งเป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งนี้จะเป็นขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็นขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ทำความดีความดีนั่นก็เป็นแสดงผลขึ้นมาให้รู้แม้จะไม่ต้องการก็มีผู้นำมาถวายอาศัยเป็นลำดับลำดับไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องศรัทธาญาติโยมที่ได้ทำจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการสดับสับฟังพินิจพิจารณาในเหตุผลดีชั่วภายในตนโดยควรแล้วก็ปฏิบัติตนดังที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษา
มาเสียสละบำเพ็ญคุณงามความดีจาคะเจตนามีจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนามีความมุ่งหวังอยากกระสดับกับฟังโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบำเพ็ญทั้งทานบารมีศีลบารมีและภาวนาเข้าอีกเป็น3ชั้นด้วยกันเป็นศักดังนั้นวันนี้จึงอธิบายถึงเรื่องภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเบื้องต้นก็ได้ยกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเจริญอนาปานสติเพื่อเป็นอารมณ์ของใจให้ใจได้อาศัยหลักเป็นที่ยึดซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งเข้าในองค์ของอริยสัจอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนๆเมื่อพระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระองค์ถูกตามหลักของสัจธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติแล้วจิตก็ได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้องอันเป็นหนทางในหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและสอนสรรโลกพระพุทธองค์ก็ต้องนำหลักเหตุผลที่ได้ทรงดำเนินมาโดยถูกต้องดังนั้นธรรมะทุกกฎทุกบาทที่สอนไว้จึงเรียกว่าสวัคคะธรรมเป็นธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลอย่างสมบูรณ์และเป็นนิยานิธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเราก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์พระคาถาตถาคตที่ปรากฏเด่นในไตรภพคือโลกธาตุนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ก็พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับไปไม่ให้มีความประมาทในชีวิตจิตใจของตนซึ่งอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเป็นพระทำให้มีความเป็นอยู่สำหรับตัวของเราหากเข้าแล้วไม่ออกก็หมดปัญหากันทันทีเข้าออกแล้วไม่เข้าก็เป็นคนหมดความหมายเขาเรียกว่าคนตายบัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเราเพราะลมหายใจเป็นเครื่องสืบต่อและต้านทานความตายไว้เราจึงพอมีชีวิตสืบมาในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จึงไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยนิดเดียวขาดไปเพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกนั่นก็หมดปัญหาไปแล้วในระยะที่กำลังเข้ากำลังออกนี่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราให้ใจของเราได้รับความสุขใจนี่แหละเป็นรากฐานของโลกของธรรมใจนี่แหละคือนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดเล่าไม่มีหยุดยั้งสักทีเช่นเดียวกับมืดกับแจ้งหากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งแฝงอยู่ภายในธรรมชาติที่ใจนั้นออกได้หมดแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปแม้ใครจะปฏิเสธว่าการเกิดในภพหน้าไม่มีก็ตามจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนี่คือเป็นกฎธรรมชาติของใจที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะทำให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจจึงไม่ขึ้นอยู่กับกฎใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่และกำลังเป็นอยู่ดังนี้เท่านั้นจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจตรงนี้หากจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายก็ขอให้มีเครื่องสนับสนุนอันดีเป็นเครื่องพามาพาไปพาอยู่คือบุญกุศลแม้จะได้เกิดในภพนั้นๆอยู่ยังไม่ได้พ้นก็ตามก็จะได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมความสุขความสบายนึกถึงใดก็ปรากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไว้บุญกุศลนี้ไม่อยู่ห่างไกลจากใจให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่าถึงที่แล้วบันไดไม่เกี่ยวกันเหมือนคนเดินทางไปสู่จุดต่างๆเมื่อถึงที่ต้องการแล้วทางก็หมดความหมายคนขึ้นบนบ้านบนเรือนเมื่อถึงบ้านถึงเรือนแล้วบันไดก็หมดความหมายจากกันไปเองโดยไม่ต้องไปแยกไปแยกจากกันมีคำว่าบุญก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติสมมติอันหนึ่งในทางฝ่ายดีเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญนั่นก็เป็นเหมือนบันไดก็ปล่อยกันไปเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรดาพระกินาศกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลแปลว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคือว่าขาดว่าขาดตอนไปแล้วทำไมบุญจึงต้องละก็เป็นของดีแล้วมีใครหรือดีอยู่แต่อยู่ดีอยู่ในขั้นบันไดไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีอันแท้จริงตามจุดที่เรามุ่งหมาย
คือเราขึ้นบันไดจะเป็นบันไดดีขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องการจะอยู่กับบันไดนั้นแต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่เช่นบนศาลาหรือบนบ้านเราต้องการบนบ้านต่างหากบนศาลาต่างหากบุญจึงเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เราขึ้นมาถึงที่หนุนใจให้ถึงจุดสุดยอดได้แก่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วคำว่าบุญซึ่งเป็นสมมุติอันหนึ่งนั้นแม้จะเป็นเครื่องพยุงก็เมื่อถึงที่พยุงแล้วถึงที่จุดที่หมายแล้วความพยุงก็หมดปัญหาไปถ้าเทียบก็เหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามเลี้ยงเด็กนั่นเองเมื่อเด็กสามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันท่านตรวจได้ทำความรู้สึกกับใจของเราให้ดีทั้งท่านอาจารย์ฟั่นท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสินทองก่อนรู้สึกว่าเป็นที่จับใจมากท่านพูดถึงจุดที่หมายทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไปจากใจท่านถ้าหากว่าใจดีแล้วสิ่งภายนอกก็ดีนี่ท่านพูดถูกต้องแม้ธรรมะอันละเอียดสุดยอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจได้ทำตัวให้หมดข้าศึกภายในตัวคือภายในก็มีสิ่งที่จะผลักดันออกไปภายนอกจะอาจเอื้อมเข้ามาได้อย่างไรเพราะสื่อภายในไม่มีเป็นเครื่องติดต่อกันภายนอกก็ไม่มีปัญหาใจเป็นผู้มีความบริสุทธิ์แล้วด้วยการชำระรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีอยู่เต็มโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเอื้อมเข้าไปยุ่ยแย่หรือทำลายจิตใจให้มีความรุ่มหลงและเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจหมดเชื้อแห่งความรุ่มหลงภายในใจแล้วนี่ท่านว่าบ่อแห่งความสุขจะอยู่ที่ไหนก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนเพราะวันคืนเดือนปีนั้นเป็นการเวลาส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ภายในใจนี้เรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่ประจำภายในใจไม่ขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้ไม่มีเวลาเรียกได้แต่เพียงว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่และสันทิฏฐิโกรู้อยู่กับของมีอยู่แห่งท่านผู้บริสุทธิ์ท่านว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงใจที่เรียกว่าเป็นดวงอากาลิโกที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไม่มีอะไรที่จะหมายนี่แหละคือพระนิพพานแท้ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยภาระคือขันธ์ทั้ง5อันเป็นบ่อกังวลหรือเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีสิ่งใดที่จะไปก่อกวนอยู่แล้วเพราะธาตุขันธ์เครื่องก่อกวนนี้หมดไปส่วนตาอุปาทิเสสนิพพานนั้นแม้จิตจะ จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ตามส่วนธาตุขันธ์ที่ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาก็ต้องไปถึงวันสลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษาทุกดักต้องมีอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่ไม่ผิดกันระหว่างปุถุชนกับทัพพินาศกที่จะต้องปฏิบัติต่อขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ผิดกันก็คือใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วแม้ธาตุขันธ์จะแสดงอาการอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายกับความแสดงดีและชั่วของธาตุขันธ์แสดงความอาการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ความลำบากต่างๆก็ตามท่านก็ทราบว่าขันธ์แสดงตัวเช่นนั้นแต่ผู้รู้อันบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แสดงไปด้วยอาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ในท่าใดรู้ไปหมดและไม่ซึมซาบถึงกันด้วยรู้วิธีปฏิบัติต่อกันโดยตลอดแล้วก็ไม่ลำบากเมื่อชีวิตควรจะเป็นไปอยู่ก็หาสิ่งมาเยียวยารักษาไปเมื่อหาไม่แล้วไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วก็ปล่อยลงไปสภาพตามสภาพเดิมดังที่ปัญญาได้พิจารณาไว้โดยละเอียดแล้วจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องกังวลกับพระกินาศกท่านที่บริสุทธิ์แล้วในความเป็นอยู่และการตายไปทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน้ำหนักมากกว่ากันบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์ล้วนๆในทางใจแล้วที่ท่านจะทำให้มีน้ำหนักต่างกันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่จะทำต่อประชาชนเมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์จากท่านประมาณเท่านั้นนี่ท่านคำนวณไว้แล้วหากว่าควรจะเป็นประโยชน์แต่กลับให้เป็นของหาไม่ไปเสียอย่างนี้ประโยชน์ซึ่งควรจะได้ก็ปล่อยให้ผ่านไปอย่างนี้ไม่สมควรท่านก็เยียวยารักษาไปนี่แหละ
ที่จะทำให้เป็นน้ำหนักว่าควรจะยังอยู่ก่อนยังไม่ควรจะตัดถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของความมือสุดล้วนๆและภายในกายของตนกับความมือสุดล้วนๆแล้วจะไม่มีปัญหาในแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปเสียของท่านจะมีเท่ากันเพราะเหตุใดเพราะความมือสุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตายไปแต่ขึ้นอยู่กับความมือสุดล้วนซึ่งมันมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลความเป็นอยู่นี้เป็นสภาพอันหนึ่งความตายไปเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งทั้งที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีความแตกต่างกันถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักเพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่แห่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสลายไปแห่งขันแต่ขึ้นอยู่กับความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงนี่คือธรรมชาติแท้อยู่ตรงกลางนั้นไม่หนักในการไปเสียไม่หนักในการให้อยู่เสียก่อนแต่อยู่ในหลักมัชฌิมาที่เป็นหลักธรรมชาติคือศูนย์กลางแห่งความรู้อยู่เสมอความรู้ที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนี่ท่านเรียกว่าใจที่เป็นของล้นค่าถ้าทำให้ล้นค่าและล้นค่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็รู้ใครจะติว่าไม่ดีก็ตามไม่หิวโหยเอื้อมหยิบโน่นหยิบนี้ตามความเขาติถึงมินทาหรือตามความสนับสนุนคือมันพอตัวอยู่แล้วตลอดเวลาความสนับสนุนก็ดีความมินทาก็ดีจะนินทาทุกขณะก็ทราบไปทุกขณะที่เขาพูดออกมาให้ฟังแต่ใจไม่ติดเขาสนับสนุนก็ทราบว่าเขาสนับสนุนเราแต่ก็ไม่ติดคือพอแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกท่านจึงเรียกว่าพอถ้าไม่พอก็ต้องเอื้อมทันทีไม่ว่าจะเป็นความนินทาไม่ว่าจะเป็นความสนับสนุนต้องเอื้อมทันทีทีเดียวใจที่อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกับอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวแล้วนั้นผิดกันในใจดวงนี้แต่ใจอันแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความรุ่มๆดอนๆหากมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของไม่มีเมืองพออยู่กับใจดวงนั้นจึงแสดงออกมาแบบไม่มีเศษมีแดงถ้าอยู่กับหัวใจใดไม่เป็นสุขทางนั้นทำให้ปวดแปลงอยู่เสมอเหมือนน้ำที่ไม่มีหาความใสสะอาดไม่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยเองจากข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้องภายในตัวของตนเองก็ออกกว้านหาเลยยุ่งไปด้วยเรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจึงอยู่ด้วยเรื่องไปด้วยเรื่องตลอดเวลาเมื่อเป็นนั้นความสุขจึงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเครื่องครองใจให้รับความสะดวกสบายเนี่ยการอบรมภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเราแนบแน่นลงไปสู่ความสงบเย็นภายในตัวเองแม้จะเป็นตัวของตัวชั่วขณะที่มีความสงบลงเท่านั้นเราก็จะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์กับเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอารมณ์ดีชั่วก็ตามเราจะเห็นความแตกจากกันในระหว่างแห่งจิตที่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์มาก่อควรมีความติดต่างกันอย่างไรบ้างผู้ปฏิบัติจะทราบได้จากสักภาวนาถ้าจิตไม่มีเวลาสงบเลยก็จะไม่มีอะไรแปลกภายในตัวเองแต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกที่ปรากฏขึ้นในขณะที่สงบนั่นแหละว่าเป็นขณะที่สำคัญมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นจะแล้วในขณะนี้ที่จิตมีความสงบนี้เป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสุขมากดังนั้นการภาวนาก็เพื่อจะให้รู้อย่างนี้ที่แรกก็ลำบากต่อไปก็มีความสงบลงไปได้ถ้านานไปนานไปเพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอก็จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆความสงบนั่นเลยกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เป็นความเย็นใจสบายเมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริมให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วข้างต้น
ือถึงขั้นที่พอตัวเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้วสารพัดนี่มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสร็จแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ลดคุณค่านั้นสบายทั้งมันทั้งคืนเท่าที่อธิบายมาก็เห็นมาสมควรถึงเวลาจึงขอยุติลงเพียง

0: าสนาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดมีเครื่องซักฟอกสิ่งสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านวัตถุย่อมมีความสมานความสกปรกภายในตัวเองเพราะคุกคามกับอารมณ์การทำสกปรกตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่าจะบุคคลว่าท่านหนักหนาใดเพราะทางนี้เป็นทางที่คือเดือดของสิ่งที่สกปรกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปรกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำหนักเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ราบรื่นหรือเดินได้สะดวกของสิ่งสกปรกทั้งหลายถ้าจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่รกรุงรังเพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาทั้งนั้นมีทางของมนทินที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดูน่าชมจากตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสาวกทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในฝึกปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนได้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มนวลต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจะกิริยามารยาการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดูไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาสมควรแล้วดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมาเนื่องผมน่าจะแปรเปลี่ยนก็แปรเปลี่ยนโดยตนเองเป็นผู้ใช้ลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีความสง่าราศีความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มนวลหน้าท้ายหน้าหนึ่งหน้าหกและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมาย แต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินไม่เคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจิตที่เคยเป็นยังไงมายังไงพิธีถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังคัจฉามินั่นคือองค์แห่งสรณะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองจนถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพัดพรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหทัยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างยิ่งฝืนเป็นกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจนะให้เป็นอารมณ์ของใหญ่ในบริษัทบริวารสมบัติประสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและมีพระลูกรักเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความตรัสรู้แม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการอยู่การไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจไม่ให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดพระกยาหารตามระยะท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเรา การทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทั้งนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบนำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังสนังคาถาของพวกเราท่านฝืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรามีความฝืนเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่มีเราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำหนึ่งถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินและฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามกั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสมอ
1: แต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข้ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระณะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่เด้อเป็นที่ยึดมั่นและเป็นสาระของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งความดื้อดึงต้องเป็นไปด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆราวาสเพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายในให้แสดงตัวออกมาเป็นความดื้อดึงหรือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นท่านแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้วยังเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกให้ได้กราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เคยติดจากเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสะสางจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกำลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็นลำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจำใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายามรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับลำดับที่เรียกตัณหาจะก่อตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ่มรุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไป แต่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการอบรมหรือดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดนคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อยในทางความภาคความเพียรผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม้ที่สุดคติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องพร่ำสอนเราใบไม้ร่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนเองนาฏิริยาที่ร่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้เรื่องชีวิตจิตใจสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจำตนเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิติชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะตลอดสภาวะทั่วๆไปทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดผู้มีสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนนี่ที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสดาขึ้นมาก็เรานี้มีศาสดาเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทกล่าวไว้ในธรรมะมา 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทั้งนั้นทำไมจึงต้องสอนเราเพราะเรื่องมีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญาที่จะไตร่ตรองดูเรื่องภายนอกภายในจึงควรให้แนบสนิทกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกันคือความบีบคั้นอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็ร้องตามเสียงแห่งประเภทของตนแต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกข์จนคนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกข์ประกาศอีกเช่นนี้ทำไมเราจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็ตาม แต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเรานี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์บีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบายหายทุกข์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนั้นไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตร่ตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้นและเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกข์ทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่หมดทุกต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซึมซาบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก็ทุกก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักฟอกเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ถูกซักฟอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักฟอกคือสติปัญญาได้ซักฟอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองแล้วก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักฟอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วนแห่งการอบรมดัดแปลงหรือซักฟอกของผู้มีความเพียรนั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำดับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกนั้นก็จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกแม้ที่สุดทุกทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกทางธาตุทางขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันธ์ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมทราบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกข์ทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วมีทุกข์ทางใจของเราทุกท่านก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรบ้างแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกทางใจนี้ได้ด้วยวิธีใดเครื่องแก้ทุกทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข้างนอกหมดไปทุกข้างในยังมีพิจารณาก็ถึงเรื่องของทุกข์ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกทางกายโดยทางปัญญาทุกข์ถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยๆไม่ได้ไม่ว่าทุกข์ทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกข์ก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทำทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตำหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทัย

เกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อนเข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผิดทุกข์คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกข์สั่งสมเรื่องของสมุทัยสั่งสมผิดทุกข์ขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่สั่งสมตนเองโดยอิสระเสรีซึ่งไม่มีอะไรท่านกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั้นแลเป็นจุดที่ผิดทุกข์ถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำลายโรงงานนี้เราจะทำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่วความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเราเรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลำดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีนึงเช่นความดีใจเป็นต้นไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับเอาจุดนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วยวิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทำความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือความไม่รอบคอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทำให้กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่สมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความสมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความสมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความสมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราเกิดแต่เราชอบความเกลียดชังเราจึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเป็นตัวโดยไม่รู้สึกนะมันซ้อนกันเช่นนี้เรื่องของมายาของจิตมันแสดงตัวมายาขึ้นเพื่อการดำเนินไปด้วยความราบรื่น

จงถือมีเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นต้นหรือเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสเป็นต้นเป็นทางเดินของปัญญาจิตจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดทวงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เราเห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไปหรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มากีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั้นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทัยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอคือว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่าสิ่งที่ปรากฏนี้แหละกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่ณบัดนี้หรือเป็นทางเดินของปัญญาเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนกว่าว่าปัญญาของเราได้รอบครอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับรากฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่รอบครอบต่อตัวเองทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหลุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดทวงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านให้ชื่อว่าเป็นจุดสมมุติอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชานั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจเพราะอำนาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทางคือออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับปรังอิทตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีได้แต่ทำบทนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมุติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลงก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมมุติทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนอกจากจะทำลายสมมุติออกจากจิตใจเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตติคำว่าวิมุตติกับนิพพานนี้เป็นไมโครสองกันและกันใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมโครที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วไปจะกล่าวเพียงคำใดคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพพานหรือพระอรหันต์ก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิตได้เดินสุดขีดแห่งสมมุติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นวิมุตติหรือจิตถึงวิมุตติเมื่อขันธ์ยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สำเร็จสัพพาทิเสสนิพพานจิตสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมุติภายในจิตจริงแต่ความสมมุติในธาตุขันธ์ยังสมบูรณ์
ท่านเรียกว่าสัพพาติเสสนิพพานจิตก็ถึงนิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็จะสลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุปาทิเสสนิพพานหมดทั้งสมมุติภายนอกหมดทั้งสมมุติภายในสมมุติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจธรรมธรรมคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังไม่จะต้องดำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมุติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุจิตังปรมจริยังหมดกิจในพระพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงจิตนี้เองจิตที่เคยเป็นเสียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปเรื่องปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไปนี่แหละการดำเนินตามแบบพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิจะมีจุดสุดท้ายตามที่อธิบายมันเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนั้นขอทุกท่านได้นำไประดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนี้เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกำลังความสามารถของเราธรรมก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นชื่อว่าธรรมแล้วย่อมงามเป็นลำดับไปงามตั้งแต่ต้นเรียกว่าอาทิกัลยานังเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราปฏิบัติในไปในถ้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในถ้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าปริโยสานกัลยาณถ้าธรรมก็ยิ่งงามในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถอะ

ศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตและเป็นแนวทางของจิตที่จะดำเนินไปด้วยความปลอดภัยพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมจากพระทัยแล้วนำประกาศสอนสัตว์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมะคือความจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้เป็นของคนที่ดีงามด้วยความสม่ำเสมอนอกจากผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมะคือความจริงนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่นี่เป็นสำคัญเราทุกท่านที่บวชมาในพระศาสนาเพื่อป้องกันหาความจริงโปรดทำความระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอคนเราถ้าพบความจริงแล้วอยู่สบายถ้ายังไม่พบแม้อะไรอะไรจะสมบูรณ์พูนสุดก็ตามแต่ยังไม่สมาธิพอใจได้พบความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นของจริงที่สอนไว้เท่านั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายเพราะจิตใจไม่ขุ่นมัวมั่วสุมกับอารมณ์ซึ่งเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการครองชีพด้วยเกี่ยวกับทางจิตใจโดยเฉพาะด้วยผู้มีธรรมะภายในใจจึงเป็นผู้สม่ำเสมอปลอดภัยเหมือนกับคนมีอวัยวะไม่เป็นบาดเป็นแผลไปไหนมาไหนก็ไปได้สะดวกสบายผิดกับบุคคลที่มีบาดมีแผลหรือฝ่าเท้าเป็นแผลไปที่ไหนต้องระมัดระวังไม่อย่างนั้นก็ถูกสิ่งต่างๆทิ่มเข้าไปในรับความเจ็บปวดแสบร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอความจริงอยู่กับทุกแห่งทุกหนอยู่กับทุกคนธรรมะสอนลงที่สัตว์ที่บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความจริงหลักใหญ่ท่านก็สอนไว้คือกุญแจสำหรับเปิดเข้าถึงของจริงเวลาบวชท่านอุปัชฌาย์ท่านสอนเกสาโลมานขาธรรมตาตะโจนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยโลกสงสารติดอยู่ในที่นี้อันนี้เป็นสำคัญตะโจท่านแปลว่าหนังเนี่ยหุ้มห่ออยู่สรรพางร่างกายที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เกี่ยวกับหนังหุ้มห่อนี้เท่านั้นถ้าได้ปราศจากมีเสียเท่านี้แล้วจะดูกันได้ไหมดูกันว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะมีความสง่าราศีหน้าดูหน้าชมไหมไม่มีสัตว์โลกจิตที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงหยั่งลงที่ตรงนี้มาตัดโจให้พิจารณารอบคอบให้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะสะดวกสบายความว่าวุ่นขุ่นมัวเกิดขึ้นจากใจกวนตัวเองรบกวนตัวเองทั้งวันทั้งคืนนอกจากนั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นเครื่องรับสัมผัสเข้ามาสัมผัสกันพอได้รับสัมผัสจากสิ่งนั้นความปรุงแต่งความสำคัญนั่นหมายที่จะให้เกิดความพัวพัน
ก่อกวนตนเองก็เกิดขึ้นภายในใจกลายเป็นอตีตาลมขึ้นมานอกจากปัจจุบันแล้วนั้นเป็นอารมณ์อดีตคิดวุ่นต่างองค์ต่างพยายามปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้จริงจังทั้งหน่อยท่านทั้งหลายจะได้เห็นความจริงไม่ต้องไปถามใครๆทั้งนั้นเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองนี้จะเห็นที่จิตเพราะธรรมะชี้เขาตรงนี้ชี้เขาตรงไหนความจริงอยู่ตรงนั้นเห็นความจริงแล้วชื่อว่าเห็นธรรมชื่อว่าเห็นตนไม่หลงตนลืมตนท่านอากาลิโกจะหมายถึงอะไรสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นก็มีอยู่ไม่ว่าข้างนอกข้างในสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปไม่ขาดศูนย์จากโลกก็เรียกว่าอากาลิโกได้เช่นเดียวกันตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงบัดนี้คำว่าทุกข์สมุทัยมีอยู่ณที่ใดสับปนกันอยู่ที่นี่ในกายของเราเวทนาทั้งสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางกายและทางใจสนใจพิจารณาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าความจริงเหมือนกันการจะปฏิบัติตนให้มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจนี่รู้สึกจะท้อนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความจริงจึงไม่ปรากฏแล้วขอเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบด้วยว่าเท่าที่ผมมาพาหมู่คณะอยู่ที่นี่และอบรมสั่งสอนแล้วอยากเข้าใจว่าได้พาท่านทั้งหลายดำเนินด้วยความเด็ดเดี่ยวหรือเคร่งครัดนี่เรียกว่าหย่อนยานเต็มที่แล้วแต่คนทั้งหลายชมเชยวัดป่าบ้านตาดนี้ว่าเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยเห็นปฏิบัติที่เราเคยดำเนินมาแต่ก่อนเมื่อเข้ามาอยู่กับหมู่คณะแล้วมีมากก็ต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันลงโดยไม่ประกาศว่าได้ลดหย่อนหากมีความจำเป็นให้ลดหย่อนผ่อนผันกันที่เรียกว่าอนุโลมเป็นลำดับลำดับมีจำนวนมากเท่าไรก็ต้องอนุโลมเพราะเหตุใดเพราะผู้มาศึกษายังไม่เข้าอกเข้าใจวิธีปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกจำต้องได้อนุโลมผ่อนผันพวกนั้นเข้ามาพวกนี้เข้ามาก็ต้องอนุโลมไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องความอนุโลมโดยไม่ต้องประกาศกันเป็นด้วยหลักธรรมชาติความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องอนุโลมบางท่านจะเข้าใจว่าเคร่งครัดนี่ไม่ได้เคร่งครัดถ้าหากว่าหย่อนยานยิ่งกว่านี้ผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อกแตกตายเพราะไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้มีเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบเพียวชัดๆในวันนี้ แล้วการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าลุ่มลุ่มดอนดอนแล้วธรรมที่ปรากฏก็จะเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนไม่มีอะไรเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นภายในใจให้เห็นเลยนอกจากปฏิบัติให้จริงจังเท่านั้นซึ่งเป็นหลักรับรองของศาสนาคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ทำจริงนักศาสนาอันแท้จริงแล้วนั้นหาที่ตำหนิไม่ได้การหลับนอนก็บอกเวลาเวลากำหนดให้พอเหมาะพอควรไม่ยิ่งไม่หย่อนนะท่านเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคือสม่ำเสมอการนอนกำหนดให้4ชั่วโมงกลางวันอยากจะพักบ้างก็ได้วิธีหลับนอนก็สอนเวลาที่ตื่นก็สอนกลางวันก็สอนพักจังหวะกลางวันก็สอนสอนทุกแง่ทุกมุมการขบการฉันการไปการมาในบ้านนอกบ้านในวัดนอกวัดการครองผ้าการนั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความดีงามสำหรับเพศของพวกเราสรุปแล้วก็คือเพื่อความเป็นคนดีพระที่ดีการปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าผู้สนใจจะทำตัวให้เป็นพระที่มีคุณค่าเราต้องเห็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นของมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงที่สอนไว้อย่าให้ผิดพลาดอย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปได้โดยเข้าใจว่านั่นไม่สำคัญนี่ไม่สำคัญถ้า
้าเราเห็นว่าธรรมเนี่ยนั่นไม่สำคัญขั้นแหน่งนี้ไม่สำคัญเราก็คือคนไม่สำคัญคนหนึ่งนั่นแหละถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าลงทรงสอนไว้แล้วด้วยสวัสดิ์ขาธรรมเราต้องเห็นสิ่งนั้นเป็นสำคัญแล้วเราก็กลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาเราคิดดูต้นไม้เมื่อได้รับการบำรุงลำต้นอยู่เสมอรักษาไม่ให้อะไรทำอันตรายแล้วถึงจะต้นเล็กๆก็ตามก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นทุกวันแต่กิ่งแต่แขนงกว้างขวางใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วออกดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้บำรุงมีการปฏิบัติในแง่ธรรมวินัยแง่ต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นคือจิตใจกายวาจาของพระให้เป็นพระที่มีลำต้นอันสวยงามลำต้นภายในคือใจคิดให้เหมาะให้สมกับอัตตับธรรมอย่าให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องชำระตาสางกิเลสจะกลายเป็นเรื่องการสั่งสมกิเลสขึ้นมาจากความคิดของตนวาจาพูดอะไรออกมาให้มีเหตุมีผลสมกับสมณเพศนี่เรียกว่าการบำรุงทั้งนั้นการกระทำสิ่งใดถ้าขัดแย้งต่อเพศของพระแล้วอย่าฝืนลงไปก็เรียกว่าฝืนธรรมฝืนพระพุทธเจ้าฝืนตนฝืนมรรคผลนิพพานฝืนสิ่งที่ตนจะพึงประสงค์เรียกว่าเป็นการฝืนไปทั้งนั้นถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นของผิดแล้วทำมากทำน้อยฝืนไปมากไปน้อยเป็นความฝืนทั้งหมดเป็นความผิดทั้งหมดสิ่งเล็กๆน้อยๆกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาเพราะการสั่งสมขึ้นเสมอความดีก็เหมือนกันเมื่อเราพยายามสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยก็กลายเป็นต้นทุนขึ้นมาใหญ่โตเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงเสมอก็ต้องกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตได้รับผลประโยชน์เป็นตามเรื่องของมันการบำรุงพระการผิดพระการรักษาพระคือเราเองนี่สำคัญหรือพูดส่วนรวมการรักษาเรานี่สำคัญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีชั่วจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นผู้อำนวยการให้เกิดไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ว่าความชั่วความดีต้องเกิดขึ้นจากผู้อำนวยการคือกายวาจาใจหมุนไปในทางดัดผลจะเป็นไปในทางจะเกิดขึ้นมาตามทางผิดและถูกนั้นๆซึ่งมีกายวาจาใจเป็นผู้ผิดผู้ทำขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตให้มีความเชื่องความสม่ำเสมอความสงบเย็นใจหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างไรอย่าหนีจากหลักธรรมยึดให้มั่นตั้งสติจดจ่อเราจะกำหนดทำบทใดก็ตามขอให้ทำจริงทุกสิ่งถ้าจริงแล้วจะไม่ปลอมน้อยก็ไม่ปลอมมากก็ไม่ปลอมสั่งสมความไม่ปลอมขึ้นเสมอๆจะกลายเป็นของจริงอันใหญ่โตขึ้นมาและเห็นประจักษ์ใจเพราะเจริญได้ทุกอย่างในเมื่อได้รับการส่งเสริมไม่ว่าทางดีทางชั่วเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาถ้าเราทุกคนไม่ได้เกิดมาในตู้สมาธิไม่ได้เกิดมาในตู้ปัญญาไม่ได้เกิดมาในตู้มรรคผลนิพพานถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในตู้ศีลตู้สมาธิตู้มรรคผลนิพพานตู้พระศาสนาแต่ทำไมจึงเป็นศาสดาสอนโลกได้นะเราเป็นสิทธัตถาคตธรรมะได้ปรากฏแก่พวกเราไม่มีอะไรสงสัยทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพียงจะนำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าเราตักมาดื่มหรือนำมารับทานเท่านั้นก็อ่อนใจท้อถอยไปแล้วเราจะเอาหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนนี่เป็นเครื่องสอนเราขอให้นำไปคิดสอนตนเองทำจากครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละครั้งละหนนั้นเป็นธรรมทั้งดุ้นเราไปตีแผ่ให้แตกแขนงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขตนเองอีกส่วนหนึ่งจากธรรมะที่ได้รับจากท่านไปแล้วอุบายวิธีที่จะสอนตนเนี่ยให้พยายามคิดเราอย่าโง่กับตัวของเราให้สอนเราให้ฉลาดนี่เป็นหลักสำคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปในองค์มรรคนี่หมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงปัญญาท่านยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์ปัญญาขึ้นหน้าหรือขึ้นต้นออกหน้า
เราเที่ยวข้างนอกก็พอทราบได้ว่าคนฉลาดนั่นแหละเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะหัวงานหน้างานหัวหน้าแผนกหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้าแล้วขวางการงานทั้งหลายไม่ดำเนินเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นและเป็นผลอะไรขึ้นมาได้เท่าที่ควรเลยแต่ถ้าคนฉลาดดำเนินงานเราสำเร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในองค์มรรคแห่งหลักศาสนาจึงโยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความฉลาดรักษาตนจะไม่ฉลาดในสิ่งใดก็ตามเถอะการฉลาดรักษาตนนี่สำคัญยิ่งเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วการรักษาจิตใจนี่เป็นสิ่งสำคัญใจถ้ารักมีการรักษาเสมอจะปลอดภัยเหมือนอย่างสิ่งของหรือสัตว์ที่มีเจ้าของรักษาอยู่สิ่งนั้นปลอดภัยใช้การใช้งานได้ตามฐานะของมันแต่เราถ้ามีการรักษาอยู่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนั้นควรจะพยายามเข้มแข็งต่อสมาธิคือความสงบใจใจถ้าไม่สงบแล้วอยู่ที่ไหนไม่สบายจะไปอยู่บนเมฆก็ไม่สบายหรือจะขึ้นบนพระจันทร์นั่งเขาเที่ยวบนพระจันทร์ก็ไปอย่างนั้นแหละทั้งกองทุกข์ถ้าใจสบายแล้วอยู่ไหนก็สบายสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนสุทธามโนมายาเป็นต้นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสำคัญสำเร็จแล้วด้วยใจจะดีหรือชั่วต้องสำคัญที่ใจเป็นผู้อำนวยการให้เกิดผลดีชั่วนั้นขึ้นมาน่ะเพราะฉะนั้นใจคือไม่เฉลิมเล็กน้อยหมุนตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยังจะหมุนตัวไปในอนาคตคือจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงแนวทางวิธีปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตายแล้วจะไปดัดแปลงไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์เราต้องดัดแปลงแก้ไขดวงเราให้ถูกทางเสียตั้งแต่บัดนี้ปัญหาของใจนี้เป็นปัญหาใหญ่โตมากจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือวงปฏิบัติว่าใจเป็นยังไงแน่นอกนั้นเราจะคาดคะเนเท่าไหร่ก็เป็นการเดาไปทางนั้นไม่จริงผลไม่กระจ่างแต่ถ้าได้ดำเนินทางจิตตภาวนาแล้วจะรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยความสนใจของผู้ปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไม่แบบไม่สนใจก็อีกเหมือนกันไม่เข้าใจเรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากกว้างขวางมากจับต้นชนปลายนะผู้ปฏิบัติจับไม่ถูกเราจะเริ่มจับจุดของจิตได้ตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิมีความสงบขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดของจิตนี่คือส่วนต่างๆแห่งร่างกายมีเริ่มจะทราบได้ตั้งแต่จิตเป็นสมาธิยิ่งเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจุดของจิตว่าเป็นจุดสำคัญหรือว่าเห็นจิตเป็นสำคัญในร่างนี้ได้โดยลำดับมีขั้นจับจิตเบื้องต้นให้ทราบว่าจิตกับกายนี่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เพียงขั้นสมาธิก็พอทราบแล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันที่ยิ่งถึงขั้นปัญญาปัญญาคือการแยกแยะพยายามตัดรากนั้นรากนี้รากเอาเข้ามูลอะไรค่อยตัดออกเรื่อยๆเลยเข้าจนกระทั่งถึงรากแก้วของมันนี่คือปัญญาสำคัญเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนี่มีเป็นชั้นๆเข้าไปปัญญาก็เหมือนกันได้รับการอบรมเสมอสติก็กล้าปัญญาก็รวดเร็วอาการของจิตที่แสดงออกด้วยอำนาจของสมุทัยมีอวิชชาเป็นต้นเป็นผู้บงการบังคับออกมาอาการใดกิริยาใดสติปัญญาตามทันกันมีความดูดดื่มเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากน้อยที่จะเป็นเหตุให้ตั้งภพตั้งชาติสติปัญญาสามารถตามรู้ทันและตัดขาดได้เป็นลำดับๆนี่อ่ะที่ว่าการพิสูจน์จิตว่าจิตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมจิตนี่ศูนย์จริงไหมหรือไม่ศูนย์และไม่ศูนย์ดำเนินตนไปยังไงหมุนตัวไปยังไงจึงต้องมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นี้ทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตัวเคยเป็นมาอย่างไรบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่จะต้องทราบด้วยจากหลัก
จิตภาวนาทราบเข้าไปเป็นลำดับปิดไม่อยู่เพราะธรรมะเป็นของจริงชี้เข้าถึงจุดของจริงปฏิบัติตามธรรมะต้องเห็นเข้าเป็นลำดับลำดับสติก็คือความจริงอันหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งสมุทัยที่เป็นเชื้อให้เกิดภพเกิดชาติก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเกี่ยวข้องกับทั้งสมุทัยและมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงธรรมะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ตอนนี้ก็เป็นของจริงด้วยกันทำไมจะเข้าถึงกันไม่จริงได้ล่ะต้องจริงขอให้ปฏิบัติเราจะไม่ต้องไปถามใครเรื่องภพเรื่องชาติมีสมมูลอยู่ด้วยกันทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวภพตัวชาติเกิดก็เกิดมาแล้วแก่ก็กำลังแก่ตายเล็กตายน้อยตายไปทุกวันทุกวันทุกวันผลสุดท้ายร่างกายที่เป็นส่วนผสมก็สลายตัวออกไปแล้วจิตนี้จะไปไหนเราพิสูจน์จิตให้เห็นชัดให้ทันเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าพิสูจน์จิตให้ถึงความจริงของจิตถึงความจริงของสมุทัยถึงความจริงของมรรคถึงความจริงของนิโรธพร้อมมูลทั้งสัจในสัจจะทั้งสี่นี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่และการเวลาใดๆทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นความจริงสม่ำเสมอตัวสำคัญไม่ทราบเลยความเป็นของตนเป็นมาอย่างไรก็ไม่ทราบท่านจึงเรียกว่าอวิชชาอาปฏิเสธนี้แปลว่าแจ้งงาแปลว่ารู้รู้แต่ไม่แจ้งรู้แกมโกงนั่นเองนี่เราจะกำลังจะเรียนวิชาให้ชำระความแกมโกงนี้ออกให้หมดให้เห็นแต่ของจริงล้วนด้วยหลักสมาธิด้วยหลักของปัญญาเป็นขั้นๆแบบการเรียนสวขาตธรรมไม่มีทางสงสัยแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เห็นไปเท่าไหร่ยิ่งยอมพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดจะเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอันนี้เป็นเรื่องลึกลับแม้จะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับผู้ไม่รู้เรื่องของตัวเองจึงต้องอาศัยเครื่องมือคือศาสนธรรมของพระเจ้ามาเจรไนแก้ไขสอดส่องจนเห็นช่องเห็นทางเริ่มแต่สมาธิคือความสงบใจพักจิตได้สบายเรียกว่าใจมีเรือนมีเรือนใจมีเรือนพักสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าสั่นมาสายทั้งวันทั้งคืนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเราทำงานเรายังมีการพักแดดร้อนๆก็ยังต้องเข้าพักร่มเวลาหิวโหยก็ต้องรับทานหลับนอนสะดวกสบายใจไม่มีเวลาหลับนอนพักผ่อนเลยเพราะสมาธิคือเรือนใจไม่ปรากฏจึงต้องสร้างขึ้นสร้างเรือนใจคือสมาธิความสงบใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบในวิถีทางเดินของจิตคิดเรื่องอะไรบ้างตามให้ทันถ้าปัญญาสติปัญญาแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ตามต้องทันเป็นลำดับหนักทันตรงไหนแก้ออกได้เป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความสืบต่อของจิตระหว่างจิตกับอารมณ์ที่จะให้เกิดภพเกิดชาติไม่มีติดต่อเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอีกไหมเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความทุกข์ความลำบากจะเอามาจากไหนสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่มีเพราะถอดถอนออกหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติทำทั้งแท่งคือความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงเนี่ยการปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นพิสูจน์ตัวเองให้ได้เราเป็นนักพิสูจน์ถ้านักปฏิบัติพิสูจน์ตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรไปสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์พิสูจน์พระองค์ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเราพิสูจน์ตัวเราสอนเราต้องหาอุบายวิธีจนเห็นความจริงขึ้นมาคำว่าจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีอะไรสิงอยู่ซึมทราบอยู่ภายในจิตล้วนแล้วแต่ยาพิษที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเต็มไปหมดทำไมใช้สติปัญญาประเภทอัตโนมัติหรือประเภทมหาสติมหาปัญญาแล้วเข้าไม่ถึงการที่จิตจะเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกการทรมานลำบากบ้างก็ทราบการทำงานใครก็ทราบด้วยกันไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรม
มันต้องมีการลำบากการปฏิบัติเพื่อยกตนให้พ้นจากทุกข์ลำบากเราก็อดเราก็ทนเพราะมีเหตุมีผลประจำตัวอยู่แล้วว่าทำเพื่อพ้นทุกข์ความลำบากเพราะการงานเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เป็นปัญหาจะมากั้นกลางการดำเนินของเราให้ขัดข้องหรือให้หยุดชะงักไปผู้ปฏิบัติต้องมีเหตุผลเพราะธรรมะเป็นเหตุผลล้วนๆถ้ามีเหตุผลแล้วแย่แพ้ตะกี้เหตุตัณหาอาสวะทุกวันทุกคืนหาความสุขไม่เจอถ้าลงได้แพ้แล้วไม่ว่าอะไรคำว่าแพ้ไม่เป็นของดีเลยเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์เจ็บจิตอกเจ็บใจก็เจ็บคำว่าแพ้เราแพ้เราวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งเราไม่คำนึงบ้างเลยอันนี้ไม่สมควรสำหรับผู้เป็นนักพิจารณาคือนักปฏิบัติทำอะไรให้จริงอย่าเลาะแหละหลักของศาสนาไม่ใช่เลาะแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความเลาะแหละสอนธรรมมาสอนโลกก็ไม่ได้เอาธรรมเลาะแหละมาสอนพอผู้ปฏิบัติหรือสดับตรับฟังตามแล้วจะเป็นคนเลาะแหละถ้างั้นศาสนาก็สอนคนให้เหลวไม่ได้สอนคนให้จริงสอนก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรให้มีเหตุมีผลพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีเหตุผลเป็นที่เลี้ยงเสมออย่าปล่อยไปตามเพลใจที่มีกิเลสตัณหาชวะครอบงำอยู่ตลอดเวลาจะฉุดลากไปจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเราได้ยินแต่ข่าวพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้อยู่ในที่นั้นๆการนั้นๆท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้สำคัญข่าวของเรามันเป็นยังไงบ้างข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาเฉลียวฉลาดข่าวท่านอดทนไม่อ่อนแอแล้วข่าวท่านกับข่าวเราเป็นยังไงเอามาเทียบกันมันได้กันไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องจะเกิดขึ้นมานั้นจะไม่เหมือนกันข่าวท่านมีความขยันหมั่นเพียรข่าวเรามีความขี้เกียจมากง่ายอย่างนี้เข้ากันได้ไหมเข้าไม่ได้ข่าวท่านมีความอดทนข้าเรามีความอ่อนแอไม่อดทนมันขัดแย้งกันข่าวก็ขัดแย้งกันแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะไม่ขัดแย้งกันเป็นไม่มีต้องขัดพุทธังสรณังคัจฉามิเราขอถึงพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอย่างไรบ้างพุทธะท่านดำเนินอย่างไรเราถือท่านจะถึงจิตถึงใจเราจะถือด้วยวิธีใดบ้างถือด้วยหนึ่งความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านสอนจริงท่านดำเนินอย่างนั้นจริงรู้จริงเห็นจริงเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราแบบนั้นหากเป็นฝากตายด้วยข้อปฏิบัติด้วยความเชื่อความใส่ธรรมังสนังคาถานี้ทำเป็นของจริงทำไมเราปลอมทั้งวันทั้งคืนความคิดก็ปลอมคำพูดก็ปลอมการทำทุกสิ่งทุกอย่างปลอมไม่เป็นไปตามความจริงที่ทำสอนไว้เลยอย่างนี้ก็ขัดกันคำว่าธรรมังสนังคาถานี้ก็เป็นโมฆะธรรมังสนังคาถานี้ทำเป็นของจริงเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้จริงอย่าทำตัวให้ปลอมคำว่าของปลอมอะไรใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเงินปลอมก็ใช่ไม่ได้คนปลอมก็ใช่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงว่าปลอมแล้วใช่ไม่ได้ตัวของเราปลอมจะดีไหมนั่นวิธีสอนตนเองต้องสอนอย่างนั้นอุบายวิธีสอนตนสังฆังสนังกระฉามิท่านปฏิบัติอย่างไรที่เป็นพระสงฆ์สาวกได้กราบไหว้ท่านทุกวันนี้เราต้องนำมาเทียบเสมอนี่แหละชื่อว่าถึงสรณะเป็นชั้นๆเข้าไปถึงอย่างนี้สุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีเราปฏิบัติยังไงบ้างดีไหมดูกายวาจาใจของเราดีไหมคิดดีไหมพูดดีไหมทำดีไหมตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนไหมอุชุท่านสอนตรงเราอ้อมแอ้มไปไหนบ้างขอเวลาจะเดินจงกรมก็ขอหน่อยพักผ่อนท่านหน่อยลงพระวังหลวงจนตลอดสว่างนั่นมันตรงอะไรมันอ้อมหาอุบายอ้อมแอมหลบปีกตัวเข้าใจว่าตัวฉลาดแต่ความโง่เต็มตัวไม่ได้ตรงตามหลักธรรมพระเจ้านี่เป็นสังฆังสนังกถามีอันแท้จริงได้ที่ไหนเราต้องสอนเราอย่างนี้ง่ายเนี่ยปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมนะง่ายเนี่ยหรือมันปฏิบัติเพื่ออะไรท่านปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเรานี่ปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องย้อนมาถามเราเวลานี้เราทำอะไรอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่โง่อยู่หรือฉลาดเวลานี้มีสติหรือไม่มีกำลังภาวนาอยู่นี่สติอยู่กับจิตหรือไม่นั่นสามีจิตเมื่อการปฏิบัติท่านมาท่านปฏิบัติสมควรเราขนาดไหนว่าสมควร
ความขี้เกียจสมควรไหมความอ่อนแอสมควรไหมความเห็นแก่ปากแก่ท้องสมควรไหมเราต้องเอามาสอนเราอย่างนี้นี่เราผู้ปฏิบัติต้องเด็ดใส่สำหรับตัวเองเสมอเด็ดเพื่อดีไม่เป็นไรต้องเผื่อไว้เสมออุบายวิธีอะไรที่ว่าสมควรเราต้องมาพิจารณาขนาดนี้เรามีอะไรสมควรอยู่ในใจเรามันต้องมาสอนนี้เสมอสุปฏิปันเอสาภะโกโตสาวกสังโฆนั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิบัติตรงญายะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริงจริงไม่เพื่อโลกามิตรใดๆแต่เพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อความรู้แจ้งสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรสม่ำเสมองามต้นงามปลายนี่แหละคือสาวกฉะนั้นผลก็ปรากฏเป็นเรื่องจะตายผู้สัตว์ดีใจอัตถุสัตว์ดีใจเป็นผู้บุรุษสี่เป็นบุคคลแปดโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ4ประเภทนี้อุชุญาญาสามีจินี้เกิดจากนี้ไม่เกิดจากที่อื่นนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็ดีสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็ดีอนาคามรรคอนาคาผลก็ดีอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ดีจนกระทั่งถึงนิพพานหนึ่งอย่าเข้าใจว่าไปจากไหนต้องไปจากสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีจินี้เท่านั้นนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดพระผลนิพพานขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้แล้วไม่รับรองสาธารณธรรมไม่รับรองแล้วเราจะรับรองตัวของเราได้ไหมเรารับรองไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วรับรองเพราะธรรมนี้เป็นสุขะธรรมตรัสได้ชอบจริงจะเป็นการสมัยผ่านไปสักเท่าไหร่ก็ตามอันนี้จะไม่เคลื่อนจากความจริงเนี่ยเป็นที่รับรองมากนี่แหละคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆะฉันต้องเข้าให้ถึงเป็นชั้นๆฐานะของนักปฏิบัติต้องยิ่งกว่าคารวะญาติโยมทั้งหลายเพราะเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้สอนตัวของเราด้วยโอกาสอันดีงามเพราะเพศของพระนี่เป็นเพศที่มีงานน้อยที่สุดโลกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนก็มีแต่ให้ทานความเชื่อความเงินใสไม่ต้องซื้อต้องหาที่ไหนบิณฑบาตก็เต็มบาทมาสถานที่อยู่ก็เต็มไปหมดกุฏิศาลาสบงจีวรเครื่องบริขารใช้สอยจนเหลือเฟือจนท่วมน้ำเป็นยังไงแต่มันมากๆมันท่วมข้าวตายไหมข้าวอันนี้มันขนาดนั้นมันท่วมแล้วจนจะตายระวังไม่อดมันจนท่วมระวังใครก็อยากให้ทานใครก็อยากให้ทานคนอื่นเกิดความเลื่อมใสเราแต่เราเลื่อมใสเราหรือไม่เราต้องดูอีกทีนึงเลื่อมใสตนเองด้วยข้อปฏิบัตินั่นแหละเลื่อมใสเลื่อมใสความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนบึกบึนความคิดความอ่านอย่าอยู่เฉยเฉยเหมือนหัวต่อใช่ไหมนะการสอนตนถ้าอุบายวิธีทันกิเลสยอมกิเลสกลัวอุบายวิธีไม่ทันกิเลสหมอระยะอุบายทั้งหมดนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อจะให้เอาชัยชนะกิเลสตัณหาอาสวะนั้นแล้วจะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงธรรมชาติความเกิดอย่าเข้าใจเป็นของดีเกิดกับทุกข์ขึ้นมาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกันดูข้างนัตถิอาชาตัสสะนี่สำคัญเป็นจุดประสงค์ของศาสนานี้สำหรับผู้ปฏิบัติคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวทุกข์จะมามีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นความโลภ ก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดความทุกข์จะเกิดมาจากไหนราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดความทุกข์จะมาจากไหนนั่นเอาตรงนี้ภพชาติไม่เกิดเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีเชื้อฝังอยู่ภายในพอจะให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปแล้วทุกข์ชราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์อะไรมรณะทุกข์จะมาจากไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกกลัวกันนักหนาความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราทำไมต้องการจะเกิดนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันหรือเราอยากเกิดแต่เราไม่อยากทุกข์มีอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากเกิดก็ชำระให้หมดภายในจิตรู้ในภายในตัวเองไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรงหน้าเรานี่ประการถ้าลงถึงความจริงแล้วจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สำเร็จแล้วอย่างเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกนี้ได้ประกาศว่าให้แล้วทุกรูปทุกนามผู้ปฏิบัติ
จะพึงได้รับและเห็นแจ้งประจักษ์ภายในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเอาพระเจ้ามารับรองนะมีสิทธิเต็มที่ในสันทิฏฐิโกด้วยข้อปฏิบัติที่ดีชอบของตนเองนั้นขอให้ทุกท่านนำมาที่นี้พิจารณาอย่านอนใจการปฏิบัติตนถ้าอยากพ้นทุกข์อย่านอนใจแล้วให้แน่ใจว่าทำเป็นอาการที่โกไม่มีการไม่มีสมัยขอให้ปฏิบัติดีเถอะว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วครั้งนี้พระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่ต้องพูดสวาขาทำจักไว้แทนศาสดาแล้วขอให้ปฏิบัติตรงเนี้ยตามหลักธรรมผลจะไม่มีการมีเวลาจะเป็นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติตนเองเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่กับข้อปฏิบัติเท่านั้นเราจะไปหาในตู้ในหีบก็มีแต่ชื่อมรรคผลนิพพานตัวมรรคผลนิพพานจริงไม่มีสมาธิไปอ่านในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อปัญญาไปอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อมรรคผลนิพพานอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อตัวมรรคผลนิพพานจริงตัวสมาธิตัวศีลจริงตัวปัญญาจริงคืออะไรไม่ได้อยู่โน่นอยู่กับผู้ปฏิบัตินี่เพราะฉะนั้นจงสนใจจุดนี้อย่าไปสนใจชื่อให้มากนะชื่อใครตั้งก็ได้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชื่อก็ได้แต่จะตั้งตัวขึ้นมาให้เป็นตัวมากตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานจริงนี้ตั้งยากล้มลุกคลุกคลานมันก็ตั้งไม่ติดสำคัญตรงนี้ให้สนใจตรงนี้ศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องหลอกเด็กตายแล้วไปสวรรค์เนิ่นๆไปนิพพานเนิ่นๆไม่ต้องว่าให้เห็นกับใจนี่นั่นจึงชื่อว่าของจริงประกาศจำได้ในบัดนี้ในใจของเรานี้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติจริงให้เห็นในจิตนี้จึงเชื่อเป็นของจริงจริงได้ทั้งปัจจุบันจริงได้ทั้งอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้มาสอนโลกไม่ได้โกหกมาทั้งเป็นทีเดียวมาสอนโลกไม่ใช่นิพพานแล้วถึงมาสอนโลกนะสอนในตะวันตรัสรู้เสร็จแล้วแล้วมาสอนโลกจนกระทั่งถึงวันนิพพานเอาแต่ธรรมของจริงล้วนๆน่ะสอนให้เห็นปัจจุบันทันตานั่นเราก็เห็นมาผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้หอบผิวไปด้วยนะสาวกที่ไปก็ไม่ได้หอบผิวไปด้วยความจริงมีอยู่กับผู้ใดธรรมจริงก็มีอยู่กับผู้นั้นธรรมปลอมมีอยู่กับผู้ใดธรรมปลอมก็มีอยู่กับผู้นั้นขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นท่านขอให้นำมาพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเสียเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอวัง

คำว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนวงปฏิบัติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งนี้รู้สึกจะออกหน้าออกตาเพราะความชำรุดของธาตุขันธ์นี่แหละเป็นเหตุแต่ก่อนก็ทำงานได้ไปมาหาสู่ที่นั่นที่นี่ดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได้ทุกวันนี้มันหดมันย่นก็มาธาตุขันธ์ไม่อำนวยไปไหนก็ลำบากต้องตั้งท่าตั้งทางด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปถ้าธรรมดาตั้งหน้าไปดูแลแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงนี่รู้สึกจะไม่ไปแล้วทุกอย่างทุกวันนี้นี่ตั้งแต่วันกฐินมาจนกระทั่งป่านนี้ไม่ได้ประชุมเทศแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบเทศไปยังไงหลงลืมไปยังไงเพราะมันไม่เหมือนคนเก่าที่เคยเทศแล้วเวลานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในสัญญาอารมณ์หลงลืมกุดด้วนไปในขณะที่เทศนี่สำคัญมากความเป็นห่วงเพื่อนฝูงก็มากนับวันมากขึ้นโดยลำดับเราเท่าแก่ลงเท่าไหร่ความเป็นห่วงใยในเพื่อนฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติตนไม่ทันกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้สำคัญมากไม่ทันอยู่อย่างนี้ได้เคยพูดเสมอว่ากิเลสนี้ละเอียดแหลมคมมากหนาตาไม่ทันได้ง่ายๆภาคปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วไม่ทันวิธีการที่จะระงับความพุ่งเฟ้อเห่อคะนองภายในจิตใจซึ่งเป็นอยู่ในนิสัยสันดานของสัตว์โลกก็ย่อมมีอยู่ในผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงต้องได้ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังรักษาด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยล้มเหลวไปเรื่อยๆเพราะกิเลสไม่เคยอ่อนตัวมาแต่การไหนๆส่วนธรรมะเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ย่อมมีการอ่อนตัวมีสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอเหมือนกิเลสที่ทำงานเพื่อตัวของมันเองเป็นความสม่ำเสมอตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ที่เป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้เข้าสัมผัสใจเถิดจะทราบมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจไปใจเป็นสมาธิเลื่อยมาเป็นลำดับจิตจะค่อยคลายจากโลกามิตรทั้งหลายที่เคยจำเจแต่ไม่เข็ดไม่หลับนั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาเมื่อมีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือธรรมได้แก่สมถะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิธรรมจึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากต่อมากจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเพราะความวิ่งเต้นวิ่งเต้นเพ่งกระโดดตามอารมณ์นั้นๆแต่แล้วก็ได้หดย่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิดความติดพันได้เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากสำหรับพระปฏิบัติเราจึงขอให้ทุกท่านได้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาด้วยวิธีการต่างๆทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ให้หาอุบายวิธีการทำยาสักแต่ว่าทำการสักแต่ว่าทำนั้นมันเป็นเถ็นกรงหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้ไม่สมกับกิเลสที่มีความแยบคายมากบนหัวใจเรา
จึงต้องใช้วิธีการหลายด้านหลายทาง ดังที่เคยเทศน์ให้ฟังแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันขมไม่อย่างนั้นไม่ทันอุบายวิธีใดเหมาะได้กำลังใจจิตพอมีสติสตางค์ขึ้นบ้างให้ยึดอุบายนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของตนนี่สำคัญมากแต่ส่วนมากมักจะถูกเรื่องการผ่อนอาหารอดอาหารเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นในธาตุขันธ์แล้วเป็นเครื่องส่งเสริมราคะภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังแล้วย่อมยุแย่ก่อกวนให้จิตซึ่งเป็นรังแห่งกิเลสตัณหาอยู่แล้วตื่นตัวขึ้นโดยลำดับลำดาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอำนาจแห่งธาตุขันธ์มีกำลังส่วนมากจะไม่สังเกตกันในตอนนี้นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้เพื่อนฝูงฟังเพราะหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางมามากต่อมากแล้วอย่างไรก็ไม่ถูกชนิดใดก็ไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันก็เดินผลที่จะปรากฏไม่เป็นไปได้เท่าที่ควรนั่งสมาธิภาวนากะทีหลายๆชั่วโมงก็นั่งเว้นการนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำนั้นเสียเพราะนั่นเป็นวิธีการพิเศษต่างหากนั่งธรรมดาก็นั่งแต่มันก็มาได้เรื่องได้ราวจิตกวัดแกว่งกวัดแกว่งไปมาอยู่ตลอดไม่เข้าสู่ความสงบได้สติสตังก็ไม่ทันนี่ก็ทราบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางอดอาหารก็เคยอดอดนอนก็เคยอดตามหลักธุดงค์ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆตามแต่จะถูกจริตนิสัยของท่านผู้ใดอเนสัชชิการไม่นอนเป็นคืนๆไปจะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่แล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งเว้นการนอนเสียสำหรับเราเองก็ไม่ได้อุบายต่างๆจิตจะมีความสงบผ่องใสก็ไม่ปรากฏอดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมองเหมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละมันทื่อไปหมดก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ถูกกับจริตของเราจึงหันมาทางด้านอาหาร

เลือดนี่มีราคะตัณหาเป็นสำคัญมากในจิตใจของแต่ละคนละคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ตัวนี้ฝังลึกมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะมองหามันไม่เจอมองไม่เห็นเลยนี่นำมาพูดด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้โอ้อวดเปิดเผยให้เพื่อนฝูงได้ฟังว่ามีภาคปฏิบัติเท่านั้นจะตามสอดส่องมองเงื่อนของมันทันบ้างไม่ทันบ้างจนกระทั่งถึงทันกันจับกันได้เพราะอุบายวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหร่สติแนบแน่นตลอดเวลาเรื่องราคะตัณหาที่เคยยิบยับยิบยับนี่หมายถึงเป็นอยู่ภายในใจต่างหากไม่ได้หมายถึงมาเป็นตามตะกรกายมันเป็นอยู่โดยความฝังลึกของมันนั่นแหละมียิบแยบแยบอยู่อย่างนั้นแต่พออดอาหารเขาหลายวันสติครอบเข้าไปครอบเข้าไปปัญญายังไม่ได้ใช้ใช้แต่สติคือความตั้งตัวรู้เสมอเป็นจนกลายเป็นสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลำดับลำดาจิตก็สงบแน่วลงไปแน่วไปอดหลายวันเข้าหลายวันเข้าจิตไม่เผลอทั้งวันติดแนบกับตัวกลายเป็นสัมปชัญญะไปได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ก็เห็นว่าถูกแล้วทีนี้แน่ใจว่าถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปจะทำอย่างอื่นไม่ได้พอปล่อยอันนี้ลงบ้างมันจะมีอากัปกิริยาแสดงให้เห็นขึ้นมาว่าจะข้าศึกจะเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นต้องได้หักโหมกันอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเลยตั้งตัวได้สติเป็นสติจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับแม้ดัง ที่เคยเล่าให้ฟังว่าบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยไม่วางทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะจิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นจะเอาเฉพาะพุทโธคำเดียวนี้เท่านั้นก็ตามการอดอาหารก็ต้องติดแนบไปด้วยไม่ใช่ทำเฉยไม่อดวิธีการนี้เป็นวิธีการสำคัญสำหรับจริตนิสัยของเรามันจึงช่วยได้เป็นลำดับลำดาจึงตั้งตัวได้ขึ้นมานี่เราพูดย่อๆให้เพื่อนฝูงได้ฟังวิธีการที่จะเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเริ่มเกิดปัญญาออกก็จะเริ่มเกิดปัญญาไม่ออกก็ยังมีอุบายแปลกๆต่างๆเกิดได้เป็นวาระวาระวาระไปนี่วิธีการปฏิบัติตนถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่มีเหลือนะกรรมฐานของเราเวลานี้ขึ้นของกิเลสกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดามีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านภายนอกภายในมีแต่เครื่องส่งเสริมหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละ เรื่องอำนาจของธรรมที่จะแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่ปรากฏเวลานี้มีแต่คลื่นของกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเราแล้วเราจะหลบซ่อนที่ตรงไหนถ้าไม่มีสติสตังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงอย่างเอาจริงเอาจังเอาตัวเลือดรอดจากคลื่นมรสุมใหญ่นี้แล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้จะต้องตายจมเช่นเดียวกับโลกทั่วไปซึ่งเขาไม่ปฏิบัตินั่นแหละเราต้องตระหนักใจของเราเน้นหนักใจของเราในภาคปฏิบัติให้มากผู้ปฏิบัติในโลกอันนี้ความรู้อันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วตั้งแต่วันเกิดเฉพาะผมผู้แสดงทำให้เพื่อนฝูงฟังอยู่เวลานี้ความสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มาให้สุขให้ทุกข์ให้สุขให้ทุกข์ก็เป็นเรื่องสุขทุกข์ของกิเลสไม่ใช่เรื่องสุขทุกข์ของธรรมก็ผ่านมาโดยลำดับลำดาจนได้เข้ามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรมคือเบื้องต้นก็เจอสมาธิเจอความสงบของใจก่อนพอเจอความสงบของใจใจก็ติดนั่นเพราะหาที่เกาะอยู่แล้วเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะอะไรมีแต่พังเกาะด้านนี้ว่าเป็นน้ำกลับมาด้านนี้เป็นไฟเผาไหม้เข้าไปเสียเผาไหม้เข้าไปเสียมันแบบว่าเกาะด้านไหนก็มีแต่คมแต่ปลายของมันทิ่มเข้ามาแทงเข้ามาเชือดเฉือนเข้ามาเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่มีส่วนใดที่สัมผัสมาแล้วให้ตายใจได้สบายเลยพอก้าวเข้ามาสู่จิตสงบนี่แล้วตายใจอบอุ่น

รู้สึกว่ามีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักใจของตนขึ้นมาทันทีบางครั้งที่เราก็อาศัยพึ่งครูบาอาจารย์อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในใจของเราก็เรียกว่าพอเดินได้เดินก้าวเข้าไปหาท่านได้เข้าไปกราบไปว่าท่านได้แล้วว่าเด็กคลานไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะเรามีหลักใจมีกำลังก้าวเดินได้การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านยิ่งแน่นหนามั่นคงฝังลึกเคยเป็นลำดับเป็นเครื่องส่งเสริมกับความเป็นอยู่แห่งความสงบของเราขึ้นไปโดยลำดับนี่หมายถึงความสุขที่จิตได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาความสุขที่นี้ในธรรมชาติของจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์จากธรรมนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้พูดยังไงก็ไม่ถูกคาดยังไงเดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานอยู่ในโลกดินแดนนี้ 2,500 ปีออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบ่อแห่งธรรมแห่งวิสุทธิธรรมนั่นแหละที่ท่านแสดงออกมานี้เป็นอากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่ธรรมแท้ผู้ปฏิบัติต้องปรากฏธรรมแท้เป็นลำดับเช่นสมาธิก็เป็นสมาธิโดยแท้สมาธิขั้นใดก็เป็นสมาธิขั้นนั้นโดยแท้ปัญญาขั้นใดเป็นขั้นนั้นโดยแท้โดยแท้เข้าไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสัมผัสด้วยใจของตนเองมันเป็นที่แน่ใจ เมื่อได้สัมผัสเข้าไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเข้าไปพัวพันในทางธรรมไม่เหมือนพัวพันทางโลกพัวพันเท่าไรยิ่งเบิกยิ่งกว้างเข้าไปเห็นช่องเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลสซึ่งเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันเป็นอุบายยังไงเป็นกิริยายังไงที่หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมีเราเป็นสำคัญมาตลอดเวลามันทำวิธีมีวิธีการใดก็ปัญญาก็สามารถทราบไปด้วยได้โดยลำดับวิธีการนี้เป็นวิธีการของกิเลสประเภทนี้วิธีการนั้นเป็นวิธีการของกิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนั้นแล้ววิธีการของปัญญาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนี่พอก้าวทางด้านปัญญาแล้วเห็นเรื่องละเห็นเรื่องของกิเลสในสมาธินี่เห็นแต่เรื่องความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านเพราะเห็นคุณค่าของความสงบซึ่งเป็นค่าสื่อกับความฟุ้งซ่านนั้นเราก็เห็นโทษเพียงความฟุ้งซ่านวันบัดนี้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นความสุขสบายเห็นได้แค่นี้พอจิตก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาที่นี่เบิกกว้างเข้าไปเพราะว่าปัญญาเพราะกิเลสมีหลายประเภทความสงบก็เพียงความสงบกิเลสหมอบตัวเฉยๆกิเลสขั้นนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เรียกว่าเป็นข้าศึกแห่งความสงบจิตวุ่นวายก็วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงียบไปหมดอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้เข้าไปหมอบอยู่ภายในกิเลสก็หมอบตัวอยู่ในนั้นไม่แสดงออกเพียงนั้นแต่ไม่ได้ถูกทำลายเหมือนขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาเท่านั้นทีนี้ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลำดับลำดาก ิเลสประเภทใดก็มารู้ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจสติปัญญาคือธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้กันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่จะเป็นประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะทราบด้วยธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมโดยไม่ต้องสงสัยรู้กันเรื่อยแก้กันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยสังหารกันไปเรื่อยมีความเพลินไปในการแก้กิเลสเพราะการแก้มันเห็นผลประจักษ์เห็นผลประจักษ์ไปโดยลำดับเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปประหนึ่งว่าโลกนี่ขยายตัวออกไปอีกถ้าเราจะเทียบว่าเป็นโลกนี่คือความรู้ขยายตัวออกไปสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าและละเอียดละออเข้าไปทลายยิ่งขยายตัวกว้างขวางไปเรื่อยๆกิเลสมีขนาดไหนขนาดไหนตามต้อนกันทันเรื่อยนี่ละตามต้อนทันนั้นยังไม่เพียงทันยังฆ่าพร้อมเป็นขั้นๆตอนๆไปฆ่าช้าก็มีฆ่าเร็วก็อย่างรวดเร็วก็มีเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่รวดเร็วที่สุดในการสังหารกิเลสเช่นเดียวกับกิเลสมันสังหารธรรมเราในเวลาบำเพ็ญขั้นเริ่มแรกนั่นแหละเราตั้งสติภาพล้มผอยตั้งสติภาพล้มผอยเลยตั้งเพื่อล้มไม่ใช่ตั้งเพื่ออยู่ไม่ได้ตั้งเพื่อเป็นหลักเป็นเจียนได้เลยเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงตั้งภาพล้มภาพล้มภาพไปพร้อมๆกันนี่ฉันใดเรื่องของมหาสติมหาปัญญาที่มีความสามารถแก้วกล้าภายในจิตใจแล้วนั้นกิเลสตัวไหนผ่านออกมาไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเช่นเดียวกับกิเลสมันทางสังหารเราในเบื้องต้นนั่นแหละมันถึงทันกันถ้ามาอย่างนั้นไม่ทันกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ว
ทำไมมันจะไม่เปิดโล่งหมดในโลกธาตุนี้แล้วความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเข็ดหลาบจะให้ย้อนกลับหลังขึ้นมานี้ย้อนมาได้แล้วเป็นกับตายก็หมุนตัวไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจอย่างเข็ดอย่างหลาบเรียกว่าเครียดแค้นกันที่สุดพูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างประจักษ์ใจเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วจะอยู่ได้หรือจิตใจมนุษย์เราไม่ใช่เป็นใจไม้ไส้ละกรรมไม่ใช่เป็นใจสัตว์ใจมนุษย์ของผู้บำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์อีกด้วยซ้ำก็ยิ่งหนักเข้าไปนี่แหละที่ปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ธรรมก้าวเดินปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้บุกเบิกกิเลสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาเข้าขั้นใดสติปัญญาหักพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆจะเป็นละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปทันกันไปสังหารกันไปเรื่อยเรื่อยนี่เป็นอยู่กับผู้บำเพ็ญในขั้นนั้นขั้นนั้นผู้ไม่บำเพ็ญผู้ไม่เป็นพูดไม่ถูกรู้ไม่ได้เป็นภาษาของกิเลสกับธรรมรู้กันในหัวใจดวงเดียวของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นผู้อื่นมารู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญภาษาธรรมะภาษากิเลสรู้กันแก้กันตกในเวลานั้นเท่านั้นถึงขั้นละเอียดสุดก็สติปัญญาก็ละเอียดสุดไปตามๆกันหากเป็นไปเองในอำนาจของสติปัญญาที่เพียงไกลแล้วนั่นแหละเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสือไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงโลกธาตุนี้หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเจอตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาสุขก็ละเอียดเข้าไปขั้นปัญญาแล้วปัญญาละเอียดเท่าไรสุขก็ยิ่งละเอียดแหลมคมเข้าไปกิเลสต้องหมอบไปเรื่อยถูกสังหารไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจครองหัวใจเรามานานแสนนานนั้นได้พังลงอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเป็นยังไงความมหัศจรรย์อันไหนจะเหมือนความมหัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเล่าไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมาเทียบเคียงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่คว้าโน้นคว้านี้คว้าน้ำเหลวมาตามรูปตามเสียงตามโลกตามสงสารกระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุกดวงนั่นแหละคว้านั้นคว้านี้คว้าอะไรก็หลุดมือมีตั้งแต่ความทุกข์เป็นที่กรรมเอาไว้เหมือนกับกรรมฐานไฟเอาไว้นี่เผาเจ้าของคว้าอะไรก็เข้าใจว่าเป็นของหยิบของดีก็คว้าถูกมือเข้ามามันกลายเป็นฐานไฟไปเสียเรื่อยมาจนมาเกาะปุ๊บเข้าถูกสมาธิติดปั๊บเย็นสบายตายใจนั่นนี่แหละเกาะถูกท่านเรียกว่าเกาะธรรมถูกเกาะโลกเกาะอย่างที่ว่านั่นแหละเกาะเท่าไรเป็นพังทั้งนั้นดิ้นดีดจะเป็นจะตายหาที่ยุติไม่ได้ก็คือกิเลสคือใจมันเกาะโลกนั่นเองกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเราไม่รู้เกาะปั๊บขอปั๊บก็ล้วนแน่ตั้งแต่เป็นสิ่งที่มันผลักดันออกไปจากภายในให้เราไปเที่ยวเกาะโน่นคว้านี้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ภายในคืออะไรอีกเราไม่สนใจดูเมื่อราสติปัญญามีแล้วไม่ต้องบอกข้างหน้าข้างหลังวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมามันทบทวนกันไม่รู้กี่ตลบทบทวนความรวดเร็วของสติปัญญาอะไรจะเร็วเท่าไม่มีแล้วกิเลสก็ไม่มีอะไรจะเร็วเท่ามีธรรมเท่านั้นที่เหนือกับกิเลสท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็เหนือกิเลสนั่นแหละไม่เหนือข้ากิเลสไม่ได้นี่เมื่อติดตามกันได้พบนี้แล้วจนกระทั่งถึงปัญญาเรื่อยถึงขั้นจนทั้งขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นยังไงความสุขอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู่ทั้งกิเลสเจือปนอยู่นั่นแหละความสุขในทางธรรมเป็นยังไงก็เห็นได้กันได้อย่างชัดเจนกิเลสจะเจือปนไปเรื่อยแต่ละเอียดลงไปเรื่อยกิเลสอ่อนตัวลงไปเรื่อยทำความถูกของธรรมความเรียของธรรมจะเหนือขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสือไม่มีเหลือเลยภายในจิตใจเหลือแต่ธรรมล้วนๆครองหัวใจของผู้บริสุทธิ์พุทโธนั้นไปยังไงนั่นเอาอะไรไปประมาณได้ไม่มีสิ่งใดประมาณได้แล้วในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดให้เราฟังเฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามไม่พูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพอจะเป็นสักขีพยานกันบรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้100%ทั้งนั้นนี่ท่านผู้ทรงบรมสุขท่านทรงอย่างนั้นนี่จากภาคปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงกลมายาของกิเลสแล้วยิ่งเวลานี้กำลังหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดาผู้ที่จะมองหาอรรถธรรมจะไม่มีแล้วนะเวลานี้
จะมีตั้งแต่มองไปหาของกิเลสนั่นทั้งนั้นล่ะพอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลออกมาแง่ไหนมุมใดมองดูแพ้รู้ทันทีทันทีทันทีมีตั้งเรื่องกลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวอะไรออกมาก็ดีแม้แต่ทางภายในจิตใจเคลื่อนออกมาเป็นเรื่องกิเลสผลักดันออกมาผลักดันออกมาทางนั้นไม่มีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นธรรมได้ยังไงหาความเป็นธรรมไม่ได้ถ้ามีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วตายลงไปแล้วก็ไปหมุนอีกอย่างนี้อีกเพราะกิเลสมันอยู่กับใจใจตายไม่เป็นใจไม่เคยตายจึงต้องหมุนไปเรื่อยในภพนั้นชาตินี้ความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปดังนี้สูงสูงลำลำต่ำต่ำลุ่มๆดอนๆเป็นมากี่กับกี่กันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันถ้าไม่สกัดลัดต้อนกิเลสทั้งหลายให้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้ววัฏฏะจะย่นหดเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจไม่มีหวังเรื่องที่เราจะครองโลกด้วยความเป็นสุขสบายนั่นน่ะถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่านี่ให้กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วอยู่ไหนสบายท่านจึงไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องภายในจิตใจก็สิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมติเป็นวิมุตินี้ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งนะเราจะไปคาดว่าวิมุตติเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ได้ขอให้ข้าให้เป็นในตัวเองเถอะจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหมดทั้งนั้นไม่มีองค์ไหนจะคึกขนองไปได้ล่ะถ้าลงได้ถึงทำขั้นควรกราบพระพุทธเจ้าราบแล้วราบปณิพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายนั้นเป็นการเวลาธรรมดาในโลกไหนมันก็มีการเวลาเมื่อแจ้งมีแต่ท่านผู้ที่หลุดพ้นไปด้วยอัดด้วยทำอุบายวิธีการใดได้สอนไว้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ตัวของเราเองมาอย่างนั้นไม่ได้นะเวลานี้มันยิ่งร้อยหลอลงไปในภาคปฏิบัติของเราก็ดีอย่าตื่นโลกตื่นน้องสารอะไรมันมีมันก็แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอย่างเปิดเผยเรื่องของโลกทำเราก็เปิดเผยรับกันสิสติมีปัญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลงอะไรจะมาสักเท่าไหร่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากธรรมไปเสียเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่ติดไม่พันนะสิมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเท่านั้นโลกอันนี้มีอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนลงไปสิวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้เป็นอย่างนี้จิตแล้ววันต่อไปเป็นยังไงก็ไม่ได้คำนวณเทียบเคียงตัวเองพอที่จะขนขวายหาสิ่งเพิ่มเติมด้วยสติปัญญาของเราเลยอย่างนี้มันอยู่ไปเฉยๆนั่นเนี่ยอยู่แบบจืดๆชืดๆหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆนักปฏิบัติเราเนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนหมู่เพื่อนเนี่ยที่ว่าเฒ่าแก่เท่าไรลำบากลำบนเท่าไรก็ยังอุตส่าห์ลงมาให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าปล่อยอย่าวางเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้หมุนติ้ววิธีการใดเราอย่าเสียดายโลกกินเราเคยกินนอนเราเคยนอนอิริยาบถทั้ง4นี้เราเคยมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดเราอย่าเสียดายอิริยาบถใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การบำเพ็ญธรรมของเราให้เน้นหนักในอิริยาบถนั้นในวิธีการนั้นให้มากเราอย่าไปเสียดายอันใดยิ่งกว่าวิธีการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นกองทุกข์สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราให้มันม้วนเสื่อลงไปภายในจิตใจแล้วจะได้อยู่ความเป็นความร่มเย็นเป็นสุขรวมกรรมฐานพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้นะว่าบันทับแคบเข้ามามีมากพระกรรมฐานแต่มันกรรมฐานแบบไหนนั่นสิไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันอันนี้ที่น่าวิตกวิจารมากยิ่งมีสิ่งล่อลวงนี่มากเข้าไปโดยลำดับแล้วก็เป็นบ้าโลกามิตรไปแล้วนะจะกลายเป็นกรรมฐานบ้านกับกรรมฐานเมืองหรอกต่อไปก็เป็นกรรมฐานพ่อค้าไปสิหาเรื่องหาราวไปแบบโลกสงสารมันเร็วกว่าโลกนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอัดมีอั้นไม่มีขาดมีเขินมันขาดเขินอยู่ที่ธรรมภายในใจมันจึงได้หิวโหยหัวใจของเราถ้าธรรมมีภายในใจพอได้ดื่มได้กินอยู่แล้วยังไงก็ไม่หิวไม่โหยเช่นอย่างเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่หิวโหยกับอะไรอยู่สบายกลางวี่กลางวันกลางคืนเจอใครไม่เจอใครไม่สนใจอยากพบผู้พบคนอยากคุยธรรมะธรรมโมหรือคุยโลกคุยสงสารอะไรกับใครไม่สนใจทั้งนั้นอิ่มอยู่กับความสงบเย็นนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวนั่นอารมณ์ทั้งหลายสงบไประงับไปรูปจะเป็นรูปอะไรบ้างพิจารณาสิเสียงอะไรบ้างกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นภัยทั้งนั้นมันสงบจึงเรียกว่าจิตสงบไม่ยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งเหมือนทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนจนจะเป็นบ้าก็ไม่รู้ตัวนี่เมื่อจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักของใจเริ่มรู้ตั้งแต่จิตเป็นขั้นสมาธิเข้าไปเริ่มสบายเริ่มหายหม่องไปเรื่อยๆอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบาย
ถ้าว่าไม่มีผู้แนะนำทางด้านสติปัญญาให้ละเอียดแหลมคมแก่กล้าสามารถเข้าไปกว่านี้ติดนักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิได้เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่เกิดยังบุรุษตาฝ้าตาฟางอย่างพวกเราท่านนี้ให้หลงติดสมาธิได้ความติดสมาธินั้นก็กลายเป็นเรื่องสมุทัยไปแล้วนั่นเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิเป็นสมาธิแต่ผู้มีปัญญาก็ติดสมาธิกลายเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นอันหนึ่งดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นคือความติดสมาธินั่นแหละเป็นสมุทัยไม่ใช่สมาธิเป็นสมุทัยความติดในสมาธิความลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดอ่านแต่ต้องหาทางออกที่ยิ่งกว่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยแต่เราก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ค่อยเข้าใจเองเข้าใจเองแล้วหมอบกราบท่านอย่างราบอย่างราบเลยทำเป็นกองเลิกของประเสริฐนะอย่าให้จิตจางจากธรรมทั้งหลายโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่กลับไหนกันใดมานี่ธรรมก็เป็นธรรมอยู่อย่างนี้แต่การไหนการใดมาเราจะสัมผัสสัมพันธ์หนักแน่นในทางไหนอย่ายิ่งเราเป็นนักบวชโดยแล้วจะไปหนักแน่นในทางโลกสมควรแล้วหรือนอกจากหนักแน่นในทางธรรมกินก็เพื่อธรรมอยู่เพื่อธรรมหลับนอนเพื่อธรรมตื่นขึ้นมาเพื่อธรรมทั้งนั้นถึงถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อธรรมทั้งหมดหิวก็ตามอิ่มก็ตามเพื่อธรรมทั้งนั้นเราจะไปคิดแบบโลกแบบสงสารว่าอันนั้นพออยู่อันนี้พอเป็นอันนั้นขาดเกินอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกจะเอามายุ่งในภายในหัวใจของผู้บำเพ็ญธรรมะนั่นทำพาเป็นทำพาอิ่มอิ่มทำพาหิวไม่ถอยฟาดกันลงไปตรงนั้นจึงเรียกว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติต่อธรรมความมุ่งมั่นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากกำลังใจถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วกำลังใจก็มีแล้วประการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไปหนุนกันไปนั่นแหละนี่อยากให้หมู่เพื่อนเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดานั่นเนี่ยเทศนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะว่าไงมาให้หมู่เพื่อนเห็นถ้าเป็นวัตถุก็นี่หน้าเห็นไหมตาบอดหรืออย่างว่างั้นนะมันคันฟันนะปฏิบัติมาไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยมันหน้าโมโหนะสอนหมู่สอนเพื่อนมาตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้40 กว่าปีแล้วสอนก็ถอดออกมาจากตับจากปอดจากไส้จากพุงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทุ่มลงให้หมู่เพื่อนหมดแล้วยิบยิบแยบแยบพอที่จะได้มาเป็นสักขีพยานบ้างมันไม่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงนะปฏิบัติถ้ามากินแล้วนอนก่อนแล้วนี่อยู่เหมือนหมูจะเป็นอะไรไปเราจักว่างั้นนะสิ่งที่เลิศเลิศอยู่มันนอนจมอยู่อะไรกับความสิ่งไม่เลิศเสกสรรมาเป็นของเลิศอยู่งั้นมันถึงติดตลอดนะไม่มีวันติดจางไม่มีวันเฉดหลาดเรื่องของกิเลสนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกหลอดอย่างนี้เองให้พิจารณาเอาอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเฉดหลาดได้เมื่อไหร่ไม่เคยเฉดเคยหลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะเพราะทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็ดแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเข็ดแล้วจะทำอุบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี่เข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดธรรมท่านไม่เข็ดแหละกิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่แหละเห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันปิดไม่อยู่อย่างว่านะมีเท่าไรพังหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดจึงเรียกว่าความเชี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นแล้วนี่เรามันยังไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียกตะกายขั้นล้มลุกคลานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนเฉยๆให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราถ้าบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี้ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ๊ยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไปอุปชาไม่เป็นไปกุศลาให้แล้วถ้าแบบโง่ๆตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเวลาเวลาแล้วก็ยังงงๆเซ่อเซ่อสมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้หรือยังกุศลาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำยังบุคคลให้โง่แน่ในเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่ทำไมจึงต้องนอนใจเอานั่งหนาแล้วเพื่อนฝูงที่มาก็ผสมผสานกันมาเรื่อยทำให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่ก็มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ดูหูฟังสังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติแต่ตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นอย่าให้ขีดให้ขวางกันนักปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกัน
จะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกเพราะเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมธรรมว่ายังไงธรรมว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นผาสุกเนี่ยนี่เกิดแปลก็รู้สึกเหนื่อยแล้วพอ

หลักปฏิปทาเรื่องดำเนินอันเป็นศูนย์กลางและเหมาะสมอย่างยิ่งคือธุดงควัตร13ข้อนี่เป็นเครื่องดำเนินสำหรับพระผู้เห็นภัยเพื่อจะหลุดพ้นจากภัยให้ถึงแดนเกษมคือพระนิพพานส่วนประกอบภายในจิตอารมณ์ของจิตเครื่องดำเนินของจิตได้แก่กรรมฐาน40ห้องดังที่ท่านแสดงไว้จะเป็นบทใดก็ตามในกรรมฐาน40ห้องนั้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติเป็นนารายณ์ไปย่อมยึดเอาทำบทนั้นๆที่ตนชอบเข้ามากำกับใจที่เรียกว่าบริกรรมภาวนาอนุสติ10นี้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นอยู่ในอนุสติ10นี้เราจะเอาบทใดหรืออนาปานสติเหมาะสมกับธรรมเหล่านั้นเหมาะสมบทใดเหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญรายใดพึงนำธรรมบทนั้นเข้ามากำกับใจให้เป็นบริกรรมภาวนาหรือกำหนดรู้เช่นลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบริกรรมหรือบริกรรมก็ได้ตามแต่ความถนัดใจถ้าไม่บริกรรมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกลมสัมผัสที่ตรงไหนมากพึงตั้งสติลงที่จุดนั้นเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่ผ่านเข้าออกของลมอย่างเด่นชัดรู้ได้ชัดสัมผัสมากกว่าที่อื่นก็กำหนดที่ตรงนั้นไว้ให้ความรู้คือใจนั้นอยู่กับความสัมผัสของลมผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาในขั้นเริ่มแหละจะเป็นการปั้นเสือมากหรือเพิ่มภาระให้จิตมากจึงต้องให้กำหนดรู้อยู่เพียงลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่ให้จิตส่งไปสู่สถานที่อื่นใดอารมณ์ใดนอกจากลมเข้าลมออกที่ตนกำหนดอยู่นั้นเท่านั้นเราจะบริกรรมทำบทใดก็ตามให้พึงทำความรู้สึกอยู่กับทำบทนั้นๆเท่านั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอันใดในเวลานั้นมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เท่านั้นท่านเรียกว่าภาวนาที่ถูกต้องเหมาะสมในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้40ห้องนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติจะยึดเอาบทใดก็ตามเมื่อเห็นถูกกับจริตนิสัยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกลางๆเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยธรรมเหล่านี้แหละในขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนั้นนี่เราหมายถึงการเริ่มแรกแห่งการภาวนาต้องมีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดเครื่องกำกับของใจไม่เช่นนั้นใจจะหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ว่ายเขวไปหมดและไม่ได้ผลอันใดท่านจึงสอนกรรมฐานไว้ในตัวของเรานี้ก็มีกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้ตั้งแต่วันอุปสมบทคือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจเราจะนำคำเหล่านี้คำใดคำหนึ่งบทใดบทหนึ่งบริกรรมเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาสักครู่นี้ก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะเป็นธรรมเป็นกรรมฐานด้วยกันนี่เป็นธรรมฝึกหัดเบื้องต้นต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องยึดไม่ใช่จะกำหนดรู้เฉยดังที่จิตท่านมีหลักมีเกณฑ์แล้วเช่นจิตท่านผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้นท
ท่านจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมหากเป็นการเห็นควรของท่านเองสำหรับผู้มีหลักใจแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่มีหลักใจต้องยึดหลักธรรมนี้ไว้กับใจเป็นเครื่องยึดเป็นคำบริกรรมจึงเหมาะสมไม่เช่นนั้นไม่ได้เรื่องผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกำหนดธรรมเหล่านี้ให้เลือกเอาธรรมเหล่านี้ที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนมาปฏิบัติต่อตนเองในขั้นเริ่มแรกจนจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงภายในใจหากรู้เองเมื่อจิตสงบลงไปสงบลงไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นภายในตัวเองความสงบเป็นครั้งเป็นคราวและถอนขึ้นมานี้ท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเมื่อจิตมีการถอนมีการสงบเข้าไปและถอนออกมาสงบตัวเข้าไปแล้วขยายตัวออกมาหลายครั้งละดังนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบหลายครั้งหลายหนในแต่ละครั้งละหนของจิตที่สงบนั้นย่อมสร้างฐานแห่งความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในตัวเองโดยลำดับลำดาเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่แน่นหนากำหนดดูเมื่อไรก็รู้ได้ชัดว่านี่คือจุดแห่งความรู้นี่คือจุดแห่งจิตอันเป็นความสงบประจำตัวนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่ใช่รวมลงไปแล้วเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเราจะเรียกว่าสมาธิในขณะที่จิตรวมก็ได้แต่ที่ให้แน่ที่สุดก็คือจิตรวมตัวเข้าไปหลายครั้งหลายหนจนถึงกับสร้างฐานของตนให้เกิดความมั่นคงขึ้นมาแม้จะคิดอ่านไตรตรองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตที่แน่หนามั่นคงนั้นไม่ละตัวเองนั่นจะเป็นความที่เหมาะสมอย่างยิ่งในคำว่าจิตเป็นสมาธิเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆในวงผู้ปฏิบัติจะทราบได้ชัดไม่ต้องไปถามใครเลยขอแต่จิตได้สงบเข้าไปดังที่กล่าวนี้เถอะเมื่อสงบเข้าไปสงบเข้าไปถอนออกมาสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนหลายวันหลายคืนเข้าไปหากเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตเองนั่นท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิย่อมมีความเย็นย่อมมีความสงบตัวไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะอารมณ์ทางใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเฉพาะอย่างยิ่งกามอารมณ์เป็นสำคัญสำหรับนักบวชอันนี้เป็นข้าศึกมากภายในจิตใจและชอบมากคิดมากชอบคิดมากคิดได้อย่างรวดเร็วแต่หักห้ามได้ยากเหล่านี้เมื่อจิตมีสมาธิคือความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมสงบตัวไปแต่ไม่ใช่ขาดไม่ใช่ละขาดเป็นเพียงความสงบของจิตคือจิตอิ่มตัวในขั้นนี้ท่านจึงสอน สอนให้ภาวนาการพิจารณาคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงการถอดการถอนการคลี่คลายดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วละแล้วถอนไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดหลุดพ้นท่านเรียกว่าปัญญาทั้งนั้นแต่เป็นขั้นๆของปัญญาสมาธิเป็นเพียงทำจิตให้สงบเพื่อจะได้พิจารณาง่ายลงไปผิดกับจิตผิดกับการพิจารณาทั้งที่จิตหาพื้นฐานแห่งความสงบไม่ได้อยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้บำเพ็ญทางสมาธิท่านเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาดังที่กล่าวไว้ในอนุสาสน์สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายรู้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนโดยลำดับลำดาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิอิมุจติ
ปัญญาเมื่อสมาธิได้อบรมแล้วย่อมมีความคล่องตัวคือได้รับการอบรมได้รับความหนุนมาจากสมาธิแล้วย่อมมีความคล่องตัวในการพิจารณาแยกแยะอารมณ์ต่างๆจนถึงกับตัดขาดได้เดินหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นท่านนะสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติคือหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักธรรมที่ท่านแสดงเป็นพื้นเป็นฐานอันตายตัวไว้เป็นจุดศูนย์กลางโดยแท้จริงท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อจิตได้มีความสงบตัวมีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายอยู่ด้วยความสงบเย็นใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นใจแล้วย่อมพาพิจารณาอะไรเป็นการเป็นงานได้ดีกว่าการใช้ให้จิตพิจารณาทั้งที่จิตหาความเป็นสมาธิไม่ได้และกำลังหิวโหยในอารมณ์เป็นไหนการพิจารณาจิตในเวลตามที่การพิจารณาจิตที่หาความที่ไม่เคยมีความสงบเลยให้เป็นปัญญามักจะเป็นสัญญาทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอเสมอไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวอะไรจนถึงกับว่าไม่ได้เรื่องท่านจึงเอาให้สอนสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้ผลในการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อสมาธิมีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจไม่หิวโหยใจไม่รวนเรใจไม่กระวนกระวายย่อมทำหน้าที่การงานของตนไปโดยลำดับลำดาตามสติที่บังคับให้ทำจนถึงกับได้ปรากฏผลขึ้นมาเป็นปัญญาโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นปัญญาที่เห็นเหตุเห็นผลแล้วและหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับเหมือนตั้งแต่ก่อนที่เคยบังคับกันนั่นเลยนี่เป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานก่อนนี่เป็นหลักตายตัวเป็นหลักศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ควรจะละไม่ควรจะปล่อยวางคำบริกรรมซึ่งเป็นเครื่องยึดของจิตในขั้นเริ่มแรกเพื่อหาหลักฐานใส่ตัวเองจึงต้องจำต้องใช้บทบริกรรมนี้เป็นฐานสำคัญมากอยู่เสมอจนกว่าว่าจิตนี้ได้เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาถึงกับเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมเหล่านั้นซึ่งเคยนำมาบริกรรมเป็นประจำนั้นก็ย่อมจะปล่อยวางกันได้ด้วยความเข้าใจตัวเองว่าสมควรจะปล่อยวางหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่จะทราบด้วยสมาธิของตัวเองด้วยหลักของความรู้คือความเด่นชัดแห่งจุดของผู้รู้ของตัวเองแล้วจะไม่บริกรรมก็ได้โดยกำหนดเอาความรู้นั้นเป็นฐานทีเดียวดูกับความรู้นั้นเมื่อจะกำหนดให้ความรู้นั้นมีความสงบลงไปก็กำหนดลงได้อย่างง่ายดายทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่คำว่าคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนี้หลักใหญ่ก็เป็นการบำเพ็ญในเบื้องต้นผู้บำเพ็ญในขั้นเริ่มแรกจำต้องได้ยึดธรรมเหล่านี้ไว้เป็นหลักเกณฑ์ของใจจนกว่าใจจะได้หลักได้เกณฑ์แล้วค่อยแผ่กระจายออกไปในงานทั้งหลายทีนี้หาความเป็นประมาณไม่ได้เมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วฝึกหัดทางด้านปัญญาปัญญาจะตีแผ่ออกไปโดยลำดับลำดาคำบริกรรมนั้นจะหายไปโดยหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญถึงขั้นสมาธิอย่างแน่วแน่และขั้นปัญญาแล้วในคำบริกรรมทั้งหลายจึงหายไปโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติของตัวเองคือหายค่อยหายไปเองคือเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็หมดความจำเป็นไปก้าวผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนถึงวาระสุดท้ายก้าวขึ้นถึงบนบ้านนั่น
นี่คำบริกรรมก็ค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเช่นนั้นจนถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ต้องบอกที่นี่หากรู้ในตัวเองวิธีทำการทำงานเหมือนโลกเขาทำงานผู้ใหญ่ทำงานเข้าใจในงานทำไปได้กว้างขวางมากมายผิดกับเด็กเป็นไหนไหนมีการทำงานของสมาธิที่มีหลักมีเกณฑ์แล้วกับการทำงานทางด้านปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีความขยายตัวออกไปโดยลำดับลำดาจนหาประมาณไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ดำเนินสมาธิดำเนินปัญญานั้นจะรู้ตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครว่าควรจะปล่อยคำบริกรรมมากน้อยอย่างไรหรือไม่ปล่อยเป็นยังไงในเวลาใดขณะใดหากทราบเองในผู้ปฏิบัตินั้น ขอให้ทุกท่านยึดไม้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติภาวนาหลักใหญ่ให้จิตสงบได้นั่นแหละเป็นของดีเพียงจิตสงบเท่านั้นก็ตัดความกังวลวุ่นวายซึ่งเคยประจำจิตเหยียดแทงจิตออกได้โดยลำดับลำดาจนถึงกับเป็นขั้นสบายเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจิตที่เป็นด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจึงมักขี้เกียจในการพิจารณาธรรมทั้งหลายด้วยปัญญานอนจมอยู่กับสมาธินั่นเสียไม่ออกทีนี้พิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้ที่แน่วแน่แห่งความเป็นสมาธิของตนนั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานไปเลยในข้อนี้ผมเคยเป็นแล้วจึงได้นำมาสอนท่านทั้งอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาเป็นคนละสัตว์เป็นคนละส่วนเป็นคนละอันจริงๆไม่ใช่อันเดียวกันหากเป็นอยู่ในจิตอันเดียวกันนั่นแหละเป็นแต่เพียงไม่เหมือนกันจิตที่เป็นสมาธิก็เต็มภูมิได้เหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วจะทำอย่างไรก็ไม่เกินนั้นไม่เลยนั่นไปอีกถึงขั้นสมาธินี้ที่เต็มภูมิแล้วก็มีแต่ความแน่วแน่ของจิตความละเอียดของจิตที่รู้อยู่อย่างแน่วแน่เท่านั้นจะให้มีความละเอียดแหลมคมหรือแยบคายต่างๆก็จัดแผ่กระจายไปฆ่ากิเลสตัณหาสภาวะเพศต่างๆที่มันมีอยู่ภายในใจนั้นไม่ได้ไม่เพราะไม่เห็นเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาซึ่งเป็นเรื่องแยบคายยิ่งกว่าสมาธิอยู่มากมายจนหาประมาณไม่ได้นี่แหละปัญญาจึงเป็นปัญญาผู้ที่เป็นสมาธิถ้าไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญาจะเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งวันตายก็หาเป็นนิพพานไม่ได้ไหมหาเป็นปัญญาได้ไหมต้องเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปเนี่ยท่านจึงสอนให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญามีความจำเป็นอย่างนี้ให้ทุกท่านจำไว้ให้แม่นยำนี่สอนด้วยความแม่นยำด้วยเป็นสอนด้วยความแน่ใจของเจ้าของเพราะให้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ติดสมาธิก็เคยติดแล้วผมเคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมานานแสนนานหลายครั้งหลายหนจนพรรณนาไม่จบโอ้จนนับไม่ได้นั่นแหละว่าได้ติดสมาธินี้มาจะยังจำเจหรือติดสมาธิมาเสียจนจมพูดง่ายๆจนเป็นความขี้เกียจจนเกิดความสำคัญว่าสมาธินี่แลจะเป็นนิพพานสมาธินี่แลจะเป็นธรรมชาติที่สิ้นกิเลสจะสิ้นอยู่ตรงนี้ตรงที่รู้นี่แหละไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สิ้นกิเลสนั่นเมาเอาซะทั้งหมดความจริงความรู้อันนั้นมันกลมกลืนกับอะไรอยู่เพียงขั้นของสมาธิความรู้ในขั้นสมาธิจะไปสามารถรู้กิเลสที่เหนือสมาธิไปได้อย่างไรเพราะกิเลสที่ละเอียดเหนือสมาธิมีอีกมากมายเป็นยิ่งกว่าที่ความรู้ในสมาธิจะรู้ได้เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้แยกทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความสงบจะขนบสงบขั้นใดก็ตามปัญญาย่อมเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนปัญญาตามขั้นของตนได้ให้พิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในขณะที่จิตสงบต่างวาระกันเมื่อจิตถอยออกจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาพิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณาก็หมายถึงขันธ์ 5นี่แหละเป็นสถานที่ที่คลี่คลายพินิจพิจารณาเพราะนี้เป็นสิ่งที่เราติดก่อนสิ่งใดภายนอกติดอันนี้ก่อนติดขันธ์ 5คืออะไรรูปเป็นสำคัญรูปกายกายของเรามีอะไรบ้างนี่เรียกว่าคลี่คลายแล้วพินิจพ
ผมขนเล็บฟันหนังนี่อันใดที่เหมาะกับการพิจารณาของเราเราจับจุดนั้นก่อนธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ให้ดูทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันทั้งความแปรสภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างแต่ละชิ้นละอันนี้มันเดินทางสายเดียวกันด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ปลีกไม่แวะไปทางสายเดียวกันและมีส่วนที่เป็นอสุภะอสุภังอีกมากมายในบางส่วนของร่างกายเหล่านี้เป็นอย่างไรบ้างพิจารณานี่ท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูจะดูภายนอกก็ได้ภายในก็ได้เป็นมรรคได้ทั้งสองคือทั้งภายนอกทั้งภายในเมื่อพิจารณาให้เป็นมรรคคือพิจารณาโดยทางปัญญาเพื่อการถอดการถอนเป็นมรรคได้ทั้งภายนอกภายในถ้าเรารู้เราเห็นเราสำคัญมั่นหมายเพื่อความผูกมัดตัวเองนั้นก็เป็นสมุทัยได้ทั้งภายนอกภายในนี่จะอธิบายให้ฟังเพียงลางๆก่อนไม่ได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะยังมีแง่ที่จะพูดอีกมากมายในวงแห่งปัญญาในขันธ์5เหล่านี้เราดูไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปภายในมันมีอะไรบ้างนี่คือปัญญาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนแต่เวลาพิจารณานั้นเราอย่าเอาความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นอย่างใจโดยถ่ายเดียวเข้าไปทำลายความจริงความจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วให้พิจารณาสอดส่องดูตามความจริงนั้นแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมาเมื่อพิจารณาซ้ำๆซากๆดูหลายครั้งหลายหนเราจะเห็นความจริงขึ้นมาเช่นอนิจจังก็จริงอันหนึ่งทุกขังจริงอันหนึ่งอนัตตาจริงอันหนึ่งอสุภะอสุภังแต่ละอย่างละอย่างจริงไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองนี่จริงอย่างนี้เมื่อจริงเข้าถึงใจแล้วใจย่อมมีความคลายออกตัวเองออกไปโดยลำดับจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วพิจารณาภายนอกก็ให้เป็นอย่างนั้นได้ยินสิ่งใดให้เมื่อจิตที่ควรจะเป็นปัญญาได้แล้วพอได้ยินก็จะแปรสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาได้เห็นก็จะแปลสภาพเป็นปัญญาขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องปัญญาขึ้นมาเช่นเดียวกับมันเคยสร้างเรื่องกิเลสขึ้นมาในขณะที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละไม่ผิดกันอะไรเลยเมื่อถึงขั้นปัญญาจะทราบจะรู้เป็นอย่างนั้น นี่แหละวิธีการดำเนินให้ยึดหลักที่กล่าวมานี้เป็นทางดำเนินอย่าหาเรื่องหาราวใส่ตัวแฝงๆเรื่องนั้นแฝงๆเรื่องนี้ไปมันไม่ถูกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้แหละให้ยึดเอาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือนับตั้งแต่พระสาวกทั้งหลายลงมาก็ดีท่านหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งกรรมฐาน40นี้ทั้งนั้นแหละกรรมฐาน40นี่แหละเป็นธรรมที่สร้างจิตท่านให้มีความสงบร่มเย็นต่อจากนั้นไปก็สร้างทางด้านปัญญาให้รู้แจ้งแทงทะลุไปไม่พ้นจากที่กรรมฐานที่กล่าวมาเหล่านี้เลยเพราะกรรมฐาน40นี้ไม่ใช่จะเป็นอารมณ์แห่งสมถะอย่างเดียวยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ด้วยเมื่อจิตควรเจอวิปัสสนาแล้วจะเป็นวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่จิตยังไม่เป็นปัญญาจิตยังไม่เป็นวิปัสสนาก็เอาทำเหล่านี้แหละมาอบรมจิตใจด้วยความเป็นสมถะคือเพื่อความเป็นสมถะได้แก่ความสงบของใจพอจิตก้าวเข้าสู่ปัญญาแล้วธรรมที่เคยเป็นสงบเป็นอารมณ์แห่งสมถะนี่แหละจะแปรสภาพเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้เมื่อการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับขันนอกขันในพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอดังที่กล่าวนี้ความรู้แจ้งภายในจิตใจจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาจะไม่มีโดยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสิ่งไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยละก็จะละสิ่งที่เคยติดแนบภายในจิตใจของเรา
จนไม่คาดไม่ฝันว่าจะแก้จะแยกจะแยกจะตัดกันออกได้ให้ขาดก็เป็นขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจด้วยอำนาจของปัญญานั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเรายังไม่เคยกล้าทางด้านปัญญามีแต่เพียงสมาธิก็จะเห็นว่าสมาธินี่เป็นความละเอียดมากเพราะจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิต้องสร้างความละเอียดให้ผู้ยังไม่เคยรู้ก็เห็นทางด้านปัญญาว่าตัวนี้เป็นผู้ละเอียดแหลมคมมากละเอียดมากได้จริงๆโดยไม่ต้องสงสัยแต่พอก้าวออกทางด้านปัญญาแล้วจะเห็นสมาธินี้มันเหมือนกับเราไปเจอที่เดินทางไปเจอตะกั่วที่แรกก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินเข้าก็ทิ้งตะกั่วพอไปเจอทองเข้าทิ้งเงินแบบนั้นแหละเรื่องเราผ่านสมาธิเป็นขั้นๆ ขึ้นไปหาปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นเช่นเดียวกันกับเราปล่อยวางสิ่งนั้นสิ่งนั้นก้าวไปผ่านไปโดยลำดับลำดานั่นเองดังที่กล่าวมานี้ไม่ผิดหากเป็นไประดับธรรมชาติของจิตนั่นแหละความละเอียดของปัญญาเป็นเช่นนั้นนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันแทรกที่มันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตนั้นมันอยู่ที่จิตเพียงสมาธิจะไม่มีโอกาสไม่มีทางทราบได้เลยจะกลืนกันทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งก้างนั่นแหละถ้าเป็นอาหารก็ดีแล้วก็จะติดคอตายอยู่นั้นไม่ไปถึงไหนถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายออกโดยทางปัญญาแล้วเราจะไม่ทราบความละเอียดของกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจแล้วก็แผ่ทางทานออกไปทางเวทนาทางรูปทางเวทนาสัญญาสังขารนะฟังสิวิญญาณแผ่ทางทานออกไปนู่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุไปเที่ยวยึดได้หมดออกจากธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดของกิเลสประเภทหนึ่งภายในจิตใจนั่นแหละนี่แหละมันสร้างเรื่องราวขึ้นมาภายในตัวและแผ่อำนาจศาสตร์กระจายไปทั่วโลกธาตุทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกถ้าไม่ใช่จิตดวงนี้ไปเกิดดวงไหนจะไปเกิดอะไรจะไปเกิดสิ่งละเอียดที่สุดพวกพรหมโลกนี่เหมือนกันอะไรจะไปเกิดมีแต่จิตทั้งนั้นไปเกิดเพราะธรรมชาติที่แฝงอยู่ภายในจิตนั้นผลักดันให้เป็นไปเองให้ไปเกิดนี่นี่แหละปัญญาเมื่อสร้างเข้าไปมันเห็นเข้าไปอย่างนี้เองเห็นเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปไม่ต้องไปถามใครนั่นละผู้ปฏิบัติไม่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าจะอัศจรรย์ใครสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นเมื่อปัญญาหยั่งเข้าไปหยั่งเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของทั้งกิเลสของทั้งปัญญาไปพร้อมๆกันแล้วเมื่อได้เห็นชัดทั้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าเป็นภัยด้วยกันทำไมจะไม่ถอดไม่ถอนทำไมจะไม่สลัดปัดทิ้งลงได้ล่ะต้องปัดทิ้งได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญานี่แหละพาให้สลัดได้ปัดทิ้งได้เพราะเห็นด้วยปัญญาท่านกล่าวไว้เป็นบทบาลีว่านัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างกระจ่างแจ้งเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะจะสว่างกระจ่างแจ้งที่ไหนเล่าปัญญาต้องสว่างกระจ่างแจ้งลงในจุดที่มืดที่ดำที่เคยเกิดเคยตายนั่นแหละได้จะดวงใจของตัวเองนี่มันมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่มืดที่ไหนมันหลงที่ตรงนี้ไม่หลงที่ไหนตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายพบใดแดนใดก็ตามไม่พ้นจากจิตดวงนี้แหละเป็นผู้พาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในทุกแห่งทุกหนในภพน้อยภพใหญ่ภพนั้นภพนี้ไม่มีสิ้นสุดก็เพราะธรรมชาติที่ละเอียดแหลมคมมากอยู่กลืนกันอยู่กลมกลืนกันอยู่กับจิตนั้นดวงนั้นนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่เบญจขันธ์นี่เป็นของสำคัญเอาส่วนหยาบนี่ก่อนมันหนักเป็นของมันเองไม่ได้บอกว่าเอาส่วนหยาบก็ตามมันหนักเป็นเพราะมันกระเทือนจิตอยู่ตลอดเวลารูปอันนี้ไม่ว่ารูปนอกไม่ว่ารูปในมันกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาให้เป็นอารมณ์ยุ่งอยู่เสมอก็เพราะรูปนอกกับรูปในรูปเขากับรูปเรารูปหญิงกับรูปชายเสียงหญิงเสียงชายเสียงเขาเสียงเราสัมผัสเขาสัมผัสเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อพิจารณาลงไปมันจะทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะสลัดเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงร่างกายของตัวเองก็สลัดเข้าไปเรื่อย
นี่ปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อมันเผาเข้าไปเผาเข้าไปตรงใดจุดใดที่มีที่มีเชื้อไฟอยู่ไฟจะลุกลามเข้าไปตรงนั้นอ้าวจนกระทั่งถึงเวทนาเป็นส่วนละเอียดนี่เมื่อออกจากรูปไปแล้วจะเข้าถึงเวทนาเวทนาอะไรกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้จะเห็นว่าเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งที่ออกมาจากใจทั้งนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเวทนาก็คือความทุกข์ความทุกข์ไม่ทราบตัวเองแต่เป็นจิตเป็นผู้ทราบแล้วความสำคัญมั่นหมายที่ออกมาจากอวิชชาปัจจยานั้นทำให้ยึดมั่นถือมั่นทั้งเวทนาทั้งสุขเวทนาทั้งทุกขเวทนาทั้งอุเบกขาเวทนายึดได้ทั้งนั้นถ้าลงได้หลงตัวจิตแล้วจิตจะพาให้หลงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่เมื่อได้รู้แล้วจะรู้เข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงตัวจิตนะเวทนาก็รู้รู้ก็ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณรู้ปล่อยนั่นไม่มีใครบอกหากรู้เองนี่แหละเรียกว่าปัญญาปัญญาฉลาดอย่างนั้นเองแหลมคมอย่างนั้นเองรู้ชัดรู้ชัดทุกข์ไม่มีใครมาบอกก็รู้เองรู้เองแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ขาดสะบั้นแต่ทั้งๆที่ขันกับจิตเนี่ยอยู่ด้วยกันคล้องกันอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเคยเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้กลายเป็นคนละชิ้นละอันแล้วจิตตรงนั้นเป็นเหมือนกับเกาะอันหนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นน้ำเวลาพิจารณาเข้าไปอีกพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตซึ่งเป็นเกาะนั้นแยกพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับเราพิจารณาภายนอกมีรูปประขันเป็นต้นโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกเข้าไปแยกเข้าไปพิจารณาเข้าไปสุดท้ายเกาะนั้นก็พังทลายความจริงนั้นเกาะคืออะไรนั่นแหละตัวกิเลสตัวอวิชชาตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดสมาธิเข้าถึงได้ยังไงธรรมชาตินั้นเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาพังได้ฟังสิไม่เจอไม่เห็นพังได้ยังไงนี่แหละปัญญาพังได้เกาะนั้นเป็นไม่มีไม่มีเหลืออ๋อเกาะนั้นมันเป็นเกาะอะไรก็เกาะอวิชชาปัญญาปัจจยาสังขาราเกาะแห่งภพเกาะแห่งชาติเกาะแห่งความเกิดแก่เจ็บตายเกาะแห่งมหันตทุกข์ของสัตว์โลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่รู้ชัดเจนนี่เมื่อธรรมชาตินั้นได้พังไปแล้วไม่มีเกาะไม่มีดอนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีคำว่าความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีความว่าอับเฉาเอามาพูดไม่ได้ซึ่งเพราะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลเมื่อจิตได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีใครบอกก็รู้แต่ไม่มีคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งดังที่โลกทั้งหลายคาดกันหรือเราเองก็เคยคาดจะว่ายังไงเราเคยคาดเป็นยังไงคาดมันเป็นยังไงทีนี้ความจริงกับความคาดผิดกันอย่างไรบ้างเมื่อได้เข้าถึงความจริงแล้วไอ้ความคาดความหมายมันก็ล้มละลายมันไปเองล้มละลายไปเองโดยหาที่โดยเข้ามาคัดค้านความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่ล่ะการตัดภพตัดชาติการสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในสิ่งที่ควรเห็นธรรมนัตติปัญญาสมาอาภาสว่างลงที่ตรงนี้แหละตรงที่มันมืดเกาะนั่นแหละเป็นธรรมชาติอันหนึ่งให้ติดให้มองไม่ทั่วถึงก็คือเกาะนี้เองเกาะแห่งอวิชชามันเกาะอยู่ในที่จิตนั่นจิตอยู่เต็มอยู่กับจิตเมื่อถูกพังทลายลงไปไม่มีเหลือแล้วลำพังโดยจิตโดยธรรมชาติของจิตแท้ๆแล้วจะไม่เป็นเกาะจะไม่เป็นจุดสว่างจะจับให้ได้ว่าเป็นจุดแห่งความสว่างก็ไม่ได้จะว่าผ่องใสก็ไม่ได้จะว่าเศร้าหมองก็ไม่ถูกไม่ถูกโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นน้ำก็ไม่มีสีคือน้ำที่สะอาดเต็มที่นี้ย่อมไม่มีสีถ้าต้องการให้เป็นสีก็เอาอะไรลงไปคลุกเคล้ากับน้ำน้ำก็ปรากฏเป็นสีนั้นๆขึ้นมาและในจิตก็เหมือนกันจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วย่อมปราศจากสีสันวรรณะโดยประการทั้งปวงไม่มีในจิตดวงนั้นนะทั้งที่รู้อยู่นั้นหากไม่ใช่อะไรทั้งนั้นท่านเนี่ยโลกุตตรธรรมเต็มภูมิธรรมเหนือโลกเหนืออะไร

เป็นของพูดเล่นเมื่อไหร่พุทธังสนังคัจฉามิเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงแท้ๆเออธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแก่โลกแก่สงสารเป็นของเล่นเมื่อไหร่เป็นของจริงโดยแท้สังฆังสนังคัจฉามิเป็นผู้หลุดพ้นตามพระเดชพระพุทธเจ้าทันโดยแท้ไม่มีทางสงสัยขอให้สร้างใจของเราให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเราจะยอมรับหมดพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์กี่ล้านกี่เลยไม่สงสัยทำเป็นยังไงไม่สงสัยเพราะเป็นอยู่ที่ใจนี่เลยใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นใจเป็นพุทธะใจเป็นธรรมะใจเป็นสังฆะผู้ทรงความบริสุทธิ์ทั้งตนไม่เต็มสัดเต็มส่วนแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนยืนยันกันที่ใจดวงนี้เองนี่แหละปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่ภายในจิตของผู้ปฏิบัติของผู้หลุดพ้นนั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปท่านขอให้ทุกท่านได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าโลเลโลกเล่อย่าเห็นว่าอันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีอะไรแหละในโลกนี้เต็มไปด้วยกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งเขาทั้งเราเห็นกันแล้วเจอกันแล้วไม่ได้บ่นให้กันอยู่ไม่ได้ต้องบ่นสู่กันฟังเพื่อเป็นทางระบายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งมันอัดอั้นตันใจจะตายอยู่นั้นออกมาเขาก็ระบายเราก็ระบายสุดท้ายก็มีแต่ลมเท่านั้นทุกข์มันไม่ได้ออกมาจากหัวใจเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้แม้แต่จิตของเราแทนที่จะเป็นของอัศจรรย์ก็บรรจุความทุกข์ความทรมานไว้ซะอย่างเต็มเอียดแล้วก็มาระบายกันเท่านั้นมันเป็นประโยชน์อะไรในพิจารณานักปฏิบัติเป็นนักใคร่ควรพระไม่ใคร่ควรใครไม่มีใครใคร่ควรในโลกเพศของพระเป็นเพศที่ละเอียดเป็นเพศที่สุขุมเป็นเพศที่พินิจพิจารณาเป็นเพศที่อดที่ทนเป็นเพศที่ใคร่ควรมากเป็นเพศที่มีความเพียรไม่ใช่เป็นเพศที่กินแล้วนอนก่อนแล้วหนีขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอทำอะไรไม่คิดไม่อ่านดังที่เห็นอยู่นี่วันหนึ่งอกจะแตกการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วมองดูกิริยาอาการมองดูอะไรมันหากโดนหูโดนตาแล้วเข้าไปโดนหัวใจอยู่จนได้สอนเท่าไรมันก็ไม่พ้นให้นำไปพิจารณาสิคนที่เราที่โง่ๆอยู่นี่แหละเมื่อได้ฝึกตัวของตัวให้เป็นไปตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วจะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครแล้วเอาธรรมะพุทธเจ้าแล้วเป็นเครื่องส่องทางดำเนินลงไปหากจะมีวันจะฉลาดจนได้ล่ะถ้าฉลาดไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนไว้ทำไมพระองค์ทรงเคยฉลาดจากการฝึกการทรมานมาแล้วพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันด้วยธรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็วิเศษด้วยธรรมพระสาวกก็วิเศษด้วยธรรมเราก็พยายามฝึกตนเราให้มันฉลาดด้วยธรรมทางใจครูบาอาจารย์ก็หมดไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้นะหมดไปแทบจะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะการสอนจิตตะภาวนาเป็นของสำคัญมากพูดแล้วสาธุเราไม่ได้ประมาทคัมภีร์บาลานตำหลับตำลาอันนั้นมันเป็นตู้เป็นหีบยา มีอยู่มากเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยาในตู้นั้นน่ะแต่ละขวดแต่ละชิ้นละอันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จะนำมาใช้นั้นน่ะนั้นฉลาดไหมถ้านำมาใช้ไม่ฉลาดผู้นำมาใช้มาฉลาดก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษด้วยซ้ำนี่แหละเป็นข้อเทียบเคียงต้องเป็นหมอเท่านั้นเป็นผู้จะนำยาเหล่านั้นมาใช้ได้เป็นผลประโยชน์แก่คนไข้ผู้ไม่ใช่หมอเป็นไปไม่ได้นอกจากจะทำให้คนไข้ตายนี่แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกเป็นหมอชั้นเอกนำธรรมโอสถนี่แหละคือยามาสอนสัตว์โลกจึงสอนด้วยความแม่นยำถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีผิดไม่มีคลาดเคลื่อนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและดำเนินมาชอบแล้วทั้งรู้ชอบแล้วทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้ชอบแล้วสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำบรรดาจิตทั้งหลายที่เข้าไปอาศัยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ทำไมท่านจะสอนเคลื่อนคลาดล่ะท่านจะสอนผิดพลาดไปล่ะก็เมื่อท่านรู้อยู่อย่างเต็มใจเห็นอยู่อย่างเต็มใจในธรรมทั้งหลายบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วท่านจะสอนผิดที่ตรงไหนต้องสอนถูกต้องแม่นยำผู้เข้าไปเกี่ยวข้องต้องเป็นตายใจได้เลยฝากเป็นฝากตายได้เลยหลับตาได้ให้ท่านจูไม่สง

0: ใจว่าจะจูงลงนรกอเวจีที่ไหนจะจูงเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านสอนอย่างนั้นท่านจูงอย่างนั้นท่านอบรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งละคราวนี้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงมีมากจะไม่มีมากยังไงก็มีแต่ธรรมของจริงล้วนออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนผู้หาของจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่ยึดเอาของจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจเล่านี่นี่แหละที่ความจริงของผู้รู้ธรรมเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับหมอปริญญาที่เรียนมาแล้วโดยความถูกต้องแม่นยำทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดดุจยาและวิชาความรู้นำมาใช้จริงไม่ผิดพลาดนี่ก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเช่นนั้นและครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ท่านดำเนินมาแล้วผิดก็เป็นครูท่านถูกเป็นครูท่านนำเอาทั้งผิดทั้งถูกนั้นแหละมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแน่นยำจะไม่ผิดเหมือนอย่างท่านที่เคยดำเนินมาก่อนนี่เนี่ยการสอนจึงลำบากนะการสอนทางด้านจิตภาวนาเพียงแต่เราจะจดจำเอาจากคัมภีร์โบราณมานั้นดังที่กล่าวแล้วว่าสาธุไม่ประมาทเราจะนำมาสอนไม่ถูกต้องเพราะเราไม่รู้ว่าธรรมะบทนั้นบทนั้นจะสอนเวลาใดสอนในการใดสอนในขณะใดในขั้นใดภูมิใดของจิตตภาวนาของแต่ละขั้นภูมิของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่สอนไม่ถูกนำมาใช้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นผู้รู้แล้วเห็นแล้วในทางภาคปฏิบัตินับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะสอนตรงไหนสอนได้ทั้งนั้นเพราะรู้แล้วทั้งนั้นนี่ใครจะควรสอนอยู่ในธรรมบทใดควรจะได้สอนในธรรมขั้นแหน่งใดแง่ใดแง่ใดรู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจต้องสอนให้ถูกได้ถูกต้องโดยไม่ต้องสงสัยนี่ละจึงเป็นที่นอนใจบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ท่านถูกต้องแม่นยำแล้วผลจึงเป็นที่คาดหมายท่านได้ว่าไม่สงสัยขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งอกตั้งใจเวลานี้เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของเที่ยงแน่นหนามันคงแรงนักนะถ้าพลาดจากกันไปทั้งไปทั้งมาทั้งเป็นทั้งตายพลาดพลาดกันอยู่ตลอดเวลาโลกคำว่าอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่เป็นตั้งแต่พวกเรานี้ไปทุกรูปทุกนามจะมาตั้งถึงครอบโลกธาตุมันเป็นแบบเดียวกันหมดจะมานอนใจได้เลยแล้วการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของชินชาหน้าด้านนะเป็นทุกข์จริงๆเช่นอย่างไฟเผาเรานั่นแหละเราชินชาได้ไหมไฟเผาเราทุกเผาเราก็เหมือนกันทุกภพทุกชาติเกิดต้องมีความทุกข์มาแล้วพอเริ่มเกิดก็เริ่มทุกข์มาแล้วนี่จะว่ายังไงเริ่มปรากฏทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดๆและตายก็เหมือนกันความเป็นอยู่แต่ละภพชาติมันหาความสุขความสบายที่ไหนได้เป็นแต่เพียงไม่พูดออกมาทุกขณะจิตที่แสดงตัวทุกขณะที่ทุกแสดงตัวภายในร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดที่สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกโดยทั่วกันได้รับความลำบากลำบนไม่สงสัยจึงขอให้พากันพินิจพิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราอย่าได้กินชากันแล้วเร่งรีบขนขวายคุณงามความดีที่จะให้หลุดพ้นจากมันเสียได้วันนี้ขณะนี้ยิ่งเป็นของที่วิเศษที่สุดแล้วในเรื่องการพ้นจากทุกข์นะนะอะละการแสดงก็เห็นว่าสมควรตอนนี้เริ่มปรากฏแล้วมันก็มีวาสนามาเหมือนกันนะไม่จะเกิดเป็นสัตว์ก็ไม่ลำบากลำบนมาอยู่กับเราเลี้ยงดูมันอิ่มมีพีหมาทุกตัวทุกเวลาไม่มีว่าหิวโหยละเช้าก็ให้กินจ้ะแล้วตอนเย็นก็ให้กินกลางวันไม่เห็นมันกินมันไม่สนใจกลางวันเอาอะไรกินมันไม่กินมันก็รู้เวลาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถึงให้แต่ตอนเช้าสนามแล้วก็ให้กินแล้วก็ตอนเย็น5 โมงเย็นให้กินอันนั้นก็อันนมให้เดี๋ยวนี้นมมันก็ไม่ค่อยเอาละจะมีแต่นมมันเป็นวาสนาของมันสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานและคนที่รับความทุกข์ความลำบากมากกว่านี้มีเยอะนะเราอย่าเห็นว่าสัตว์ก็เป็นของต่ำนั้นต้องมองตามมองด้วยความยุติธรรมสิมองด้วยความเป็นธรรมคนก็สูงกว่ามันอะไรที่ไหนคนนั้นรับความทุกข์ความลำบากมากมายยิ่งกว่ามันนี่เยอะแล้วต้องคิดนั้นสิท่านจะไม่ประมาทกันเทศที่ไหนท่านย้อนไปคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะท่านสอนเพราะท่านสอนมีแต่พระล้วนๆแต่เวลาประชุมกลางคืนนั้นมักจะไม่ค่อยมีพระมากขนาดนี้แต่เพราะน้องผือก็รับได้มากเพียง35-36เป็นอย่างมากในปีหนึ่งนักท่านมากกว่านั้น31-32 35-36 ป็นอย่างมากในวันต้องถือเวลาประชุมกลางคืนก็วัดอื่นจะมาฟังก็ลำบากสิก็มีแต่วันต้องถือท่านพูดหน้าท่านขึ้นถึงสมาธิไปเลยแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะนะฟังนี่มันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าเคลิ้มเลยไม่ใช่เคลิ้มไปหลับนะมันเคลิ้มไปด้วยความเพลินด้วยความสงบใจเย็นใจเงียบไปอย่างนั้นเป็นลักษณะเงียบไปมีแต่ความรู้เด่นเสียงท่านแล้วเวลาจิตมันละเอียดมันเต็มที่แล้วก็เสียงมันอยู่เผินๆแล้วแล้วแล้วอยู่สูงสูงไม่ลืมนะจิตของเราเวลาฟังเทศท่านเป็นยังไงไม่เหมือนไปหาท่านทีแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ลืมไปหาท่านทีแรกจิตกำลังตั้งจิตกำลังเสื่อมไปหาท่านเสื่อมเต็มที่แล้วจะไม่มีอะไรเหลือแล้วว่างั้นเถอะเหลือแต่นายกอตรงนั้นไม่มีอะไรเหลือตรงนั้นคุณธรรมไม่มีแล้วสมาธิธรรมนี้ไม่มีปีแรกนะตั้งปีพรรษาแรกว่าเรื่องอะไรมีแบกตั้งแต่ความรุ่มร้อนแม่เป็นฟืนเป็นไฟพยายามตะเกียกตะกายบางคืนไม่นอนเลยก็ไม่ได้เรื่องเสื่อมต่อหน้าต่อตามันเห็นชัดจำได้ชัดมันไม่ใช่เป็นสัญญาแล้วมันกลายเป็นสัจธรรมแล้วมันเลยไม่ลืมมันฝังใจลักษณะเหมือนว่าฝังใจจำไม่ลืมเข็ดอย่างประจักษ์ใจเห็นต่อหน้าต่อตารู้ต่อหน้าต่อตาประจักษ์ใจเจ้าของออกพรรษาแล้วท่านก็จากวันโคกไปอยู่บ้านน้ำมนต์แล้วก็ขึ้นเขาถ้าว่าจากเขาแล้วเขาก็ขึ้นไปทางนั่นหลังลูกกระซะทางกระซะบ้านกกอกไปแล้วนั่นลงมาก็มาท่านตอนนั้นท่านออกจากบ้านนาซินบ้านนามนไปอยู่นาซินวนไปอยู่นามนก็มีพระยุ่งท่านมากท่านขี้เกียจท่านไม่อยากอยู่ก็ไปนาซินวนมัดร่างของยาคูธงที่ธงยาคูก็ยาคูครับสุดไปแล้วละยาคูธงนั้นมัดร่างมันไปอยู่นั่นมีนะกุฏิหลังเดียวใหญ่แล้วก็ไปอยู่อ้อมแอมตามนั้นในป่าทำร้านอยู่แล้วก่อนเรียงอยู่ร้านก่อนแล้วท่านเลยสั่งให้โยมมาสร้างกุฏิให้หลังหนึ่งนะเวลาท่านจะสร้างหาอุบายดีนะมันไม่ลืมอุบายตอนบิณฑบาตตอนเช้าพอเอาไว้แต่กุฏิให้ท่านมหาได้ท่านตาท่านมหาตูโปยเมื่อไหร่เหมือนขึ้นนุ่งโอ้มึกกัดเอาท่านมือเห็นหมดท่านนั่นแม่นี่อยู่หมดทันทีหนึ่งมันออกขึ้นเน่าท่านไปนั่นเดียวไปดูกับกบต้นไม้หมดมันตายออกมาหลังขึ้นมันกระปักเล่าน่ะตาดูตาโปผมเห็นท่านนี้ดูกับต้นไม้นะคนหูตาถูกตาโปเมื่อนั้นหลังหนึ่งวิธีเพิ่นตาบอดแล้วก็ต้องเช็ดผอมแล้วตาอย่างว่าได้เป็นบอดอย่างว่ามีขบขันไหมเขาผู้เป้าออกมาหล่นมาซอยที่หนีไปดูกุฏิแล้วก็ไปดูห้างนั่นแล้วมันเล็งกันบ้านหันบ้านไปรู้ได้เงินกันที่ว่ามันจะเลื่อนนั่นเสื่อมเลื่อนนั่นเสื่อมแล้วปล่อยหมดเอาจะแล้วจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่นี้จะไม่ปล่อยแต่พุทโธวางมันอะไรมันก็หมดแล้วเสื่อมไปมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่ทอดที่ร่างหมดอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธจะไม่ปล่อยทีนี้จะเอาพุทโธเท่านั้นมาปัดกวาดลานวัดเอาท่านไปแล้วเราอยู่คนเดียวตอนนั้นเราอยู่คนเดียวนะมาละอยู่คนเดียวจริงๆไม่มีใครอยู่คนเดียวปัดกวาดลานวัดบริเวณกว้างนะโอ้กุฏิโถยไม่ถอยไม่ให้มันเผลอนี่ไม่เอาอะไรจริงๆพระพุทธโถมันก็แปลกนะล่ะไม่เพียงแต่เรานั่งสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมพุทโธนะเรายืนเราเดินเรานั่งเราไปไหนไปไหนเราบริกรรมพุทโธพุทโธตลอดนี่ถึงเวลาที่มันพุทโธละเอียดก็จนกระทั่งถึงหาที่จับเอาไม่ได้นะผมยังไม่ลืมนะนี่ที่นี่จะทำไงว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏทำไงตั้งที่รู้อยู่นี่ว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏจะทำไงนี่ยืนเดินอยู่นะถึงขั้นมันละเอียดนะตรงกว่าพุทโธไม่หยุดนี่ความเผลอไม่เผลอไม่ให้เผลอไปเลยเนี่ยไปไหนเลยมันก็สุดท้ายมันก็สร้างความละเอียดขึ้นเห็นแล้วสิมาพุทโธก็เลยจะว่าไงหรือว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏ
1: มีแต่รู้เฉยเด่นพุทโธก็ปรากฏทำไงทำไงเจ้าของอะไรวงวนเวียนเจ้าของนะเอ๊ะยังไงพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วที่ทำไงทำไมปรากฏก็มันมีแต่รู้อ๋อรู้ทุกคนรู้ดูแต่รู้เนี่ยเอาดูรู้แทนพุทโธวางกันนะจริงนะเพราะมันเข็ดนี่นะที่ว่าไม่ปล่อยพุทโธแต่ในคำว่าพุทโธมันก็ยึดไม่ได้นี่จะทำไงมันละเอียดไปซะหมดนะเหลือแต่ความรู้ที่ปรากฏเด่นเอารู้เนี่ยเป็นแทนพุทโธนะวะมันรู้อย่างนี้ท่านนึกหรือไม่นึกมันรู้อย่างนี้วางกันนะมันถึงขนาดนั้นมันมีเป็นบางครั้งอ่ะยืนเดินได้อยู่สบายเดินยังกลมอยู่นี่พุทโธไม่ปรากฏเลยจะทำไงทั้งเราไม่ได้เผลอไปไหนนี่รู้อยู่นี่พุทโธหายเอาเลยหายต่อหน้าต่อตาเหลือแต่ความรู้เด่นนั่นแหละที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้คือเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นย้อนไปย้อนมาแล้วต่อมาเวลามันผ่านไปมันก็รู้เองตอนนั้นเราไม่รู้นี่เรากลัวแต่จะพุทโธมีเนี่ยกลัวไอ้จิตมันจะทะเลทลายหนีไปเสื่อมเหมือนอย่างตะกอนนั่นน่ะที่เรากลัวน่ะกลัวนักกลัวหนาขนาดนั้นน่ะอยู่คนเดียวกับท่านเลยอยู่คนเดียวปัดกวาดอยู่คอยท่านไปเผาศพหลวงปู่เขาท่านยืนยันแล้วไปพอประมาณท่านจะกลับมาแล้วเราไปดับท่านที่ท่าพนมวัดอ้อมแก้วไปอยู่บ้านฝั่งแดงก่อนฝั่งแดงสามแยกน้ำก่ำไปพอไหนร้อนเสร็จแล้วก็การแล้วก็จะไปถามใครไม่รู้ทราบว่าท่านมาถึงแล้ววะก็เลยไปหาท่านเลยกลับมาบ้านน้ำมนต์มาจำพรรษาที่น้ำมนต์ทางจะมาวัดกันตรงนั้นที่ว่านน้ำมนต์แม่มันจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดามันลืมไม่ได้อันนี้เพราะเรื่องถึงเป็นถึงตายมันจะลืมได้ยังไงความเพียงเราถึงขั้นเป็นตายกันอยู่ทีนี้ผมบอกชัดๆได้บอกกับตัวเองไม่ทราบมันจะตายท่าไหนนะมันจะตายจริงๆนะนิสัยอันนี้มันเป็นได้จริงๆนะผมเชื่อเจ้าของนะคือว่าถ้าเราจิตเสื่อมกันนี้เราต้องตายเท่านั้นเราจะอยู่ต่อไปอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจึงเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเราไม่ตายนั่นมันออกกันตรงนั้นนะแล้วมีก็ว่าคำตายกับจิตเสื่อมนี่เป็นอันเดียวกันเอ้าก็ลงได้เสื่อมก็ต้องตายไปเลยไม่ท่าใดท่านนี้มันของจิตสำคัญมันจึงได้เข้มแข็งเอาอย่างมันก็เริ่มมันไม่เสื่อมมาตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่อยู่มันเข็ดมันใจถึงไปท่าพนมมันก็ไม่ได้เสื่อมมันเด่นของมันแต่มันไม่ปรากฏละที่ว่ามันเสื่อมมันนะตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่อยู่นาซีนวนกลับมาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยเหมือนจะขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกระหน่ำตรงช้างมันเข็ดเหมือนมันเครียดมันแค้นเต็มที่ความเพียรมันถึงเด็ดจริงๆนะในพรรษานั้นผมไม่ได้นอนนะกลางวันผมไม่นอนเว้นแต่วันไหนได้เราได้นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะพักกลางวันให้ถ้าเรานอนธรรมดานี่กลางวันเราจะไม่นอนเลยถ้ามันจะง่วงก็ลงไปเดินอยู่ผมเยอะง่วงหาอาบน้ำเสียบางทีมันมีเหมือนกันนะมันง่วงหาอาบน้ำจะบ้างกลางวันก็หักมันจะง่วงนะไม่ยอมไปนั่งภาวนาให้มันง่วงมันหลับหรือนั่งภาวนาไม่เอาตั้งใจฐานไม่นอนกลางวันไม่ชีวิตความเป็นนักบวชของเราต้องมีพรรษานั่นเราหนักมากที่สุดทั้งจิตก็หนักทั้งร่างกายก็หนักคือโหมแต่ความเพียรเองทุ่มลงทุ่มลงทุ่มหนักมากเสมอกันจิตกับกายหนักมากพอๆกันจากนั้นก็สบายมันเป็นสมาธิแล้วก็สบายเลยเย็นเลยนั่งเย็นสบายมาตายมันเสียมันไม่ออกไปไหนจนกระทั่งถึงถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ไปออกจากสมาธิมันถึงได้ออกออกแล้วทีนี้มันถึงเป็นกงจักรไปเลยคราวนี้นะทีนี้เป็นทุกข์ระบาดโอ้ทุกข์แท้ถึงขั้นมันออกพอมันรู้เรื่องรู้ราวได้เห็นผลทางปัญญาแล้วมันไม่ถอยไม่ได้จริงมันเลยเป็น ภาวนามยปัญญานะเราถึงได้กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาเป็นยังไงนะภาวนามยปัญญานี่เองเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสนะคือตามมยปัญญาได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาเพราะการได้ยินได้ฟังก็ยังไม่เท่าไหร่แต่มันเกิดจะรวมปัญหาตรงนั้นยินตามมยปัญญาคิดอ่านแต่ตองก็เป็นปัญญาประเภทนึงแต่ยังไม่จับได้เด่นในการฆ่ากิเลสเหมือนภาวนามยปัญญาพอมันก็กล้าก็ถึงภาวนามยปัญญาแล้วมันเป็นเองสิเป็นปัญญาอยู่ตลอดมันถึงแน่ว่าเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงจริงจริงนี่เมื่อไม่เป็นในหัวใจใดมันก็ไม่ทราบจะพูดไปยังไงนะถ้ามันเป็นแล้วมันก็พูดได้สบายเหมือนกันก็มันเป็นมันรู้มันเป็นจะไม่ให้พูดได้ยังไงก็มันเป็นอยู่กับตัวเองมันเป็นยังไงมันรู้เจ้าของผู้รู้ทั้งนั้นทำไมจะพูดไม่ได้เนี่ยมันชัดทันอย่างนั้นมันก็ง่ายสิเมื่อมันเป็นเมื่อแล้วเป็นเมื่อใครๆก็พูดได้ถ้ามันไม่เป็นถ้ามันจนเท่าจนตายมันก็ไม่พูดไม่ได้จะว่าไงจะอะไรมาพูดก็มันไม่เป็นเนี่ยเวลามันเป็นแล้วมันพูดได้อย่างนั้นนะว่าผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ7ขวบท่านก็พูดได้ท่านเด็กแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นทั้งจากธรรมเด่นก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์เอาไปเห็นเขาดับลูกศรเอามาพิจารณาเขาดับลูกศรก็ดับให้กลงแนวดับลูกศรสำหรับยิงนี่เกิดมาดับตัวของนั้นกลงแนวท่านเอามาคิดมาพิจารณาเนี่ยท่านก็เป็นปัญญาขึ้นมาขั้นพวกขั้นวิปปิตันยูอุคติตันยูโอเคจะรู้ก่อนเร็วอย่างนั้นสังจักสามเณรอะไรนาคสามเณรหลายสามเณรนะที่เด็ดบรรลุผมจำได้มีอยู่ในหลักหนังสือแปลประโยคมีหลายเณรสามเณรที่สำเร็จอาลานตั้งอายุ7ขวบนะมีหลายเณรหลายเณรตอนนี้ไหนบ้างเณรหนึ่งได้อุบายหนึ่งมาดัดเจ้าของเณรได้วันเณรหนึ่งบางเณรเนี่ยพอโปร่งผมลงมาแล้วนะผมตกมาทีนาเสด็จอาหารในขณะที่โปร่งผมนั่นมีหลายองค์ที่เรียนเสด็จตั้งแต่เจ็ดปวบมันพูดได้ทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นอยู่ที่หัวใจกระเทือนเหมือนกับกระเทือนโลกธาตุในหัวใจมันก็พูดได้เลยดังนั้นไม่รู้ว่ามันพูดไม่ได้มันอัดอั้นตันใจจะเอาอะไรมาพูดก็มีแต่กิเลสเป็นปิดไปหมดทำเปิดออกให้เล่นลวดลายออกลวดลายไม่ได้มีแต่ลวดลายกิเลสมันปิดหมดทำหาลวดลายไม่ได้ถูกกิเลสมันปิดหมดในใจดวงเดียวนั่นพอได้เปิดมันออกแล้วมันโหกิเลสมันพังหมดแล้วมีแต่ทำแสดงลวดลายนี่อยู่ไหนมันแสดงมันเบิ้งว่างมันไม่มีอะไรมาขีดมากั้นมาขวางแต่ก่อนมีแต่อันเดียวเนี่ยมันกีดมันขวางบีบบี้สีไฟอยู่แล้วกีดแล้วขวางช่องไหนก็เป็นช่องมันออกเสียกิเลสออกเสียช่องไหนมีกีดทวารมันก็ออกเสียหมดตามันก็ออกไปก่อนเสียหูมันก็ออกไปเสียจมูกลิ้นกายมันก็ออกเสียสุดท้ายใจมันก็ออกทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนว่าไงมันมีแต่ทางออกของกิเลสทั้งออกของธรรมไม่มีเมื่อถึงขั้นธรรมทีของธรรมเมื่อถึงทีของธรรมแล้วเอาละที่นี่ทิ้งว่างนี่จะทำออกนี่กิเลสออกไม่ได้ข้าวข้าวแหลกแหลกทางตาก็ทำออกเสียหูจมูกลิ้นกายทำออกเสียสุดท้ายมีอยู่ภายในจิตใจก็ทำออกนี่จะทำเล่นลวดลายอย่างนั้นแสดงลวดลายอยู่ภายในจิตอยู่บนเวทีคือจิตมาถึงข้าวถึงวาระของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเราเคยพูดเสมอว่าอำนาจของกิเลสมันสร้างตัวของมันขนาดไหนไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถชั้นใดนะเมื่อทำได้มีอำนาจแล้วก็สร้างตัวเช่นเดียวกันนั้นในการสร้างสติปัญญาของตัวเองสร้างธรรมขึ้นมาภายในตัวเองเป็นการฆ่ากิเลสภายในตัวเสร็จในขณะเดียวกันนั้นเดียวกันนั้นเลยล่ะจนกระทั่งถึงกิเลสมันพังไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมันทำเหล่านี้ก็รู้ตัวเองจะฆ่าอะไรเนี่ยฟังสิมันเป็นธรรมจักรมันก็หยุดมันไม่หยุดจะไปฆ่ากับอะไรสันติโกบอกชัดเจนนั่นตั้งแต่ขณะเป็นขึ้นมา ไรไปฆ่าอะไรถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้เดี๋ยวบทธรรมบทใดเรื่องราวอะไรที่ควรจะพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเมื่อสัมปันธ์สัมพันธ์ก็มันก็ไปไปตามความสัมปันธ์สัมพันธ์พอเข้าใจแล้วก็ปล่อยเสียเสียเงียบไปเที่ยงมันไม่เหมือนกับกิเลสกิเลสโหได้เหรอทำไมเอาให้มันตายซะแล้วมันจะฟัดเราหนิเพราะว่ามันถึงได้เกลียดได้แค้นกันถึงขนาดนั้นได้เหรอเอามันเป็นอยากให้หมู่เพื่อนเห็นหมู่เพื่อนรู้อยากเต็มหัวใจเราก็ดีสงสารอย่างนี้แล้วเจ็บหลังเราเจ็บมันจะตายเราคิดเห็นหัวใจแต่ละดวงละดวงนี่มุ่งมานี่เพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นแหละที่ทำให้บึกบึนนะแผ่นดินก็กว้างแสนกว้างทำไมไม่ไปมาทำไมที่นี่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องประกาศสะเทือนอยู่ในหัวใจเรานี่เมื่อพอมาได้แล้วก็มาเมื่อพอเทศพอพูดได้ก็พูดอันนี้นะเพราะเอาใจของเจ้าของออกกลางนี่ใจใครๆก็เหมือนกันมาเยื้อมแล้วยิ่งถามว่าแม่โหชันมั้ยจิตทั้งดวงมีแต่ความสงสัยเรียนมาเป็นมหาก็เป็นแต่ชื่อจริงทางที่จะเดินเพื่อมรรคผลนิพพานมันมืดแปดทิศแปดด้านเช่นเดียวกับผู้ไม่ได้เรียนว่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นมาตั้งครูบาอาจารย์ท่านเปิดช่องเปิดทางให้บอกวิธีการให้ภาวนานั้นๆแล้วค่อยทำไปตามท่านแล้วก็ค่อยดูเนี่ยดูทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมันเปิดตัวเองขึ้นมาแล้วเอาที่นี่เอาละอย่างที่ว่าภาวนาวิญญาปัญญาแล้วอยู่ใครไม่ได้ลงภาวนาวิญญาปัญญาได้เกิดแล้วได้ทำงานด้วยภาวนาวิญญาปัญญาแล้วอยู่กับใครอยู่ไม่ได้ว่าไงมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรนะมันก็เหมือนกับนั่งมวยตะลุมบอลเลยกรรมการจะไปยุ่งได้ไงมันกำลังตะลุมบอลเดี๋ยวกรรมการหน้าผากแตกนะหนึ่งมันจะถูกหมัดหลงอะนี่ก็เหมือนกันกำลังตะลุมบอลภาวนาวิญญาปัญญาเป็นอย่างนั้นเป็นมาแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่จึงกล้าพูดได้ทุกอย่างเท่าที่จะมองเห็นเจ้าของรูปไปไหนมาอย่างไรบ้างนะพูดได้ที่หาอยู่ที่ป่าๆลุกมินทบาทก็ยังสภาพจะเป็นไปประมาณพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างนั้นตื้อตื้อตื้อเดินกลมกลืนมันไม่รู้เวลานะมันไม่สนใจกับเวลาไม่นานเขาก็รู้ว่ามันเมื่อยมันเพียนะคือมันเพลินอยู่ข้างในหมุนติ้วติ้วไม่ออกไปไหนเลยมาคำว่ามืดตัวนี้มันไม่ปล่อยมันตะดุมบอลกันนี่ก็หน่อยตลอดทีบางทีก็แหมเมื่อไหร่นี้มันจะได้ปล่อยได้วางดูทีมันทำไมถึงนักหนาถึงหนาผิดค่าที่มานั่งหนาว่าจะคล้องแล้วพอจบลงไปมันก็ใส่กันอีกอย่างนั้นเสียถึงเวลามันตะลุมมันตะลุมยิ้มตะลุมบอสบินทบาทมาฉันจัดอาหารอะไรฉันมันไม่ได้อยู่กับอาหารนี่มันอยู่กับฟัดกันในนี่มันขนาดนั้นนะฉันอาหารนี่มันจะไม่ได้สนใจกับรสกับชาติแต่มันหมุนกันอยู่นี่เรียกว่าตรมวางอยู่ตลอดนั่นแหละถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนาวิญญาณปัญญามันเป็นของมันอย่างนั้นยังเพลินนะของอาหารโอ้ยแล้วเท่านั้นแหละมันไม่ได้ถึงนะหรือนี่จะอะไรจะอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วมันจะอะไรมาเผลอเมื่อมันเป็นหลักธรรมชาติของมันไม่ได้ตั้งมันตั้งมันอยู่เองตั้งมันอยู่อย่างนั้นเราจะเอาอะไรไปตั้งมันเช่นตั้งสติก็มันตั้งมันอยู่แล้วนี่เนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพนี้มันเป็นของมันแล้วหมุนเกี่ยวๆแล้วงานอะไรที่ยังไม่เสร็จมันจะปรับปั๊บก็เลยเข้าของนั่นเลยจนกระทั่งมันเสร็จอันนี้มันปล่อยนี้แล้วมันก็คุ้ยเขียวก็เป็นงานหนึ่งคุ้ยเขียวหาที่เด็ดนั่นแหละคุ้ยเขียวที่เด็ดในใจมันก็เป็นงานหนึ่งพอเจอกันภาพก็ได้งานหนึ่งแล้วนะเอาอีกแล้วนะที่พระโสนะท่านเดินยังกรมป่าเท้าแต่งจะผิดที่ถูกก็ตามแต่ผมแน่ในหัวใจเจ้าของเองท่านทำไมต้องเดินจงกรมถึงฝ่าเท้าแตกก็เพราะเหตุนี้เองผมว่ามันนะเพียงลำพังจะไปบังคับเจ้าของให้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแต่จะบังคับความเพียรทั้งสองให้จนฝ่าเท้าแตกนี่ผมคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากมากที่สุดเลยแต่ถ้าเรื่องของอันนี้แล้วเป็นไปได้ 100% ว่าอย่างนั้นเลยมันยอมรับทันทีหรือเป็นพยานก็เป็นได้เลยถ้าว่าเป็นพยานเราเป็นพยานเป็นบ้าก็ตามเป็นบ้าอยู่เลยก็เราได้เป็นอย่างนั้นแล้วนี่มันมีเวลาที่ไหนมันหมุนกันอย่างนี้มันไม่ได้กำหนดเวลาอะไรเลยนี่เดินไปจนกระทั่งถึงเราไม่ได้ฝ่าเท้าแตกแต่มันออกร้อนเหมือนไฟลนฝ่าเท้าโอ้โหมาพอมานั่งออกจากที่ภาวนามามันออกร้อนเหมือนไฟลวกนะนั่นแหละมันออกจากนั้นไปมันก็จะฝ่าเท้าแตกเลยจะวางมันไม่ถึงกับแตกเราหากเป็นพยานกันได้ชัดเจนเรานี่แหละตามความรู้สึกของเราใครจะว่าเราบ้าก็ตามอย่างนี้มันเป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกคือเธอในความเพียรเจ้าของไม่มีล่ำมีลาเลยไม่รู้คำว่าหนาวว่าร้อนมันหนาวอะไรร้อนที่ไหนมันไม่ได้สนใจก็อะไรกลางวันแสกเหงื่อแตกหมดทั้งตัวยังไม่เห็นว่ามันร้อนไม่สนใจหมุนกิ่งกิ่งนั่นฝ่าเท้าแตกได้เรายอมรับว่าฝ่าเท้าแตกด้วยความเพลินในการภาวนาของท่านโดยทางอัตโนมัติหรือโดยธรรมภาวนาปัญญาปัญญาเราว่างั้นนะกับพระโสนนัตนาคือความเพียรแรงกล้าแล้วมันมีข้อยืนยันกันเลยมันก็ยอมรับกันเองถ้าไม่มีข้อยืนยันภายในตัวเราจะเอาอะไรมายอมรับกันนี่อย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านยอมรับกันด้วยสัจธรรมคือความจริงได้รู้ความจริงเห็นจริงเท่ากันนะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันในหัวใจของแล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเราก่อนคือโดยซ้ำไปท่านรู้มาก่อนท่านทิ้งเรามาสอนไม่เรามารู้ทีหลังนะทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอเมื่อเรายอมเจ้าของเราแล้วนะเรายอมรับเราแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้ามีเหรอนั่นแหละมันอยู่ตรงนี้การปรินิพพานนั้นแตกต่างกันความปรินิพพานเป็นอาการหนึ่งที่ท่านจะทิ้งขันท่านจะทิ้งไปตามสบายตามอัตยาศัยของท่านบางองค์ท่านนิพพานแบบนั้นแบบนั้นตามแต่อัตยาศัยของท่านไม่ใช่มีอะไรมาบังคับท่านนะจิตธรรมชาติจิตอรหัตจิตนี้นะจะเอาอะไรมาเป็นมาสร้างขวากสร้างน้ำเป็นข้าศึกต่อจิตดวงนั้นได้หรือวิธีตายจะตายด้วยวิธีใดจะไปลบล้างความรู้สึกท่านได้ยังไงความรู้สึกเป็นความรู้สึกแล้วขันเป็นขันธาตุเป็นธาตุสมมุติมันก็แค่นั้นเองพระพุทธเจ้าท่านแสดงถ้าพูดทางภาษานั่นของเราก็เรียกว่าท่านแสดงลวดลายแห่งความเป็นศาสดาไว้ให้โลกได้เห็นอย่างเต็มภูมิของศาสดาว่างั้นท่านจึงได้เข้าสมบัติตั้งแต่ปฐมฌานถึงตติฌานด้วยถึงสัญญาเวทไตรโยนแล้วถอยลงมาถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ออกช่องปุ๊บเลยก้าวเข้าข้างที่สองนี่ก็ผ่านจตุฌานแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานผ่านรูปฌานมาแล้วก็ไม่ไปทั้งอรูปฌานออกย่างกลางเลยนั่นทำกลางนางรังทั้งคู่เป็นทำไมฐานก่อนนี่แหละรูปฌานรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี่ต้นไม้กับต้นไม้นางรังทั้งคู่นั่นก็อันนั่นก็ใช่อยู่ในท่ามกลางนั่นก็ถูกไม่ว่าไงขอให้มันเบี่ยงใจของเราไม่ได้ยืนมันยืนยันเจ้าของเถอะพระพุทธเจ้าพระสาวกมากมาขนาดไหนมันยอมรับหมดเลยแต่เจ้าของไม่ยอมรับแต่อย่างเดียวนั้นสิเดี๋ยวนี้มันถึงไม่ยอมรับอะไรมันก็ยอมรับแต่กิเลสบนหัวใจนั่นกิเลสมันหลอกไงก็มันหลอกมันต้มตุ๋นเราจนถลอกปอกเปลือกไม่มีเนื้อมีหนังก็ยอมมันก็มันมีอันนั้นนี่ว่างก็มีอย่างอื่นมีทำแล้วก็ยอมทำนั่นแหละอาศัยเทพกิเลสแล้วเนี่ยหมู่เพื่อนฟังนั้นผมไม่มีกำลังเหนื่อยหรอกเจ็บแอวอ่านแล้วเนาะ

ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมมนุษย์และสัตว์ย่อมมีหัวหน้ามีผู้พาดำเนินคอยฟังเสียงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเป็นคติของโลกและธรรมเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์จึงมีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติเรื่องศาสนาก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนำศาสนธรรมออกมาประกาศสอนโลกอันนี้สำคัญมากมีความสำคัญทั้งสามแดนโลกธาตุเกี่ยวโยงกับศาสนธรรมและองค์ศาสดาทั้งสิ้นโลกหากไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีฮิริโอตตปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราจะก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายชิบหายป่นปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซะอีกเพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดเครื่องไม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาศชิบหายแก่กันนั้นมีเหนือสัตว์ทั้งหลายไม่มีประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้ที่โลกพอพยุงกันมาได้นี้ก็เพราะมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้ระลึกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระเจ้าไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงล้วนที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกว่านี้โลกจึงพอได้ยึดเหนี่ยวคนชั่วกับคนดีจึงมีสับปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีมีแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไปจึงมีดีมีชั่วคอยรั้งยึดเหนี่ยวรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใคร่ต่อศาสนามากสมัยนั้นการนั้นความสงบร่มเย็นแก่โลกก็มีมากสมัยใดที่โลกในห่างเขินจากศีลธรรมในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลำดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายแล้วใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกกับธรรมจึงเป็นของคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆไม่มีใครจะแต่งตั้งหรือลบล้างได้อันนี้เป็นหลักธรรมชาติของทั่วๆไปแห่งโลกคำที่ว่าสุนทรกัปหรือพุทธันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นมรรคเป็นตอนขาดไปเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองสมัยระยะสมัยใดที่ศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขสมัยใดที่ไม่มีศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลกสมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจนถึงกับจะไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์แต่เป็นสัตว์โลกันตสัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำลายกันแบบที่ผายปนปี้ไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีที่ยับยั้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวยึดรั้งจิตใจเอาไว้โลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนามีเป็นคู่เคียงกันมากับโลกก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวรั้งกันไว้ไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับ
โรคที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอกำกับรักษาย่อมต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขณะใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตกับธรรมสติปัญญานั้นจะถูกกิเลสนำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทำลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งตัวจนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏจะติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละข้าศึกคือสิ่งโสมมทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้มีเป็นคู่เคียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหลักใหญ่มีความรู้สึกกันอย่างนี้เราไม่ได้ตั้งใจมาสั่งสมกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมและทำความเดือดร้อนเสียหายแก่เราแต่ก็ไม่พ้นที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้มันเกิดมันมีขึ้นมาทำลายเราจนได้สติเราก็มีแต่ถูกมันนำเอาไปใช้เสียปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไปใช้กลับมาสังหารเราเสียคำที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกลายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศึกต่อเราอีกถึงเหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนะปฏิบัติทั้งที่มีศาสนาประจำใจตามความรู้สึกของตนและว่าเป็นนักปฏิบัติแต่หลักธรรมชาติที่มันไม่ประกาศตัวเองนั้นย่อมทำงานบนหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาที่เผลอตัวและกำลังไม่พอมันจะต้องลุกล้ำเข้ามาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธทั้งที่รู้ตัวอยู่นั่นแหละมันก็รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธได้โลภได้ทั้งที่รู้ตัวเพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันโหมตัวเข้ามาทับถมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความอุตสาห์พยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เพียงเล็กน้อยด้วยความภาพเพียรพยายามของเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กันไปได้เป็นลำดับมีคราวแพ้คราวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยะธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีข้าศึกตัวใดที่จะกล้าหาญชันชัยออกมาสู้ต่อหน้าต่อตานอกจากหลบหลีกปีกตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัตประหารจนแหลกแตกกระจายไปจากใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแต่กับใดกันในตั้งแต่ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเลสพังทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเช่นนี้ขอให้ทุกท่าน
อย่านอนใจในการประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชินชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจน่าเข็ดหลาบน่าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นข้าศึกเสียอีกโดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาไม่ว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้นมันจะแผดจะเผาภายในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความกินต่อผู้ใดและใครจะกินต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ที่เข้าตรงไหนเป็นโดดผึงด้วยกันทั้งนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคะตัณหาที่มันจี้เข้าตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเข็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นกลมายาของมันที่แนบเนียนมากยิ่งกว่านี่เข้าไปอีกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นโทษเห็นภัยจึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้จนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจำนวนมากท่านผู้ใดก็ตามถ้าลงได้เปิดหน้าของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลำดับจนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองก้าวเห็นโทษของมันเหมือนกับฟ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้ากากความชั่วช้าละมกความสกปรกโสมมความแผดเผาความทุกข์ทำจัดให้ทุกข์ทรมานของมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับจะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วยทางความดีงามตลอดถึงธรรมอัศจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมสัตว์โลกว่าดีว่าวิเศษวิโสให้ติดจมอยู่นี้เป็นไหนธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นที่ว่าสกปรกโสมมนั้นถ้าเป็นอาจมก็ยังไม่ทำพิษร้ายแก่ผู้ใดเอาไปทำปุ๋ยก็ยังได้แต่นี่มันเลยนั้นลงไปอีกจนถึงขยาดข้างครามกลัวที่สุดจิตสุดใจกลัวอย่างถึงใจเห็นโทษของมันอย่างถึงใจฆ่าได้อย่างถึงธรรมนี่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ให้เห็นตาสัมผัสสัมพันธ์กับรูปให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษส่วนมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสผลิตขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เกลียดเราเพราะไม่มีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เข็ดหลาบเราจึงไม่เข็ดหลาบจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่จะแหวกว่ายตัวของตัวออกจากสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่ากลมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไร
จึงได้สนิทติดจมกับมันอยู่ทั้งๆที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่แหละนักภาวนาอยู่นี่แหละมันละเอียดแหลมคมไม้กิเลสท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาขนาดนั้นเที่ยวแหละไม่มีข้อสงสัยเราไม่สงสัยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเปิดให้ดูหน้ากากของมันก็มีคว้าไม่ติดมือไปเสียถูกมันปัดมันตีเอาหลุดไม้หลุดมือไปความวิริยะธรรมคือความเพียรโดยธรรมความเพียรในทางธรรมเพื่อแก้กิเลสก็มีขันติธรรมความอดความทนเพื่อต่อสู้กิเลสก็มีสติธรรมเพื่อรู้เรื่องของกิเลสก็มีปัญญาธรรมเพื่อวิภาควิจารพิจารณาใครควรแง่หนักเบาแห่งโทษของมันก็มีสมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อประโยคพยายามอันเป็นสาเหตุก็มีแต่มันไม่มีในจิตใจของเราธรรมเหล่านี้ไม่มีในจิตใจของเราหรือมีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งปิดบังลี้ลับของฝ่ายต่ำทั้งหลายฝ่ายต่ำนั้นจึงกลายเป็นความสูงสุดปิดหัวใจเราเสียสิ้นเชิงไม่สามารถแงหน้าดูมันได้เลยเพราะฉะนั้นจงผิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นภัยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไหนไหนให้แสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งเครื่องมือเหล่านี้โดยลำดับลำดาตั้งแต่หยาบจนกระทั่งถึงละเอียดสุดของสิ่งปิดบังทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเกลี้ยกล่อมทั้งหลายเหล่านี้ให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่และพังทลายลงไปอย่างไม่มีท่าเพราะอำนาจของสติธรรมปัญญาธรรมทำลายสังหารเกลี้ยงแล้วธรรมที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเราจะเริ่มเห็นไปตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมอันเป็นฝ่ายผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจกลายมาจากความพุ่งสร้างนำขานโยกคอนประหนึ่งว่าฟุตบอลที่ถูกกิเลสแตะอยู่ตลอดเวลากลายเข้ามายับยั้งชั่งตัวได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้ศรัทธาก็จะมีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ขั้นนี้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาและผลที่ปัญญาชำระได้เป็นอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเถอะลงปัญญาทำได้อย่างเข้าไปตรงไหนการทังลงไปแห่งกิเลสกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็เกิดอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดานั้นจะประกาศกังวานขึ้นที่สันทิฏฐิกะจิตสันทิฏฐิพิธีกะทำภายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นปราบกิเลสให้สิ้นซากไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอดมหาทนนี่แล้วธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแง่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่กับใจกันใดและเฉพาะชาติปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาก็ตามจะไม่มีเรื่องสงสัยแม้นิดหนึ่งปรากฏอยู่ภายในนั้นเลยจะมีแต่สันติโกที่เห็นหลักธรรมชาติอันเป็นของประเสริฐเหนือโลกทั้งหลาย
ประจักษ์กับใจของเราจะพูดว่าธรรมก็ไม่ขัดพูดว่าจิตก็ไม่คล้องไม่สงสัยเพราะจิตกับธรรมได้กลายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมโมปฏิโประหว่างพระจางแจ้งไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งแต่วันเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันใดจิตใจตรงนี้ก็เป็นตัวรู้มาตั้งแต่วันอุบัติก่อนหน้านั้นเราไม่พูดถึงจนกระทั่งบัดนี้มันรู้อยู่ในวิสัยของกิเลสพาให้รู้ให้เห็นมันไม่รู้ในวิสัยของธรรมพาให้รู้ให้เห็นมันจึงต่างกันที่ตรงนี้เมื่อเปิดวิสัยของกิเลสออกไปอำนาจของกิเลสออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ธรรมควรจะรู้ธรรมต้องรู้ต้องเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอรหันต์กี่หมื่นกี่ล้านองค์นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่านจะหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่ตัดสินอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวทิตะโบวิญญูคือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันทิฏฐิโกด้วยตนเองทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประกาศธรรมทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอบให้เจ้าของเป็นผู้ตัดสินเองอัคขาตาโลตถาคตานพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันทิฏฐิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบไปโดยลำดับลำดาและคำว่าสันทิฏฐิโกก็เป็นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกในวาระสุดท้ายสังหารกิเลสให้ชิบหายไปปวงไปหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนนั่นแหละเป็นสังสันติโกวาระสุดท้ายเต็มส่วนสมบูรณ์นี่ทำอัศจรรย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะถึงทำอัศจรรย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อม ตลอดถึงผลคือทำเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงทั้งถึงธรรมอันวิเศษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไว้และจะเป็นเราเองจะเป็นผู้รับทราบเราเองจะเป็นผู้ทรงธรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไม่มีผู้ใดจะสามารถรู้ได้เห็นได้นอกจากผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนี้เท่านั้น เราจงมั่นใจในศาสนธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วตลอดครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นที่แน่ใจแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ถึงใจนำไปพฤติปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูอาจารย์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัตในร่างแห่งพระแห่งร่างนักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัว วันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปทำประโยชน์ก็สึกหรอเรื่อยไปเช่นเดียวกันอ่อนลงทุกทีทุกทีแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าไปตามมันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปหาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนองให้สมหวังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนนี้เป็นเครื่องสนองจึงถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นมุ่งหมายที่มาประพฤติปฏิบัติ เราจะมองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่าศาสดาให้ยิ่งกว่าศาสนธรรมสมกับว่าพุทธังธรรมังสังฆังสังฆานังคัจฉามิที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อ
พระรัตนทั้งสามนี้เอาอย่างนั้นแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์และที่จะรู้เห็นมหันตโทษมหันตทุกข์ทั้งหลายซึ่งกิเลสผิดขึ้นมาพร้อมทั้งตัวกิเลสทุกประเภทจะไม่พ้นจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้ไปได้เลยไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่เพราะกิเลสไม่มีการมีสถานที่มันคือกิเลสมาแต่กับไหนกันในทั้งโคตรทั้งแสลูกเต่าหลานเหลียนของมันมันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยกำหนดว่าวันนั้นจะครบเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้พังทลายลง

อยู่หัวใจทุกเวลาทำงานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันขอให้นักปฏิบัตินำนี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอนอย่าคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างฝากสร้างหนามให้ก้าวขาไม่ออกก้าวสู่ความเพียรไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับตั้งแต่ความทอดแท้อ่อนแอความเลี้ยวไหลความขี้เกียจขี้คร้านความน้อยอกน้อยใจมีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างหนามให้ก้าวไม่ออกขึ้นชื่อว่าจะก้าวเข้าสู่ความดีงามแล้วมันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นให้หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลำบากก็หาเรื่องใส่อัตถธรรมไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ธรรมไม่ใช่ธรรมหาเรื่องใส่ธรรมเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบผลอุบายที่มายาของมันทำความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากซึ่งเกิดจากการหยีดขวางของกิเลสเราก็ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี้พาให้ลำบากกิเลสนี้พาสร้างขวากสร้างน้ำกิเลสนี้เป็นตัวภัยต่อการดำเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความฝ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในคนคนเดียวนี่แหละเวลาเริ่มประกอบความภาคเพียรที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากทีเดียวอันใดที่จะเป็นกำแพงปิดกั้นมรรคผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูธรรมไม่เห็นแต่มองดูกิเลสมองไปตามกิเลสสั่งให้มองนั่นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตากิเลสพาให้มองหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายแต่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วคล่องตัวมันจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้มีแต่หลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกิเลสมันทับมันทุกข์มันไปขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นนี้เวลาพยายามถูไถไปโดยลำดับลำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายครั้งหลายหนก็จับได้ฟันได้ขุดกิเลสได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเพียงไก่มีกำลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดกั้นกำแพงเจ็ดชั้นสู้ไม่ได้นั้นจะจางไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโลกเลกไม่มีเลยในหัวใจทั้งที่กิเลสก็ยังมีแต่เพราะอำนาจของธรรมเหนือกว่ามีกำลังมากกว่าที่นี่เป็นกำลังของธรรมทั้งนั้นแต่ก่อนเป็นกำลังของกิเลสคัดค้านต้านทานกีดขวางเอาไว้ให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจิตเข้าสู่ความเพียรไม่ได้พอนี้จางไปเรื่องเพราะอำนาจของธรรมหนุนเข้าไปเสมอวิริยะธรรมหนุนเข้าไปสติธรรมสมาธิธรรมหนุนเข้าไปขันติธรรมหนุนเข้าไปเรื่องของกิเลสก็กระจายไปพังลงไปที่มีความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอหายหน้าไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นไปจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่มีเรื่องธรรมแน่นิดหนึ่งแฝงอยู่เลยมีความเกลียดชังเป็นต้นไม่มีเหลือนี่เราจึงต้องเห็นได้ชัดเลยสิก็มันมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพังทลายไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือแต่ธรรมล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าท้อแท้เลยไหลคำว่าอำนาจวาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่มีไปไม่ได้ไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ให้เห็นประจักษ์ตายนี่ไม่รู้ได้ยังไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้เห็นอยู่นี่นี่แหละระหว่างธรรมกับโลกหรือกับอธรรมที่เป็นข้าศึกกันมันเป็นกันอย่างนี้ในหัวใจเราดวงนี้อยู่บนเวทีของกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันอยู่บนหัวใจไม่มีใครจะรบได้ถ้าไม่ใช่เป็นนักรบต่อการกันบนเวทีด้วยความภาคเพียรอย่าชินชาต่ออายุพรรษาอย่าชินชาต่อสถานที่ต่อครูต่ออาจารย์
ยาชิงชาต่อธรรม

แล้วเยิ้มรับกิเลสเยิ้มรับกิเลสไม่เห็นมีความชินชาหน้าด้านกับมันมากลายมาเป็นหน้าด้านต่อธรรมไปเสียก็เพราะมันกล่อมนั่นเองให้รู้ให้เข้าใจเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนนั้นห่วงมากเป็นใยมากเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะสุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรู้ตัวของเจ้าของมันลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะได้เรื่องได้ราวมันก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรมองดูตาก็ทิ่มเข้ามาฟังทางหูก็ทิ่มเข้ามาก็สัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิ่มเข้ามาทิ่มเข้ามามีแต่เรื่องหอกเรื่องแหลมเรื่องเหลาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอนให้ราบรื่นภายในตาในหูอันเกิดจากผลของผู้นั้นได้ปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีและยิ่งมาหลั่งไหลเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งละปนคนกันไปหมดไม่ทราบองไงเป็นยังไงองไงเป็นยังไงจะเหลวแหลกแหวกแนวไปตามๆกันหมดนะอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่ได้ฟังแต่หัวใจนี้มันอดไม่ได้สัมผัสทับที่ตรงไหนความรู้เรื่องดีชั่วผิดถูกประการต่างๆจะต้องปรากฏขึ้นภายในหัวใจทันทีขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูเป็นต้นดังนั้นเพื่อนควรจะทำความระมัดระวังซึ่งก็เคยได้เตือนแล้วไม่ใช่เป็นของละเอียดเป็นของหยาบๆมาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงอึกทึกทึกโคมกิริยามารยาทเป็นตัวคึกตัวขนองไปไม่ใช่เป็นกิริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเลสตัณหาอาสวะไม่เห็นภัยต่อข้าศึกเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสำหรับผู้ได้เห็นได้ยินนี่มันกลับเป็นเรื่องโกงกันข้ามไปเสียกิริยาอาการต่างๆเป็นเรื่องคึกเรื่องขนองเป็นเรื่องของกิเลสดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นเนี่ยพอได้โอกาสเมื่อไรเป็นผึ่งออกมาทันทีผึ่งออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อตามันก็สลดสังเวชอดไม่ได้นะผู้ให้อุวาทแนะนำสั่งสอนด้วยเจตนาที่หวังต่อหมู่ต่อเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพียงได้พูดให้ฟังเสมอแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีเราก็ดีไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันมันมีการพับผ้าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเวลามาศึกษาอบรมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจับขมักขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรมเราบังคับกิเลสไม่ได้เราจะเห็นเอาธรรมมาจากที่ไหนกิริยาการเหล่านี้มันออกมาจากความผลักดันของจิตใจให้แสดงออกมาเราบังคับจิตใจไม่ได้เราจะบังคับกิริยามันก็ไม่ได้เพราะใจมันเร็วกว่ากิริยานำกิริยาไปใช้เป็นเครื่องมือการพูดการจากิริยามารยาทของมันอย่างราบรื่นไปเลยทีเดียวไม่มีอะไรขัดขวางเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไม่ทันมันนี่ที่ทำให้หนักอกหนักใจเราได้ย้อนหลังพิจารณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักรบแบบธรรมล้วนพระก็ไม่มากองค์มีแต่องค์เห็นภัยด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายเวลาเฒ่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้างดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพิจารณาการขบการฉายการขบการฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ่มเฟือยไม่ล้นเหลือไม่ฟุ่มเฟ้อพูดให้มันเต็มปากก็คือเนี่ยจะขาดเขินๆเข้มๆทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนะดิตรงเวลาเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาก็เหมือนกันพอฉันแล้วต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่หลีกเล่นประกอบความภาคเพียรเงียบเหมือนไม่มีพระมาเห็นกันก็พูดชุบๆคิดเล็กๆน้อยๆพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำ
แล้วกิเลสจะเข้าไปทำลายได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลำดับลำดาพวกเราเนี่ยมันโกงกันข้ามมีมากเท่าไหร่ยิ่งเลอะเทอะเทอะอกจะแตกเจ้าของมันไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันเท่าแล้วมันก็เลอะเทอะเทอะไปหมดเอามรรคผลนิพพานจากความเลอะเทอะเทอะได้ที่ไหนน่าคิดไหนพิจารณาดิที่อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่เต็มกติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบางอย่างไม่ใช่เป็นของละเอียดเลยเป็นของหยาบหยาบพิมพ์หยาบหยาบพูดแล้วหมู่เพื่อนไม่รู้เรื่องมีเยอะเอาไปนำไปคิดไปพิจารณาไม่แล้วนะนี่นะการสั่งสอนหมู่เพื่อนเราก็สั่งสอนด้วยเจตนาเต็มอัดเต็มทำไม่ว่าจะพูดส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาไก่กองแล้วต้องค่อยแสดงออกมาแต่ยำยาแท้ๆทำไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้ถ้าไปปฏิบัติตามอันยำยานี้ไม่ได้เหตุแล้วเหตุใดอันละเอียดยิ่งคนนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลุดมือหรือไม่สนใจฟังเพราะจิตอำนาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เหมือนว่าเสื้อขาดอยู่บนอากาศมีแต่หัวปักลงท่าเดียวใครก็ทราบไม่ได้ไม่อาจทราบถ้าเจ้าของไม่มีสติปัญญาจะทราบตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขตนเองไปโดยลำดับลำนาเท่านั้นจึงจะเป็นเครื่องนำมายืนยันต่อสายหูสายตาของเพื่อนฝูงตลอดครูบาอาจารย์ว่าได้ว่าเป็นที่งามตางามใจการสอนก็สอนอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจมีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อความโอ้อะโอ้อวดโพนธนาตัวเองว่าดีวิเศษวิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติของหมู่เพื่อนเครื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ที่เพื่อนสูงได้เสกสรรปั้นยอขึ้นมาเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นแต่เพราะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี้ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ยังไงธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดอยู่ที่ไหนเราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกประเภททุกอัตทุกธรรมแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ไหมคำที่ว่าธรรมอัศจรรย์โลกจะทำธรรมเหนือโลกหรือธรรมแดนเกษมหรือนิพพานังปรมังสุขขังนั้นจะมีที่คัดค้านกันได้ไหมภายในหัวใจของเราที่ได้แสดงเต็มดวงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจะมีที่คัดค้านได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมกราบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกราบอย่างราบชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริงในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกลางวันอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอากาลิโกอากาลิกจิตอากาลิกธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องกิเลสมันเป็นความรักมกจกเปรตขนาดไหนขนาดไหนมันจะรู้กันมาโดยลำดับลำดาเมื่อมีธรรมเครื่องส่องเมื่อมีธรรมเครื่องรู้แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับธรรมแล้วจมกันไปกับกิเลสนี่ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงน้ำร้อนนรกอเวจีขนาดไหนมากี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่หรือเราไม่เชื่อหรือว่านรกไม่มีเราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัว
นักตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายกี่ภพกี่ชาติให้ดูดวงจิตดวงนี้เป็นนักที่สุดด้วยกันทุกดวงใจไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอินทมทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดแก่เจ็บตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี้ด้วยอำนาจของกิเลสมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นไปจากนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยดูใจดวงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลากกิเลสมาสังหารให้เรียบปุ๊บหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลากเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือกคือเชื้ออวิชชานั่นเองตัวพาให้เกิดล่ะนี่นี่คือตัวพาให้เกิดตัวลากกลับไปเกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดสูงๆต่ำๆนุ่มๆนอนๆนั้นได้จะวิบากกรรมดีชั่วที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้นนี่มันมีอยู่ด้วยกันทุกจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพาให้เกิดให้ตายนี่แล้วเรายังสงสัยอะไรอีกว่าเราไม่เคยเกิดเคยตายไม่เคยโดนบาปโดนบุญกุศลแล้วตลอดถึงตกนรกเวทีเราสงสัยที่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคำว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นกลอุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากนี่ฟังได้ว่ากิเลสตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่ได้ก็คือกิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราเองหลอกสัตว์โลกมาโดยลำดับลำดาจนกว่าจะมีธรรมเป็นเครื่องแก้กลมันนี้ซองเข้าไปดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความนอนสายต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นข้าศึกต่อตนเองอีกด้วยอำนาจแห่งแสงสว่างแห่งธรรมที่ส่องเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงพังทลายตัวของมันออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทำไมจะไม่เห็นจริงมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้จึงไม่เห็นเราสงสัยอะไรเกิดมากี่ภพกี่ชาตินับได้เมื่อไหร่หยิบแต่ละดวงละดวงนี้นับไม่ได้นะกี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทำนองที่เป็นมานี้เป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ขอทำเนาจมจากมนุษย์ลงไปนั่นสิเราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันพาคนให้พ้นทุกข์เมื่อไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลสโดยไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือมันควรจะพิจารณาให้มากเฉพาะนักปฏิบัติของเราให้เห็นดิโทษของเหลียดมีเต็มหัวใจทำไมทำก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ดูกิเลสหน้าของกิเลสกับธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างและโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของธรรมนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปติดตำราตำรานับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าลงไม่สนใจแก้เรียนมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาแล้วคนเรียนตำรับตำรามามากมันกลัวตั้งแต่คนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านที่เรียกว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทำลายชีวิตก็คือผู้ปริยัติเรียนเพื่อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่นี่ชีวิตกลัวตรงนี้ชีวิตไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยท่านขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยโยกคอนคอนโอกจะแตกแล้วนะผมผู้ที่พาอยู่พาไปพามาเราพฤติปฏิบัติรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอเราพูดงงงงเราเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนมามากต่อมาไหมอย่าลากเราไปลงนรกอย่างนั้นมากกว่าเมื่อเราเชื่อตัวเองไม่ได้อย่าลากเราไปอย่างนั้นไม่ได้นะยังขันอันนั้นอะไรกับมันดินน้ำลมไฟนะอะไรกับมันวิเศษวิโสอะไรช้ากันช้ามันมาแล้วตั้งแต่วันเกิดเมื่อมันหมดสมรรถภาพมันแล้วก็ปล่อยมันไปเลยว่าทรมานไม่ได้ถึงเวลาของเราจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะถามเราไปนู่นถามนี้ไม่ได้นะฟังให้ถึงใจนั่นนะยาเราไม่เป็นแบบนั้นเป็นทางขาดเราจะอยู่ที่ตรงไหนให้ตายตรงนั้นเลยไปไม่ได้ตรงไหนตายตรงนั้นหรอยาเอาหนีโยมยากไปไหนหัดมากทีเดียว
เราพูดอย่างเต็มหัวใจออกมาจากความเป็นหัวใจเราบอกเราไม่เคยจะทุกข์ทรมานกับเรื่องความเป็นความตายพื้นน้ำหนักเท่ากันในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นมันไปไม่ได้หรือไม่ได้ก็อ้าวที่อยู่ที่เนี่ยมึงจะตายหรือว่าอ้าวตายที่เนี่ยเท่านั้นเองมึงเรื่องธาตุขันธ์สลายเท่านั้นมีอะไรตายเป็นใจธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์รู้กันอยู่ชัดๆเหมือนกันทำไมเครื่องมือเครื่องใช้มันก็เหมือนวัตถุต่างๆวัตถุอันนี้ก็ดีผิดอะไรของมีแต่ความรู้มันสร้างไปตามประสาทส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือของความรู้นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นทางตาเห็นรูปนี้นั่นนี่ประสาทสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นนี่รู้นั่นอันนั้นรู้นั้นอันนั้นรู้นั้นมันเป็นเครื่องมือของแต่ละอย่างเครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่เครื่องมือนี้ใช้นี่ด้วยอาศัยเจ้าของเป็นหลักใหญ่นำเครื่องมือไปใช้นี่ด้วยอาศัยใจเป็นเครื่องมือใหญ่โอเป็นตัวการอันใหญ่ที่จะใช้เครื่องมือประสาทต่างๆในร่างกายของเราพอหมดสมรรถภาพแล้วถอนอันนั้นเข้ามาเสียมันก็ลงเท่านั้นเองมันชิบหายไปไหนพี่นะมันถึงที่ถึงฐานของจิตของธรรมสิแล้วสงสัยไปไหนนี่ไม่สงสัยนะพูดตรงๆนะผมพูดอย่างนี้ข้าจะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ข้าจะว่าบ้าก็บอกก็ว่าไปเถอะปากใครมีแต่ความจริงของเราจะพูดเต็มหัวใจของเราออกมาจากหัวใจของเราอย่างเต็มที่เลยเราไม่เคยทุกข์ทรมานเราพูดตรงๆไม่เคยกลัวไม่เคยกล้าหลักธรรมชาติมียังไงอยู่ตามหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นจนกระทั่งเวลาสุดท้ายปล่อยความรับผิดชอบอยู่ยอพึ่งเลยเวลาจะควรกินควรกบควรฉันควรขีดควรอะไรในเรื่องเราเห็นเองอนุญาตเองพอใจเองเห็นด้วยเองไม่ว่าฝืนไปแล้วกันธาตุขันตายอย่างสบายยังบอกว่าโรคโศกเศร้าน้องหน่อยเวลาจะตายนี่ไม่โศกว่างันเลยไม่โศกไม่เศร้าไม่รื่นรมจะอยู่ตามความจริงรู้ตามความจริงเท่านั้นไปตามความจริงที่มันเป็นมายังไงรุ่มๆดอนๆหรือมึนต่ำๆรุ่มลูกคุกคานออกพูดหมดก็เป็นมาหมดแล้วเราไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตามมันเป็นนี่จะว่าไงเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้พูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วแน่ใจว่าไม่มีอดีตแล้วก็อดีตด้วยนะว่าใจลงนี้มาอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นแทบอกจะแตกจะเป็นจะตายก็สิ่งที่จะแทบอกจะแตกอันเป็นปฏิปักษ์ ต่อกันเข้ามาทำลายหัวใจทุกวันเลยสิมันถึงกระโหลกสังเวชนะถึงที่มุ่งที่หวังมันไม่ปรากฏจึงไม่พึงปรารถนามันแสดงตลอดเวลาเต็มท่าเต็มเลนนอนใครได้ความพิเศษวิโสเพราะความขี้เกียจอ่อนแอก็แท้เรื่อยไหลมีไหมเอามาอวดสิก็บอกว่าในนี่คือตลาดของกิเลสทำงานเนี่ยบอกอยู่แล้วเนี่ยจะเข้มแข็งเพื่อให้มันพลิกเรื่องของกิเลสลงบ้างไม่ได้เลยความกล้าความเพียรกลัวจะตายหรือนั่นแหละความกลัวตายเรื่องของกิเลสล้วนตัวตลาดขายสัตว์นั่นแหละตรงพิจารณามันถึงความจริงนะมันไม่มีอะไรตายมันเชื่อขนาดนั้นนะว่าไงเชื่อแบบไม่สนใจจะถอนด้วยถอนไม่ขึ้นด้วยไม่สนใจจะถอนด้วยนะเรากลัวตายกับกลัวเราไม่กลัวบอกว่าไม่กลัวหากไม่กล้าตามหลักธรรมชาติเลยเดี๋ยวเราห่วงไปห่วงนาอะไรสมบัติธาตุแสงอะไรเรื่องความมีความเป็นทั้งหลายเราไม่รับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันตามธรรมชาติเรารับรู้มันก็มีก็เป็นทั้งมันกันอยู่ตรงนั้นนี่อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยหมายแต่ว่าเป็นเต็มหัวใจนี่มันเห็นนึกสิกิเลสเต็มหัวใจมันก็เห็นมาแล้วมันเป็นยังไงทำเต็มหัวใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงมันเป็นยังไงนั้นมันเห็นมึงสิพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์โกหกทำไมไม่เชื่อเชื่อแต่กิเลสตัวโกหกมันได้เรื่องอะไรกิเลสมันเคยมีตัวไหนตัวจริงมีแต่ตัวโกหกนั้นจริงป้อนหลอกลวงทำมีแต่ของจริงล้วนๆทำไมมาฟัดมาเหวี่ยงทำไมไม่มาฟัดมาเหวี่ยงกันมั่งเรื่องลืมตัวลืมตัวนี่มันเข้าส
แทรกไปเร็วที่สุดนะอะไรอะไรเอาใครจะขอนิสัยขอจะไปแล้วนะขอไปยังว่าเดี๋ยวไปนั่นไปนี่

0: ผู้ปฏิบัติศาสนานี้ว่าปัญหาที่กำหนดไม่ได้หรอกนี่ปฏิบัติพระศาสนามานี่ได้30 กว่าปีแล้วยิ่งปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของศาสนาความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจิตที่จะรู้ในจิตรู้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนั่นแล้วไม่ยอมพระพุทธเจ้าที่ตรงความจริงนั้นจะยอมที่ไหนรู้ตรงไหนก็เป็นเรื่องที่พระองค์สอนทั้งหมดแล้วแล้วจะข้ามที่ไหนหาที่ข้ามไหนสมาธิเราก็เห็นแต่สมาธิในแบบที่ท่านถอดออกมาจากใจมาเขียนในตามตำหนักตำรานั่นเป็นสมาธิในตำราไม่ใช่สมาธิตัวจริงเราก็อ่านในตำราถกเถียงกันนะที่จริงเลยเป็นสภาหน่วยฝีปากกันเราปฏิบัติจิตให้มันเป็นสมาธิดังที่ท่านสอนว่าจริงๆแล้วจะเป็นที่ไหนทั้งเป็นที่ใจไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นของสมาธิฐานสมาธิไม่มีที่อื่นนอกจากใจไม่ว่าจะเป็นสมาธิประเภทไหนอยากฟังละเอียดคือจิตนั่นแหละเป็นฐานที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่และผู้ทรงสมาธิทุกขั้นนะมีสมาธิในหลักธรรมชาติอันแท้จริงสมาธิท่านแสงนั้นเป็นตำหนักตำราท่านเอาชื่อถอดออกไปจากจิตใจนี่และแสดงลักษณะของสมาธิที่เป็นขึ้นจากจิตของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราเรียนนั้นได้แล้วไปเถียงกันด้วยตัวไม่ทราบที่ไหนได้แต่ลมไปเถียงกันเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเถียงกันมากสำคัญในตัวรู้ตัวถลางเลยนั่นก็เป็นทิฏฐิมานะเรียนมากรู้มากเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นทิฏฐิมานะมากขึ้นเพราะความจำถือความจำนั่นเป็นของตนไม่ได้ถือความจริงเป็นเรื่องของตนการปฏิบัตินี่เพื่อถอดถอนที่เหลือที่ถี่มานะมันจริงผิดกันอยู่มากการรู้ตามความจริงกับรู้ตามความคาดหมายผิดกันคนละโลกเลยเพราะเราก็เคยเรียนเราก็เคยรู้ตามความจดจำเรามาปฏิบัติอีกเราก็รู้ทางด้านปฏิบัติตามกำลังของเราเช่นสมาธิเป็นยังไงเราก็รู้ขึ้นภายในจิตใจนี่จะเทียบตามแบบตำหนักตำราท่านพูดว่าโดยถูกต้องแล้วแต่จิตของเราไม่ถูกเฉยๆจึงไม่เห็นสมาธิว่าเป็นยังไงเห็นแต่อยู่ในหนังสือตัวสมาธิจริงเป็นยังไงเราไม่เห็นไม่เจอพอปฏิบัติจิตที่เป็นสมาธิขึ้นแล้วจะมีจิตเถียงท่านที่ตรงไหนไม่มีอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วเนี่ยการปฏิบัติจิตจริงเป็นจุดสำคัญถูกตามความมุ่งหมายของศาสนาที่สอนจิตดีแล้วกายวาจามันดีไปตามอันนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นจะพูดแต่ใจไม่บ่งการดีชั่วออกมาจะพูดได้จะทำก็เหมือนกันใจต้องเป็นผู้บ่งการมาแล้วก่อนการทำดีทำชั่วถึงจะแสดงตัวออกไปได้ถ้าจิตก็ได้รับการอบรมมาด้วยดีวิญญาณที่แสดงออกทางกายวาจาก็ต้องหน้าดูหน้าชมผู้เกี่ยวข้องก็ให้รับความเย็นไม่เพียงแต่เจ้าของเท่านั้นแสดงว่าในตำราของปัญญามีกี่ขั้นก็ถอดออกมาจากจิตไปเขียนเอาไว้เหตุที่จะเขียนไว้ก็หากว่าท่านผู้ที่รู้เหล่านั้นได้ผ่านไปเสียจะไม่มีร่องรอยเลยต้องเขียนเอาไว้เหมือนกับว่าทำแบบแผนผังเอาไว้แต่เราต้องทราบว่าแบบแผนผังเป็นอันหนึ่งตัวบ้านตัวเรือนจริงๆเป็นอันหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าเขียนแปลนมาแล้วจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาทันทีอยู่หลับนอนกันอย่างสะดวกสบายทีเดียวโดยไม่ต้องไปปลูกเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไงเรื่องของสมาธิในแบบกับแปลนบ้านแปลนเรือนเหมือนกันอย่างนั้นถ้าต้องการเราต้องทำตัวของเราเนี่ยให้เป็นสมาธิตัวจริงขึ้นมาเหมือนคนที่ปลูกบ้านให้ถูกตามแบบแปลนแผนผังนะนั่นเป็นแปลนของสมาธิแปลนของปัญญาแปลนของวิมุตติพระนิพพานอยู่ในแบบตัวจริงของสมาธิตัวจริงของปัญญาตัวจริงของมรรคผลนิพพานอยู่ในจิตเกิดจากผู้ปฏิบัติเอาเหมือนอย่างบ้านเรือนเกิดขึ้นจากผู้ก่อสร้างทำแปลนแล้วทำไม่ได้ปลูกให้เป็นไปตามแปลนเราจะไปนั่งนอนแปลนก็ไม่ได้นั่งนอนแทนบ้านแทนเรือนมันไม่ได้เพราะแปลนเป็นอันหนึ่งบ้านเรือนเป็นอันหนึ่งแต่ที่บอกเรื่องการปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอายังไงให้เป็นไปตามแปลนนี้ การปฏิบัติจิตใจทำยังไงให้เป็นไปตามแกนที่บอกไว้นี้แกนศีลแกนสมาธิแกนปัญญาแกนนิมุตินี่หลักใหญ่ให้พากันเข้าใจไว้ถ้าเรียนลงไปที่นี่เห็นตามความจริงนี้แล้วหาที่ค้านไม่ได้ปลูกบ้านให้ถูกตามแกนแล้วจะตำหนิที่ไหนการปฏิบัติตัวเองให้ถูกตามแกนของศีลแกนของสมาธิแกนของปัญญาที่ผมสอนสั่งสอนมาแล้วไม่มีอะไรที่จะค้านตัวเองและเย็นใจสบายศาสนาเป็นที่อบรมให้บุคคลมีความเย็นใจพูดง่ายๆคือแกลนหาความสุขแกลนแห่งความสุขก็คือศาสนานั่นเองดำเนินตามแกลนนั่นเองท่านสอนว่าฆราวาสจะควรปฏิบัติตัวยังไงก็ปฏิบัติตามศีลธรรมของฆราวาสก็เรียกว่าเป็นแกลนอันหนึ่งออกจากศาสนาอันเดียวกันพระเรามีหน้าที่ยังไงจะต้องปฏิบัติตามแกลนของพระตามความมุ่งหมายของพระก็ปฏิบัติให้ถูกความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาตามหน้าที่ความสามารถของตนที่ทำได้มากน้อยเพียงไรไม่เสียผลเสียประโยชน์แต่ถ้าไม่มีความสงบบ้างมันไม่มีความสุขนะมันร้องเดินเพลินกวายิ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นไม่หยุดไม่ยั้งจิตคิดปรุงคือทำงานทั้งเวลาทั้งกลางวันกลางคืนถ้ามีความสงบเย็นใจบ้างจะเห็นความสุขของใจทันทีว่าใจได้ปล่อยวางงานทั่วขณะเหมือนอย่างเราปล่อยวางงานในวันเสาร์วันอาทิตย์วันราชการวันไหนก็แล้วแต่สบายมีจิตใจที่ปล่อยวางความรุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดทำตนมาตลอดกาลก็สบายเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นเข็มทิศที่บอกความสุขให้คนดำเนินให้เจอไม่ใช่จะทำหลอกๆลวงๆกันบอกจริงด้วยผู้ปฏิบัติตามนั้นก็เห็นจริงด้วยเพราะผู้บอกผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่เห็นมาแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทใดออกจากหลักศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงค้นพบไปหมดจนถึงความสุขที่เรียกว่าวิมุตตินิพพานเป็นบรมสุขออกจากหลักของโสขาปัฏฐานนี้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรทำความมั่นใจหนักแน่นต่อการปฏิบัติของตนให้เป็นนิ่งบันดาลสิ่งใดที่เป็นผลสูงนั่นแหละธรรมจะอยู่ที่นั่นอันไหนที่ชอบหรือมากเป็นเครื่องส่งเสริมนี่แหละคือทำคล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่ฝืนๆอยู่ถ้ามันคล่องจิตคล่องใจนะโดยมากมันเป็นเรื่องคลาสสิกมันชอบอย่างนั้นมันคนไข้ชอบหาของแสลงจิตมันเหมือนไข้เต็มตัวเลยมันจึงชอบของแสลงตลอดเวลาทำนะเข้ามาแก้ทำมาโอสถมันพุ่งสร้างวิญญาณแก้โดยสมาธิคือปฏิบัติจิตใจที่เรากำหนดภาวนาการภาวนาบทบริกรรมคำภาวนาก็คือเครื่องผูกมัดจิตใจไม่ให้ส่งไปสู่อารมณ์ภายนอกซึ่งเคยเป็นข้าศึกแล้วตั้งจิตตั้งใจตั้งสติกำหนดตามคำบริกรรมนำคำบริกรรมมากำกับผูกมัดจิตไว้ให้จิตมีความรู้สึกอยู่กับอารมณ์คือคำบริกรรมเมื่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับด้วยอำนาจของสติครับประคองอยู่แล้วความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเราเห็นผลการปฏิบัติความเห็นผลอย่างนี้คือสงบใจเย็นสบายในขณะที่สงบสบายจริงๆสมาธิมีถึง3ขั้นเท่าที่ปฏิบัติมาจะเป็นขั้นใดก็ตามเถอะเป็นขั้นที่ให้ความสุขเท่านั้นมันอยู่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันนี่ระยะขั้นยาวต่างกันถ้าเป็นสมาธิขั้นละเอียดท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่สงบละเอียดมากปัญญาก็มีถึง3ขั้นอย่างยาวอย่างกลางอย่างละเอียดปัญญาคือเครื่องถอดถอนที่เรียกตาว่าอัปปชนญาเข้าไปถึงส่วนละเอียดสุดมีปัญญาสติเท่านั้นสามารถจะต่อต่อได้ มันมีความเพียรคือสัมปยุตด้วยสติและปัญญาจะสามารถค้นพบความจริงได้ในตัวเองท่านกล่าวว่าเรื่องของทุกข์ท่านเป็นสัจธรรมท่านไม่ได้หมายให้เอาทุกข์นะแต่ให้พิจารณาทุกข์ทุกข์เป็นเครื่องเตือนสติสตังของคนให้หาหลักยึดเหมือนอย่างเราเข้าป่าเข้ารกที่ไหนเห็นว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปพร้อมเพื่อป้องกันตัวเช่นปืนของนั่นเขาเข้าป่าเข้ามาไปสถานใดที่ใดเห็นว่าเป็นที่ไม่แน่ใจก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวติดไปด้วยนี่เราทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ใครๆปรารถนาแม้แต่สัตว์ก็ไม่ต้องการท่านจึงให้พิจารณาการพิจารณาคือหาเครื่องป้องกันตัวพิจารณาทุกข์ผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทุกข์นั้นเป็นความรอบคอบเป็นความสุขใจไม่กังวลวุ่นวายกับทุกข์ไม่กลัวทุกข์เพราะเห็นทุกข์เป็นของจริงเพราะเราเป็นคนจริงขึ้นจากการพิจารณาทุกข์โดยรอบครอบแล้วนะไม่ใช่เอาทุกข์นะที่จะทุกข์เพื่อจะให้รู้เรื่องของตัวที่ไปเกี่ยวข้องหรือหลงทุกข์กลัวทุกข์ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับทุกข์ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนทุกข์ก็เป็นความจริงของทุกข์นั่นคือสมาธิแต่เราได้ปฏิบัติต่อทุกข์นี่ถึงขีดถึงแดนเราจะกลัวอะไรกลัวตายคนเรากลัวตายคือกลัวทุกข์นั่นเองเพราะขณะจะตายไม่ใช่เล่นๆขณะถึงตายได้พออดพอทนอยู่ใครจะไปตายทุกข์ขนาดนี้ถ้าไม่ได้อบรมจิตใจได้แล้วสติสตังไม่มีเผลอไปหมดยืนเมื่อยืนตัวแล้วเมื่อเพ้อฝันขณะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์เป็นยังไงมันเลยจิตไปแล้วการปฏิบัติจิตใจนี้เรื่องของทุกข์ได้ดีอาถรรพ์ด้วยนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเรานั่งภาวนานานๆทุกขเวทนาแสดงขึ้นในกายเหมือนกับเป็นไฟทั้งกองเดียวกายของเราเป็นทุกข์ทั้งหมดปัญญาหมุนติ้วนั่นไม่ให้ออกค้นหาเรื่องของทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรถามถึงอวัยวะส่วนต่างๆอันใดจะเป็นตัวทุกข์จริงๆยืนยันตัวว่าเป็นทุกข์ค้นหามันก็ไม่เจอเหมือนหนังหรือเป็นทุกข์หนังก็มีตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อหรือเป็นทุกข์เส้นหรือเป็นทุกกระดูกหรือเป็นทุกหรืออวัยวะส่วนใดเป็นทุกภายในภายนอกค้นหาตัวทุกจริงๆมันไม่เจอไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวทุกหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้ออวัยวะทุกส่วนตามเป็นความมีตามสภาพของตนมีอยู่ตั้งแต่ทุกยังไม่เกิดขึ้นแม้ทุกดับไปแล้วสิ่งนี้ก็ยังมีถ้าว่าเป็นตัวทุกจริงๆทุกเกิดขึ้นสิ่งนี้ถึงจะปรากฏทุกดับไปส่วนนี้ก็ต้องดับไปตามแต่นี่ไม่ดับไปเวลาเรานั่งนานๆเกิดความทุกข์ใหม่ๆอันนี้มันมีอยู่ตั้งแต่เราเริ่มนั่งนี่ตั้งแต่วันเกิดทุกประเภทนี้เพิ่งเกิดมาในขณะนี้แล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปอาการเหล่านี้ก็ยังมีอยู่นี่ถ้าเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์จริงทำไมอันนี้ไม่ดับไปด้วยล่ะมันก็ได้ความจริงขึ้นมาจากการเคลื่อนที่อย่างนี้การพิจารณานี้มันต้องรู้ใจเด็ดเดี่ยวอาหารมากเป็นกับตาก็หมุนอยู่ดังนี้เลยพิจารณาเข้าไปจนถึงจิตหรือจิตหรือเป็นตัวทุกข์แยกหาอีกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทุกเกิดขึ้นทุกดับไปจิตมันก็มีอยู่มันไม่ได้เกิดไม่ดับไปด้วยปัญสติมันต้องจ่ออยู่นี่หนักย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาไปพิจารณามาก็รู้เห็นเป็นความจริงสัจจวาการไม่ใช่ทุกข์ไอ้ตัวทุกข์นั้นก็ไม่ใช่จิตแต่อาศัยจิตเกิดขึ้น างไม่ใช่อันเดียวกันพอรู้ชาตินั้นทุกข์มันก็หนักดับเป็นในขณะนั้นจิตมันก็ลงอย่างเต็มที่เกิดความอาฆาตถามทุกข์ไม่ดับไปมันก็ไม่กลัวเพราะจิตกับทุกข์มันไม่เป็นอันเดียวกันมันไม่คล้ายกันต่างอันต่างอินที่เกิดขึ้นที่ตรงไหนก็เห็นมันเป็นความจริงอันหนึ่งใจที่รู้ก็รู้อยู่อันหนึ่งมันไม่ไปคล้ายกันใจก็เลยไม่เป็นทุกข์ถึงร่างกายจะเป็นทุกข์ขนาดที่ว่าจนตัวสั่นใจมันก็ดีๆแต่มันแยกกันออกได้ทีนี้ก็เกิดความอาถรรพ์ไปถึงวาระสุดท้ายคือขณะจะตายทุกเหล่านี้เวลาที่จะโหมตัวเข้ามาบีบบังคับธาตุขันธ์จนถึงกับต้องสลายไปถ้าไม่มากขนาดนั้นจะตายไปไม่ได้เต็มในสัตว์แล้วสติปัญญาของเราเป็นยังไงก็เราเชื่อแล้วในขณะนี้สติปัญญานี่สามารถแยกระหว่างทุกข์กับจิตออกจากกันได้ส่วนร่างกายกับส่วนทุกข์ถึงจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอันใจก็เป็นส่วนทุกข์เป็นส่วนกายเป็นส่วนมันแยกกันไม่อย่างก็จับใจความกลัวตายก็เลยไม่มีกลัวทุกข์ก็เลยไม่มีเกิดความจริงขึ้นมาเออถึงเวลาสุดท้ายผมก็จะเอาทุกข์กับนี้แหละมาแสดงเอาจะทุกข์แปลกหน้าแปลกตามาฝังต้องทุกข์ที่เคยแสดงนี่แหละแบบนี้เราได้รู้ใช่ไหมไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจของเราให้หวั่นไหวไปได้มันก็แน่ใจแล้วแน่ใจตลอดการมาด้วยไม่ได้เป็นเพียงขนาดนั้นนี่คือเรียกว่าเห็นของจริงต้องเห็นนะถ้าเห็นแล้วถอนไม่ออกถอนไม่ขึ้นเขียนแล้วลบไม่ออกคือรู้ความจริงรู้ถึงใจจริงๆแล้วถ้าลบไม่ออกถอนไม่ขึ้นมันเป็นคือเรียกว่าของจริงเห็นให้ถึงใจรู้ให้ถึงใจรู้ถึงของจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็หมดปัญหาไม่ตื่นเต้นจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายเพราะเห็นความจริงทุกอย่างไม่ทราบจะหวั่นไหวก็อะไรการหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นความจริงยังตื่นเต้นการปฏิบัติธรรมะโดยทางใจนี่เป็นสิ่งที่มั่นใจตัวเองพูดง่ายๆเลยรับรองตัวได้โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเป็นสิ่งที่มั่นใจแน่ใจได้ถ้าปฏิบัติให้ได้จน 100% ก็รับรองตัวเองได้ 100% โดยไม่ต้องประกาศให้ใครทราบเพราะเป็นประกาศทิฏฐิรู้อยู่กันครับสมบัตินี้ไม่ใช่สมบัติประกาศโฆษณาขายเหมือนสินค้าเพราะไม่ใช่สินค้าเขาดูของใครเขากินของใครทำไมบางทีผู้มาเกี่ยวข้องสนทนาลึกตื้นอย่างละเอียดแล้วก็อธิบายให้ฟังเท่าที่นั้นจะสามารถรับออกมาถึงแม้ที่ไม่สามารถก็ต้องเก็บเอาไว้จะอธิบายข้ามไปหมดก็ไม่ได้ถึงคือถามถึงจิตถึงแดนก็อธิบายให้ฟังอย่างถึงจิตถึงแดนไม่มีคนสั่งยากนั่นแหละการปฏิบัติแต่เราอย่าถือคำว่ายากนี้มาเป็นอุปสรรคมาเป็นเครื่องขีดขวางทางดำเนินของเราพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระองค์แรกนะที่ยากกว่าใครทั้งหมดเราเคยเห็นไม่ใช่เหลือในตลับตำนานใครบ้างบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงพวกเราได้รับความทุกข์ความลำบากทรมานถึงต้องสลบสลายไปถึง3ครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าเคยมีไหมไม่มีคนขนาดสลบแล้วจะไม่ทุกข์อย่างไรหรอกใครจะได้เสียได้ไหมว่าไม่เป็นทุกข์แต่สลบไปเสียในก็ประวัติก็สลบไปถึง3ครั้งไม่ทุกข์จะสลบได้ขนาดที่ควรสลบเลยนั่นก็ตามยากหรือไม่ยากเราต้องนำมาเป็นข้อคิดเป็นคติสำหรับพวกเราสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นแสนเอามาเป็นหลักใจทั้งถือพระองค์เป็นที่พึ่งทั้งถือคติส จากพระองค์มาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินทั้งตนนี่คือว่าพุทธังสนังกถังเราไม่ใช่จะยากเพราะเราคนเดียวเราต้องคิดออกไปวงกว้างพระพุทธเจ้าเป็นทุนกษัตริย์มีความสมบูรณ์ทุนจิตทุกอย่างมันก็โดยว่าเราเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งเพียงใส่ไม่มีใครตามส่งตามเสียเราอยู่ในป่าศาสนาไม่มีไม่ทราบว่าผลของทานเป็นไงศีลเป็นไงภาวนาเป็นไงประชาชนเขาไม่ทราบพอที่เขาจะต้องแสวงหาของดีของดีไปถวายพระพุทธเจ้าให้ได้ทรงเสวยของดีของดีที่พักที่อยู่อาศัยสะดวกสบายเขาอยู่ตามประเภทคนอนาถาเราดีๆนี่เองนะเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่ทุกข์อย่างไรเราขนาดกษัตริย์เคยตกไปเป็นอย่างนั้นต้องทุกข์เยอะประมาณนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากทรมานทรมานไม่ใช่แต่พวกเราเราต้องถือคติถือว่าพุทธเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเป็นคติเรื่องสอนใจให้มีความอาจหาญร่าเริงเข้มแข็งอดทนต่อความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักใจของตนเองธรรมของพระพุทธเจ้าครับธรรมว่าตายถ้าสลบไม่ฟื้นก็ต้องตายพอฟื้นกลับขึ้นมาธรรมก็เกิดเนี่ยทำเนี่ยตายพระสาวกที่เป็นกษัตริย์ก็มีเลิกออกบวชเศรษฐีครูปีสักพระพระบดีมีจำนวนมากคนนั่งหนึ่งทั้งคนเป็นทั้งคนทั้งสูงทั้งต่ำออกมาเป็นสักยบุตรแล้วมีความลำบากลำบนเหมือนกันหมดเพราะมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์มีหลักธรรมในเป็นเครื่องบังคับจะทำตามเพลใจไม่ได้ก็อยู่จะไปจะขบจะฉันถ้าสอยต้องมีกฎข้อบังคับมีขอบเขตเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่ทุกข์อย่างเดียวมีรู้ว่ากันอยู่เสมอไม่เป็นประจำใจชอบนี่แหละสาระของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านผู้รับความลำบากมาแสนสาเหมือนกันเลยผู้เราดำเนินก็ดำเนินไปทางสายเดียวกันนี่จะไปคว้าเอาความสะดวกสบายนอนอยู่ก็ได้นักปุ้นอยู่ผ่านมาได้ยังไงนั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ไม่ต้องทำความเพียรก็ได้นึกอะไรก็ได้นี่มันก็จะไปยากอะไรนึกเอาให้ได้นักปุ้นอยู่ผ่านทั้งโลกยกกันไปหมดทั้งโลกแล้วมีใครอยู่ในโลกฮะว่าคว้าเอาเหมือนเก็บข้าวแกงแตงโมอยู่ในตลาดถึงอย่างนั้นเราจำต้องเอาเงินให้เขาแล้วพ่อไม่ถึงแม่เนี่ยเขาต้องคิดหาเหตุหาผลเพื่อการดำเนินของเราโดยความสะดวกอย่าได้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางโดยมากกับความคิดนั่นแหละความคิดที่เกิดขึ้นจากตัวนั่นแหละเป็นเครื่องกีดขวางตัวเองหากว่าไม่ใช้ความคิดอีกแง่หนึ่งเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้ดำเนินไปสะดวกความคิดขัดข้องเกิดขึ้นมาเอาความคิดแก้ไขเข้าไปแก้กันมันก็ไปไม่ได้เราจะนั่งภาวนาลำบากข้างบนนั่นเป็นความคิดที่ขีดขวางแล้วก็ต้องถามไปอีกเป็นปัญหาหนึ่งทำไมถึงไม่ลำบากนอนให้สบายหรือไม่ต้องถามตัวเราเลยนอนให้สบายนอนสบายได้ไหมมาผลนิพพานได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้แน่แล้วเราเคยนอนมาแล้วไม่ใช่หรือถ้าได้อะไรบ้างพอจะมาทำเดินกลมหยอกๆสองสามก้าวแล้วเหนื่อยนั่งภาวนา5 นาที10 นาทีก็เพลียไม่ไหวเจ็บนู่นปวดนี่แล้วเราถ้าเป็นคนขี้ขลาดหวาดกลัวต่อความทุกข์ขนาดนี้เราจะหวังเอามาผลนิพพานจากอะไรที่ไหนนั่นอุบายวิธีแก้ตัวเองต้องมีสังขารนั่นเป็นได้ทั้งฝ่ายมรรคเป็นได้ทั้งฝ่ายสมุทัยคือเป็นหน้าบ้านได้ทั้งฝ่ายจิตทำการจิตฝังตัวเองเป็นหน้าทั้งฝ่ายบุกเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปได้ความสะดวกคำว่าสมุทัยก็คือสังขารฝ่ายผูกมัดจิตฝังตัวเองคำว่ามรรคก็คือสังขารฝ่ายแก้ฝ่ายบุกเบิกทางเป็นเครื่องให้เป็นทางดำเนินที่สะดวกสำหรับเราก็เกิดขึ้นจากสังขารเดียวกันสังขารฝ่ายต่ำก็เรียกสมุทัยสังขารฝ่ายสูง
1: ครื่องแก้ตนเองท่านก็เรียกว่ามรรคมรรคปฏิปทาที่เจ้าสอนว่ามรรคโคมรรคโคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาจนกระทั่งถึงสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคโคแปลว่าแต่ว่าทางดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเสริมสมองถ้าดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนนี้เรียกว่ามรรคนี่แล้วต้องพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับนี้ประมาณนี่คือการดำเนินอย่างนี้ต้องทุกข์ด้วยกันเราทำงานอะไรก็ต้องทุกข์เรียนหนังสือก็ทุกข์ปฏิบัติงานก็ทุกข์เพราะว่างานแผนกไหนต้องมีทุกข์อยู่นั้นด้วยเพราะการคำว่าทำงานนั้นต้องมีทุกข์ไม่ใช่จะมีความทุกข์เฉพาะงานสมาธิงานภาวนางานศีลงานธรรมมีทุกข์เหมือนกันเราต้องเอามาแก้ตัวของเราไม่แก้ตัวเองผูกกับตัวเองแล้วไปไม่รอดนะรับตัวเขารับเขารักเขาไปไม่ได้นั่งเฝ้าทุกข์นอนเฝ้าทุกข์บนอยู่กับทุกข์แก้ทุกข์ไม่ได้และไม่สนใจจะแก้ทุกข์เราจะเอาความสุขมาจากไหนบนก็เราเองนอนเฝ้าทุกข์ก็เราเองผู้เสวยทุกข์ก็เราเองก็ไม่เห็นได้รับประโยชน์อะไรจากการบ่นไม่ทำบ่นแล้วต้องทำต้องแก้มันถึงจะเป็นประโยชน์ศาสนาสอนให้แก้ไม่ใช่สอนให้คนผูกมัดตัวเองในรับความทุกข์ความทรมานความทุกข์การปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาก็คือทุกข์เพื่อจะแก้จะถอดจะถอนเลี่ยนน้ำออกจากจิตใจมันยังน้ำย่อเข้าที่เท้าถ้าถอดน้ำออกถอนน้ำออกก็เจ็บตัวเจ็บแล้วปล่อยให้มันจมกันอยู่นั่นจะเป็นไงมันก็เลอะไปหมดเน่าไปหมดเท้าแล้วยังทำให้อะไรว่าส่วนอื่นเสียไปอีกด้วยถ้าเราเห็นว่าการถอดถอนหนามออกนั้นเป็นความทุกข์และไม่กล้าถอนเราจะปล่อยให้มันจมอยู่นั้นจะเป็นยังไงเราต้องเอาเหตุผลเข้าไปจับทุกข์ก็จำต้องถอนต้องถอดไม่ถอดไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปถอนเจ็บก็ถอนทุกข์ก็ถอนแล้วใส่ยามันก็หายชั่วขณะที่ถอนตอนนั้นถ้าเราไม่ถอนโดยถือว่ามันเจ็บปวดแล้วมันจะจมแล้วจะเป็นทุกข์ขนาดไหนนี่เรื่องที่เรียกซึ่งเกี่ยวเหมือนกับหนามยอกหัวใจเราก็เหมือนกันอย่างนี้การเพียรพยายามนี่เหมือนกับจะถอดถอนหัวหนามออกมามันต้องมีทุกข์บ้างระหว่างเราเป็นศิษย์ที่มีครูเราก็ต้องทำแบบครูเราอยากทำแบบเรามันมีกิเลสอาสวะมันเป็นอาจารย์สอนให้คนที่ขี้เกียจขี้คร้านมากง่ายอ่อนแอไม่กินไม่จังทำอะไรไม่ค่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะมันเป็นอาจารย์เป็นอย่างนี้นะถ้าใครมีอาจารย์นี่มากแล้วไปที่ไหนโอ้โหแมลงวันจะบินตามนะเราต้องระวังดีนะถ้าตัวแมลงวันนั้นปฏิบัติตัวให้หอมหวนเป็นที่เชื่อผลของคนอื่นตัวเองก็ชื่นใจศาสนาเป็นของสะอาดสวยงามมากผู้ปฏิบัติศาสนาจึงเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความสะอาดทางกายทางวาจาหาทางตำหนิไม่ได้ถ้าปฏิบัติให้ตรงตามหลักพุทธศาสนาแล้วคำว่าศาสนาเป็นของกลางด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครโดยเฉพาะใครจะถือจิตไม่ได้เป็นสมบัติการเอาใครต้องการนะเอื้อมมือเข้าไปปฏิบัติสมบัติที่เกิดเป็นผลจากการปฏิบัตินั้นจะเป็นของคุณนั่นโดยเฉพาะที่นี่ใครจะมาแย่งชิงเอาไม่ได้ศาสนาเป็นของกลางเราเป็นผู้หวังความสุขความเจริญเป็นผู้หวังพึ่งเราเองเรียกว่าอัตตานิยตโนนาโถตนเป็นผู้หวังพึ่งตนเองก็ต้องปฏิบัติเองเราพึ่งผู้อื่นก็พึ่งมาพอสมควรแต่เรื่องจิตใจนี้เป็นเรื่องตัวเองจะพึ่งตัวเองจริงๆยิ่งวาระสุดท้ายแล้วเราจะว่าอะไรทันคนเราเวลาจำเป็นคนกรอกคนมุมมาแล้วคว้าโน้นคว้านี่ถ้าเราคิดให้ดีตอนนี้เราดูคนตกน้ำก็พอทราบได้เครื่องเทียบเทียงกับคนจวนตัวเวลาติดวาระสุดท้ายหรือเฉยไม่คว้าโน้นคว้านี่พอตกน้ำปั๊บไม่คว้าหรือคนจะตกบ้านตกเรือนไม่คว้าคว้าจนไม่มีอะไรติดมือแล้วก็ยอมตกไปพอคาดปุ๊บมือต้องคว้าทันทีเราลื่นจะหกล้มอย่างนี้เหมือนกันมันคว้าทันทีแต่ว่ามีอะไรติดมือมาพอเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวมันก็ยอมหกล้มลงไปทันทีถ้ามีที่เกาะพอจะยึดได้แล้วไม่ยอมหกล้มคนเราคว้าจนได้นั่น หรือเฉยไม่คว้านะเวลาจำเป็นมันต้องคว้าแต่ถ้าตกจากที่สูงก็คว้าซะก่อนถ้าพอเกาะติดอะไรก็ต้องติดอยู่นั่นถ้ามีอะไรจะเกาะติดมือก็ต้องยอมตกลงไปนี่จิตใจเวลาจำเป็นต้องหาที่เกาะนะจำเป็นจริงๆเวลาสุดท้ายคือกายจะแตกเป็นไฟทั้งกองเลยในส่วนร่างกายส่วนบนส่วนล่างทางซ้ายทางขวาทางทุกๆด้านทุกทิศทุกทางเนี่ยมัดเข้าไปหาจิตใจหมดอะไรวะส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นทุกทั้งนั้นเรียกว่าไฟทั้งกองมีจิตก็หาที่เกาะที่ยึดเวลานั้นความดีของเราไม่ได้สร้างว่าเราจะเอาอะไรเป็นที่ยึดที่เกาะข้าก็เกิดน้ำเหลวน้ำเหลวไฟก็เหลวนี่แหละศาสนาสร้างสอนให้คนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างที่ยึดที่เกาะให้เป็นที่มั่นคงไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ดูคนตกน้ำก็เห็นตกน้ำกว้างแม้ที่จุดซากผีไหลมาลอยมาค่อนข้างจะเป็นคนกลัวผีตอนนั้นไม่กลัวนะเพราะชีวิตมีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความกลัวผีต้องคว้าไปเกาะปั๊บซะก่อนพอประทังชีวิตไปสักครู่หนึ่งก็ยังดีนะหาที่ยึดที่อาศัยที่รับรองชีวิตที่ประกันชีวิตนะในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วจนเป็นที่แน่ใจแล้วไม่คว้าสม่ำเสมอรู้ตามหลักความจริงธาตุอันส่วนไหนหนักไปในทั้งทุกมากน้อยเพียงไรรู้ตามความจริงถึงวาระจะแตกก็ปล่อยให้แตกไปตามความจริงของมันไม่ไปขัดไปแย้งไม่ไปทำการขีดขวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการที่จะไปก็ไปเพราะปัญญาได้หวานล้อมมาหมดแล้วเรื่องความเป็นอยู่ความสลายหรือความแปรสภาพเป็นถึงกับสลายตัวจากสิ่งและส่วนผสมของธาตุปัญญาหวานล้อมมาหมดนั่นศาสนาจริงจริงสิ่งที่รอบคอบเรียนศาสนาก็คือเรียนเรื่องของตัวเองให้รู้เรื่องปฏิบัติตัวเองให้ถูกศาสนาจึงเป็นของจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่มีความนับถือภาคตนเองและหวังถึงตนดำเนินให้ถึงที่แล้วอยู่ไหนก็สบายไม่มีอาการเวลาสถานที่มันกับจิตดวงนั้นผมจึงเรียกว่าอากาลิโกในบทธรรมคุณท่านว่าอากาลิโกเวลาเราแปลไปทั่วไปแล้วก็ว่าปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ผลไม่ไรถ้าสายบ่ายเย็นทุกนี่ก็ยกให้แต่ความถนัดจิตในการปฏิบัติมานี่เป็นอีกแน่นปฏิบัติให้ถึงจิตถึงจิตถึงแดนแล้วนั้นเป็นอาการโกมีความบริสุทธิ์จำเพาะตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เลือกว่าการนั้นสถานที่นี้ไม่เรียกว่าอาการโกเป็นความบริสุทธิ์กายตัวเป็นความพอตัวอย่างกายตัวเพราะฉะนั้นการสถานที่จึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่พอตัวแล้วนี่แหละเป็นอาการวิโคในหลักธรรมชาติแท้ของธรรมะธรรมะที่แท้จริงก็คือจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นธรรมทั้งแท่งเอกจิตเอกธรรมธรรมแท่งเดียวจิตดวงเดียวบริสุทธิ์เฉพาะใจดวงเดียวเมื่อหมดความวิตกวิจารณ์วิมารกับการเป็นการแปรไปการตายไปสถานที่หนึ่งการอดีตอนาคตมันไม่ยุ่งเพราะเห็นพร้อมอยู่ในปัจจุบันนี้หมดทุกอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ก็รอบครอบแล้วอดีตที่เป็นมาแล้วก็ผ่านแล้วอนาคตที่จะไปข้างหน้าก็คนนี้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตสถานที่การเวลาจะมีความสัมพันธ์อะไรยิ่งกว่าธรรมชาติที่เห็นอยู่ประจักษ์เวลานี้คือความบริสุทธิ์คนนี้บริสุทธิ์อยู่ไหนก็บริสุทธิ์วันพรุ่งนี้ก็บริสุทธิ์เดือนหน้าปีหน้าก็บริสุทธิ์เห็นดูนี่เรียนตัวให้รู้เรียนรู้เรื่องของตัวแล้วทำไมถ้ายังไม่รู้ยุ่งนะยุ่งหน้าน้อยตามความไม่รู้ของเราถ้ารู้เขาจริงๆแล้วไม่ยุ่งศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอ

ศาสนาพุทธเราเป็นธรรมล้นค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพุทธเราได้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้วชาวพุทธนี่แหละจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวอันนี้สำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏแต่คำพูดติดปากนั้นว่าถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้มีเป็นพื้นของจิตที่ฉุดลากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้วบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมืองจะมีความร่มเย็นเป็นสุขคนเราเมื่อเชื่อใจกันได้ก็เชื่อถือกันเชื่อใจกันไม่ได้ก็จะหาความเชื่อถือกันมาจากไหนเพราะความเชื่อถือมาจากความเชื่อใจกันตัวเองแต่ละรายละรายก็เชื่อตัวเองไม่ได้แล้วจะไปกว้านเอาคนอื่นมาให้เชื่อตัวเองได้อย่างไรเราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้วางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้วางใจกันไม่ได้เพราะสิ่งที่ทำลายความไม่วางใจกันมันตั้งอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกอยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอที่แสดงออกทั้งที่แจ้งและที่ลับการงานจริงไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธจะพึงทำอย่างนั้นได้แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิริยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันไปหมดและรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกันไปหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพทีเดียวนี่เรามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเหล่านั้นไกลกันมากเหมือนกับอยู่คนละโลกแม้แต่ทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทำลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมจะเจริญได้อย่างไรศาสนาเจริญในหัวใจคนได้อย่างไรก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมานานแล้วนั่นแหละทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความร่มจมชิบหายไปเป็นลำดับลำดาแล้วไม่มีความเข็ดหลาบกันเลยทั้งที่สิ่งที่จะทำให้เข็ดหลาบความรู้ที่จะทำให้เข็ดหลาบมีอยู่ศาสนธรรมถ้านำเข้าไปปฏิบัตินำเข้าไป

พินิจพิจารณาเทียบเคียงในทางคุณและโทษแล้วจะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี้ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายมีเมื่อย่นเข้ามาถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้เป็นแต่เพียงว่าหยาบและละเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเคลือบแฝงอยู่ทุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดงออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความถูกเพราะเป็นความเคยชินของสิ่งนั้นเป็นทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะเรียกว่าทุกขณะจิตก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสังเกตมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะมีแต่ทางขวนขวายมีแต่ทางกอบโกยของกิเลสอาสวะเพื่อนำทุกข์มาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอุตสาห์พยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรื่นซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลา เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาส่วนแบบยากกว่านั้นเราก็ไม่ต้องพูดต้องหลักวินัยนี่เป็นส่วนยากหลักธรรมนี่สำคัญขณะปฏิบัติเริ่มในขั้นเริ่มแรกจะมีแต่ล้มเท่านั้นลุกไม่ค่อยจะได้มีแต่ล้มแต่ซิ่งไปเรื่อยๆคือจิตมันงอกเงยขึ้นไม่ได้พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครู่เดียวเท่านั้นล้มไปแล้วนานเท่าไหร่เวลาล้มไปแล้วกลิ้งไปเลยเจ้าของไม่รู้เพราะมีสิ่งหนึ่งทำให้ล้มและสิ่งหนึ่งทำให้กลิ้งจึงลุกยากเวลาล้มลงไปแล้วฟื้นได้ยากมีแต่กลิ้งไปเรื่อยๆทั้งที่เราก็พยายามอยู่อย่างเต็มใจแต่อุบายวิธีการต่างๆของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งรวดเร็วสิ่งที่จัดเจนบนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่างนั้นมันเหลือกำลังที่เราจะต่อสู้ต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขนาดเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้นถูกมันเตะกลิ้งไปเรื่อยพยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นท่าศึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียว ทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยังกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นกายเป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลสถ้ากอบกลัวเอาผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันได้ง่ายๆไม่มีหน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบด้วยบทธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอยจากบทธรรมจากธรรมบทนั้นออกไปด้วยอำนาจของกิเลสถูกลากไปจนได้นี่ได้คิดย้อนหลังภาคปฏิบัติเบื้องต้นคิดอยู่ดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มี
แต่รู้สึกยังไม่แสดงลวดลายให้เห็นอย่างชัดเจนและรวดเร็วเหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียวคือแสดงอาการกำเริบรักก็ง่ายเกลียดก็ง่ายฉุนเฉียวก็ง่ายอะไรๆเร็วไปหมดถึงกับต้องงงในตัวเองเอ๊ะแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏเป็นเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ตั้งได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วแทนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยจางลงไปจางไปทำไมจึงกลับรวดเร็วขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันเช่นนี้มันเป็นเพราะเหตุไรคำว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ทราบสาเหตุของมันความจริงก็คือความรวดเร็วของมันเราจะยกไว้ประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งในขณะที่เรามาฝึกฝนอบรมนั้นเรามีสติอยู่บ้างเพราะฉะนั้นจึงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู้กันให้หนักหน่วงมันไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่มีเวลาจิตมันไม่สงบเป็นเช่นนั้นใจนี้เป็นตัวคลึกตัวขอนองรวดเร็วที่สุดในผู้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับอย่างว่าออกท้าทายเราเราตั้งใจจะปราบมันมันกับท้าทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยู่แล้วก็ไม่ทราบมันจะปราบเราอะไรอีกนอกจากมันท้าทายเท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าล้มลุกคลุกคลานลุกได้แต่ชั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยกลิ้งไปเลยมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตสาห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายในใจแล้วก็พ้นเงื้อมมือแห่งความภาคเพียรเหล่านี้ไปไม่ได้จิตที่เคยคึกขนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลยก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียรบึกบึนจนได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจได้เรือนอยู่แล้วพอถอยออกมาจากความสงบความเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกระหึ่มอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดาใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเรือนอยู่เรือนพักของตัวเองย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่ท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี่แหละเป็นเดือนอยู่ของใจใจไม่ดิ้นรนกวาดแกว่งจนหาที่จอดที่แวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเอิบอิ่มภายในใจไม่หิวไม่กระหายไม่คว้านุ่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมา นี่คือผลแห่งการปฏิบัติมาจากความล้มลุกคลุกคลานกลายเป็นความตั้งตัวได้ในขั้นนี้เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเข้าโดยลำดับลำดาคำว่าความสงบนั้นไม่ได้อยู่คงที่
ดังที่ปรากฏในท่านเริ่มแรกย่อมจะเรียนตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนสงบลงจนแน่วแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจใจจะสงบอารมณ์ก็ตามยังมีความคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ก็ตามก็ไม่วุ่นวายไม่ได้คิดปรุงแต่งไปทางที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกำหนดย้อนมาดูความรู้นี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสงบของตนเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจจนถึงกับแน่นหนามั่นคงประจักษ์ประหนึ่งว่าหินทั้งก้อนนั้นแน่นอยู่นั่นเลยนี่คือพื้นฐานแห่งความสงบของใจนี่เรียกว่าใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสมถะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาพอเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วอกแวกคลอนแคลนใจทรงตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบประเภทนี้อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบกวนจิตนั่นเองไม่ออกกว้านหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีธรรมเป็นธรรมารสความล้มลุกคุกรานก็ค่อยจางไปจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวล่ำเวลาในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทั้งนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบและมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเสียไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาให้เกิดความแยบคายและเป็นความสุขอันละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลำดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญาเห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องติดพันกันอยู่กับนี้ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยเพราะออกจิตออกคิดทางด้านปัญญาเพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานก็เกิดความรำคาญใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตากแดดตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเสียงานก็ไม่ได้อะไรนี่ผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจได้รับความสงบในขณะภาวนาลงสู่ความสงบและถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาแยกแยะทางธาตุทางขันธ์ภายนอกภายในได้ทั้งนั้นในอย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาจึงไม่อยากคิดด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณาบังคับไม่ให้หนีไปจากงานที่ทำนั้นเห็นแยกแยะดูธาตุดูขันธ์สิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในอวัยวะนี้
จะแยกให้เห็นตามความจริงจึงต้องได้ใช้สติบังคับปัญญาให้ตรองไปตามพินิจพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลายไปที่ไหนในขณะเดียวกันจิตก็อิ่มตัวกับสมาธิอยู่แล้วเมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้นจิตจึงไม่อยากทำงานในการค้นคิดพอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แล้วก็ย่อมตั้งหน้าตั้งตาเดินเพราะความเชื่อนั้นแม้ตนจะยังไม่เคยปรากฏผลมาก็ตามแต่ก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะให้ก็ย่อมทำตามในขั้นเริ่มแรกของปัญญาจะเกิดนี้เป็นการลำบากอยู่บ้างไม่อยากทำงานทางด้านปัญญาพูดง่ายๆอยากจะมานอนสบายสบายอยู่ในสมาธินี่ซึ่งก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นจะสบายเย็นเนอะจะกล้าเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนอยู่นั้นมันก็ไม่ถึงไหนด้วยเหตุนี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจึงต้องได้ถ้าการบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเบญจขันธ์ทั้งมวลเป็นสัจธรรมคือของจริงอันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการพิจารณาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหรือจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจแล้วแต่เพราะอย่างยิ่งก็รูปขันธ์จึงต้องได้พิจารณารูปขันธ์อันเป็นสิ่งสำคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับความรักสวยรักงามที่คลายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ยอมให้กิเลสมันกล่อมเสกสรรปั้นยอของปลอมขึ้นมากล่อมสรรโลกหลงตามกันไปหมดไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเสกสรรตั้นยอขึ้นมาเป็นความจริงอย่างหนึ่งตามที่เด็กว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ยังท้าวอนเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่ฝังลึกการพิจารณาปัญญาก็เพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำปลอมนี้ขึ้นมาโดยลำดับด้วยการพิจารณาแยบคายในร่างกายอันนี้ยึดมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็ตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปหมดเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังความแตกสลายทำลายความปฏิกูลโสโครกแล้วก็ร่างกายมนุษย์เรานี้เป็นที่หนึ่งนี่ร่างกายมนุษย์คือใครมนุษย์ก็ร่างกายของเรานี้เป็นที่หนึ่งของใครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิกูลเป็นป่าช้าผีดิบทั้งๆที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไรเต็มอยู่ในนั้นหนังบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เคลิ้มหลับไปตามแล้วเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่แหละอุบายของกิเลสมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อมันถ้าไม่เอาปัญญาเข้าไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันปิดอยู่นั้นตลอดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่กิเลสได้ศึกษาปั้นยอมาทั้งมวลเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นแต่ทำมีสติทำปัญญาทำเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหน
จะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกำลังของสติปัญญาและจะเป็นของจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทำไม่ได้และการพิจารณาก็ไม่ต้องคาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้นแต่พิจารณาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจารณานั้นหรือในวงงานนั้นพิจารณาให้ชัดเจนอย่าเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลทลายไปข้างนอกนอกจากหลักสัจธรรมมันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหักต้องห้ามอดยอมอดยอมทนกันนักปฏิบัติไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ฝืนใจไม่ได้การปล่อยตามใจคือปล่อยตามกิเลสนั่นแหละให้ฉุดลากไปการฝืนใจการบังคับตัวเองนั่นคือการต่อสู้กิเลสการฝืนกิเลสการบังคับการต้านทานกิเลสจำเอาไว้นักพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจการพิจารณาภายในยังตามธรรมดามักจะยากกว่าพิจารณาภายนอกเช่นรูปประขันนี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นแหละเพื่อจะได้นิมิตอันไม่พึงปรารถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ของเรานี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิ่งเหมือนกันเสมอกันท่านได้หลักได้เกณฑ์เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วภายนอกก็ปล่อยเองทีแรกก็นำภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคุยหมายป้าทางเสียก่อนเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันธ์ของเราคือรูปขันธ์นี่อุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ทันกลมายาของกิเลสเมื่อไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นทางราบรื่นเป็นทางมากทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อข้าศึกได้ยังไงกิเลสเป็นข้าศึกทั้งมวลไม่จะเป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะเป็นแง่แห่งศัตรูทั้งนั้นแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเรายังจะเสียดายเรายังจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับมันอยู่ได้ยังไงเราต้องได้ใช้สติปัญญาต่อสู้ต้านทานความเพียรมีเท่าไรทุ่มลงไปสิ่งอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอำนาจแห่งความเพียรให้เห็นประจักษ์เราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง ทำไมจะเพียรไม่ได้สติปัญญาใช้อย่างอื่นเราก็เคยใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นลำดับเหตุใดนำมาใช้ทางด้านธรรมะแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากและบังคับสัตว์ทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏุกนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราทำไมจะทำไม่ได้เมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยู่ที่นั่นแล้วต้องได้ฝืนต้องได้พิจารณาทุกเพราะความภาคเพียรนี้ไม่มีอะไรทำให้ล่มจมให้เสียหายไม่เหมือนทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็กิเลสไม่เคยให้ความสุขความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นหากจะมีบ้างก็หมายความว่าเราจะตายแท้จริงมันก็เอาเครื่องล่อมากรอกสักนิดหนึ่งพอฟื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษยัดลงไปใส่ลงไปให้ดิ้นดนกระวนกระวายอีกอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจึงไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเลสว่าจะพา
ิเศษวิโสไปที่ไหนอีกหากวิเลศพาวิเศษวิโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งวิเลศทั้งหมดไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงสัตว์ดิสารมันก็ควรจะวิเศษไปตามกันหมดแล้วธรรมต่างหากพาให้ผู้ปฏิบัติวิเศษวิโสพ้นจากทุกข์ไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายามเราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามอะไรก็ตามไม่ได้เหมือนสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเป็นร่างกายเป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างของระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปอิจฉาละอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญาอย่าละนี่แหละอาวุธอันสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกำจัดจริงเลวร้ายทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจของสติปัญญานี้เป็นสำคัญอยู่มากทีเดียวศรัทธาความเพียรศรัทธาความเชื่อก็เป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเรานี่สำคัญเวลาใช้ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทำจริงๆจังๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้นการต่อสู้กิเลสทำเล่นไม่ได้นะกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดมาทำเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นๆแบบกินบ้างไม่กินบ้างนั่นแหละเป็นการแพ้มันวันดังคำหาความชนะไม่ได้เลยจึงต้องเอาจริงเอาจังตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไปเห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นให้เห็นคุณค่าแห่งความพ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเห็นโทษของกิเลสอาสวะทุกประเภทอย่างถึงใจถึงใจเมื่อต่างอันต่างเห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่คือว่าเราชนะมันแล้วความขี้เกียจความอิจฉาละอาใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดๆเพราะไม่มีความขี้เกียจแต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะก้าวขาออกทางจงกรมก็เหมือนขาจะหลุดจะขาดจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นลงไปจะกำหนดภาวนาแต่ละบทละบาทก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะหักนี่คือกิเลสมันทุกมันตีมันบีบบังคับไม่ให้ก้าวสู่ธรรมอันเป็นแดนที่จะสุดวิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยทีนี้พอเราต่อสู้มันตั้งแต่เริ่มต้นขั้นสมาธิก็ชนะความฟุ้งซ่านแบบโลกๆไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าวเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลำดับความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามปัญญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซึมยิ่งทราบยิ่งลึกซึ้งยิ่งละเอียดละอ้ออ้อยอิ่งเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ที่ว่ากิเลสมันจะแทรกประเภทอยู่ภายในจิตใจอย่างสังโยชน์ห้าเบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นนั่นแหละก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบน5ท่านก็สอนไว้ให้รู้จักให้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อจิตมันเพลินจนเกินตัว
จะไม่พักเลยอย่างนี้ท่านก็สอนให้ย้อนเข้าพักในสมาธิให้พอประมาณการทำงานก็ทำเวลาพักผ่อนนอนหลับก็พักเวลารับทานอาหารก็รับทานเวลาทำงานก็ทำตามโอกาสตามความเหมาะสม เวลาจิตทำงานทางด้านปัญญาก็ปล่อยให้ทำเต็มที่เต็มฐานไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิกลัวจะหลุดจะลอยจะเสื่อมจะคลายไปไหนไม่ต้องไปสนใจอย่างไรจะรู้จะเข้าใจพินิจพิจารณากระดุมไปเมื่อจิตใจมีความอ่อนเพลียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพลียในการทำงานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ที่พักคือสมาธิได้แก่ความสงบไม่ต้องคิดต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทำระงับจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลให้อยู่แต่ความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันจะออกทำงานก็นำคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งมาผูกมามัดมายึดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนั่นคือเวลาทำหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะก้าวโน้นทั้งจะก้าวมาทางนี้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พักให้สงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะออกทำงานได้อย่างคล่องตัวในทางปัญญาสมาธิมีผลอย่างนี้มีผลเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาได้ออกทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าเพราะเรื่องของเพราะสมาธิเป็นกำลังหนุนเมื่อเพียรแล้วก็พักเวลาออกทำงานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธินะตั้งหน้าตั้งตาทำเวลาอ่อนเพลียทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองแล้วย้อนเข้ามาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่คดไม่โค้งตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบรื่นเป็นความสม่ำเสมอโดยลำดับตำดาทีนี้ก็เถิดเรื่องความเรื่องลูกคู่ครานั้นหายหน้าไปแล้วคือกิเลสคอยเตะคอยถีบแต่ก่อนกิเลสตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วนะระหว่างความฟุ้งซ่านซึ่งเคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ำไปได้แล้วความมืดมนอุตการภายในร่างกายว่านี่เป็นเรานั่นเป็นของเราเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ที่กิเลสเสกสรรเอาไว้ก็หมดไปเหลือแต่ความจริงล้วนๆถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอสุภะก็กองอสุภะทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่เป็นของสวยของงามมีแต่กองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวของเราของใครก็ตามเนี่ยเห็นได้ชัดถ้าจะพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุภะหาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี้มันก็เป็นอันนั้นแท้ๆอันนี้จังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอยู่ตลอดเวลาทุกขังความบีบบังคับก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นอนัตตาอะไรเป็นเราหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเอ็นกระดูกหรือเป็นเราอวัยวะอาการ32หรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ำหรือเป็นเราไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำอยู่แล้วมาเป็นเราได้ยังไงไม่อายเหรอหนักพอปัญญาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้ที่กิเลสมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราก็ปราบลงไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาหลอกเราได้อย่างไรดินก็รู้กันอยู่ชัดชัดน้ำรู้กันอยู่ชัดลมรู้กันอยู่ชัดไฟรู้อยู่ชัดนี้จะมาหลอกเราได้ยังไงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่คือรู้ด้วยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทำลายความจอมปลอมนั้นออกทีนี้คำว่าอนัตตามันก็ชัดนะสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสิ่งที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคืออะไรก็คืออนัตตานั่นแหละเนี่ยเห็นได้ชัดจิตก็ยังมีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจกล้าหาญคล่องตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้รั้งเอาไว้ที่มีความเพียรที่เรียกว่าความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทธัจจะมันฟุ้งไปมากไป
เราก็ยับยั้งตามที่ได้อธิบายมาแล้วในการพักผ่อนทางสมาธิและการทำงานด้วยปัญญาให้พอเหมาะพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่ให้เขาไปสู่ทางตาข่ายของมันคืออุทธัจจะความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากห้ามเอาไว้ในเวลาที่ควรพักเอาไว้รั้งเอาไว้นี่กิเลสตัวไหนแต่ก่อนมันซ่านไปหมดกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพูดง่ายๆแล้วแตกกระจายลงไปด้วยความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราดังนั้นก็มีถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสมาแทรกมาสิงอยู่ตามนี้อะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลงทางเวทนาอ้าวเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกายกับเวทนาทุกเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่างอันต่างไม่รู้เรื่องต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันและกันจะว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่และเป็นของกันและกันได้อย่างไรว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างจริงไปจับมาผสมประเสริฐมาบวกกันทำไมปัญญามีแยกออกสิมันเห็นตามความจริงก็มีแต่ความสำคัญมันหมายที่ออกไปจากที่เดียดนี่แหละว่าร่างกายเป็นทุกข์มาทุกข์เป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์กายสักแต่ว่ากายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจากกิเลสตัวมันแทรกสิงทางสัญญาให้สำคัญมันหมายว่าเราทุกข์อย่างนั้นเราทุกข์อย่างนี้ต่างหากนี่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่เป็นตัวการอันซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้ยังไงมันก็ต้องย้อนเข้ามารู้เมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วใจก็ไม่ไปยึดใจก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจริงตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้นะสังขารวิญญาณปรุงอะไรอะไรดีชั่วมันดับทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทำคำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีดีนี้ไปอีกมีอะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงละทั้งบุญทั้งบาปพระกินาศเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันละเสียแล้วคือดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นของคู่เคียงกันไปแต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสอง นี่ก็เราแยกพิจารณาเข้าไปเช่นนั้นดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชัดชัดประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นแหละลงได้อย่างถึงสิ่งความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้ยังไงเนี่ยสันติโกเห็นในการอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยเลยปล่อยเลยนี่แหละไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทำลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันตีต้อนเข้าไปต้อนเข้าไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของนี่แหละจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่ใจพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาก็รู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาแห่งการต่อสู้กับกิเลสมันก็หมดความหมายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างหมดความหมายไปมันก็เหลือแต่ตัวรังใหญ่ของมันกษัตริย์วัตจักรที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนเราหากพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิตจะไปสงวนจิตรักจิตรักจิตก็รักกิเลสรักวัฏจักรวัฏจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เว้นอะไรก็ตามอะไรจะขาดจะพังทลายไปแล้วกันทั้งหมดก็ให้รู้แม้ที่สุดใจที่รู้ๆอยู่นี้มันจะพังไปด้วยกิเลสไปตามกิเลสก็ให้มันรู้สิเมื่อถึงขั้นที่จะเอาให้ราบต้องราบหมดไม่ให้มีเกาะมีดอนไว้เลยนี่จึงเรียกว่าลบสมมติภายในจิตใจลบกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจลบลงจุดสุดท้ายก็คือลบอวิชชาทำลายอวิชชาพังอวิชชามันทลายลงไปแล้วไปไหนที่นี่จิตดับไหมนะก็มีธรรมะแต่กิเลสเท่านั้นเองมันดับนั่นมันปลอมมันดับไปได้
ว่าถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหละแตกกระจายเหมือนธรรมชาตินี้พังทลายลงไปแล้วนั่นแหละจิตดวงนั้นกับจิตดวงก่อนดวงทั้งๆที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ล้มลุกคลุกคลานมาเป็นลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสบายกับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างน่ะรู้ได้ชัดจิตดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกษัตริย์วัตจักรลงจากหัวใจได้อย่างไรต้องฉลาดเหนือจอมกษัตริย์วัตจักรหนูที่เรียกว่าจอมฉลาดนั่นความทุกข์ทั้งมวลที่นี่ที่เราต่อสู้ที่เหลือนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่เหลือไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหนผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ทั้งมวลก็คือความบริสุทธิ์ของใจเป็นอิสระเต็มที่แล้วเวิ้งว้างอยู่ไหนอยู่อยู่ในสมมุติอยู่ในธาตุขันธ์ก็ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ธาตุใช่ขันธ์ธาตุขันธ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหน้ามากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสับประสานกันกับธรรมชาติที่เป็นวิมุตินั้นนั่นเห็นได้อย่างชัดๆเพราะฉะนั้นพระคินาศพท่านจะตายในท่าใดเรียบทใดก็ตามก็คือพระคินาศพตายนะเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุขันธ์จะแสดงอากัปกิริยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโรคทั่วไปก็ตามกระดิกพลิกแพงไปต่างๆก็ตามหรือมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนครางบ้างก็ตามเป็นเรื่องของขันธ์ที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแกว่งให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้สิ่งต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัปกิริยาต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิดตูมตามตูมตามตามเหมือนฟืนนั้นก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณส่งเปลวโจทย์ฟ้าเหมือนก็มีวิญญาณจริงๆความจริงไฟก็ดีฟืนก็ดีไม่เห็นมีวิญญาณและไม่มีความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยทั้งที่แสดงตัวอยู่อย่างผาดโผนในเวลานั้นมีเรื่องธาตุเรื่องขันธ์คือทุกขเวทนากับรูปขันธ์ที่แสดงตัวต่อกันในเวลานั้นก็เช่นเดียวกับไฟไหม้ฟืนนั่นเองมันจะมีอาการอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสมมุติที่ทำหน้าที่ต่อกันอยู่เพียงเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตติเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงจิตวิมุตต์ต้องเป็นจิตวิมุตต์เป็นธรรมชาติวิมุตต์หลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนนั่นเองอะไรจะไปบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีอะไรจะเป็นมีวิสัยจะไปสามารถไปบังคับได้เลยเมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมายถ้าจะให้ชื่อว่าวิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินี้เนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้มาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัยถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เองขอให้นำธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติเถิดจะไม่ไปไหนจะต้องไปตามแถวทางที่พระเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงแห่งการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นลำดับลำดาจะต้องถึงความหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัยธรรมนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาแสดงแต่ความจริงล้วนๆความจำปลอมไม่มีเลยผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วความปลอมจะมาจากไหนจะทำให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้ยังไงทำไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากกิเลสต่างหากสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอดกันเป็นแต่เพียงว่าโลก
ไม่สามารถที่จะรู้กลอุบายของมันที่สร้างความผิดหวังให้เท่านั้นเองจึงเป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยๆเรื่อยมาแล้วจะเรื่อยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังจะต้องสมหวังเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสมหวังเต็มที่นั่นว่าสุขเกษมนิชชาโตไปนิบุโตดับสนิทขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลดับสนิทไม่มีอะไรเหลือนะทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกทุกท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลานี้รู้อยู่นี้นี่แหละนี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมานี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติพระพุทธขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเถอะพระองค์ลำบากลำบนมาขนาดไหนต่อสัตว์โลกน่ะที่แรกก็ลำบากลำบนเฉพาะพระองค์แทบเป็นแทบตายจากนั้นแล้วก็ไม่เคยที่จะอยู่ด้วยความผาสุกสบายตามพระธาตุพระขันธ์ของท่านเลยต้องขนฝ้ายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามโลกทั้งภาระใครจะมากขึ้นกว่าภาระพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นใครจะสามารถนำมาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตตะยังคล้องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ธรรมเหนือโลกนี่จิตเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นำมาสอนโลกได้เราเมื่อเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วเราก็น่าจะมีแก่ใจเบิกบืนเพราะล้างมือเปิบเอาเลยนี่พระว่าคำต่างสอนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิบเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอได้ยังไงไม่สมภูมิกับความเป็นสัตว์กับความเป็นลูกศิษย์ตถาคตจึงเอาให้จริงแห้งจังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกระเบียบก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนทรมานตนเองนี้หนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตนตามกำลังความสามารถของตนจนได้ท่านขอให้ทุกท่านแนะนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรหยุดเพียง

ที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บรรดาสาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในสถานที่ต่างๆดังที่เราได้ทราบแล้วในตำราเป็นในป่าในเขาในถ้ำอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรธรรมะคืองานภาวนานี้เป็นงานขุดค้นเป็นงานบำรุงส่งเสริมหรือจะเรียกว่าคุ้ยเกี่ยวขุดค้นธรรมะให้เกิดให้รู้ขึ้นภายในจิตใจก็ถูกเมื่อไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วธรรมที่อยู่ในวิสัยของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนย่อมจะพ้นไปไม่ได้คำที่ว่ารู้อัตรู้ธรรมนั้นมันมีไปด้วยมีด้วยทั้งสองอย่างคือรู้อัตรู้ธรรมที่ไม่มีปัญหาใดๆมากีดมาขวางภายในจิตใจอันนั้นเรียกว่าหมดปัญหารู้อัตรู้ธรรมแล้วมีกิเลสแทรกแซงอยู่ภายในนั้นให้เกิดความข้องใจสงสัยมากน้อยนี่แหละอันเป็นเหตุที่จะให้ทูลถามพระพุทธเจ้าไปอยู่บำเพ็ญไปเดิมเพลินอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่มาทูลถามพระองค์นี้อันหนึ่งอันหนึ่งการปฏิบัติของตนเวลาท่านปฏิบัติไปเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาให้เกิดข้อข้องใจสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันอย่างนี้ก็ต้องได้มาทูลถามพระองค์ตลอดถึงแนวทางที่ดำเนินของตนบางทีไปถูกปิดตันเสียหาทางไปไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไรอย่างนี้ก็มีนี่ก็มาทูลถามพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วและได้ทูลถามต่อพระพักของพระองค์ย่อมจะทะลุปูปร่งไปได้อย่างง่ายดายไม่เสียเวลาอยู่นานเพราะการแก้ไขเฉพาะตัวเองมีเวลาพระสงฆ์ที่อยู่กับอุบาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างนั้นเมื่อเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรก็การปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับเพราะเป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็นในจุดหรือในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยแต่เวลาปฏิบัติแล้วจะทราบไปได้โดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องคาดด้านภาวนาจึงจำเป็นสำหรับครูอาจารย์ที่คอยแนะแนวทางให้โดยถูกต้องอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะเรียกว่าเป็นเอกก็ไม่ผิดเพราะเรื่องทางด้านจิตตภาวนาแล้วท่านช่ำชองมากเชี่ยวชาญมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นใดและปัญญาขั้นใดสมาธิขั้นแปลกๆต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยเป็นแต่มีอยู่เป็นบางรายอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ผ่านมาแล้วทราบและแก้ไขได้โดยถูกต้องให้เสียเวลาเป็นสำคัญการปฏิบัติจึงมีความจำเป็นทั้งส่วนภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำและพาดำเนินอย่างที่เราดำเนินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคิดได้มาเองแต่เป็นเรื่องที่ครูอาจารย์เคยพาดำเนินมาแล้วเช่นบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยหรือในทุโรง13อย่างนี้ฉันมื้อเดียวเนี่ยฉันแต่น้อง นี่อดบ้างอันนี้มีเรื่องอย่างมาจากครูอาจารย์ที่พาดำเนินและที่ดำเนินตามท่านดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติมาก็เห็นผลประจักษ์ภายในตัวของเราแต่ละรายละรายโดยไม่ต้องสงสัยเช่นฉันแต่น้อยเป็นยังไงการภาวนา
หรือพักอาหารจะบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ถ้ามีกำลังมากมันก็เป็นเครื่องเสริมฝ่ายต่ำคือกิเลสได้เป็นอย่างดีมีราคะตัณหาเป็นต้นถ้ามีกำลังน้อยมันก็ไม่ค่อยรุนแรงการฝึกทางด้านสมาธิเพื่อความสงบก็ได้ตามต้องการไม่ยากนักแต่ถ้าธาตุขันธ์ก็มีกำลังมากการฝึกอบรมจิตใจเพื่อเข้าสู่สมาธินี้ยากมากเดียวดีไม่ดีไม่ลงกันได้เลยนะถึงขนาดนั้นเรื่องของธาตุขันธ์มีกำลังนี้เป็นสิ่งที่เสริมจิตฝ่ายกิเลสได้เป็นอย่างดีถึงกับหาร่องหารอยไม่ได้นะนี่แหละที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเสมอในการผ่อนอาหารแล้วขยับเข้าไปถึงขั้นอดอาหารก็เพราะเหตุนี้เองเมื่อเราเข้าถึงขั้นนั้นกล้าก็สู่ขั้นนั้นปฏิบัติในขั้นนั้นย่อมได้ผลจิตที่เคยคึกขนองก็สงบตัวลงได้ทั้งที่วันก่อนมันเป็นอย่างไปทางฝ่ายต่ำอย่างผาดโผนที่สุดเลยจนประหนึ่งว่าเราไม่มีอะไรที่จะสามารถต้านทานมันให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากมันจะบีบบังคับเราให้เป็นไปตามมันเท่านั้นนั่นแต่ในวันนี้หรือขณะต่อไปนี้ที่เราได้รับการฝึกทรมาน

สังเกตสอดรู้วิธีการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่สักแต่ว่าทำเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินภาวนาสักแต่ว่าภาวนาทั้งที่จิตมันเร่ร่อนร่อนไปทวีปไหนก็ไม่รู้มันก็สักแต่ว่าทำไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลดื้อขนาดไหนก็ให้รู้ในเวลาภาวนาการภาวนาเป็นเรื่องที่จะให้รู้เรื่องทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมะแต่ไม่เรื่องอะไรเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้ยังไงกับหลักของผู้ภาวนาไม่ได้เรื่องนั่นเราต้องได้สังเกตสอดรู้เสมอนี่แหละการสังเกตสอดรู้นี่เป็นเหตุที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองมันเคลื่อนไหวไปทางฝ่ายต่ำหรือฝ่ายสูงเคลื่อนไหวทางไหนมากกว่ากันเราจึงต้องได้หาอุบายวิธีส่งเสริมทางด้านธรรมะเพื่อมีกำลังดัดแปลงหรือทรมานจิตดวงพยศนั้นให้อยู่ในเงื้อมมือของเราได้จะเป็นด้วยวิธีการอดนอนก็ตามผ่อนอาหารก็ตามหรืออดอาหารก็ตามเดินมากก็ตามนั่งมากก็ตามด้วยวิธีใดก็ตามที่เป็นวิธีฝึกทรมานกิเลสให้หายพยศแล้วเป็นวิธีที่ถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตสอดรู้ตัวเองทั้งนั้นมีผู้ปฏิบัติควรใช้เสมออย่างนี้ถ้าไม่ใช้สัพพะธรรมก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรการนั่งหรือการไม่นอนอย่างที่ท่านว่าเนสัชชิในทุดงข้อหนึ่งไม่นอนเป็นคืนแล้วแต่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้กี่คืนที่ไม่นอนหรือกี่วันมีท่านเดียวกับเนสัชชิทุดงไม่นอนถ้าถูกจริตนิสัยตัวเองมันก็ได้ผลเราก็สืบต่อไปเรื่อยตามโอกาสที่ควรจะทำได้สำหรับทุดงข้อนี้ถ้าทำลงไปมันไม่ค่อยได้ผลเพราะจริตนิสัยมันไม่ถูกกันก็ให้ทราบส่วนผู้ปฏิบัติที่มักจะถูกมากกว่าอย่างอื่นใดก็คือการผ่อนอาหารฉันมื้อเดียวก็รู้ว่าฉันมื้อเดียวก็ว่าดีอยู่แล้วลดไม่กังวลวุ่นวายไม่เพิ่มเติมอาหารที่เป็นกำลังแต่การฉันมื้อเดียวฉันมากมันก็เสริมได้เหมือนกันอาหารจึงต้องผ่อนลงไปอีกแม้ฉันมื้อเดียวก็ผ่อนลงจนถึงขั้นที่ว่าหยุดอันนี้รู้ได้ชัดนะครับสำหรับนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมักจะถูกในข้อนี้มากกว่าอย่างอื่นเราก็ต้องได้ตะเกียบตะกายอยู่นั่นแหละแล้วการเดินจงกรมเดินกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคำหนึ่งเดินดูหัวใจเจ้าของก้าวไปช้าหรือเร็วให้ดูความรู้ความเคลื่อนไหวของจิตซึ่งกำลังทำงานอยู่ด้วยจิตตภาวนาเวลานั้นเป็นอย่างไรอย่าไปหากฎหากติกามาตั้งบังคับตนไว้ก่อนด้วยอำนาจของกิเลสมันเคยกดขี่บังคับเรามาการเดินจงกรมมันก็จะหาเรื่องมาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงแล้วก็เดินเอาชั่วโมงเฉยๆเดินเอานาทีเฉยๆเอาลมแรงๆไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลกันในด้านจิตตภาวนาเลยมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อให้รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นนี่เรียกว่าเดินจงกรมเดินทำความเพียรอย่างแท้จริงจะเดินกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปเถอะอย่าไปคำนึงถึงเวลามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรละไอ้เวลามันเป็นสัญญาอารมณ์ต่างหากซึ่งเคยมีมาแล้วแล้วก็มาเวลาจะเดินจงกรมมันก็มาเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อบังคับเพื่อจะให้ออกนอกลู่นอกทางไปเสียมากกว่าที่จะเข้าช่องเข้าทางแห่งอัตธรรมทั้งหลายนั่งก็เหมือนกันนั่งนี้ต้องได้ใช้ปัญญามากถ้าปัญญายังไม่ถึงกันที่จะนั่ง

ทนเฉยๆนี่ไม่เกิดประโยชน์ทุกทนทนเฉยๆเดินก็เหมือนกันจะเหนื่อยทนเหนื่อยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ดูความจิตมันจะยึดมันจะเกาะอะไรเวลามันเหนื่อยมันจะเป็นสัญญาอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในจิตดูความเคลื่อนไหวของจิตมากกว่าความเหน็ดความเหนื่อยภายในร่างกายหรืออิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นให้ดูจิตมากกว่าทุกอย่างจึงสมกับว่าเราภาวนาจิตตภาวนานะในการนั่งก็เหมือนกันเรานั่งภาวนามันมีหลายจังหวะการนั่งจังหวะของการตั้งจิตของการบริกรรมของการพิจารณาเนี่ยมันหลายขั้นหลายตอนเมื่อถึงขั้นที่มันเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเราจะใช้วิธีใดต่องานประเภทนั้นนี่ทุกขสัตว์ประเภทนี้แสดงขึ้นมาคือมีความทุกข์ร้อนภายในร่างกายของเราแผดเผาไปหมดทั่วร่างกายเราจะปฏิบัติอย่างไรกับทุกขสัตว์ประเภทนี้ที่จะทนเอาเฉยๆให้สู้มันได้ด้วยความทนเอาไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำไม่ใช่การดำเนินอายะสัตว์ด้วยมากมีสติปัญญาเป็นสำคัญเราต้องสังเกตเวลาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนนั่นมันเรียกว่าปัญญาทุกข์นี้มันมีอำนาจวาสนามาจากอะไรตะกี้นี้พูดถึงเรื่องทุกขเวทนาคือกายท่านว่าในสติปัฏฐาน4ก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละอย่าเป็นเรื่องอะไรไปกายก็คือรูปร่างกายของเรานี่ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนหยาบเรียกว่ารูปนี่ท่านเรียกว่ากายเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนต่างๆเฉพาะการนั่งภาวนามันเกิดทุกข์ขึ้นมามันไม่ได้เกิดสุขแล้วการนั่งภาวนาเกิดทุกข์ขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดเช่นเท้าก้นขามันจะเจ็บปวดขึ้นมากกว่าเพื่อนทั้งที่เรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยจิตภาวนานั่นแหละต้องได้ปล่อยงานเหล่านั้นเข้ามาสู่จุดของทุกขเวทนาที่กำลังกล้าสาหัสอยู่เวลานั้นแล้วตั้งปัญหาขึ้นถามกันทีเดียวนี่แหละเรียกว่าการพิจารณาเรื่องทุกขสัตว์ในเวลาที่มันแสดงมากๆขณะที่เรานั่งภาวนานานๆมันเป็นขึ้นมาได้แยกแยะดูทุกข์มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งนานเท่านั้นนะส่วนกายไม่ว่ากายส่วนใดแม้ส่วนที่เราสำคัญว่ามันเป็นทุกข์ในขณะนั้นมันก็มีมาดั้งเดิมไม่ใช่มีมาในขณะที่ทุกข์เพิ่งเกิดนั้นนะมันจึงไม่ใช่อันเดียวกันจะเป็นหนังออกร้อนเหมือนหนังจะพองไปหมดความออกร้อนความร้อนความทุกข์อันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งต่างหากจากหนังนี่มันไม่ใช่หนังเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันเพิ่งเกิดตั้งอยู่และจะดับไปเท่านั้นหนังมันมีของมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดและทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็เหมือนมันอย่างมีวิธีการพิจารณาทุกขเวทนาอาการอื่นก็ตามเราถืออาการใดที่มันหนักมากกว่าเพื่อนคือทุกข์มากกว่าเพื่อนในขณะที่นั่งอยู่เวลานั้นบางทีมันเจ็บกระดูกเหมือนกระดูกจะหักกระดูกท่อนไหนตรงไหนน่ะนั่นมันเป็นทุกข์ได้ยังไงพิจารณาเรื่องทุกข์กับเรื่องกระดูกมันไม่ใช่อันเดียวกันกำหนดที่ตรงไหนจิตต้องจ่อต้องเอาจริงเอาจังเหมือนไม่มีงานอื่นใดเลยในโลกนี้มีเฉพาะงานทุกขเวทนากับถ้าพิจารณากับกระดูกก็กับกระดูกเท่านั้นกับเนื้อกับหนังกับอวัยวะส่วนต่างๆที่เรากำลังพิจารณาเทียบเคียงกันอยู่นั้นเท่านั้นนั่นจนกระทั่งได้สัดได้ส่วน
แล้วพิจารณาดูจริงๆก็กระดูกมันก็มีมาตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ดับไปกระดูกก็ยังมีนั่นเมื่อมันแยกไปแยกมาเทียบเคียงเข้าหลายครั้งหลายหนความชัดเจนก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแล้วย้อนเข้ามาถึงจิตอาการนี้มาทุกข์อะไรล่ะนี่มาจากจิตย้อนเข้ามาหาจิตจนกระทั่งจิตก็สักแต่ว่ารู้อาการที่ว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันก็หดตัวเข้ามาเสียหดเข้ามามันเข้ามาสู่จิตนี่นะเช่นว่าทุกขเวทนานั่นมันทุกข์ตรงนั้นทุกข์ตรงนี้แทนที่มันจะดับไปอยู่กับที่มันทุกข์เช่นว่ากระดูกเป็นทุกข์เมื่อกำหนดลงไปจริงๆให้ทราบชัดกันแล้วทุกข์นั้นไม่ได้ดับอยู่ที่กระดูกตอนกระดูกในจุดที่ว่ามันเป็นทุกข์นะ ทุกข์นี้มันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนเข้าถึงจิตและไปดับที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นนั่นนี่จึงคิดว่าเราพิจารณามันเห็นไม่มีตำราก็ตามเถอะความจริงมันมียังไงผู้รู้รับรู้กันอยู่ตลอดมันทำไมมันจะไม่ทราบมันทราบกันอย่างนี้ภาคปฏิบัติทุกขเวทนามากน้อยมันปรากฏเด่นชัดแล้วหดเข้ามาหดเข้ามาแล้วมาดับที่ใจที่เมื่อมันดับที่ใจแล้วใจก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนี้เป็นทุกข์ว่าหนังว่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเป็นทุกข์แล้วทุกข์ก็ไม่ใช่อาการเหล่านั้นต่างอันต่างจริงมีท่านเรียกว่าอันต่างอันต่างจริงแล้วก็อยู่จิตก็ไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปหลอกตัวเองเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ดับแล้วก็มาดับที่ใจเรานี้เอาอาการต่างๆของร่างกายนั้นมันก็จริงของมันอย่างนั้นสุดท้ายก็มีต่างอันต่างจริงไม่มีเห็นไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันมีเรียกว่าอริยสัจจริงท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติลงได้เข้าถึงความจริงแห่งทุกข์แล้วจะไม่มาตำหนิทุกข์นี้เลยว่าเป็นตัวโจรตัวมารตัวทำร้ายป้าสีเราไม่มีมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจจังสัจจังนั้นติดไปเลยสมุทัยอริยสัจจังก็เหมือนกันมันสัจจังสัจจังเป็นความจริงความจริงของแต่ละอย่างละอย่างนั่นเมื่อพิจารณาให้ถึงฐานของตนแล้วทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคต่างอันต่างจริงเต็มส่วนของตนแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเลยแล้วนอกจากนั้นส่วนที่เป็นสมุทัยมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะรู้สมุทฐานของมันอย่างชัดเจนมันก็ดับของมันไปเนี่ยมันไม่ดับหรือมันเกิดได้มันเสริมได้เพราะความหลงของเราต่างหากไปสำคัญว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเรารู้จริงๆแล้วสมุทัยมันก็ดับลงไปได้นี่ที่ว่าสมุทัยดับมันดับอย่างนี้นอกจากจริงแล้วยังดับเห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อสมุทัยมันดับนิโรธคือความดับทุกข์กับมันก็ไปขึ้นมาในขณะเดียวกันซึ่งเป็นความจริงอันหนึ่งเหมือนกันนะมีการนี่หมายถึงการพิจารณานั่งพิจารณานานๆหรือว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆความที่เคยพิจารณาอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติ ไม่ถอยมันจะหมุนตัวเข้าไปหายนั่นนะไอ้ที่ว่าจะหายหรือไม่หายมันเลยไม่ไปคาดไปคิดนอกจากหลักความจริงนี้เท่านั้นที่มันจะพิจารณาอยู่นั้นในจิตนั้นทุกอะไรมากมาเพียงไรความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามันตรงอยู่ตรงนี้ย้ำเข้าไปตรงนี้จนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันกับเราพิจารณาทุกขเวทนาในเวลานั่งมากนะคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พิจารณาอย่างเดียวกันเพราะเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันนี่คือการพิจารณาถึงเรื่องการทุกข์มากในเวลานั่งใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ไปทนเอาที่เฉยให้ทุกข์มันดับไปเองหรือสู้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็ออกมาที่เฉยนั่นมันไม่ใช่เรื่องจิตตภาวนาหาความรู้ความฉลาดใส่ตนมันไปสู้เฉยนั่งทนเฉยทนไม่ได้มันก็ตายได้เนี่ยทั้งที่หาความรู้ความฉลาดไม่ได้เลยแต่การพิจารณาดังที่ว่านี้ความรู้ความฉลาดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรอบตัว
ท่านจึงเรียกว่ามรรคสมบูรณ์ก็คืออะไรก็คือสติปัญญานั่นเองสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สังหารสมุทัยรู้ทั้งฐานที่เกิดของสมุทัยคืออะไรด้วยและดับลงไปด้วยปัญญานี้ด้วยนั่นนี่ว่ามรรคสมบูรณ์เมื่อทุกสมุทัยมันดับลงไปแล้วก็นิโรธกับมรรคเพราะอำนาจของนิโรธกับมรรคเป็นผู้ทำงานแล้วจิตมันก็หมดจิตก็หมดปัญหาเมื่อลงถึงขั้นที่จะถอดถอนกันถึงรากถึงโคนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนี่แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้ในจุดนี้พระสงฆ์สาวกที่ท่านสิ้นกิเลสมาท่านสิ้นในจุดนี้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ด้วยจิตตภาวนาของท่านเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้จึงไม่เคยล้าสมัยไม่มีกรรมการสถานที่เวลาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้เลยเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาใครขุดค้นขึ้นมาความจริงนี้จะเด่นขึ้นสำหรับผู้ที่ขุดค้นขึ้นมาเพื่อดูความจริงเพื่อเห็นความจริงเพื่อถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนเพื่อดับสิ่งที่ควรดับจะต้องดับได้ดับได้ถอดถอนได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วก็เป็นถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ได้แก่ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจนี่นะที่ว่าเชื่อตัวเองได้เชื่อตรงนี้อันนี้เป็นอัตตสมบัติโดยแท้เจ้าของจะพึงรู้พึงเห็นด้วยการพิจารณาของเจ้าของเองตอนนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอนได้เลยล่ะเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้จะเข้าใจเป็นผู้ที่จะรู้ในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงธรรมวิมุตติได้แก่ความหลุดพ้นก็รู้ขึ้นมาที่ตรงนี้เมื่อลูกพิจิตรนี้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเป็นผู้ที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วมีแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านปฏิบัติธรรมท่านทำอย่างนั้นเวลานี้พวกเราทั้งหลายมันมีแต่โลกนะเข้ามาทับถมกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรหรือกิริยาแห่งธรรมมีเพียงเล็กน้อยส่วนมากมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเข้าทำงานแทรกตรงนั้นแทรกตรงนี้แทรกไปหมดอาการความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมของนักบวชนักปฏิบัติมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสไปแทรกไปทำงานเราจะหมดนี้ที่เราไม่รู้จะทำยังไงมีงานนั้นมีงานนี้งานอะไรมีแต่งานกิเลสไปเหยียบหัวพระเท่านั้นมันจะมีงานอะไรเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้เห็นเรื่องของกิเลสตัวมันสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์และให้แก่หัวใจเรานี่สิให้ดูตรงไหนทำท่านให้ดูตรงนี้ท่านไม่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับกิจนั้นการนี้อันเป็นเรื่องของโลกเขาปล่อยให้เขาทำไปเรื่องของพระแล้วมีอย่างนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าดูในสันเลกธรรม10ประการนั้นท่านมีอะไรเข้าไปให้กิเลสมันไปแบ่งสรรปันส่วนเอาไหมไม่มีสันเลกธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสเครื่องซักฟอกจิตใจเรียกว่าสันเลกสันเลกธรรมฟังสิอภิชตานะมีความมักน้อยในปัจจัยทั้งหลายปัจจัยคือเครื่องอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิฬานะเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยเหล่านี้ท่านเรียกปัจจัยเครื่องหนุนพอชีวิตให้เป็นไปอยู่เครื่องบรรเทาบำบัดรักษานี่อภิชตาเป็นผู้มักน้อยในสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นมหิจตาคือความมากมากเนี่ยอภิชตาเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นสันเลยกระทำข้อหนึ่งท่านสนทนากันท่านคุยกันคุยตั้งแต่เรื่องความมากน้อยให้มีความดูดดื่มให้มีความสนใจต่างคนต่างให้มีความสนใจใครที่จะเป็นผู้มากน้อยนั่นนี่แหละท่านเรียกว่าอภิชตา
คือสัมเนกธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าขยับออกไปจากนี้ถ้าลดลงไปอย่างนี้ก็สันตุถีคือยินดีตามที่ที่เกิดที่มีเท่านั้นไม่ให้โลเลโลกเลขฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นทั้งหลายไม่ให้ดิ้นรนในสิ่งไม่มีเป็นพึงใช้พึงสอยพึงขบพึงฉันในสิ่งที่มีอยู่นี้เท่านั้นนี่ก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นเยี่ยมก็คืออปิชตามากน้อยมีมากเท่าไหร่ไม่สนใจจะเอาเพียงความน้อยนี้เท่านั้นกินน้อยนอนน้อยพูดง่ายๆว่างี้ใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมในสิ่งทั้งหลายที่มันจะสั่งสมกิเลสแทรกเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวเป็นทางที่ในสองข้อนี้แล้วนิเวศตาคือชอบนิเวศสงบ ไม่ชอบคุกคีวุ่นวายอะไรก็ไว้ชอบในที่สงบนิเวศตาเป็นผู้ชอบในที่สงบวิริยลัมภาประกอบแต่ความภาคเพียรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอสังสักขณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งนั้นไม่ว่าพระไม่ว่าคารวาสมีตนเป็นผู้เดียวกับความเพียรนี้เท่านั้นฟังที่นี่แหละสันเลขธรรมธรรมเป็นเครื่องลื่นเลงซึ่งกันและกันเวลาพูดธรรมะสนทนาธรรมซึ่งกันและกันท่านมักจะสนทนาธรรมในสิบประการนี้ซึ่งเป็นทางถอดถอนกิเลสไม่ใช่เป็นทางส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นภายในจิตใจเพราะปกติมันก็ชอบจะมากมูลอยู่แล้วหาช่องทางที่จะมากมูลอยู่แล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ยอมอ่อนข้อและมันเป็นอย่างนั้น นี่ทำเป็นเครื่องปราบกิเลสฟังสิแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลให้ศีลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์รักศีลเท่ากับชีวิตของตัวเองก็ศีลเป็นคุณค่าเป็นความร่มเย็นเป็นสมบัติของใจของตัวเรามีคุณค่ามากภายในตัวของเราไม่ให้ด่างพร้อยทำลายไม่ขาดไม่ทะลุให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเนี่ยและสมาธิพูดให้มีความพอใจให้มีความรักใคร่ให้มีความสนใจต่อสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดสมาธิคือเพื่อความสงบใจเพราะตามธรรมดาของใจมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะกิเลสมันพาให้ฟุ้งและธรรมะคือสมาธิธรรมนี้ทำใจให้เราให้สงบให้เย็นท่านจึงพูดถึงเรื่องความทำสมาธิให้มีจิตสงบเย็นไปเป็นขั้นของสมาธิแล้วก็ปัญญาเรียกว่าปัญญากถาละเป็นสันเลขธรรมแต่ละข้อละข้อพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาที่กิเลสมันสร้างให้มาแล้วมาห้ามหันทำให้ทิพย์หายไปจากใจเราแต่ปัญญาห้ามเป็นเครื่องห้ามหันกิเลสต่างหากนั่นฟังดินี่เมื่อปัญญามีกำลังมากแล้วก็มีมดคือหลุดพ้นนอกจากหลุดพ้นแล้วยังมียานอย่างทราบความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้นของตนด้วยนั่นเป็นวิมุตติยาทัศนะนี่แหละธรรมสิบประการท่านกล่าวท่านกล่าวกันอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ได้กล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียงานโลกการสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสงานของพระจึงมีแต่กล่าวในธรรมเหล่านี้แล้วเพื่อการกระทำและเพื่อให้มีแก่จิตใจจากกันและกันที่เรียกว่าสนทนาธรรมกาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมะเป็นการเป็นเวลาขณะเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ท่านกล่าวไว้แล้วในมงคล38การกล่าวธรรมเหล่านี้แหละเป็นมงคลจึงเรียกว่าสนทนาธรรมไม่ใช่สนทนาโลกในสนทนาโลกก็ยังโลกเขาพูดกันเขาเป็นกันไปนั่นธรรมพระเราสนทนาธรรมสนทนาอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาธรรมสากัจฉานั่นน่ะฟังสิการสนทนาธรรมตามการตามเวลาธรรมที่สนทนานั้นคืออะไรท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันเลขธรรมทั้ง10ประเภทนี้แหละเป็นธรรมเพื่อสนทนาเป็นธรรมเพื่อรื่นเริงบันเทิงต่อ
แต่กันและกันได้ประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่กันนั่นท่านสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานของพระเราที่จะให้เห็นผลประจักษ์ตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้จึงเป็นงานเพื่อแก้กิเลสนี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดเราอย่าเข้าใจว่างานนั้นเด่นงานนี้ดีนะไม่มีงานใดเด่นไม่มีงานใดดีถ้ากิเลสไม่หลุดลอยออกไปเพราะงานนั้นถ้างานใดกิเลสหลุดลอยไปจิตมีความสงบร่มเย็นนั่นแหละงานนั้นแหละดีถ้างานใดเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นไปให้มันสังหารเรานะงานนั้นคืองานที่เร็วที่สุดกิเลสมันพาเร็วนี่หว่างกิเลสพาคนดีเมื่อไหร่กิเลสพาเร็วแล้วความเร็วของกิเลสมันเอาอะไรมาก็เอากองทุกข์ละสิสุดท้ายก็เป็นมหันตทุกข์นี่เหลือดีให้เราคำนึงถึงเรื่องการเรื่องงานของเราที่คิดที่ทำที่พูดออกมามันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เราและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรหรือเป็นแต่ความเสื่อมเสียแก่กันและกันเพราะการสนทนาพูดไม่เป็นอรรถเป็นธรรมกลับกลายเป็นเรื่องของกิเลสพอกผูนหัวใจและสังหารจิตใจไปทั้งสองฝ่ายที่สนทนากันไปเสียได้ประโยชน์อะไรนะนี่แหละท่านละงานของพระให้เป็นอย่างนี้ครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะแม้ตำหรับตำราก็มีแล้วการก่อการสร้างอะไรท่านเห็นตั้งผมเห็นตั้งแต่พระโมคคัลลาที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระโมคคัลลาไปคอยดูแลนางวิสาขาเป็นผู้สร้างปุพาลามขึ้นมาฉลองหมดเงินถึงอะไร27โกฏินั่นให้พระโมคคัลลาเป็นผู้ไปคอยดูแลพระโมคคัลลาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการก่อการสร้างอะไรแล้วที่นี่พระโมคคัลลาท่านเป็นพระอะไรล่ะในตำหนักตำราก็แสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระโมคคัลลานั้นอ่ะอุปสมบทไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วเพียง7วันเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระโมคคัลลาท่านเป็นพระอรหัตตบุคคลท่านจะมีอะไรเสียลงถึงขั้นอรหัตตบุคคลแล้วอะไรเสียท่านจะทราบทุกสิ่งทุกอย่างความในแง่หนักเบาในการก่อสร้างขนาดไหนพอดีไม่พอดีท่านทราบหมดนั่นท่านในช่างเขาทำท่านเป็นผู้คอยแนะนำจะคอยดูแลเท่านั้นตามที่พระเจ้าทรงสั่งพระพุทธเจ้ากับใครเลิศยิ่งกว่าพระองค์ล่ะทำไมจะสั่งพระโมคคัลลาไปให้ชิบหายล่มจมมีเหรอนั่นพระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วอะไรมาคิดหาล่มจมอย่างนั้นอ่ะครั้งพุทธกาลท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผลอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่ฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปอยากแล้วก็ปรากฏชื่อดีนามว่าโด่งบ้าดังว่าฤทธาสักดานุภาพมากเก่งทางนั้นเก่งทางนี้มันเก่งทางบ้าเลยไม่ได้คำหนึ่งเก่งถ้าเก่งจริงก็ฟาดกิเลสมันพังไปในหัวใจจริงเอาถ้ากิเลสพังแล้วไปอยู่ไหนอยู่เถอะหาความทุกข์ไปได้แล้วนะเอาให้มันเห็นสิทำไมจะไม่เห็นกิเลสมันอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วมันสร้างทุกข์ให้เรามากมายขนาดไหนเรารู้กันอยู่ทุกคนอะไรมาสร้างทำท่านสร้างกิเลสท่านสร้างทุกข์ให้เราเมื่อไหร่ที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นแล้วว่ากิเลสทำมันพังลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรจะมาสร้างทุกข์ให้เราเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนมันสบายหมดมันไปหาการสถานที่เวลาให้มันลำบากลำบนอยู่ไหนอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่ได้กำหนดว่าจะตายเวลาเท่าไหร่จะได้ความทุกข์ความลำบากจะมีมายังไงเวลาตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่ทั้งนั้นน่ะขอให้หัวใจมันเต็มด้วยอริยธรรมเถอะมันพออยู่นั้นหมดเมื่อพอแล้วจะไปยุ่งหาอะไรล่ะการเกิดการตายยุ่งหาอะไรแล้วไปเกิดที่ไหนตายที่ไหนสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนยุ่งหาอะไรมันพออยู่ในหัวใจนี้แล้วนั่นนี่แหละการปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้มีแต่งานแต่การไปไหนงานบ้าอะไรก็ไม่รู้การก่อการสร้างสุดสายหูสายตาโอ้โหมันสร้างอะไรเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยโลกช่วยสงสารมันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าจะไปสร้างวัตถุเอาไว้เฉยๆอวดโลกอวดสงสารทั้งที่ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรเท่าที่ควรอ่ะหากสร้างเขาว่าตัวเก่งตัวมีนิพพานสุดานุภาพมีคนเคารพนับถือมากเด่นมันเด่นในหัวใจที่ใครเคารพไม่เคารพก็ช่างเถอะเอากิเลสมันพังในหัวใจเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่เถอะน่ะไม่ต้องการใครจะมาเคารพนับถือไม่เคารพนับถือมันเป็นหัวใจของเขาเขาเคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเขาไม่เคารพก็อยู่ในหัวใจของเขาเราเป็นผู้พอแล้วไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปขอแบ่งสรรปันส่วนเอาจากใครทั้งความนินทาและความสรรเสริญโลกธรรมทั้ง8มันเป็นเรื่องสมบัติของโลก
สมบัติของธรรมจริงๆแล้วมีแต่ธรรมสมบัติคือความบริสุทธิ์พอตัวเท่านั้นแสนสบายไม่มีอะไรมายุ่งถ้าปฏิบัติอย่างนั้นสินักปฏิบัติอย่าไปดิ้นรนกระวนกระวายนะเรื่องโลกเรื่องกิเลสมันเร็วที่สุดเคยพูดอยู่แล้วเอาฟาดกันลงไปที่ถ้าอยากจะรู้ว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนเมื่อทำเก่งเข้าไปแล้วมันก็รู้มันก็ทันกันถ้าทำไม่เก่งไม่มีกิเลสเหยียบหัวเหยียบหัวแล้วไม่รู้เลยว่ากิเลสเก่งหรือไม่เก่งจนกระทั่งตายทิ้งเปล่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนแหลมคมเพียงไรแล้วเมื่อมีทำมันถึงจิตถึงใจแล้วฟาดกันลงไปมันรู้ทำไมมันจะไม่รู้พระพุทธเจ้าวิเศษเพราะอะไรก็วิเศษเพราะธรรมทำไมทำประจิตประสาทให้โลกเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจะโง่พวกเราถ้าไม่ได้สนใจถ้าเรายังสนใจในอนัตธรรมอยู่ทำไมมันจะโง่วะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทรงศาสดาองค์โง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่สาวกองค์โง่พอที่จะสอนคนให้โง่แล้วนี่พวกเราเป็นยังไงปฏิบัติพระศาสนามันยิ่งโง่ด้วยเพราะอะไรไม่ใช่เอากิเลสมาแบกอยู่ตลอดเวลาเหรอมันถึงได้โง่มันถึงได้ถูกสิ่งที่เราแบกมันคืออะไรเรารู้มันไหนล่ะกิเลสมันเป็นยังไงยังที่พูดมาตะกี้นี่ยุ่งนั้นยุ่งนี้ขัดต่อหลักธรรมที่ท่านสอนเอาไว้อภิชาตาหามากน้อยมากๆเสียหาความเพียงพอไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาเหตุหาผลไม่ได้ทำอะไรหาเหตุและผลไม่ได้มันจะจัดว่าเป็นคนฉลาดได้ยังไงคนฉลาดต้องมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างนั่นสิก็จึงจะมาแก้กิเลสได้การแก้กิเลสไม่มีเหตุที่ผลแก้ไม่ได้นะฮะบางทีมาใช่เวลานี้มันเป็นไปอย่างดื้อๆด้านๆนะนี่แหละสำคัญมากถ้าไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วรู้แต่มันทั้งที่มันดื้อทั้งรู้อยู่นี่น่ะมันจะแก้กันได้ยังไงแล้วเพราะโรคมันดื้อยาอันนี้สำคัญมากที่สุดมันโรคดื้อยาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยกิเลสดื้อธรรมไม่ยอมฟังเสียงธรรมเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถึงไหนถึงกันนั่นเหตุสรรปั้นยอขึ้นมามันจะเลวซ้ำขนาดไหนก็ปั้นยอมันขึ้นมาไปเป็นของดีของดีนั่นเห็นไหมกิเลสมันแหลมไปก็รู้กันแล้วว่ามันไม่ดีทำไมเราจึงยอมรับมันว่าดีถ้าเราไม่โง่ยิ่งกว่าโง่แต่แล้วของจริงมีอยู่ดีก็รู้กันชั่วรู้กันอยู่มีอยู่เป็นเครื่องแข่งกันอยู่ทั้งโลกนี่ธรรมก็มีโลกก็มีนั่นฟังสิกิเลสก็มีธรรมก็มีทำไมมันจะมาฟัดมาเหวี่ยงมาเทียมมาเทียมกันไม่ได้ดังที่เคยพูดแล้วธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงมันต่างอันต่างเป็นเครื่องยันกันอยู่นี่มันทำไมมันจะไม่รู้ทำไมใช่หน้าด้านเท่านั้นพากันปฏิบัติเถอะนี่มันทุเรศแล้วนะอะไรอะไรนี่แต่เรื่องมันเป็นแบบโลกกันไปหมดมันไม่เป็นแบบธรรมพอให้ชื่นตาชื่นใจชื่นหูหูฟังก็ชื่นใจตาเห็นก็ชื่นใจคือมันเข้าสู่ใจเข้าสู่ใจมันไม่ขวางใจถ้าเราทำอะไรไม่มันไม่ขวางใจเราแล้วมันก็ไม่ขวางใจคนอื่นให้สังเกตเราเถอะอย่าไปสังเกตอะไรมากยิ่งกว่าสังเกตตัวเองมันกิเลสมันอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละมันจะพาให้เคลื่อนไหวอะไรกิเลสนั่นบอกก่อนเคลื่อนนะทำยังไม่ได้บอกกิเลสมันบอกก่อนเมื่อเวลามันยังมีอำนาจหรือเวลามันมีอำนาจมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อทำได้มีอำนาจมันถึงจะได้รู้กันทันกันแล้วทีนี้เมื่อเวลาที่เหลือถูกสังหารไปหมดแล้วอะไรมาแสดงที่นี่นั่นแหละที่ว่าสุขบรมสุขโลสุขมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามก็รู้กันเองอะไรมันเป็นปรมังทุกขังทุกวันนี้น่ะอยู่ในหัวใจก็กิเลสเองเป็นผู้สร้างปรมังทุกขังขึ้นมาแล้วทำเป็นผู้สร้างปรมังสุขขังขึ้นมาในหัวใจดวงเดียวกันตั้งแต่กิเลสมันบีบบังคับเรามีให้เกิดความทุกข์มากน้อยเพียงไรเรายังรู้ความรู้นี้มันปิดบังเมื่อไหร่แล้วทำไมเมื่อทำสร้างความดีขึ้นมาจนกระทั่งปรมังสุขขังทำไมจะไม่รู้ล่ะใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาที่แท้แล้วสอนพวกเราให้ฉลาดทำไมมันจะโง่ไม่รู้ถึงขนาดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงก็มีแต่คนตายเท่านั้นเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมดูก็รู้ดูในหัวใจของเรานี่นะอย่าไปดูที่อื่นนะอันนั้นเป็นอันดับต่อไปนะให้ดูสังเกตดูตัวเองวันนี้ตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเอาดูตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นยังไงจิตของเราดูศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญถ้าศาสนาเสื่อมคือกิเลสมันเจริญนั่นเองนะถ้าศาสนาเจริญคือกิเลสมันเสื่อมในขณะนั้นเอาฟัดกันไปให้มันรู้สิถ้าเรามีเล่ห์มีอุบายมีความเฉลียวฉลาดแล้วผมมีกำลังมังชามากกว่ากิเลสกิเลสมันก็เสื่อมจะทำก็เจริญ
ความสงบใจของเราก็เจริญสมาธิก็เจริญปัญญาก็เจริญขึ้นที่ใจวันนี้เวลานี้เป็นยังไงดูตัวเองนี่มันเป็นยังไงแล้ววันหน้ามันจะเป็นยังไงอีกวันหน้าปีหน้ามันเอาอะไรมาเป็นก็มีแต่มือกับแจ้งมือแจ้งแต่กิเลสกับธรรมมันหมุนกันอยู่ภายในจิตใจเนี่ยดูตรงนี้น่ะดูให้มันเห็นกิเลสเสื่อมหรือธรรมเสื่อมเวลานี้เป็นยังไงเราเดินโยกมือนั่นเดินสร้างกิเลสหรือเดินสร้างธรรมวะดูเจ้าของนั่นสินักปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาให้มันทันกันกับกิเลสนี่นะแล้วท่านทั้งหลายให้จำมานะคำพูดเหล่านี้นะเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงการที่มันจะรู้แล้วยังไงมันจะต้องกังวานในหัวใจทั้งหลายไว้ดีผมตายแล้วก็ตามเถอะนะเพราะผมไม่ได้เอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายผมพูดด้วยความเต็มหัวใจแล้วมาพูดโง่แสนโง่ก็ผมก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังและเวลามันฟาดกันเป็นยังไงจนกระทั่งเห็นมันพังกันยังไงก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วเนี่ยผมเอาอะไรมาโกหกท่านทั้งหลายวะผมพูดด้วยความเมตตาสงสารเต็มหัวใจแค่นี้ยิ่งได้ทนเอาทุกข์ยากลำบากผมก็ทนก็เพราะหัวใจแต่ละดวงละดวงเนี่ยเราเทียบหัวใจเราเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์โอ้ยมันหัวใจจะขาดจะพังแล้วนะไปหาท่านไม่อยากได้ยินคำว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเนี่ยมันขนาดนั้นนะเหมือนขั้วหัวตับหัวปอดนี่มันจะขาดพังทลายนั่นมันไม่อยากได้ยินนั่นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสิที่ในอุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนจะเอาอะไรมาโอ้มาโอ้มาอวดหมู่เพื่อนโอ้อวดหาอะไรก็พูดกันอยู่แล้วความจริงมีในว่าไปตามเหลือกหลักที่ศาสนาเป็นศาสนาความจริงไม่ใช่ศาสนาโอ้อวดผู้เจ้าเป็นไม่ใช่เป็นผู้โอ้อวดเป็นผู้ทรงความจริงไว้พระสงฆ์สาวกทรงความจริงไว้พระธรรมคือความจริงล้วนผู้ปฏิบัติธรรมท่านลูกเห็นตามนั้นแล้วจะเอาความโอ้อวดมาจากไหนก็มีแต่ความจริงล้วนหรอกสิมันจะไม่ในเรื่องเล่นเล่าดูตั้งแต่นอกศาสนาเสื่อมศาสนาเจริญเจ้าของเสื่อมเจ้าของเจริญจากทำทั้งหลายเพราะกิเลสมันย่ำยีตีเหลืองไม่ดูตรงนี้สิถ้าวันนี้มันเสื่อมนี่เอาขยับใหม่สิหาอุบายพลิกใหม่แก้ใหม่เอากันอยู่นี่เวลาต่อสู้กันมันต้องมีเลยมีเหลี่ยมกันนะระหว่างกิเลสกับธรรมต้องมีกันไม่มีแล้วถ้าเขาเหยียบเอาเหยียบตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเราแก้หมัดกันสินักปฏิบัติก็เหมือนกันนักกำลังมวยแพ้ก็ตรงไหนตรงไหนต้องแก้หมัดกันแก้เพลิงมวยกันไม่งั้นแก้ไม่โตแล้วเสร็จถูกนอกดีไม่ดีนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่โตแล้วเสร็จถูกนอกตายทั้งเป็นมีเหลืออะไรเอาให้ถูกที่เหลือถูกนอกสิมันถึงหนึ่งมีสง่าผ่าเผยหัวใจเรานี่เต็มไปด้วยอริยธรรมแล้วสง่าผ่าเผยไม่มีคำว่าสะทกสะทานจริงๆว่าไม่มีการหน้าการหลังไม่มีอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็เต็มหัวใจแล้วว่าเมืองพอคืออะไรคือใจดวงที่พอตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่เต็มหัวใจอันนี้สว่างมันเห็นตรงนี้สิเนี่ยนี่ถ้าแก้ไม้มวยของกิเลสเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้กิเลสถูกน็อกแล้วเสร็จไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องว่าตั้งกับตั้งกันอนันตระหาระหว่างที่ไหนมีอากาลิโกนั่นการเวลาเข้าไปทำลายได้ยังไงไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเมื่อถึงการนั้นแล้วท่านถึงบอกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงท่านก็ว่าไปผู้ที่รู้นั่นแล้วไม่จำเป็นต้องบอกท่านก็รู้เองเอาละพอทำงานก็เหนื่อยแล้วจิตนี่ละเอียดแท้ๆนะนี่นี่แล้วมันก็เครื่องมือของจิตแล้วเครื่องประกาศวิบากของจิตวิบากของจิตดีชั่ววิบากกำเนิดนั้นกำเนิดนี้เป็นวิบากแล้วเวลาสำเร็จออกมาเป็นนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมือของจิตเครื่องมือมันร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของใจมือจิตเวลามันทะลุจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่านี่เป็นเราเป็นของเราเหมือนอย่างที่มันหลับตาว่ามาแต่ก่อนนะมันหลับตาว่าอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นแข้งขาอวัยวะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเราทั้งนั้นย่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาสัญญาสังขารอย่างก็เราทั้งหมดมันแบกเอาหมดเวลามันทำมันรอบดูสิจับยัดเสร็จมันก็ไม่เอามันเป็นหลักธรรมชาติมันรู้จริงมันก็รู้จะชัดว่าอันนี้คืออะไรยังว่าเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองอาศัยพอถึงวันรับผิดชอบมันไปแล้วทิ้งตูมแล้วไปเลยไม่สนใจงั้นยังว่ารู้จริงคือมันเป็นหลักธรรมชาติไม่บังคับบังคับไม่ได้เป็นสมมติว่ามันถอยตัวออกมาแล้วมันไม่ยึดแล้วเนี่ยจะไปบังคับมันยึดไม่ได้นะเหมือนในตอนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์เราเนี่ยเมื่อมันยังไม่พร้อมแล้วมันจะยึดของมันรูอะไรรูปปาระขันโทนรูปปาระขันโทนสั้นรูปปาระขันโทนคื
ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณนี่เวลามันอยู่ในขั้นยึดมั่นจะให้มันถอยให้มันปล่อยยังไงมันก็ไม่ปล่อยสังยิเตนะปัญจุปาดานะขันธาดุขานี่ผู้สังเขปเมื่อสรุปความลงว่ามันก็ขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นบอกขนาดไหนมันก็จิตอันนี้มันยังไม่ยอมรับมันก็เป็นเพียงว่าคาดไปตามแต่ภาคที่จะให้มันยอมรับมันก็คือภาคปฏิบัติแก้กันไปแก้กันมาพิจารณาไปพิจารณากันไปชัดเจนไปชัดเจนมาแล้วนะพูดง่ายๆนะชัดเข้าชัดเข้าเมื่อมันพอแล้วทีนี้จะให้มันถือมันก็ถือไม่ได้อีกแล้วนะนั่นเมื่อมันพอแล้วมันก็เหมือนผลไม้ที่อยู่กับขั้วบนต้นไม้เมื่อมันถึงที่ของมันแล้วมันต่อยขั้วมันตูมเลยมันไม่ได้อะไรกับต้นไม้นี่นะทั้งที่มันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กมันจะเป็นดอกเป็นลูกเล็กเมื่อมันเต็มที่ของมันมันแตกเต็มที่แล้วมันต่อยขั้วปล่อยต้นไปหมดเลยตูมเลยนะทีเวลามันพอตัวด้วยการพิจารณามันก็เหมือนกันมันปล่อยขั้วคือปล่อยมันปล่อยอาการทั้งห้าลูกเวทนาวิญญาณทั้งขาวิญญาณมันปล่อยหมดทั้งที่คลองกันอยู่มันก็ปล่อยของมันโดยหลักธรรมชาติถ้ามันยึดไม่ได้นั่นทั้งเจ้ถึงเวลาในอยู่ในระยะที่มันยึดนี้จะให้มันปล่อยไม่ได้เมื่อมันยังไม่พอที่จะปล่อยได้นั่นบังคับให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาพระอิโตปะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มากขนาดมันจะค่อยเข้าใจจนกระทั่งถึงขั้นมันรู้แล้วนี่จะบังคับให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบังคับมันหลงก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นอย่างที่พูดถึงว่าตัวเราตัวท่านนี่แหละแล้วถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ก่อนมันถือมาขนาดไหนทีนี้เวลามันรู้ในหลักธรรมชาติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมันก็รู้ชัดๆว่าเป็นอาการหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตเนี่ยบังคับให้มันเป็นจิตมันก็เป็นไม่ได้บังคับให้มันเป็นเรามันก็เป็นไม่ได้มันไม่เป็นนะเวลามันรู้ของมันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไงถึงว่าเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้เองมาพระอรหันต์ท่านจะตายแบบไหนตายอิริยาบถใดก็ตามเถอะไม่มีอะไรเข้าไปทำลายท่านได้เลยความหมายถึงท่านนาเนี่ยมันเป็นอัฐานะแล้วนั่นเป็นหลักธรรมชาติไม่มีอะไรจะบังคับได้แล้วเป็นอัฐานะในของตัวแล้วมันเป็นไปไม่ได้จริงๆไงเรียกว่าเป็นเพียงเครื่องมืออาศัยกันไปรู้อยู่ชัดๆอย่างนั้นอยู่ว่าเนาะสมมติว่าขณะก่อนมันไม่ได้ว่าเครื่องมือมันว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดใครจะว่าเป็นอะไรก็ตามรูปังนี้จังเวทนาอนัตตาอนัตตาตามไม่ใช่เราไม่ใช่เราวาดแล้วก็ตามอันหนึ่งมันใช่อยู่อย่างนั้นจะว่าไงเวลามันถึงขั้นที่มันไม่ใช่มันยังเข้าไปถึงกันจริงๆแล้วถึงขั้นมันไม่ใช่แล้วบางครั้งให้ใช่มันก็ไม่ใช่จริงอ่านนั่นบ้างไงทำให้หลงมันก็ไม่หลงบางครั้งให้มันแบกมันก็ไม่แบกอุปาทานคือความยึดมั่นมาต้องมาแบกพาราเฮเวปัญจขันธาให้แบกของมันก็ไม่แบกมันเป็นมิตรคือถ้ามันมีแต่ความรับผิดชอบเฉยความแบกด้วยอำนาจอุปาทานเหมือนยังเป็นมาแต่ก่อนไม่แบกนี่บ้างนั่นจริงๆว่าความรู้จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ยอมท่านยังได้ยังไงเมื่อมันถึงขั้นยอมแล้วจำยอมกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยพระสงฆ์สาวกมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านไม่มีอะไรที่จะเถียงกันได้เลยในหลักธรรมชาติอันนี้เหมือนกันหมดถึงขั้นยอมรับแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะมาค้านกันได้สายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนปีหนึ่งตายนะเอาความหมายอะไรกับมันดินน้ำลมไฟเอาอะไรกับมันจิตก็มีความรับผิดชอบอยู่เพียงเท่านั้นจังหวะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ยึดมีความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณนะนี่ทางด้านสัญชาตญาณที่เป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเอาให้เห็นชาติคือว่าเราเดินไปเนี่ยเดินไปตามทางเนี่ยไปเจอรากไม้มันเหมือนกับงูเนี่ยกำลังก้าวลงแล้วจะเหยียบอยู่แล้วนี่นะร่างม้านั่นแหละเรามันเข้าใจว่างูในขนาดนั้นแล้วมันจะโดดขึงเลยใช่ไหมมันจะไม่เหยียบลงไปดังขาดละตรงที่นั่นตรงที่ว่างูนั่นทั้งที่เป็นรากไม้เราสำคัญว่าเป็นงู
มันโดดผึ่งเลยเห็นชัดไหมเนี่ยสัญชาตญาณเป็นเองมันขึ้นอย่างเราลื่นอย่างนี้มันจะล้มหกล้มอย่างนี้นะมันจะช่วยตัวเองจนสุดกำลังความสามารถมันถึงจะยอมล้มถ้าจะล้มก็ดีนี่เป็นหลักธรรมชาติระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเราเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยถ้าสัญชาตญาณอันนี้เหมือนกันเป็นมันที่ต่างกันคือว่าอันหนึ่งเป็นอุปทานหนึ่งไม่เป็นอุปทานเช่นเวลาตื่นอย่างงูอย่างนี้นะจิตของปุถุชนเรามันจะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟวูบทันทีแต่จิตท่านไม่เป็นยับเป็นกิริยาของขันแสดงตัวยับเท่านั้นหมดไม่มีอะไรนั่นที่ว่าลื่นอย่างนี้เอาจนกระทั่งจนสุดเหี่ยงว่างั้นเถอะไม่ควรล้มไม่ยอมให้ล้มมันยังเป็นของมันอยู่นั่นแหละแต่ที่จะให้เป็นเรื่องวุ่นวายไปกลับมานั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไงมันเป็นหลักธรรมชาติสังขารปิยานเนาะมาลำเป็นไปแล้วมันบอกมันก็รู้เองผมแม่อาจารย์ธรรมะยอมพระอรหันต์องค์นั้นท่านนิพพานทานนั้นอันนั้นนิพพานทานนั้นนิพพานทานนั้นคนที่ตั้งแต่ไม่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยภาวนามันทำไมมันไปกล้าสามารถไปให้คะแนนไปตัดคะแนนของพ่อแม่ครูอาจารย์มันไม่อายบ้างเหรอวะพิจารณาดิเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มาต่างๆนี่เลยไม่เคยได้ภาวนาแล้วไปให้คะแนนไปตัดคะแนนท่านผู้ที่ภาวนามาตั้งแต่วันบวชนั่นน่ะทำงั้นไม่อายบ้างเหรอว่าสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้โดยจากภาวนาไม่รู้โดยการสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดที่เฉยทั้งที่มันไม่รู้ทั้งที่มันไม่ฉลาดในขนาดไหนน่ะมันจะมาทำลายจิตพระอรหันต์ได้ให้มาเป็นจิตปุถุชนไม่มีแต้มหน้าของวิชาท่านฟังด้วยท่านจะนิพพานตามปฏิยาสายของท่านในท่าใดซึ่งเป็นวาระสุดท้ายท่านก็ทำท่านด้วยมันถนัดกับปฏิยาสายของท่านในท่าใดท่านก็เอาท่านจะนั่งนิพพานท่านก็นั่งท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนก็อาการของขันต่างหากอาการของสมมุติต่างหากที่ทำกันอยู่นั่นไม่ใช่อาการของวิมุตตินี่นะเวทนากับเวทนาเขาบอกแล้วรูปปังในจังเวทนาสัญญาสังขารอนัตตาสังขารกันหมดแล้วนะอาการของวาระสุดท้ายที่จะปล่อยระหว่างวิมุตติกับสมมุติที่จะปล่อยความรับผิดชอบกันคือนิพพานคือว่าจะปล่อยกันปล่อยความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยอุปาทานมันพูดง่ายแล้วเรากังวานอยู่ในหัวใจนะมันไม่มีกงก็เดินจนกลมเดินไปนิพพานเป็นมามาแสดงให้ท่านเห็นท่านเกิดเรื่องของธรรมไปนั่นแหละตามอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ชัดฉลาดรู้ไปทางไหนทางไหนตามภูมิของอุปนิสัยของแต่ละคนละคนของแต่ละองค์ละองค์ไม่เหมือนกันเนี่ยมันรู้ของท่านไปอย่างนั้นองค์ไม่รู้อย่างนั้นก็มีหรือว่าไงมันไม่รู้จะทำไงแต่ผู้รู้เลยจะทำยังไงไม่ให้รู้ได้ไงแม่เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เรื่องธรรมจะอะไรไปวัดแต่ดวงล่ะจะอะไรไปบีบบังคับธรรมล่ะเราคิดเด็ดเต็มหัวใจเอาอะไรไปบีบบังคับธรรมถ้าไม่อยากให้เขาหัวเราะว่าโง่ขนาดไหนมันปวดทั้งปวดตัวฉลาดนั่นท่านมีปัญหาอะไรกับเรื่องเกิดเรื่องตายพระรามท่านว่ามอย่างนี้เลยมีปัญหาอะไรมันต้องเป็นต้องตายมันจะไปให้เป็นภาระอะไรบ่ได้กลัวเสียอะไรกับเรื่องเป็นต้องตายของพระรามล่ะมันก็สมมติล้วนล้วนอันหนึ่งก็วิมุตติวิมุตติแล้วตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นวิมุตติแล้วตั้งแต่โน้นหมดปัญหาไปแล้วตั้งแต่โน้นอันนี้ก็มีแต่เรื่องขันทั้งที่ดิ้นดีดอยู่นี่พาอยู่พากินพาหลับพานอนพากลับพาถ่ายว่าตามเรื่องมันอย่างนั้นพอถึงเวลาของมันแล้วก็ปล่อยเฟิดพ่อแม่ครูปฏิบัติทางพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราพาดำเนินมันรู้สึกว่าและเป็นแบบฉบับได้อย่างกว้างขวางมากนะถ้าผู้ไม่ทันนงถ้ากรรมไม่บรรลุบรรดาที่จริงแล้วจากยึดหลักปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้เป็นคติเป็นหลักใจได้เป็นจำนวนมากมายนะนี่เนี่ยเราเขียนประวัติของท่านออกมาเนี่ยก็ดีหรือปฏิบัติทางพระตัวกรรมฐานสายมันก็ดีสองเล่มเนี่ยสำคัญมากที่สุดคือนี่เป็นเรื่องปฏิบัติของพระตัวกรรมฐานสายหุ่มมั่นแท้ๆ
นี่เป็นแบบเป็นฉบับได้เป็นอย่างดีนะถ้าไม่ใช่กรรมดันจริงแล้วจะไม่สงสัยยึดได้เป็นหลักจริงๆฝากเป็นฝากตาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะท่านพาดำเนินมาตามแบบตามฉบับจริงๆไม่นอกเหนือนอกคู่นอกทางไปที่ไหนเลยตอนนู้นนะตอนสำคัญที่เวลาท่านพูดธรรมะให้ฟังเฉพาะนี่แหมอัศจรรย์จริงนะเวลาท่านเทศส่วนมากท่านมักจะลงในวงสัจธรรมเวลาท่านพูดโดยเฉพาะคุยกันสองสามวงท่านอยู่เฉพาะว่าไม่มันละเอียดมากนะความรู้ของท่านมันไม่มีในสมถะนานเวลาท่านพูดออกมามีตั้งแต่ความอัศจรรย์เท่านั้นเราอัศจรรย์ท่านทำไมถึงรู้เลยละเอียดแล้วท่านเล่าอะไรออกมานี่ละเอียดมากทีเดียวนะก็เราก็เรียนมันก็ไม่เห็นในตำราตำราว่าไงมันไม่เห็นแต่ก็ได้ยินนี่นั่นจะปฏิเสธได้ยังไงท่านรู้ท่านก็รู้อย่างนั้นท่านก็เล่าเอาความรู้มาพูดให้เราฟังท่านก็รู้อยู่นั่นแล้วเราก็ฟังอย่างนี้ว่าไงแล้วตั้งมันมีในตำรามันก็เห็นมันก็ฟังในเดี๋ยวนี้ว่าไงนี่คือถึงว่าแหมละเอียดมากนี่เองอย่างที่ดูที่อย่างที่ว่า80 80แล้วท่านย้ำแล้วย้ำเราอยู่ในวงสังฆมณฑลที่อยู่กับท่านใครจะไปสงสัยก็ประกาศตั้งอยู่ในวันอุโบสถแล้วท่านจะว่าสั่งสอนเสร็จแล้วอย่างนี้ที่เองนี่อย่างที่ว่านับข้อมือให้เห็นไม่ดูขนาดนี่อนาคตังสยานทายอนาคตได้อย่างแม่นยำอย่างนี้พูดอย่างอาจฐานด้วยนะพูดธรรมดาเลยนะนับข้อมือไปตึ๊กเวลานี้มึงอายุเท่านั้นแล้วนี่นะแล้วก็นับไปตึ๊กพอไปถึงจุดพอย่างก็80นี่เท่านั้นมันมากเมื่อไหร่มันนานเมื่อไหร่ใครจะตั้งใจก็ตั้งใจดิที่ถูกเท่าตายแล้วหมาผู้จะเชื่อยากนะเชื่อจิตไม่เหมือนอย่างอื่นนะยากที่จะเท่าอย่างอื่นจะแก้ให้นะมันพูดอย่างอาจฐานพอเริ่มเป็นป่วยแล้วนั่นก็บอกเลยบอกตั้งแต่ต้นเลยเดียวนั่นท่านชัดตั้งขนาดไหนฟังสิมันไม่คือทุกข์จะทานไงตอนที่ท่านพูดถึงเรื่องเทศนี่อันใหม่ละเอียดมากนะพูดถึงเรื่องเทศขึ้นมาที่ว่าเชียงใหม่มีมากกว่าเพื่อนก็คือเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สงัดวิเวกมากกว่าทุกแห่งนั่นเองคือง่ายๆนะก็เทศทั้งกายแล้วกับหลังหลายไปฟังสงัดมากดังมาทางนี้สงัดจะมีเป็นดังเวลาเท่านั้นนะก็ฟังดิเช่นดังวันเข้าพรรษาเนี่ยมันวิสาขบูชามาฆบูชาวันเข้าพรรษามีนั่นแหละคือวันมีวันสำคัญตามหลักพุทธศาสนานี่มีมาอันนั้นไม่ได้เล่นนี่หนาหว่างนี่ไม่คุ้นว่างอ่ะฟังสิผมไม่ได้เขียนมากมายถึงนะเพราะเขียนพอเป็นปากเป็นทางแล้วก็เอาแล้วเรื่องพวกเทศพวกอะไรทั้งหลายที่ในประวัติมันของท่านเขียนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นพอได้เป็นหลักยึดไม่ได้เอามากมายอะไรเลยเพราะพ่อเห็นว่ามากกับมากแล้วเราเขียนได้อะไรมากมายนะนี่อะไรตอนที่อะไรพระอะไรอุปวานเนี่ยที่นั่งตอบพระพักของพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้ารุ่มจะเป็นวันปรินิพพานในวันไหนจะปรินิพพานที่พวกเทพทั้งหลายเขามาห้อมล้อมเต็มอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นพระเขายกโทษพระอุปวานเขาจะเห็นองค์ศาสดาพระอุปวานมาบังนั่งบังพระอุปวานไม่รู้นะพระองค์ทั้งไล่พระอุปวานให้หลีออกไปนั้นแล้วไล่หลีไปนะไม่ยังไม่บอกเหตุผลบอกให้พระอุปวานหลีออกไปแล้วก็ลุ้นพระอานนท์ทูลถามที่ไล่พระอุปวานออกไปเพราะอะไรเพราะอะไรก็เทวพวกเทพเข้ามาห้อมล้อมเต็มหมดนั่นพระอุปวานนี่มานั่งขวางหน้าเขาอยู่เขาปิดหน้าอายะเขาเรียกว่านั่งบังแล้วเขาไม่เห็นเขายกโทษ
พระอุปวานว่าเงินเขายกโทษฟังที่ผิดพวกเทวดาเขายกโทษพระอุปวานถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีในตำรานมันเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าจะนึกไม่เป็นคืนจะปฏิพันธ์ไงผมก็ลืมใช่จำได้อย่างนี้เท่านั้นเองนี่เป็นคืนนั้นหรือมั้งมาเทวดามาเดินโลกธาตุมาพระอุปวานี่ก็เคยเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะแต่ผู้อุปถัมภ์สุดท้ายก็คือพระอานนท์มาที่เชียงใหม่กันไม่ได้ดึกดื่นอะไรนะบางวันนะบางทีประมาณสัก4 ทุ่มกว่ามาแล้วมันสงัดสงัดประมาณสัก4 ทุ่มเลยกลับมาแล้วที่เชียงใหม่มันนานของพวกเทพเนี่ยมากที่สุดเชียงใหม่เพราะมาจากไม่ใช่มาจากพวกลูกขเทวดาเดี่ยวมาจากชั้นต่างๆเทวดาชั้นไหนๆมาไม่ใช่น้อยต้องพูดถึงเรื่องความละเอียดของพวกเทพสำคัญมากนะที่มานะและความละเอียดอ่อนของเทพตามขั้นตามภูมิที่มานี่ละเอียดอ่อนมากผิดกันมากกับพวกเทวดาในภูมิเทวดาอะไรๆเทวดาท่านบนสูงมันไปเดินแบบยิ่งละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดจนถึงท่ามหาพรหมอย่างนั้นแล้วท่านพูดอยู่สบายท่านพูดแบบสบายสบายแต่พวกเรามันหลับเพราะเราก็ยังไม่เห็นนะจำได้หรอหลวงปู่ฟั่นองค์หนึ่งนะท่านพูดได้เข้ากันได้สนิทดีนะหลวงปู่ฟั่นองค์แต่ถ้าจะให้พิสดารเหมือนหลวงปู่มั่นหากไม่พิสดารหากเป็นพยานกันได้นะหลวงปู่ฟั่นเป็นพยานกันได้เรื่องรู้จิตของคนอื่นหลวงปู่ฟั่นท่านก็รู้เหมือนกันความท่านอยู่เชียงใหม่แล้วเล่าให้ฟังรู้ก็ได้เขียนในในประวัติมันนะพอจิตของเรารวมไปกำหนดดูท่านเมื่อไหร่ที่เออท่านดูเราอยู่แล้วอ่ะโอ้มันยิ่งกลัวยิ่งอายกันพอจิตชำเลืองเหมือนกับว่าชำเลืองไว้ไปที่ไหนท่านดูเราอยู่แล้วตั้งเมื่อไหร่ดูแล้วตั้งเมื่อไหร่โอ้มันก็ยิ่งกลัวแล้วคืนที่ท่านจิตทั้งท่านสว่างมันแสดงความผาดโผนความอัศจรรย์ของจิตวันนั้นแสดงออกจริงๆท่านว่าเราก็ไม่เคยปรากฏเพิ่งวันคืนวันนั้นมันปรากฏอย่างเต็มที่เลยท่านว่าท่านจำท่านคือปกติท่านก็เคยพูดเวลาอยู่กับท่านท่านอยากไปเรียกภาวนาทางนู้นทางนี้พอนึกในใจแล้วเอาละว่างั้นนะท่านขนาดนั้นนะไม่เอาอาจารย์มั่นท่านละเอียดขนาดนั้นนะว่างั้นเพียงเรานึกทางนั้นก็เอาเถอะไปยังไม่ต้องพูดอะไรล่ะท่านจะออกมาก่อนแล้วนั่นน่ะท่านว่ามันจึงเข้ากันได้ตอนที่ว่าพอจิตของเราสงบรวมลงไปที่กำหนดดูท่านเมื่อไหร่โอ้ยท่านดูเราอยู่แล้วว่างั้นเนี่ยมันเข้ากันได้ตรงนี้ท่านว่าซึ่งพอเรานึกว่าจะไปภาวนาตรงนั้นตอนเช้าพอไปเอาบริขารท่านกุฏิท่านไปที่ไหนไม่ถามนะท่านว่านี่มันก็เหมาะแล้วนี่นะที่มันไม่ดีอ่ะแล้วท่านก็ชี้แจงเหตุผลให้ทราบเรื่องไม่ดีอะไรหากไม่มากนะหากจับเงื่อนได้พอบอกเงื่อนแบบนี้หน่างแล้วเขาก็สงบไปแล้วที่นี่ก็อีกสัก2-3 วันอีกแล้วจิตเนี่ยมันอยากไปเที่ยวพอมันอยากไปออกไปภาวนาอยู่เปลี่ยวๆอยากประดับตัวของดูแล้วนะพอท่านเปิดประตูกุฏิออกมาตาท่านจ้องเราแล้วท่านรู้สึกท่านเมตตามากเลยกับผมท่านว่างั้นนะแล้วประการหนึ่งคือเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรของเราก็มันก็พูดไม่ถูกนะมันอดรู้ท่านไม่ได้อย่าว่างั้นนะท่านจะท่านก็ดีเรามันก็อดพูดไม่ได้นะมันอดรู้ท่านไม่ได้นี่ท่านว่ามีอันหนึ่งท่านอย่างท่านพูดประกอบอยู่นะนี่พอเปิดประตูปั๊บไหนไปหาดับที่ไหนท่านว่าอย่างนี้กระดับลงไปสิมันก็อยู่กับครูกับอาจารย์มันก็ยิ่งเหมาะที่สุดในการที่จะดับนี่นะแล้วไปอยู่นั่นใครจะไปดับให้ล่ะเจ้าของเดี๋ยวทะเลทลายไปเงียบนะเนี่ยท่านว่าเนี่ยอย่างนี้มันเหมาะเลยนะเนี่ยแล้วก็หมอบคือท่านรู้เหตุรู้ผลข้างหน้าของของกูฟันได้ดี
ว่าไปนู่นแทนที่มันจะดีมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นท่านทราบไว้หมดแล้วจะให้มีผู้ฝึกผู้ทรมานจะไปฝึกทรมานแต่ของอยู่นี่ก็พอแล้วนี่นะเนี่ยท่านดับตรงนี้เลยก็มีทั้งผู้ช่วยฝึก

อาจารย์ท่านไม่อัศจรรย์จริงจริงจิตมันลงยังไงนั่งหนาจิตสว่างครอบโลกธาตุไปหมดเลยพอวันนั้นท่านเขาบอกท่านไม่นอนมันจิตมันเป็นอย่างนั้นตลอดหรือตลอดเลยท่านว่าพอตื่นเช้าพอไปกุฏิท่านนี่อันหนึ่งที่ท่านที่มันสำคัญมากนะว่าพอไปกุฏิท่านพอท่านเปิดประตูมาพอเดินมายืนจักเลยว่าเป็นยังไงเห็นอะไรแล้วที่เนี่ยเรื่องความสว่างสวัยเรื่องศาสนาสว่างสวัยขนาดนั้นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วยังเมื่อคืนเนี่ยท่านบ้าแล้วผมก็ลืมซะตอนนี้นะท่านกลางหลวงปู่ฟันนั่นเล่าให้ผมฟังเป็นยังไงเมื่อคืนเนี่ยเห็นหรือยังเห็นหรือยังอยู่งั้นน่ะไม่ได้ถามท่านฟังสิเมื่อคืนนี่ผมก็ไม่ได้นอนนะว่านี่ออกมายังไม่ได้พูดอะไรเลยเอานี่ก่อนเลยเห็นหรือยังนี่ความมหัศจรรย์ของศาสนาเห็นหรือยังความมหัศจรรย์ของจิตเห็นหรือยังเมื่อคืนนี่เนี่ยจ้ำจุดเดียวจนกระทั่งตอนเย็นได้โอกาสก็ไปหาท่านตอนเย็นหมู่เพื่อนก็ไปกันไปกราบเรียนนั่นพระท่านซื้อเมื่อคืนนี้ผมก็ดูที่ซึ่งเมื่อคืนนี้นะผมไม่ได้นอนนะเมื่อคืนพอดีท่านว่างเนี่ยนั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นใครจะมากล้าพูดอุตริพูดเรื่องท่านไม่เป็นละมาอุตริได้ไงไปเห็นท่านมันก็ยอมเองนาขอให้มันถูกดัดถูกตีหน้าผากเสียมันยอมได้คนเรามันจะไม่ยอมได้ไงผมนี่เป็นตัวดื้อที่สุดเลยทดลองทุกสิ่งทุกอย่างสอบทดลองแล้วโอ้ยเก่งมากนะดื้อที่ต้องอยู่ๆก็คืออยากจะรู้ว่าท่านน่ะรู้จิตของคนอื่นจริงๆเหรอใครคิดอะไรท่านรู้จริงๆเวลานี้เราอยากจะทราบว่าอยากจะทดลองดูว่าท่านเราอยากให้ท่านรู้จิตของเราอ่ะเราเป็นยังไงเวลานี้คืออยากเราตั้งสัจจะอธิษฐานกราบพระนะตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ให้ข้าว่าท่านอาจารย์มั่นรู้จักจิตของเราจริงๆแล้วเราอยากจะทดลองท่านว่าท่านรู้จิตรู้จักจิตของเราจริงหรือรู้จักจิตคนอื่นจริงหรือวันนี้เวลานี้เรายังอยากจะทดลองท่านถ้าเมื่อหากว่าท่านรู้จริงๆนะเราไปนี่ให้ท่านทักเลยนะเอารถลงสุดสำคัญเลยว่างผมไม่ลืมนะก็เราหาเหตุหาความจริงเราไปกับท่านกำลังเย็บผ้าอย่างนี้ถ้าขึ้นไปมองดูตาผู้ตายท่านว่านั่นตาไม่ได้ธรรมดาแล้วนะแล้วว่าวัวหลังหวาหรืออะไรมันก็มันยอมแล้วเนี่ยโอ้กลัวแล้วนะมองดูถ้ากล่าวแล้วท่านก็เย็บผ้าอยู่กับผ้าแล้วแล้วพอกล่าวแล้วก็คลานเข้าไปละคลานเข้าไปเยอะก็ขอจะไปขอเยอะท่านมันยุ่งทำไมวะนี่มันเห็นไหมล่ะดีดีเอาแล้วนะอุกุตาเอาแล้วทีนี้ว่าแต่ยังคอยจับเพื่อนที่ละเอียดกว่านั้นอีกนี่แต่นี่เราก็ยอมรับแล้วว่ากูตายกูตายนั่งเงียบไม่พูดอะไรเลยนะมันหมดเวลาจะพูดนะที่นี่นี่ที่มันนั่นพระผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยกรรมฐานพระปฏิบัติเพื่อธรรมทั้งหลายก็ต้องอยากรู้เรื่องจิตใจของเจ้าของจิตเป็นยังไงมันเป็นยังไงจิตภาวนาไม่ดูจิตเจ้าของดูอะไรนี่อยากให้คนอื่นมาดูเจ้าของดูเจ้าของมันบ้ากรรมฐานขี้หมาอะไรฟังสิเข้ากันได้ไหมนี่ให้คนอื่นมันรู้จิตเจ้าของทั้งที่เจ้าของไม่สนใจยินอยากจะดูเจ้าของเลยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรเนี่ยโอ้ท่านนั่นก็ยอมโอ้ยอมเนี่ยยอมเลยยอมไหนที่มันยอมนี่ฟังไงยอมยอมจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยว่าหมอบล่าเลยที่นี่พอจิตท่านพูดนั้นแล้วท่านขอกระทำบาราท่านมีอะไรท่านก็พูดไปธรรมดาท่านก็หยิบแล้วจบคราวนี้เข้าไปขอเย็บไผ่ท่านให้เย็บเนี่ยดูที่นั่นผมไม่ดื้อมาถึงเมื่อไหร่ผมมันดื้อจริงๆมันดื้อให้นะผมนั่นแหละเพราะงั้นหมู่เพื่อนถึงได้ว่าผมตอนที่ผมปฏิบัติอยู่กับท่านเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารนะท่านกับผมได้ดุคนท่านได้ดุมากกว่าอาหารคุณเจตนาคนละอย่างละอย่างหมู่เพื่อนเวลาออกมาแล้วหมู่เพื่อนว่าโอ๊ยผู้หญิงมาอยู่มันนั่นได้คนบางทีเหงื่อทั้งที่เนี่ยมันที่เป็นเหงื่อดีกับมีดผมท่านนี่เฉยอยู่แล้วท่านนี่สบายจัดที่ปุบปับเฉยไม่สนใจเลยอย่างไรยังไงดูอย่างที่ที่ไหนยังไงมาอยู่ได้เนาะมูควรเบิ่งอยู่เลยผมเสือเพิ่นได้ผมไม่ได้เสือผมอยู่กับเสือเพิ่นเลยผมไม่ได้ว่าคนเป็น

ถือไว้พูดว่าเป็นผู้บาอาจารย์เป็นผู้ฝึกสามารถฝึกสามารถเราได้ผมจึงไม่ยอมกล่าวไว้ตัวท่านนี้เราที่ไปมาย่านเนี่ยความถือเนื้อถือตัวว่าย่านย่านเพราะอย่างพระสงฆ์วันตัวอันตัวย่านหาอย่างให้มันได้เหตุได้ผลที่มาศึกษาก็ผู้บาอาจารย์มองเสียห้องละพอเลิก

0: เรื่องของโลกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงความดีชั่วหยาบละเอียดละเอียดแล้วจะเป็นเหมือนกันกับท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีจุดมีดอนไม่มีฝั่งมีฝาที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากมองหาที่เกาะที่ยึดไม่มีเลยทั่วดินแดนของโลกธาตุนี้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือนฝั่งเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการแหวกว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงคือกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญนี่เป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งไม่มีเกาะมีดอนมีฝั่งมีฝามีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยสัตว์ทั้งหลายต่างตัวต่างแหวกต่างว่ายกันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะว่ายไปเพื่ออะไรว่ายไปจุดใดว่ายไปสู่ที่ใดหากว่ายกันอยู่ด้วยความจำเป็นไม่ว่ายก็จะจมน้ำตายความว่ายเป็นความทุกข์พอประมาณถึงจะมากก็ไม่มากเท่ากันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ว่ายปล่อยตัวแล้วให้ปล่อยให้จมน้ำตายเสียนั้นทุกข์มากก่อนจะตายนี่เรื่องของสัตว์โลกหมายเอาดวงวิญญาณที่พบชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจครองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกว่าสัตว์ได้ไม่มีใจครองเรียกไม่ได้สัตว์ทุกตัวต้องมีใจครองความมีใจครองแต่ละภพละชาตินั้นเรียกว่าสัตว์แต่ละตัวละตัวรวมแล้วเรียกว่าสัตว์โลกต่างตัวต่างว่ายต่างตัวต่างบึกบึนเพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผ่อนพอได้บรรเทาทุกข์ที่แหวกว่ายอยู่ตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านั้นแต่ก็ไม่เห็นจุดใดดอนใดพอที่จะว่ายเข้าไปพักผ่อนพอบรรเทาทุกข์ได้เลยเพราะมองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นไม่เจอคือสัตว์โลกแต่ละรายละรายนั้นเกิดมาไม่มีรายใดที่จะสามารถรู้ความเป็นมาของผลตั้งแต่ต้นคือฝั่งโน้นแล้วมาถึงท่ามกลางคือในขณะที่กำลังเกิดตายหมุนเวียนอยู่เวลานี้และฝั่งโน้นคือความพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความเวิ้งว้างไปหมดแห่งฝั่งแห่งแดนทั้งหลายแต่ไม่ได้เวิ้งว้างออกจากทุกข์ในหัวใจของสัตว์เนี่ยถ้าไม่มีศาสนามาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบแล้วสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะเคยผ่านความทุกข์มามากน้อยและนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความหมายในตัวเองเลยแต่จะต้องแหวกต้องว่ายต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาจะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์พอเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นเกาะเป็นดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวได้เกาะได้ยึดได้สดับตรับฟังตามภูมิแห่งกรรมของตนแห่งภพชาติของตนแล้วได้พ้นจากฝั่งไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นที่ว่าพ้นไปอย่างมากมายของสัตว์ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ นี่ ที่พอจะทราบถึงเรื่องฝั่งเรื่องฝาเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนี่ยวเราจะพอทราบได้ในเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคก็พอมียาไม่ใช่โรคที่เต็มไปด้วยสัตว์บุคคลหญิงชายไม่เว้นแต่ละหลายละหลายซึ่งทานแต่ของแสลงกันทั้งนั้นไม่มีหมอไม่มียาเลยแต่จากโรคทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคเกี่ยวข้องกับอะไรกินอะไรมีแต่เรื่องเป็นพิษเป็นภัยเผาไหม้อยู่ภายในตัวเสริมโรคภายในนั้นให้กำเริบรุนแรงมากขึ้นโดยลำดับลำดับที่จะให้ลดหย่อนผ่อนคลายลงไปนี้ไม่มีทางนี่เนี่ยโรคที่ไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโรคที่จัดแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้และเทียบเข้ามากับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโรคแต่ไม่มียาไม่มีหมอแล้วสนใจตั้งแต่สิ่งที่แสลงที่จะทำโรคแล้วทุกข์ให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดาเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายถึงมีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความทุกข์ความทรมานไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะหายจากโรคจากภัยมีความสุขขึ้นมาตามโดยปกติทั้งสองอย่างนี้เทียบกันได้คือสัตว์ที่เป็นไปด้วยโรคกับสัตว์ที่แหวกว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ แต่ละพระองค์นั้นเหมือนกับมาสร้างฝั่งสร้างฝาสร้างที่เกาะที่ยึดเอาไว้ให้สัตว์ที่พอเป็นไปได้ก็ได้เกาะได้ยึดไม่ผ่านพ้นไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ใกล้จุดที่หมายปลายทางเข้ามาเป็นลำดับลำดาเนี่ยศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายใครจะตำหนิติเตียนใครจะปฏิเสธยอมรับหรือไม่ยอมรับประการใดก็ตามหลักความเป็นมาอย่างนี้ดั้งเดิมและยังจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมหรือว่าธรรมกับโลกนี้ถึงแยกกันไม่ออกเป็นแต่เพียงว่าธรรมมีเป็นการเป็นเวลาเพราะมีผู้นำออกมาแสดงแต่เรื่องของกิเลสนั้นมีอยู่กับทุกหัวใจกรรมของสัตว์วิบากของสัตว์มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกตัวสัตว์จึงผิดตัวขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการสถานที่เวลาเหมือนธรรมที่มีมาเป็นบางการนั่นเลยนี่เรื่องความเป็นมาการพูดทั้งนี้ไม่ได้พูดเพื่อโลกเพื่อสงสารที่ตาเรามองไม่เห็นที่นอกไปจากตัวของเรานี่โดยถ่ายเดียวแต่พูดเพื่อให้โอปนยิโกในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราผู้กำลังแหวกว่ายอยู่นี้ด้วยกามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะเป็นสำคัญให้ได้แก้ได้ถอดได้ถอนสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เดินนำเข้ามาชำระ ล้างสิ่งเหล่านี้ภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาบางลงไปภพชาติที่มองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นนั้นก็จะย่นเข้ามาถ้ายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจมุ่งหวังต่อความหลุดพ้นอย่างถึงใจแล้วก็คงจะได้หลุดพ้นปัญชาติปัจจุบันนี้สำหรับ ผู้ปฏิบัติของเราที่เป็นนักบวชอยู่เวลานี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาอย่าได้คุ้นกับกิริยาอาการทั้งหลายที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเข้าแซงอยู่ทุกขณะของความคิดความปรุงถ้าเป็นจิตธรรมดาไม่มีภูมิในทางสมาธิและทางปัญญาเลยจะ ไม่พ้นจากกิเลสเข้าแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมาถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยังมีช่องทางที่จะรู้จะเห็นจะแก้ไขถอดถอนกันได้แม้จะมีการแพ้การชนะบ้างก็จะไม่พ้นจากความชนะมากขึ้นไปเดินดับจนถึงชัยชนะโดยสิ้นเชิงได้เนี่ยการเกิดตายของสัตว์ของใครก็ตามมันเหมือนกันหมดในเรื่องของทุกข์ความแบบบ้าตายเกิดมีแต่เรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเรายังจะยินดีเรายังจะเพลิดเพลินต่อสิ่งแทรกแซงคือกิเลสซึ่งเป็นผู้ชักจูงไปในทางสายนั้นอยู่เหลือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าความเสร็จหลาบของเราก็จะมีแม้เราระลึกความเป็นมาของเราไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างความจริงก็เต็มจัดเต็มส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแห่งความเป็นมาของเรากับสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีผิดแปลกต่างกันเลยคือมีความเย็นว่าตาเกิดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสมีสามประเภทนี้เป็นสำคัญด้วยกันนั่นแหละให้ทำความเข้าใจกับตนเองแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือบำเพ็ญทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ควรจะนำมาปฏิบัติไม่เหมือนกับทุกข์ที่เป็นผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเหล่านั้นหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยแต่ทุกข์เพราะความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเป็นตัวผิดทุกข์นี้มีการมีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้นี่สำคัญอยู่ตรงนี้พอพูดตามหลักความจริงอยู่ในหัวใจนี่แล้วความสงสารหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานี้มีความสงสารมากเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงได้ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระองค์ท่านอย่างถึงใจอย่างฝากเป็นฝากตายด้วยความซึ้งภายในใจต่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมทั้งอุบายวิธีที่จะชักจูงหรือลากเข็นออกมาจากกองฟืนกองไฟที่เผาไหม้สัตว์ทั่วโลกดินแดนอยู่นั้นได้อย่างเต็มพระทัยเต็มพระสติกำลังความสามารถธรรมก็เป็นธรรมที่เด็ดขาดนำพูดตกทุกข์ได้ยากลำบากด้วยสาเหตุอันใดสาเหตุอันนั้นสังหารออกได้นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องจึงไม่มีที่สงสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้พิจารณาไม่ได้มันหนักเป็นอยู่ในหัวใจนี้แต่จะพูดกับใครก็ไม่สนิทใจที่จะพูดเพราะผลที่จะเกิดนั้นมีน้อยมากกว่าผลเสียจึงต้องคำนึงคำนวณถึงการพูดการจาในสิ่งเหล่านี้เรายอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเลยแม้เม็ดหินเม็ดทรายถ้าจะพูดถึงเรื่องความเสื่อมลาภเข็ดเอาตายก็ยอมตาย พราะความเกิดหลับอันนี้จะพาตายก็ยอมตายได้เลยเนี่ยที่จะมีแก่ใจให้บากบั่นต่อความภาคเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากมหันตทุกข์อันยืดยาวแสนยืดยาวนี้ไปได้เวลาใดก็พอใจที่จะให้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนั้นไม่ขออยู่จมอีกต่อไปแล้วเพราะความจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ไม่มีทุกประเภทใดที่จะทำความเคยชินแก่ผู้ได้สัมผัสทุกนั้นย่อมจะบีบบังคับสุดกำลังความสามารถแห่งกรรมของตนเหมือนกันหมดเมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วไม่เห็นก็เหมือนไม่มีผู้ที่ท่านเห็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่พระสงฆ์สาวกบางองค์ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราและพวกเราไม่เชื่อคนดังพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครถึงไม่เห็นก็ตามความจริงมีนั่นเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็นจะไปลบล้างความจริงที่จะต้องโดนอยู่ในเรื่องต่อในการต่อไปนั้นได้ยังไงลบล้างไม่ได้เราจะต้องโดนแน่ๆถ้าเราไม่ทำความเฉียดหลาบเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวกขาตธรรมและปฏิบัติตามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสดังที่เคยเสียมาแล้วอยู่นี่แหละล่ำไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติถ้าไม่นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเบรกห้ามล้อไปตัดความยืดยาวแห่งภพแห่งชาติแห่งกอกทุกข์ทั้งหลายนั้นให้หดด้นเข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังของตนนี่มีเท่านี้ทางเดินทางออกของพวกเราสัตว์โลกนี้มีจำนวนสักเท่าไหร่ฟังสิอันที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ประเภทนั้นสัตว์น้ำสัตว์บกที่มองเห็นแบบอย่างนี้มันไม่ได้มีมากมายอะไรนะสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านี้พบที่ละเอียดยิ่งกว่านี้มีมากต่อมากและรวมแล้วใครอยู่ที่ไหนพบใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่ความอยู่ในพบที่ต้องเสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนมากน้อยอยู่โดยดีไม่มีใครจะเป็นอิสระได้เลยแม้แต่รายเดียวผู้ที่ทุกข์มากก็จมมากทุกข์นานแสนนานมหันตทุกข์ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกนรกมีหลายหลุมหลายประเภทตามกรรมของสัตว์ที่มีแง่หนักเบาต่างกันเช่นนั้นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมกับเรื่องของพระองค์ก็เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้สถานที่เหล่านี้อยู่แล้วอย่างประจักษ์พระทัยไม่ทรงเห็นเพียงว่าสัตว์ทั้งหลายได้ตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุมนั้นๆเพียงเท่านั้นยังทรงเห็นเรื่องของพระองค์ที่เข้าไปเกี่ยวเกาะหรือไปตกนรกหมกไหม้เหมือนสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นจำนวนกี่ชาติถ้าเราธรรมดานับไม่ถ้วนเพียงเรื่องของพระองค์พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบไปหมดพระองค์รู้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นและประจักษ์ในพระองค์เองแล้วนำมาสั่งสอนเป็นแต่เพียงว่าที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเปิดเผยว่าเราจะถาคตนี้ไปตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้เท่านั้นชาติตัวนี้ชาติถึงพระองค์ไม่ได้มาแสดงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่เป็นในพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไปนี้พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดเพราะกรรมอันใดพระองค์ก็เคยทำกรรมประอันนั้นประเภทนั้นแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายยังไม่สงสัยในพระองค์เองและไม่สงสัยในสัตว์ทั้งหลายที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับพยานอย่างทราบอยู่ตลอดเวลารอบใจโลกธาตุนี้มีอะไรมีตั้งแต่เริ่มสัตว์ทั้งหลายสวยต่ำหนักเบามากน้อยเต็มพระทัยปิดบังไม่ได้ เมื่อถึงการถึงเวลาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วปิดไม่ได้ความจริงมีมากน้อยเพียงใดจะทะลุปุโปร่งไปหมดตามความจริงนั้นๆนี่พระองค์จึงได้นำความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วกิเลสซึ่งเพื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมขับคัดค้านธรรมลบล้างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายก็มีมาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่การไหนการไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกมากมายนานแสนนานเมื่อโลกสมมตินี้ยังมีอยู่เมื่อไรกิเลสกับหัวใจสัตว์จะต้องผูกพันกันไปลบล้างสิ่งที่จริงทั้งหลายเพื่อความจำปลอมของตนจะเข้าแทรกได้อยู่ตลอดไปงั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรทั้งความทุกข์ความลำบากทั้งสถานที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากเผาไหม้อยู่ตลอดเวลากี่กับกี่กันน้ำไม่ท่วนได้แก่นรกหลุมนั้นๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษตามหลักความจริงที่สัตว์ได้เสวยที่สัตว์ตกที่นรกมีอยู่นั้นกิเลสมันก็คัดมันก็ค้านมันไม่เชื่อว่านรกมีนะเมื่อเราในหัวใจของเราก็มีแต่กิเลสตรงจะอำนาจอยู่แล้วทำไม่มีอำนาจที่จะมาคัดค้านต้านทานกิเลสได้เราก็จำต้องเชื่อกิเลสว่านรกไม่มีแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์พรหมโลกไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากเต็มหัวใจความอยากอันนั้นเป็นความบรรจุพิษภัยของกิเลสไว้อย่างเต็มปีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกตัวใดรายใดจะไม่หมุนไปตามอำนาจแห่งความผลักดันของกิเลสจะหมุนไปไหนเพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือธรรมมันไม่มีอำนาจพอจะเป็นคู่แข่งให้แทงทะลุถึงความจริงทั้งหลายมีนรกเป็นต้นที่กิเลสมันต้มมันตุ๋นมันหลอกสัตว์ทั้งหลายอยู่สดๆร้อนๆวันนี้ไม่เห็นหรือตาบอดหรือถ้าพูดตามภาษาเรานี่เห็นไหมอย่างนี้เนี่ยธรรมะไม่มีความสามารถไม่มีกำลังพอจะแทงทะลุไปถึงความจริงแล้วนำเอาความจริงนั้นมาตีหน้าของกิเลสให้กิเลสได้หลบหรือสลบไปซะบ้างสักทีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสมีกำลังมากธรรมไม่มีกำลังทำในหัวใจของสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องยอมเชื่อว่าอะไรก็ยอมเชื่อทั้งที่ไม่เป็นจริงหลอกอยู่ตลอดเวลาต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเพราะตัวของมันเป็นตัวปลอมหมดทั้งโผดทั้งแสบลูกเต่าหลานเลนของกิเลสคือกิเลสแขนงใหญ่แขนงเล็กแขนงน้อยมีหมดนั่นเทียบกับปู่ย่าตายายลูกเต้าหลานเลี้ยงของเด็กมันปลอมพระเดียวกันทั้งหมดแล้วมันจะเอาความจริงมาให้สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อความจริงนั้นให้หนีจากอำนาจของมันได้อย่างไรเพราะมันเป็นผู้ครอบงำมันเป็นผู้บังคับบัญชาให้อยู่ใต้อำนาจของมันตลอดเวลาทำนั้นเป็นธรรมชาติที่ฉุดที่ลากออกจากสิ่งที่จอมสิ่งจอมปลอมทั้งหลายแต่ไม่ทำไม่มีกำลังเวลาไม่มีกำลังที่ยังไม่มีกำลังก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือต้องให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาตามความต้องการด้วยเหตุนี้จิตของสัตว์โลกที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสจึงหาทางเชื่อความดีได้ยากเชื่อความจริงได้ยากทั้งที่อย่างที่ว่าได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมของตัวเองแท้ๆมันก็ลืมไปเสียเมื่อลืมไปเสียก็มองไม่เห็นไปเสียอีกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเฉียดหลาบไม่ได้เพราะไม่เห็นไม่รู้ประหนึ่งว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีทั้งที่ผ่านมาอย่างสุดร้อนกิเลสมันก็ปิดความจริงมันไว้เสียมันไม่ให้รู้ไม่เห็นแล้วก็ให้บังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมต่างประเภทต่างๆซึ่งเป็นผลของมันนั่นแหละตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีรายใดว่าจะอ่อนกำลังลงเบาบางลงไปด้วยความอยากความทะเยอทะยาน ต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเต้นเป็นกระโดดไม่ว่าอยู่ในภพใดชาติใดเพราะจิตดวงนี้อัดแน่นอยู่ด้วยความกดดันของกิเลสให้หมุนไปตามความต้องการของมันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่หมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปแบบที่ว่าเหมือนคนว่ายน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละไม่มีฝั่งมีเรือนแต่ก็ต้องแหลกต้องว่ายอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่ที่เป็นค่าศึกของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลบล้างอยู่ตลอดเวลานี่แหละนี่ใกล้ชิดติดพันมีอำนาจมากนู่นเราจะทราบได้ถ้าไม่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าทราบจากพระพุทธเจ้ามาเป็นอันดับแรกทราบจากความเป็นของเจ้าของในอันดับที่สองนี่สองพยานนี้เข้าไปสู่ความจริงทีนี้เมื่อเข้าสู่ความจริงแล้วจะทำอะไรให้มาเอานำอะไรมาลบล้างก็ลบล้างไม่ได้เช่นมันนรกเล็งลงไปที่นิพพานวิญญาณของเรามันเคยเป็นยังไงมาพิจารณาทะลุไปแล้วเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่เคยเป็นมาของเจ้าของแล้วลบล้างได้ยังไงนี่ความเชื่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังใจเอามากมายสำหรับที่จะให้ตะเกียบตะกายขึ้นมากแต่การสำคัญก็คือพิษภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจมีมากมีน้อยรู้ชัดด้วยอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเติมเครื่องเพิ่มพูนกันเข้าไปก็ยิ่งทำตัวให้หมุนเป็นธรรมจักรไปเลยนี่ผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างประจักษ์ตั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาประทับยืนฉุดลากอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมาเราตถาคตจับเอาจับมือตถาคตนี้ว่าตถาคตจะพาให้หลุดให้พ้นนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายหรือกองทุกข์ทั้งหลายประหนึ่งท่านประกาศอย่างนั้นในธรรมของท่านเมื่อได้รู้ตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั่นแหละใกล้เต็มทีใกล้เข้าไปทุกทีความดีดความดิ้นเจ้าของที่จะให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งไม่เคยเชื่อแต่ก่อนมันเต็มหัวใจแล้วด้วยความเชื่อและดีดดิ้นไปด้วยเต็มอย่างเต็มฝีมือชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหนเอาเป็นยอมถ้าชีวิตลมหายใจยังมีอยู่ต้องดิ้นต้องดีดให้หลุดให้พ้นจนได้นี่อำนาจของธรรมเมื่อมีเพราะถึงกันเห็นความจริงเต็มหัวใจทั้งเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจอีกเช่นเดียวกันแล้วทำไมกำลังของใจจะมีอะไรเทียบเท่าเรานั่นล่ะเมื่อทำอะไรทำลงไปด้วยกำลังของใจเนื้อย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกำลังมากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหลุดพ้นไปได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังของใจหลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ทำอะไรเรื่องกำลังของใจเป็นสำคัญเหตุที่จะเกิดกำลังของใจก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอีกมากมายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะยกจะเทิดเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายมีกระทำของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาประกาศกลางวันอยู่ด้วยหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องลงไปเลยถ้าว่ากิเลสมีไหมในหัวใจเราที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเลือดเทศสอนวันนี้มีผิดที่ตรงไหนกิเลสมีไหมในหัวใจเราพระพุทธเจ้าบอกให้ชำระชำระอะไรบอกว่าชำระกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจนะท่านสอนอย่างนี้ผิดไหมเราพิจารณานี่สิเรื่องสดๆร้อนๆเนี่ยหรือกิเลสไปอยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนั่นเหรอให้ความทุกข์แก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆไปนู้นเหรอหรือให้โทษให้ความทุกข์ที่ใจของเราเองใครก็ต้องยอมรับว่าให้ทุกข์อยู่ที่นี่เพราะกิเลสอยู่ที่นี่นี่พระพุทธเจ้าแสดงก็สดๆร้อนๆเรื่องของธรรมก็แสดงให้ประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่เหมือนกันทำเครื่องแก้ทำเครื่องถอดเครื่องถอนกิเลสเพราะกิเลสมีอยู่ในหัวใจทำก็มีอยู่ในหัวใจในฉากเดียวกันแก้ไขถอดถอนท่านบอกให้ละสิ่งใดละสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นเนื้อคำว่านรกก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราสดๆร้อนๆเช่นเดียวกัน
1: กิเลสมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกได้ทำไมนรกมีไม่ได้เพราะนรกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วทุกข์มีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาในภพนี้ก็เคยเสวยทุกข์มีอยู่แล้วบาปบุญนรกเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่กาลไหนๆพระองค์ทรงสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่สดอย่างสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสมีในหัวใจของสัตว์นี่แหละไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันมีน้ำหนักเท่ากันด้วยความจริงตามที่ทรงสอนไว้แล้วทุกประการนี่เอานำเข้ามาชั่งในหัวใจตัวเองดิเราจะยอมถลอกปอกเปิกหรือรับความทุกข์ความทรมานไปกับกิเลสอย่างไม่มีหูดุมตานี่มันเกินไปนะนักปฏิบัติของเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้แล้วถ้าเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นเปอร์เซ็นต์ไม่มีที่จะขาดตกบกพร่องเลยแต่กิเลสนี่ก็หมื่นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงมาตลอดเช่นเดียวกันนี่เราก็เคยเชื่อมันมานานแสนนานแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างเอามาเทียบให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมอย่าอยู่อย่างละเลาะเลอะแหละผมพูดตามความจริงการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเพราะสิ่งที่จะตามกำลังของเจ้าของเนี่ยที่จะรู้จะเห็นตามกำลังของเจ้าของนี้ไม่มีใครปิดไม่บอกก็ตามไม่พูดให้ใครฟังก็ตามมันเต็มในหัวใจก็บอกว่าเต็มในหัวใจถึงได้ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าว่าเชื่อแต่ฝ่ายกิเลสที่เลยฝ่ายธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสอนก็เต็มหัวใจแบบเดียวกันไม่มีอันใดยิ่งใหญ่กว่ากันเลยจึงได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารอย่าได้กล้าได้หาในสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงหากทรงห้ามอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าไปทำยังไงก็ต้องไปเจอจริงๆไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมาแต่การไหนๆเราอย่าดื้ออย่าด้านความดื้อด้านเป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้ธรรมลบล้างธรรมแล้วจะมาลากเราไปเป็นตัวประกันรับเคราะห์รับกรรมจมอยู่ในนรกจะเป็นใครเป็นผู้จมกิเลสไม่ได้จมนะตัวเรานี่ต่างหากให้พึงทราบว่าเรานี่จะเป็นผู้รับประกันกิเลสในทางความทุกข์ความทรมานทั้งหลายหนักเบามากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรเราเป็นผู้รับความเคราะห์รับกรรมนั้นเรายังจะยอมรับอยู่หรือยังจะยอมให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นนี้ตลอดไปหรือพิจารณาสิเอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเทียบกับเรื่องทั้งหลายที่กล่าวมานอกนี้เหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่จุดใดจุดใดหาที่แย้งไม่ได้เต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความจริงนะตั้งใจปฏิบัตินะโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ร้อนเพราะกิเลสจะร้อนเพราะอะไรทำท่านไม่ได้พาใครให้ร้อนก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่ตามีหูมีแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามอัตตามธรรมที่ทรงแนะนำสั่งสอนมันกลับให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงเสียจนหมดผลที่เกิดขึ้นจากการถลุงอายตนะต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเป็นไฟเผาเราอีกโลกมันถึงได้ร้อนพระพิจารณาสิราคะกิเลสนี้เป็นตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังอันนี้ตัวทำให้โลกที่ร้อนมากที่สุดเวลานี้กำลังเด่นกำลังออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลไม่มียางอายเป็นความหน้าด้านเต็มคนเราไม่หน้าด้านแต่กิเลสมันหน้าด้านสินี่กิเลสอยู่กับคนก็เลยกลายเป็นคนหน้าด้านไปนี่ความทุกข์เราเป็นผู้รับเหมาเอานี่ที่มันหน้าทุเรศมากที่สุดเลยหมดความศักดิ์ศรีดีงามแห่งความเป็นมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสให้มันเอาให้กิเลสเอาไปทะลุงซะจนหมดคำว่าพุทธไม่ปรากฏในจิตใจเลยมีแต่เรื่องทะเลถลายไปกับเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละที่นายความรู้ทั้งหมดที่ผิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องของกิเลสผิดให้ไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามความรู้มีมากน้อยเพียงไรทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีแต่เรื่องของกิเลสตัดไม้แล้วยัดใส่มือให้ตีหัวกันตีหัวเจ้าของแหลกไปหมดนี่ตั้งแต่กองทุกข์เป็นปืนเป็นไฟเพราะความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเป็นไฟกิเลสมันแทรกเข้าแทรกเข้าเราไม่รู้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเวลาทำลงไปแล้วมันไม่เห็นดีเห็นแต่เป็นฟืนเป็นไฟ ตัวสำคัญเช่นโลภกับมหาตัวนี้แหละมหาตัวราคะเนี่ยเป็นสำคัญอวิชชาเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เด่นที่สุดในโลกในสงสารในสังคมมนุษย์สัตว์ทุกวันนี้ได้แก่ราคะตัณหาอันนี้เด่นมากจนทำลายคนไม่ให้มีพระศักดิ์ศรีดีงามไม่ให้มีกิริยาแห่งความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ก็อันนี้เป็นสำคัญมากมันทำลายไปหมดนั่นความศักดิ์ศรีดีงามก็ไม่มีถูกมันทำลายหมดมนุษย์เราไม่ว่าหญิงว่าชายหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสจับมัดคอติดกันไปหมดเลยคุณค่าเท่ากันไปเลยถ้าได้เพลิดได้เพลินทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าขอให้กิเลสมันพาเพลิดพาเพลินไม่ว่าหญิงว่าชายเอาจะได้จะเสียอะไรก็ช่างมันไม่มีคำว่ารักเหมือนสงวนตัวหรืออาจเจอกันเข้าแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเจอเขาแย่ไม่กันแล้วเพราะอยากให้ตั้งแต่เขายังไม่ขอทางที่นี่แหละราคะตัณหาตัวนี้อยากให้แต่เขายังไม่ขอมันถึงได้ดิ้นขนาดนั้นที่มนุษย์เรานะดูเอาสิเรามันจะมีใครพูดตามหลักความจริงเวลานี้มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหนทั้งหญิงทั้งชายถ้าลงอันนี้ได้เข้าครอบหัวมันแล้วออกขนาดนั้นเลยแล้วมันมียังอายที่ไหนมันไม่ได้มีมันเต็มไปหมดอย่างนี้เหนืออำนาจของกิเลสมันมีอำนาจขนาดนี้ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือศีลหรือธรรมนี้ไม่ต้องถามมันเตะมันถีบมันยันออกหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นเองทั้งหญิงทั้งชายมีคุณค่าเท่ากันเท่ามีกับคุณค่าของกิเลสนั่นแหละคุณค่าของราคะตัณหาเรื่องคุณค่าของธรรมไม่ต้องไปถามเอาอะไรมาเป็นคุณค่าอย่าเปิดต้อนรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ไปดีต่อไปนี่มันทำมันพอๆกันมากๆเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้นุ่งเสื้อนุ่งผ้ามันจะปล่อยปลาได้เลยไปหมดเลยมันเต็มยศความอยากนี่เลยออกเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถของมันแล้วทุกมีอะไรค่อยพิจารณากันถ้ามีทางที่จะพิจารณาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จมไปทั้งเขาทั้งเราอย่างนี้วางไงนี่แหละโลกขาดจากศีลจากธรรมมีตั้งแต่ความชิบหายไปปวงไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนชาติชั้นบรรณาใดฐานะใดถ้าลงได้ปืนไฟอันนี้ได้เข้าแล้วมันแหลกประดำตามกันหมดไม่มีใครมีคุณค่าอะไรเลยว่าเอาเฉยเฉยเหตุฉันตั้งยอนะส่วนหัวใจมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันหมดเพราะอันนี้แผดเผาราคะกินามันแผดเผาโทสะมันไม่เอานี่เป็นเหตุจะเอาอะไรเป็นเหตุเนี่ยเรื่องความหลงมันหลงมาแล้วตั้งแต่มาเกิดมันไม่หลงมันไม่เกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออันนี้เองเพราะอันนี้มีกำลังมากศีลธรรมเข้าไปยุ่งไม่ได้แนะนำสั่งสอนกันทางด้านศีลด้านธรรมนี่ดีไม่ดีหัวเราะเยาะกันไปถ้าเรื่องของร่องของกิเลสเอาหัวขาดก็ยอมให้มันขาดไปเพราะความพอใจเนี่ยกำลังเวลาเนี่ยศาสนาล่วงมาถึง 2,500 กว่าปีเพียงตอนนี้ดูเอาหูมีตามีจะไปดูยากอะไรเขามีตัวหูเรามีตาด้วยกันทุกคนกิริยาการที่แสดงมานี้ไม่ปิดบังลี้ลับจากหลักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นและโลกนี้เป็นยังไงขึ้นหอประสาทราชมันเทียนพระราคกินาโทจักกินานี้มีได้หรือนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแม่ที่สุดสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่ความระแคะระคายเขามันเป็นเหมือนลิงจะว่าไงไม่มีสิ่งทำในใจแล้วมันปล่อยตัวไปได้หมดทำอะไรได้หมดเรื่องมีคู่มีสามีภรรยามันไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดแต่นี่แต่ความอยากความทะเยอทะยานความปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปได้วันยังทำคืนยังนุ่งไม่มีเขตมีเดินไม่มีหลักไม่มีฝั่งมือฝาเลยถ้าลงธรรมชาตินี้ได้เข้าสิงในหัวใจมากๆแล้วเป็นอย่างนั้นลูกเต้าเหล่าก้อนนี่มันก็เป็นไปตามกันหมดพ่อๆกับแม่พาให้เป็นมันร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละคนสร้างความยิบหายเกิดตัวสร้างความเดือดร้อนเกิดตัวผัวเมียสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็หาความสนิทกันมาได้ทั้งที่นอนติดแนบอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันก็ไว้ใจกันมาได้พอออกจากนี้ไปแล้วก็ได้สร้างนรกอเวจีขึ้นมาเผากันแล้วเผากันแล้วเมียก็เผาผัวก็เผาต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำต่างคนต่างเป็นปืนเป็นไฟนี่ความหมายของโลกของครอบครัวญาติเรือนมันก็ไม่มีเพราะอันนี้ไปทำลายซะหมดเอาความไว้วางใจเอาความอบอุ่นเอาความตายใจมาได้ยังไง เพราะสิ่งนี้ไม่ทำเพื่อให้ได้อบอุ่นให้ได้ตายใจมันมีแต่เรื่องสร้างความผิดผาเลยตัวให้แก่โลกของมันนี่แล้วต่างกันเมื่อต่างคนต่างเสริมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลงไม่ได้ศีลธรรมได้ห่างไปเพราะหันหลังให้ศีลธรรมห่างไปเท่าไรก็เหมือนกับคนไข้ห่างหมอห่างยานั่นเองเมื่อห่างอันหนึ่งก็เข้าใกล้ชิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแสลงนะเป็นที่คนไข้ที่ชอบที่สุดคือของแสลงอันนี้ของแสลงศีลธรรมนั่นแหละโรคที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสลงต่อศีลต่อธรรมที่จะทำลายตัวให้ชิบหายลอยปวงอันนี้โรคที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นทุกข์กับโรคจึงแยกกันไม่ออกนับแต่วันจะทวีรุนแรงถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมเมื่อไหร่แล้วยังไงก็ชิบหายลอยปวงสดๆร้อนๆตกนรกทั้งเป็นนี่เลยเราอย่าไปพูดด่วนพูดเรื่องนรกเมืองผีนั่นน่ะดีไม่ดีจดบัญชีไม่ทันนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบบัญชีเพราะมันต่างคนต่างสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่นดินไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดฐานะใดมันสร้างตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ที่จะเป็นปืนเป็นไฟต่อกันแล้วเมื่ออันนี้มันเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วนั้นกระจายไปในกิริยาการใดๆจะเป็นติดเป็นยอดมันก็เรื่องเป็นใหญ่ด้วยกันหมดด้วยอันนี้เองพาให้เป็นมันจึงได้เผาไหม้กันตลอดไปนี่แหละเรื่องโลกเป็นอย่างนี้แล้วตื่นหาอะไรเวลานี้พิจารณาสิแล้วไปหวังวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เพียงมันยับขึ้นมาภายในหัวใจเท่านี้กับผู้ที่เราจะต้องการละต้องการถอนต้องการจะฆ่ามันยังเจ็บแสบขนาดไหนพิจารณาสิแล้วยังจะไปเสริมมันนั่นเป็นบ้ากับมันแล้วเป็นยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยคนคนนั้นพระองค์นั้นถ้าเราจะเห็นโทษก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษแต่แท้ไม่ได้สอนให้เห็นคุณทำมาอะไรจึงจะพลิกตาลปัดกลับมาเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้าด้วยการคัดค้านตามฐานพระองค์อย่างนี้มันมีอย่างเหรอพากันพิจารณานะนี่ละการพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดให้ร้ายป้ายสีต่อโลกต่อสังสารเราพูดตามหลักความจริงเอาดูเอาก็ได้นี่นะถ้าว่าหาเรื่องหาเราต่อโลกต่อสังสารว่าไม่มีความจริงแล้วดูเอาก็รู้เป็นยังไงความขาดศีลธรรมเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อกับเรามีแต่เรื่องเหล่านี้มาพูดถ้าเป็นของดีแล้วมาพูดทำไมมาบ่นทำไมนี่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องมันมีแต่เรื่องอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่จะของเราเป็นผู้ทำผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วมือเขียนก็ตีนลบนั่นเองเนี่ยพี่นาสิขนาดนั้นหนาไม่ได้เห็นโทษเลยแล้วก็สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่นตลอดเวลาทำท่านมาเลยให้ได้บ่นแหละลงเป็นธรรมแล้วมีมากมีน้อยภูมิใจเย็นใจสบายใจไปหมดถ้ามีศีลมีธรรมแล้วนะเอาที่มือกับโกงข้ามคารวะเรานี่มีเพียงศีลห้านี้พอเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องยกมาทั้งคัมภีร์พระไตรปิฎกมารักษามาปฏิบัติแหละเพียงศีลห้าเท่านั้นก็เย็นพระเราก็227นี่ก็เย็นปาน่าฟังสิฆ่าเขาฆ่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันความรักยึดของเขาของเรามันเท่ากันเนี่ยสมบัติของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันรักเท่ากันเหมือนกันเนี่ยการมีสิมิจฉาจารนี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยมาต่างคนต่างรักษาเช่นงวดกวดขันเป็นตายก็ตามเรามีขอบมีเศษแล้วฝ่าฝืนมันไปหาอะไรถ้าจะวิเศษก็เมียของเราคนนี้ก็วิเศษแล้วผัวของเราคนเดียวนี่ก็วิเศษแล้วจะไปหาอะไรมาตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนถ้ามันพิเศษมากนี่ถ้าไม่ใช่เอาไฟมาเผากันทั้งเป็นนี่พี่นาสิแล้วคำว่ามุสามันเป็นที่ไว้ใจได้ไงฟังแต่ว่ามุสาความหลอกลวงมันเป็นของที่ไว้ใจกันยังไงพูดคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วถ้าทำคำสัตย์คำจริงต่อกันแล้วคนเราไม่ค่อยได้โกหกกันแหละอันนี้มันมีแต่ทำก็กิริยาการมีแต่เรื่องโกหกอยู่ได้มาโกหกกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำมันไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้ทำแล้วว่าไม่ได้ทำนี่ก็เป็นโกหกนะสุรายาเมานี่ก็เหมือนกันนี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญอีกอันเป็นเหตุเป็นเรื่องการก่อสร้างคดีทั้งหลายขึ้นมาคดีในตัวเองคดีในหมู่เพื่อนคดีในสังคมคดีทั่วโลกดินแดนก็คืออันนี้เป็นตัวสำคัญมากมันมีคุณค่าขนาดไหนยิ่งกว่ามนุษย์หรือถึงได้ผิดได้สร้างมันขึ้นออกมาตั้งนานอันนี้เป็นน้ำบ้าอยู่ดีๆไม่เป็นบ้าพอกินนี่เข้าไปมันเป็นบ้าไม่รู้จักของดีของชั่วของมีราคาราคาไม่รู้จักสูงจักต่ำก็คือตัวบ้านี่เองพาให้เป็นไปแล้วคนมีคุณค่าขนาดไหนคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนอันนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนนอกจากเป็นยาพิษเผาคนเท่านั้นให้ชิบหายไปตรงไปไม่เห็นมีอะไรแล้วผิดกันขึ้นมาหาอะไรถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงเนี่ยเรื่องของศีลห้าแล้ว ไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้แล้วแสนสบายไปเถอะเรื่องความมีความจนนั่นเป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังมีมาก็อันนี้จังทุกขังหน้าตามันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องศีลนั่นคำซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้เป็นความร่มเย็นในสุขความปากเป็นปากตายต่อกันเพื่อเป็นความอุ่นตลอดถึงลูกเล็กเด็กแดงหรือคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเอารักษาให้ดีเมื่อดอกอันเนี้ยรักษาให้พอให้เป็นไปแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆเราเย็นแล้วยังมาแล้วลูกเต้าหลานเหลียนยังเย็นอีกคุณบุตรบุตรสุดท้ายภายหลังยังเย็นยังมีแบบมีฉบับยึดไปถือเพื่อเป็นที่อยู่มงคลแก่ตนเองไม่ได้ต่างคนต่างสร้างต้องมาอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นยังไงขนมาอยู่ที่ไหนก็ขนมาเผาก็มาเรื่อยๆแล้วก็ตำหนิคนอื่นว่าเป็นกับคนนั้นคนนี้เช่นผู้ใหญ่ก็ตำหนิว่าเด็กไม่ดีอย่างนั้นนี่ตัวผู้ใหญ่นั้นเป็นตัวสำคัญที่ดื้อด้านที่สุดกันดานอยากที่สุดคือผู้ใหญ่นั่นแหละตัวคึกขนองที่สุดมันอยู่ไม่เป็นสุขมันหาเอาเรื่องมาเพิดมาเพลินดื้อดึงมาทงแล้วเผาคนอื่นไม่ได้คำนึงคำนวณเลยแล้วก็ไปยกโทษให้คนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเด็กไม่ดีอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงวะเด็กทุกวันนี้ไม่ดีเลยมันจะดีอะไรก็พ่อแม่แบบพิมพ์มันไม่ดีพ่อแม่เหมือนกับขีดแล้วจะเอาอะไรมาให้มันดีถ้าสร้างตัวของพ่อแม่ให้ดีที่เด็กมันอยู่ในกรอบของพ่อของแม่อยู่ในอำนาจของพ่อของแม่ต่างคนต่างอบรมศึกษากันให้ดีมันจะหนีไปไหนมันก็ต้องดีจนได้ถึงจะเสียก็มีน้อยไม่เสียมากเหมือนอย่างที่เสียอยู่เวลานี้เพราะการปล่อยตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องของธรรมเป็นยังไงถึงความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ไหมเอาเพียงรักษาศีลห้าเท่านี้เอารักษาให้ดีที่เป็นยังไงเย็นไหนในครอบครัวถ้าเราอยากเห็นความเด็ดความเดี่ยวความเฉียบขาดความอบอุ่นประจักษ์ใจของเราเนี่ยเอาที่เราต้องเป็นผู้เด็ดผู้ขาดต่อความชั่วทั้งหลายที่จะมาทำลายศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าของหัวใจมนุษย์เราหัวใจครอบครัวหัวใจทุกคนอะไรจะมาทำไม่ให้มาทำลายแล้วจะธรรมชาตินี่แหละจะสร้างความอบอุ่นขึ้นมาภายในใจของเราคนมีคุณค่าขึ้นมาจริงคุณค่าของคนจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสราคะตัณหาเหล่านี้นะนี่จะการทำลายทั้งนั้นนี่แหละถ้าความเลยพอดีเป็นอย่างนี้ความพอดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตัดขาดนี่นะเรื่องของโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่ให้รักษาให้ดีนะมีปืนมีไฟสำหรับจุดสำหรับใต้สำหรับหุงต้มแจงก็ให้นี้แต่รักษาให้ดีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วนะอันนี้เราแก้มันไม่ได้เราถอดถอนมันไม่ได้เราละมันไม่ได้เมื่อมันมีก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาอยู่ในกรอบศีลธรรมให้ศีลธรรมเป็นผู้ช่วยรักษามันก็ดีเท่านั้นเลยอันนี้ไม่ได้มีรักษามีแต่ทำลายต่างคนต่างทำลายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จะเข้าลงอยู่แล้วก็ยังทำลายจะว่าไงพอใจทำลายตลอดเวลาแล้วจะหาความดีความดีเด่นมาจากไหนหาความสุขมาจากไหนแล้วหาสาระของมนุษย์มาจากไหนเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างทำลายตัวเองและผู้อื่นค้ากันไปหมดทั่วบุญแดนอย่างนี้แล้วหาสาระแก่นสารมาจากไหนเราจะตรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสมันต้องอวดเก่งเสมอแต่ว่าจมก็คือกิเลสนั่นแหละพาคนจมนี่เราพูดในภาคทั่วไปเรื่องความห่างเหินจากศีลจากธรรมความส่งเสริมพื้นไปเนี่ยเป็นได้อย่างนี้แน่แน่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ก็จะมาสอนแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงสอนในนี้ก็สอนเป็นตามหลักความจริงถ้าปฏิบัติตามได้ตามนี้แล้วยังไงก็เย็นไม่สงสัยเลยนี่เอาย่นเข้ามาหาตัวของเราสินักบวชนักปฏิบัติของเราเอาให้เข้มงวดกวดขันสิมันจะเป็นจะตายเพราะการรักษาคุณงามความดีเพราะการฆ่าที่ให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเอาให้ขนาดแล้วเราจะเย็นนะจิตมันจะดิ้นจะดีดไปไหนอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองนี้เพื่อดับสันดานที่เด็ดมันดัดเนี่ยนี่มาได้หาอุบายใหม่มาดัดหาอุบายใหม่มาดัดจึงเรียกว่าปัญญาจะโง่ๆให้กิเลสเหยียบหัวตลอดเวลามันดีที่ไหนต้องใช้อุบายสติปัญญาให้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งมันแหลมคมละเอียดมากแหลมคมมากละเอียดมากไม่มีอะไรเกินกิเลสจึงได้ครอบโลกธาตุถ้าอยู่ในเงื้อมือของมันถ้าไม่ใช่ทำไปฉุดลากออกแล้วไม่มีหวังที่สารโลกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากหน้าของมันไปมีธรรมเท่านั้นบอกว่าจะไม่บอกอย่างอื่นบอกว่าเท่านั้นถ้ามีธรรมแล้วเป็นอันมากอยู่นั้นจมไม่มีวันผ่านไปได้เลยให้พากันจำให้ดีอันนี้แสดงเพียงเท่านี้เอาละพอเห็นไหมเห็นไหมอยู่ในกรุงเทพป่ะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีไหมมันก็มีอยู่นะที่เขาเขียนเป็นรูปไว้เต็มไปหมด เอาขายหน่อยพระเจ้าเสด็จไปตรวจพระราชบิดาคุณกบิลพัทพระเท่าไหร่แล้วทำรูปพระไว้บินทบาทเนาะห่มเฉียงไปบินทบาทนู่นในคุณกบิลพัทมันอยู่ที่ไหนอันนี้เขาก็ยังทำได้เนี่ยนั่นดิเขาไม่สนใจผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีผู้มาซื้อแล้วก็ทำขายไปเหมือนอย่างรองเท้าชนิดไหนที่ห้ามในพระวินัยนี่ก็มาให้ไปเจ็ดเป็นเจ้าความผิดแล้วก็ไม่คำนึงถึงความผิดถูกของรองเท้าใครเขาทำยังไงก็ซื้อเอานั่นเขาก็ทำนะที่เขามีผู้ขายมีผู้ซื้ออยู่นี่แล้วความจริงของรองเท้ามันเป็นยังไงหนึ่งชั้นนั่นถูกแล้วสี่ชั้นห้าชั้นถูกสองชั้นสามชั้นอะไรเนี่ยมันก็บอกไว้แล้วเขายังบอกในมัชฌิมาประเทศปัจจัยประเทศอีกด้วยเช่นอย่างสี่ชั้นนี่ใช้ได้หมดทั้งมัชฌิมาทั้งปัจจัยส่วนห้าชั้นหรืออะไรนี่ท่านใช้ได้ในชนบทในมัชปัจจัยประเทศเนี่ยหนึ่งชั้นอะไรส่วนสี่ชั้นสาธารณะได้หมดเลยสำหรับนั่นก็มีอยู่ในพระวินัยอันนี้เขาทำมาในสี่ชั้นลองท่านมหาลองดูเลยก็ไม่ได้ดูใส่กุ๊บๆเลยนี่ก็ดี
2: เก
1: ิดขึ้น
2: ห
1: ้
2: าง
1: ไปสังเกตงั้นไม่สังเกตก็คือไม่สังเกตพระวินัยไม่สังเกตตัวเองอะไรตัวเองเป็นพระนั่นแล้วไม่สังเกตตัวเองก็เท่ากับไม่สังเกตพระวินัยก็ไม่เท่ากับไม่สังเกตตัวเองจริงมันผิดก็ได้จริงมันเมื่อไม่สังเกตใช่ไหมล่ะ
2: ที่สี่ชั้นมันส่วน
1: ตัวพื้นมันเนี่ยชั้นมันจะนับนะพื้นเนี่ยหนึ่งชั้นสี่ชั้นห้าชั้นพระวินัยมีสองชั้นสามชั้นใช่ไหมล่ะ
2: ก็ส่วนมากว่าจะรองเท้าก็ได้ใส
1: ่
2: ส่วนมากคนก็จะทั้งสี่อย่างว่าม
1: ันก็เป็นอย่างนั้นอย่างเห็นดูทีนี้ผู้รักษาอยู่รักษาเขาใหญ่มันเกิดฉะนั้นอันใดที่ทำลายเขาใหญ่ทำไมจะไม่รู้ก็สังเกตอยู่นี่เราก็ใช้เฉพาะสิ่งที่มันถูกกับหลักธรรมเหล่านี้ได้อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของธรรมอยู่เรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อหลักธรรมเหล่านี้นั้นอย่างที่ว่านี่นะอิมาปังตะกุยจีรานี่กับปริวารานี่อะไรสังฆะโอเรติยามในหลักธรรมวินัยจริงบางสกุลนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสังฆะสังฆะเป็นสังฆทานถ้าบางสกุลนี่เป็นเรื่องของบุคคลจะทอดทิ้งไว้ที่ไหนก่อนแล้วเขาเป็นเรื่องเขาทำไมคุณจางท่านกับพระไทยเรื่องนี้ถ้าเขาตัวเป็นสังฆะท่านไม่รับเลยนะก็สังฆะอันนี้เป็นบางสกุลได้ไงท่านว่านั่นนี่ไม่ต้องพูดอ่ะสังฆะ
2: มันมีราคามาทอดจะให้เขาไม่ต้อง
1: นะ
2: ฮะไม่ต้องการความถวาย
1: คำ
2: ทอด
1: คำทอดมันเป็นบางสกุลจริงก็ไม่ได้การแล้ววางไว้เลยเท่านั้นอ่ะเป็นบางสกุลบางสูบแปลว่าไงเป็นมหาล่ะกุละแปลว่าไงเอามหาแต่มหาใส่กันหน่อยนะบางสูบก็ขี้ฝุ่นขี้ฝอยวางคุกเข้าไว้กับขี้ฝุ่นขี้ฝอยกุละก็คือพื้นนี่เป็นไปด้วยขี้ฝุ่นขี้ฝอยแน่ถ้าหางกระสานแล้วมันเป็นนักธรรมอยู่แล้วคือเรื่องทอดอย่างนี้มันไม่ใช่สังฆทานเป็นเรื่องของเขาไปวางไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เขาไปเห็นแล้วก็ชักออกชักบรรจุคุณฉะนั้นผมแม่ครูอาจารย์ทำเนี่ยโอ้ยผมตั้งใจจริงนะท่านมหาเพราะตั้งใจไปศึกษาจริงท่านทำอะไรดูจริงอ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้อ๋อท่านทำอย่างนี้จึงได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนจริงๆเลยไม่สอนเล่นนะเพราะเราทำจริงทุกอย่างไปอยู่กับท่านผมไม่เคยคุ้นท่านเลยนะอยู่ท่าน8ปีท่านจะพูดอะไรก็ตามธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่กับลูกบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีจริงพูดไปแต่เรามันจริงทุกอย่างมันจับหมดคือพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่หมดผมไม่มีที่ข้ามเลยเราก็ถ้าพูดถึงว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ลงง่ายๆถ้าอะไรขัดแย้งกับหลักธรรมหลักวินัยแล้วเราจะไม่ลงนั่นครับเฉพาะอย่างยิ่งหลักข้อวินัยเนี่ยข้อวินัยเป็นแบบตายตัวแล้วเราไม่เคยเห็นเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ฝืนพระวินัยข้อไหนเราไม่เคยเห็นเลยนั่นฟังดูขนาดนั้นนะท่านละเอียดขนาดท่านเจี๊ยบหอมเรานี่หมดเทิดทูนหมดเลยขึ้นชื่อว่าพระวินัยละเอียดขนาดนั้นนั่นนี่เคารพพระพุทธเจ้าเคารพขนาดนั้นนะอาจารย์พูดถึงเรื่องความรู้ท่านโอ้โหพิสดารนะความรู้ท่านเป็นความรู้ที่ผ่านผ

กระดาษสดอยู่ตลอดเวลาเอาก้าวไปตามนี่นะก้าวไปตามนี่นะว่างั้นพูดง่ายๆเอาจะเจอนั่นจะเจอเจอเลยอะไรก็สดๆร้อนๆเพราะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นเรื่องว่าเรายังไม่เห็นเฉยก็เหมือนถึงนั่นไม่มีพอไปเจอก็ปั๊บเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไงแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ด้วยนะนี่ต้องไม่ลงพระพุทธเจ้าลงลงใครที่นี่สิ่งที่เราไม่รู้เห็นมันก็ยอมนะเพราะรู้ไปตรงไหนเห็นตรงไหนมีแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทำปีกย่อยอะไรเกิดต่างๆอะไรนะไม่ว่าจะทำในวงอริยสัจมันรู้ตรงไหนตรงไหนหรืออริยสัจนี่เป็นร่างเงาจริงนะเป็นแก่นจริงๆของศาสนาผ่านไปไม่ได้ผ่านอริยสัจสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันอริยสัจหรือว่าสติปัฏฐานสี่มันก็ลงไปจุดเดียวกันเวลามันรู้ทำอริยสัจเป็นของจริงนั่นที่มันสำคัญไม่ได้รู้ง่ายต้องรู้ด้วยภาคปฏิบัติรู้ที่เราเรียนมานี่มันเป็นภาคความจำธรรมหานี่เราก็เป็นมหาแล้วกันนั่นก็พูดเป็นต่างนะถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วพูดออกนอกลู่นอกทางแต่นี่เราก็เป็นมหาก็เรียนมาเหมือนกันคือความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติคือความจำเราก็จำมาแล้วเนี่ยมันประจักษ์อยู่หัวใจของเราแล้วเวลาความจริงมันขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอันนี้แน่มันจริงมันซึ้งกว่ากันเอามากมายน้ำหนักของธรรมนะปัญหาคือสิ่งใดที่ได้รู้ได้เห็นตัวเองเนี่ยมันหนักแน่นเอามากจริงๆเนี่ยแต่ฐานเต็มที่เลยนั่นอันที่เราจำมาเนี่ยก็เห็นจะตัวจับตัวนี้เลยเขาว่าอะไรเขาว่านั่นนะเขาว่าไปเลยความจำมาแล้วเราไปเจออย่างนี้โอ้ตั้งแต่เด็กจะไปเถียงมันนะมันใส่หลงทิศไปนะก็มันไปเห็นจริงแล้วไปเถียงมันได้เด็กอ่ะนั่นน่ะคืออาถรรพ์ไม่กระทั่งเด็กถ้าลงได้เห็นได้ใช่ไหมล่ะได้ยินเขาว่าไงๆแล้วเป็นภาษาเดียวกันนี่โอ้ยอาถรรพ์มากนะถ้าเราไปเจอนั่นน่ะคือความจริงไปเจอด้วยตัวเองอย่างที่มาอริยสัจเนี่ยผมก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะไปรู้อย่างนั้นบางเวลามันเดี๋ยวจะรู้ก็คือเราจะเป็นกระต่ายมันจมกับจมมือมันอย่างที่ไปแต่บังคับให้มันรู้ของจริงสำคัญอยู่อันนี้นะคืออยากให้หายทุกข์อยากให้หายแต่โอ้ยมันยิ่งกำเริบใหญ่เลยนี่มันก็เป็นเครื่องสอนอันหนึ่งนะเราอยากให้ทุกข์หายเวลามันเอานี่เหมือนกับว่ามันจะฟาดดินถล่มมันทุกข์มากนะแล้วอยากให้หายแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทีนี้ตัดออกเลยเอาไม่ต้องอยากให้หายอยากจะรู้ความจริงเอามันเป็นไงตรงกันตายก็ตายเถอะนะใครจะตายก่อนตายหลังความรู้อันนี้จะตายก่อนทุกหรือทุกจะตายก่อนความรู้นี่มันเห็นของจริงมันนี่วะนั่นทีนี้เอานั่นก็ค้นเลยเดียวมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันซัดไปนี่ทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วปัญญาหยุดไม่ได้นะเวลามันทุกข์มากๆนี่เรื่องอยากให้ทุกหายยาไปอยากนั่นแหละความอยากนั้นเป็นตัณหาแต่ความอยากรู้ของจริงนี้เป็นหนักเนี่ยมันต่างกันนะอยากรู้ความจริงเนี่ยมันเป็นหนักถ้าอยากให้ทุกข์หายโอ้ลองดูที่ล่ะก็เคยมาแล้วถึงได้ตัดออกอ้อให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นนี่ความจริงนี้จะเอาแสดงมาให้หมดวันนี้จะฟังถึงขนาดตายไม่ตายสว่างลุกกันนู่นมันมีสองอย่างหนึ่งตายสองสว่างเพราะกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะลุกฟาดกันให้เมื่อมันไม่มีที่ไปมันจนกรอกหนุ่มก็สู้สิพ้นไปเทียบมันเทียบนี่เทียบไปเทียบมาดังที่เทียบแล้วนั่นแหละนี่พอมันรู้นี่โถหาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้มันก็เพิ่งไปรู้อันนั้นจริงสักอะไรก็สักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นอะไรกระทบกันเลยอ๋อนี่ท่านจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนี้คือทุกนี่ก็ไม่มีความหมายในตัวเองเลยด้วยไม่มีความหมายกับสิ่งใดว่าจะให้กระทบกระเทือนอะไรให้ได้รับความทุกข์กับมันด้วยท่านเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเวลาพิจารณาให้มันชัดเจนลงไปแล้วมันจริงพิจารณาอะไรนี่จะจริงนี่เพราะว่าสัญญาเหมือนกันเราไปหมายนั่นแหละสัญญาเนี่ยเป็นสมุทัยพอกำหนดพิจารณาตามมันหมายหาเรื่องอะไรค้นหาเห็นนะผมนั่นสัญญาเนี่ยมันหดเข้ามาถึงใจตึ๊บหมดความหมายไม่มีเลยนั่นที่สมุทัยก็ไม่ทำงานทุกข์กระเทือนของจริงขึ้นมาเด่นชัดปัญญาก็รอบและต่างอันต่างจริงที่นี่แล้วไม่มีอะไรกระทบกันนั่นเวลานั้นทุกมันจะยังไม่ดับก็ตามนะมันจะมีอยู่เป็นมากน้อยเป็นไรก็ตามมันยิ้มได้สบายเลยนะเพราะมันไม่เข้าถึงใจมันมีอยู่นอกๆมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่เห็นชัดชัดอยู่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้จริงว่าทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองอริยสัจเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองไม่เลยไม่ต้องถามใครอ๋ออยู่ทางไหนนั่นอย่างนี้เองอย่างนี้เองพอมันได้หลักที่นี่ใจนั้นมันสำคัญนะพอเห็นทุกข์เป็นของจริงแล้วใจมันแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมานี่โถอัศจรรย์จริงๆทั้งที่ตอนนั้นก็วิชามีนะ

ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าอวิชามันดับนะที่มันเมื่อมันรวมตัวเข้ามาอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงจิตนี่ก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแน่ฟังสิเมื่อต่างอันเป็นของจริงแล้วอันหนึ่งนั้นมันเพียงพูดไม่ถูกอ่ะอัศจรรย์นี่แหละอันอัศจรรย์อันนี้อ่ะโถว่างั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ผมมันเป็นได้หลายอย่างนะนิสัยของผมมันเป็นเองของมันจะทำไงมันเป็นยังไงก็ว่าตามเรื่องของมันถ้ามันไม่เป็นเราก็พูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันอย่างที่ว่าทุกเป็นของจริงแล้วพอมันพิจารณารอบแล้วมันดับพึบหมดเลยนั่นก็มันอย่างหนึ่งมันรอบแล้วมันไม่ดับทุกไม่ดับแต่มันเข้าหากันไม่ได้มันไม่ได้ประสานกับจิตนะมันต่างอันต่างจริงจริงว่ามันไม่กระทบกันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบเนี่ยมันจะชัดอย่างนั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้สบายเลยก็มันไม่เข้าถึงใจนะมันเป็นของจริงของมันอยู่อย่างนั้นคำว่าทุกข์ก็อยู่เนี่ยอะไรมันก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงอยู่มันก็ไม่กระทบกันมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วมันจะมากระทบจิตได้ยังไงเพราะจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมีอย่างมันมีสองอย่างสำหรับผมเองแต่มันจะเป็นอย่างไรเราตกแต่งไม่ได้นะปัญหาต้องมันเป็นเองเวลาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันถึงมันเองเราไปตกแต่งไม่ได้เลยนะมันเป็นของมันเองนี่แหละเมื่อเราได้พยานอย่างนี้แล้วเอาทุกมันจะขนาดไหนก็เถอะว่างั้นในฟังชื่อว่าคำว่าเถอะนะคือมันเด็ดเต็มที่มันลงไม่ได้แต่วัดกันอยู่นั่นบางทีมันความลงมันลงช้าลงเร็วต่างกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินฟ้าอากาศเหมือนกันผมเชื่อแน่เลยเพราะมันเป็นนายกของถ้าวันไหนอากาศร้อนๆอบอ้าวมากๆนี่วันนั้นภาวนานี่แหมจิตลงได้ยากที่จะนารอบยากนะวัดกันอยู่นะวันนั้นวันมันบอบช้ำมากนะที่นี่วันไหนมันอากาศมันช่วยคือวันนี้ฝนพรำเย็นสบายแล้วเอาละที่นี่เย็นพอให้เย็นดีๆให้มันมีหนาวบ้างละดีที่นี่มันสนุกฟาดจะจับตรงไหนติดตรงนั้นปัญญานะเกาะตรงไหนติดภาพติดภาพติดภาพเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยวันนั้นไม่ได้เหนื่อยเลยนะฟังดิทุกข์สัตว์อริยสัตว์อันเก่านั่นแหละสติปัญญาอันเก่านะแต่มันก็ลงได้ยากได้ง่ายต่างกันลงได้ช้าเร็วต่างกันนี่เรียกว่าอากาศมันช่วยคือถ้าวันไหนอากาศเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ได้บอบช้ำเลยนะพอออกจากที่ถ้ำลุกไปเลยวันนั้นไม่ได้ทุกข์อะไรทั้งที่นั่งเวลาเท่ากันนี่จึงสำคัญอยู่ที่จิตนาว่ะเมื่อมันได้รักษาขีปยานแล้วมันจะเอาอะไรมาถอยถึงมันไม่ลงมันก็จะลงนั่นมันไม่ลงเดี๋ยวนี้มันก็จะลงแต่สำหรับผมพิจารณาวันที่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนั้นไม่เคยพลาดนะเป็นเพียงว่าลงช้าลงเร็วต่างกันทางธรรมะเรื่องพลาดทำอัศจรรย์นั้นไม่พลาดเลยอันนี้ก็แต่งออกไม่ได้มันต้องเป็นของมันเองเมื่อมันรอบแล้วมันก็ลงของมันเองเป็นเพียงว่าใช่เร็วบางวันนี่ไม่ทุกเหมือนกับว่ามันระบมหมดร่างกายเราเหมือนกันเน่าเฟะทั้งที่ยังไม่ตายนะมันทุกข์ขนาดนั้นนะแต่สำคัญที่เนี่ยมันน่าอัศจรรย์หนึ่งก็สำคัญที่ได้ชมเจ้าของสำคัญมันไม่ถอยเนี่ยโถจิตเนี่ยเหมือนกับจะกัดเพชรทั้งก้อนนี้ขาดสะบั้นเลยนู่นนั่นแหละสำคัญมันถ้าสมมติมีถอยมันไปก็ได้นะกำลังใจมันสำคัญมากนะนี่พูดถึงกำลังใจมันจริงๆผมนะมันเด็ดจริงๆนะไม่ใช่คุยนะมันเห็นกระชับในเจ้าของมันนุ่มซึมเป็นเอาเถอะเวลาจะตายมันยิ่งหนักตรงนี้นะทุกนั่นฟังที่มันเอามาแก้นะเวลานี้มันยังไม่ตายมันยังไม่หนักมีอะไรสักเดินขึ้นมาเราจะดูทุกข์กระสับนี่ให้มันถึงของจริงมันจริงยังไงทุกข์กระสับจริงของจริงจริงยังไงฟาดกันเวลาลงแล้วแหมเหมือนฟ้าดินถล่มอัศจรรย์เนี่ยตื่นนั่นนะแล้วมันได้ถ้าลงจิตมันเด็ดแล้วยังไงมันก็ได้สติปัญญาพร้อมเนี่ยคือเวลามันทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญานี่มันจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันจะหมุนดิ้วเพื่อช่วยตัวเองคุณง่ายนั่นแหละคนเราเมื่อจนเกาะเป็นมุมแล้วไม่ใช่มันจะโง่ตลอดไปนะมันช่วยตัวเองหนาว่ะนี่ก็เพราะอันนี้เองเวลาอยู่สบายๆมันก็เป็นอีกแบบเวลามันจะตายจริงมันพลิกหายเหตุหาผลของมันเอาจนรอดตัวรอดก็ได้ทุกข์จริงๆแต่มันไม่ได้วิตกวิจารมันไม่เสียดายนะครับถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันรับกันอย่างนี้นะโอ้โถตอนนั้นตอนนี้ถึงความเพียรนั่งหนาแล้วจะเป็นเรื่องเสียดายชีวิตกำลังมังชาสุขภาพร่างกายนี้ไม่เลยถ้าไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ขนาดนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันรับกันอยู่งั้นจึงไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรของถ้าพูดถึงเรื่องหนักจริงๆผม
มเป็นคนอยากทำความเพียรนี่โอ้หนักมากอย่างทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตายเลยเท่านั้นเลยที่ดูที่นั่งภาวนาเฉยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดทั้งร่างกายของเราเนี่ยนั่งธรรมดาธรรมดานี่บางทียังไม่ถึงชั่วโมงนะบางทีก็ชั่วโมงกว่าเล็กน้อยลุกออกมาได้แล้วสมาเนี่ยนั่งยืนทุกวันนี้นะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะมันหนักตายแล้วเนี่ยภาวนาไปนานไปมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบเวลาจะลุกไม่ได้เฉยๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาจับให้ของวางทุกวันนี้แต่ก่อนโอ้โหมันต้องเดินตายซะก่อนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะมันถึงขนาดเดินตายมันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมดาอย่างที่มันนี่โอ้ไม่เป็นลุกไปเลยนี่ที่ไหนได้มันตายหมดแล้วโอ้หมดกำลังกายที่นี่หมดแล้วใช่มันมามากกว่ามากมีตอนหนึ่งตอนที่มันอัศจรรย์ตอนความเปลี่ยนของเราเนี่ยกับตอนไปถึงขั้นปัญญาอันนั้นมันทางใจนี่มันหมุนติ้วร่างกายก็พลอยเป็นไปด้วยอย่างว่าแล้วแต่ดูว่าจะไม่ทุกข์เหมือนกับสีที่นั่งตลอดรุ่งอันนี้ทุกข์มากร่างกายบอบช้ำมากพร้อมกันกับใจแต่ก็เด็ดมากทีเดียวเพราะมันผูกเกิดผูกแค้นกันกับจิตเสื่อมนั่นแหละเรื่องมันที่มันจะเด็ดออกมากมายก็เพราะจิตเสื่อมมันเข็ดมันหลาบขนาดนั้นนะฟังดิถึงขนาดที่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังมาลูกกี่ครั้งว่าถ้าจิตเสื่อมคนนี้เราต้องตายขนาดไม่ทราบมันจะตายแบบไหนนะคือจะทนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงจิตนี่ถ้าเราไม่ตายเสื่อมไม่ได้วางอันเลยนี่ก็เหมือนกับนั่นแหละเหมือนกับไอ้ผู้ต้องหาที่เป็นโทษอุกชะกันนั่นเองคุณยังไงมัดคอจะระชาไม่ปล่อยมันเลยนั่นนี่ครับอ๋อเวลามันเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆนะผมเนี่ยมันไม่ลืมนะมันฝังลึกเป็นสัจธรรมมันร้อนจริงๆเราอยากได้สิ่งอย่างนั้นกลับมาความอยากได้นั่นเนี่ยทำไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจนี่มันก็ร้อนจนกระทั่งได้ปล่อยหมดอะไรตาอยากทุกอย่างนะอ้าวอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมหมดถ้าอะไรตาอยากแต่พุทโธนี่จะเสื่อมไปไม่ได้จะอยู่กับพุทโธเป็นตายอยู่กับพุทโธทิ้งหมดทิ้งมันเสื่อมมันจะเลยไม่สนใจแล้วพอสนใจก็พอแล้วได้ให้ความทุกข์เรามามากต่อมาแล้วนะวัดแต่พุทโธแล้วเอาจริงๆนะผมมาคำว่าพุทธว่าอะไรมันเป็นจริงนะนิสัยมันจริงมากๆแล้วไม่บอกถ้าจริงมาเห็นแล้วหล่อแล้วมันเห็นมันดูไม่ได้นะมันจริงมาจริงๆไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆอ้าวมันรู้อยู่นั่นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรู้อย่างนั้นจนกระทั่งที่ว่าถึงเวลาพุทโธกับจิตที่มันเข้าไปกันเดียวกันมันเป็นนะสมาเมื่อพุทโธไม่ออกเลยมดพุทโธเหลือไปอยู่ในความรู้มดนึกพุทโธไม่ปรากฏเลยนี่ชัดขนาดนั้นนะเหลือแต่ความรู้เด่นที่พุทโธไม่สร้างหาไปแล้วจะบริกรรมพุทโธมันไม่ปรากฏนี่มันมีแต่ความรู้เด่นเลยแล้วอยู่กับนั้นจ่ออยู่นั้นแหละมันไปไหนเนี่ยเอาพอมันพอนึกพุทโธได้พุทโธเข้าเลยพอเข็ดนี่มันจะเป็นยังไงอื่นไม่ได้หรอกไม่ปล่อยทีนี้ไม่ปล่อยมันก็จำได้ปล่อยเพราะมันนึกไม่ปรากฏเลยเวลาความรู้มันเด่นของมันนั้นพุทโธไม่ปรากฏว่าเป็นพุทโธตัวเลยปรากฏตั้งแต่ความรู้นี้เด่นตลอดเวลาอยู่นี่ซะก่อนเอาพุทโธเอาความรู้นั้นละเป็นพุทโธก็อยู่มันรู้นี่ว่าไงรู้นี่นะแต่ไม่ใช่คำบริกรรมพอมันเปลี่ยนสภาพมันตั้งพุทโธเข้าทันทีแล้วนี่แหละตอนทุกอันหนึ่งตอนนี้ทุกอันนี้ทุกทั้งสองอย่างทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ทุกในขั้นต่อไปก็ทุกเพราะอดอาหารนี่ทุกเพราะอาหารอดอาหารผมไม่ละนะจะเป็นขั้นใดผมก็ไม่ถอยเรื่องอดอาหารเพราะมันช่วยถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาอดอาหารนี่มันคั่งตัวมันยิ่งคั่งเขาไปอดให้เท่าไหร่มันยิ่งเสริมอ่ะนี่ที่มันถึงปล่อยไม่ได้ก็เห็นผลนี่ปล่อยได้ไงแต่ใจนั้นมันอดไปอดก็ตามเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เลยตลอดไม่มีว่างเลยหมุนอยู่ที่ติวจนบางทีจนถ้าว่าเราจะพูดเรื่องลำคาญก่อนก็พูดได้ถึงกับได้วิตกขึ้นมาว่าสมัยจิตเราคิดคาดไว้แต่ก่อนว่าภาวนาจิตใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงจะเบาลงไปบางไปสบายไปเรื่อยเลยกับความเป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นอยู่ร่างนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้อันนี้เป็นนะคือมันหมุนยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดจนกระทั่งบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยนะมันเพลินกับงานนั่นไม่ใช่อะไรนะมันเพลินในงานนอนก็มันก็นอนทำงาน
มันนั่งก็นั่งทำงานจะทำไงแล้วก็เดินยังกงก็ไปก็ทำงานสุดท้ายมันก็แจ้งไม่หลับบางวันมันยังจะไม่หลับอีกโอ้มันจะตายแน่ๆนี่ขนาดมันมีปัญญาถึงขั้นมันหมุนนี่เรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญาเห็นแต่ทำงานเลยเมื่อมันเห็นแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้วะแต่มันไม่เห็นมันไม่รู้มันยังพูดไม่ได้อยู่ไหนเมื่อมันรู้แล้วมันทำไมพูดไม่ได้ผมมีอันหนึ่งอยู่ที่ผมคิดนะผมกำลังแยกกำลังแยกอยู่ถึงเรื่องท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยผมจึงยกเอาว่ามหาสติมหาปัญญาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ผมว่างั้นนะเอากิ่งก้านสาขาดอกใบเหมือนกับความรู้ที่มันละเอียดมันซึมมันทราบปัญญาอันเนี้ยมันพูดยากนะอันนี้มันไม่เผลอแล้วเรื่องเผลอเนี่ยไม่มีหลักคำว่าเผลอเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเอาอะไรมาเผลอนั่นอันนี้มันจันกันได้เลยว่าไม่เผลอหลักอันนี้หลักรู้แท้ๆว่างั้นเลยนะมันไม่เผลอไอ้เนี่ยไอ้ที่มันความรู้ที่ละเอียดเนี่ยมันละเอียดมันรวดมันเร็วมันละเอียดนี่เราพูดไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรมันที่แต่แล้วผมก็มารวมว่าก็รวมอยู่ในกิ่งก้านของมหาสติมหาปัญญาว่างั้นมันเรามาพอมาพูดเดาๆว่างั้นจะให้มันสนิทใจเหมือนมันเป็นอยู่ในนั้นมันสนิทไม่ได้นะมันไม่มีอะไรที่จะพูดถูกนะอันนี้ที่มันรวดเร็วรวดเร็วจริงๆคือมันไม่มีโปรแกรมมันมีตั้งท่าต่างๆเอาไว้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอาการใดของกิเลสที่มันกระเพื่อมขึ้นมานะมันจะขาดสะบั้นไปกันทีเลยนี่ปัญญาเนี่ยมันพูดไม่ถูกน่ะเพราะฉะนั้นถึงกล้าหาญว่าพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยประเภทใดปัญญาประเภทใดน่ะก็เมื่อมันประจักษ์อยู่นี่แล้วมันก็มาพูดได้สิมันฆ่าด้วยประเภทใดวะอยากถามมางั้นน่ะมันอาถรรพ์นี่ที่เราได้ว่าที่ว่ามันก็ไอ้เวลาจิตเรียกเข้าไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยิ่งจะมีความสุขความสบายงานก็จะเบาลงเบาลงกับความจริงที่มันตรงนี้ทำไมมันเข้ากันไม่ได้วะคือมันวุ่นมากมันยิ่งวุ่นมากกว่าแต่ก่อนทำไมที่เป็นอย่างนี้พอหยุดที่ตกแล้วมันก็หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอัตโนมัติมันหมุนมันอย่างนั้นอ่ะนี่เวลาทำหมุนบนหัวใจคือหมุนฆ่าที่เหลือเองทำงานเหมือนกับที่เหลือทำงานแต่ก่อนมันทำงานอัตโนมัติของมันทีนี้พอทำมีกำลังแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดหรอกทำงานอัตโนมัติก็คือภาวนามยปัญญาเองหมุนติ้วติ้วไม่มีคำว่าหยุดต้องเลยล้างเข้ามาจริงไม่ล้างไม่ตั้งใจล้างจริงไม่ได้นะมันเทินขนาดนั้นต้องมันจะตายจริงนี่เพราะมันหมุนมันอยู่ตลอดเวลามันบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยก็ต้องเลยล้างเข้ามาให้อยู่ในสมาธิคือภาวนาเข้าสู่สมาธิพุทโธอัดเข้าไปเลยนะคือจะมีแต่อันนี้มันจะออกมาทำงานน่ะไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกจากความรู้ต้นของความรู้นี้ออกไปทำงานอยู่นี่รอบตัวอยู่นี่นะมันไม่ได้หมายถึงว่าออกไปนู่นนะคำว่าออกนี่นะบางทีจะไม่เข้าใจว่ามันออกไปนู่นมันไม่ได้ออกไปนู่นไปไหนล่ะเพราะจิตที่ขั้นละเอียดนี้จะไม่ยุ่งกับอะไรเลยจะมีเฉพาะที่เด็ดมันอยู่ที่ไหนมันมีเรื่องของมันอยู่ที่ไหนว่างั้นเถอะนะมันจะอยู่ที่นั่นนี่มีเรื่องของมันก็อยู่ที่จิตนี่ที่เด็ดอยู่ที่จิตมันหมุนรอบไปอย่างนี้พอว่าเท่านั้นจบนะพอเคลียร์จบเอาอีกแล้วจึงต้องล้างเข้ามาเอาพุทโธอัดเข้าไปบังคับไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไม่ให้ทำงานอะไรอ่ะพุทโธเรื่อยมีท่านะฮะว่าเราพูดว่าเผลอนะแต่มันนี่มันไม่เผลอเนี่ยพอเราลามือพูดแต่แค่นี้แหละให้เหมาะกันนะพอลามือนี่มันจะปั๊บถึงงานเลยถ้าเราต้องแข็งมือเลยนะฮะให้อยู่กับพุทโธไม่กลับไม่ดีเหมือนกับเราเรียนภาวนาใหม่นั่นแหละทีนี้จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันเข้าเมื่อไรมันก็เข้าแต่มันเพลินอันนั้นมากที่กว่าจะมาเพลินในสมาธิอีกมันถึงไม่อยากเข้าความหมายว่างั้นนะนี่พอเอาคำบริกรรมเข้าใส่ปั๊บถึงบริกรรมแล้วนี่มันก็โหมันแปลกนะคือมันอ่อนลงพุทโธถี่ยิบเข้าไปไม่ให้มันออกนอกมันจะออกทำงานเหมือนกับคู่ต่อสู้ยืนจังก้าอยู่นี่มันคอยทีกับเราอยู่นั่นเหมือนดึงดังนี้มันขยับไปด้วยให้หน้ายังไม่ทำยังไม่เสร็จมันจะโดดใส่กันนะนี่ก็พอพุทโธไปนี่ปรากฏว่ามันเหมือนเราหย่อนอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะเทียบนะมันเหมือนกับว่าหย่อนลงพุทโธบังคับคือไม่ให้ทำงานทางนอกย่อนลงเลยพอถึงนี่ก็อืมนั่งโอ้ที่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ
เบาหมดเลยแสนสบายอยู่นั่นน่ะบังคับนะถึงจะเป็นงั้นก็บังคับมันยังจะออกอยู่นี่ท่านน่ะให้อยู่นั้นจนกระทั่งมันพอแก่ความต้องการเมื่อหยุดนานเท่าไหร่มันยิ่งเหมือนกับว่ามันสร้างกำลังตัวเองขึ้นมาพอเข้าไปสู่นั่นเป็นที่พักแล้วก็มีกำลังมังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋ามันหนักมือพูดไม่ถูกนะพอเข้าถึงนั่นแล้วนั่นแหละท่านว่าให้เขาพักในเรือนสมาธิถึงเวลาที่ควรพักให้เขาพักถึงเวลาออกสมาธิให้ออกนะนี่อย่างนี้เองแต่เรามันเพลินในความในงานสมาธิกว่านี้มันจึงไม่ได้พิจารณานี่อย่างท่องแท้เวลามันค่อยผ่านไปมันถึงค่อยรู้ทีนี้พอปล่อยปั๊บนี่ถึงเลยทีนี้นะโอ้ทีนี้แข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมกันหมดเหมือนว่ามีดนี่ก็รับหินเรียบร้อยแล้วคนก็มีกำลังวังชาแล้วกินข้าวพักผ่อนนอนหลับเรียบร้อยแล้วที่นี่ฝันไม้เท่านั้นขาดสะบั้นไปเลยเนี่ยปัญญาอันนี้ออกจากนั้นออกจากนี้ไปแล้วมันมีกำลังแล้วนะถึงเลยแต่ทีนี้มันก็ไม่พ้นอีกละต้องได้ถูกบังคับเรื่อยๆที่มันมาอยู่ตามลำพังมันไม่มาเพราะพลังของทางนั้นมีมากกว่าพลังของทางนี้พลังของทางปัญญามันเพลินในปัญญามันมากยิ่งกว่าที่จะมาเพลินในสมาธิยิ่งไม่ได้ยินบอกสมาธิตอนตายถึงไม่รู้เจ้าของมันไม่พอดีนี่ถ้ามันไปสุดเบี่ยงมันแล้วเรื่องนี้มันก็ระงับตัวเองนะจะบังคับมันหยุดไม่ได้บังคับนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้นะที่พูดเนี่ยที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวนี่พอมันหมดเหตุหมดปัจจัยของมันแล้วมันก็ระงับตัวของมันลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเลยนะไม่ปรากฏว่าได้บังคับบัญชาว่าให้จิตที่ทำงานประเภทนี้นะหยุดอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏพอมันหมดเหตุหมดใจมันก็รู้จะทำอยู่ในหัวใจกับสันติจิโกนี่เราจะทำอะไรอีกเนี่ยมันอยู่แบบนั้นเองฉันเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไปเดินมีกองไปเล่นกับสัตว์อยู่เยอะไปทำอะไรก็ไปเล่นอยู่เยอะมันไม่ใช่จริงมันไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยจะแค่อะไรสักอย่างที่นี่นะเหมือนกับว่าล้อแหละนะแต่มันไม่ล้อแหละมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นล่ะถ้าเล่นกับสัตว์มันก็ดูสัตว์นี่ก็จิตวิญญาณอันหนึ่งนั่นมันไปหมายความว่างั้นนี่ก็จะกี่พบกี่ชาติก็จะหมุนกันไปอยู่ที่ประมาณนั้นเห็นใจของสัตว์มันก็สงสารเนี่ยนั่นอย่างนั้นนะพม่าที่เราไปเล่นกับสัตว์มันเล่นอย่างนั้นนะมันไม่เล่นแบบทั้งโลก8 เดือนหรือ9 เดือนนะที่มันหมุนติ้วเดือนก็มันเป็นอยู่ตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โน่นเพราะนั้นเราจึงว่าเราไม่มีเวลาว่างเลยนะที่ท่านหาอุบายพูดขึ้นมาอยู่ท่านว่าท่านว่านี่ตอนท่านยังไม่ป่วยนะท่านควรจะป่วยแล้วนั่นหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานแสนนานนะเทศนาว่าการในสังก็เทศมาซะมากต่อมากแล้วใครจะคิดยังไงบ้างหวังเนี่ยท่านนั้นก็กราบเรียนท่านทันทีเลยโอ้ยคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยผมหวังอยู่นะผมพูดอย่างนี้กับท่านนะเรื่องคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านไงท่านสิเอาเจ้าของมันได้นะเรื่องของคนเรื่องภายนอกมันสำคัญขอให้ได้เจ้าของเถอะมันจะกระจายไปหมดนะในเรื่องที่ท่านพูดนี่ท่านเลยต่อยเลยนะคำว่าใครจะพิจารณาว่าไงคือว่าผมก็ได้เทศนาว่าการมามากสมาใครได้จดจารึกอะไรไว้บ้างความหมายว่างั้นนะมันจะเขียนอะไรได้จดไว้หรือเปล่าความหมายว่างั้นซึ่งท่านทั้งหลายที่แสดงเนี่ยเต็มภูมิของท่านแล้วใครได้จดได้จารึกอะไรแต่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเพียงแค่นั้นแล้วก็ตอบท่านทันทีเลยบอกว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิตไม่มีเวลาว่างเลยท่านเพราะว่าขั้นถึงทันทีเลยนะเอาเจ้าของซะก่อนนะเรื่องเจ้าของเป็นสำคัญมากขอให้ได้เจ้าของเถอะเรื่องทั้งหลายมันจะเป็นมาเองระหว่างท่านเลยทิ้งไปเลยนี่ท่านขึ้นทะลักเลยทีนี้มันก็ฝังหัวใจผมแล้วสิพอได้เวลาที่จะเขียนประวัติท่านแล้วผมจึงได้เขียนเนี่ยเขียนด้วยเต็มหัวใจนะเขียนด้วยความเต็มอกเต็มใจเขียนด้วยความเคารพเรื่องสายท่านเขียนสุดฝีมือว่างั้นเถอะนะด้วยความพอใจทุกอย่างเขียนประวัติท่านมันจะมันเอากันจากหนังจริงผมเนี่ยมัน9 ปีเต็มแล้วหนักจริงๆมันเหมือนกับไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกตามีมันก็ไม่มองสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกต่อตาไม่ยอมให้เห็นไม่ดูมันเป็นอย่างนั้นฝึกขนาดนั้นอะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อหูไม่ฟังยาฟังเข้าพระราชินีก็ไม่ยอมให้ฟังนั่นแหละจริงๆสู้กันฝันฝืนกันฝืนอย่างนั้นไม่ใช่เราจะค่อยๆรอบๆมองๆโอ้ยไม่แบบนี้ไม่เหมือนใครเอาจริงเอาจังมีเกี่ยวมีคนมาเกี่ยวข้องคนไม่ดูคนอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันเอาเรื่องมาได้แล้วตามันกระล่ำตามใจเหมือนอะไร
หูก็รับจับจ่าอะไรมันก็เอาแน่แล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนนี่โอยบังคับเหมือนกับนักโทษนะตาหูอย่างนี้เหมือนนักโทษเลยนะแล้วใครจะมาหาผมได้วะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครพอนานมาถึง9ปีฟังดิใครมาเกี่ยวข้องผมแม่งอะไรมันยังได้กล้าพูดที่ว่ามันจริงมันจังทุกอย่างบอกเนี่ยเหมือนก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะในช่วง9ปีมันเรียกว่าเหมือนไม่ลงเวทีถ้าต่อยกันก็เหมือนก็ไม่ลงเวทีเหมือนก็ไม่ให้น้ำกันปรากฏว่ามันชุนละมุนกันอยู่ตลอดคือตอนลบลูกขันมันก็ถูไถมันนั่นน่ะด้วยอำนาจของกำลังใจนะมันจะล้มขนาดไหนมันก็ไม่ถอยมันตั้งของมันตั้งของมันอยู่เนี่ยอันนี้ก็หนักอันหนึ่งเหมือนกันแต่เวลามันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างนึงมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นมันหมุนมันไปเองไอ้ตอนที่เราพาให้หมุนนี่พี่บังคับมันให้หมุนนี่พี่เราก็ทุกข์อันหนึ่งจะตายจะเป็นจะตายล้มลุกคุกคามทุกข์แต่ถ้าความตั้งใจมันมีอยู่แล้วมันไม่พ้นหรอกนะอันนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเคยพูดไม่ได้มุ่งมั่นธรรมดาเนี่ยมุ่งมั่นอรหัตภูมิมันให้สำเร็จอรหันต์ตอนนั้นเมื่อมันเชื่อจากพระแม่ครูอาจารย์แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เท่านั้นน่ะอ้าวจริงนะที่เห็นนั่นถ้าอย่างนั้นมาแล้วมันจริงจริงผมตื่นที่จะเป็นจะตายก็ขอให้ได้ขอให้ได้เนี่ยที่ไม่พูดถึงเรื่องไปป่วยอยู่ที่ในป่าข้างโน้นเนี่ยที่ว่าเราเป็นห่วงใยเรายังไม่อยากตายเห็นชัดๆนะเพื่อมันห่วงมันไม่อยากตายคือไม่อยากตายมันห่วงที่ว่าเรายังตกค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยจิตของเรายังไม่บริสุทธิ์มันจะละเอียดขนาดไหนมันก็รู้อยู่ว่ายังมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะเพราะนั่นจริงยังไม่อยากตายยังเสียดายคือจะไปค้างในภพใดภูมิใดจะไม่กลับมาก็ตามมันไม่ยอมค้างพูดง่ายๆนะจะให้พุ่งทีเดียวเลยเท่านั้นเอาไปเมื่อไรก็ไปที่นี่เมื่อถึงขั้นมันแล้วเนี่ยที่ว่ามันยังไม่อยากตายมันลักษณะที่ว่ามันยังอะไรเสียดายชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้จิตนี้มันถึงที่สุดพูดง่ายๆนะเวลานี้มันยังถึงจะมาละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่เนี่ยมันยังไม่สิ้นมันรู้ชัดๆอยู่นั่นคือถึงเรื่องละเอียดมันยอมรับแล้วว่าละเอียดเรื่องรูปเรื่องอะไรนี่มันปล่อยหมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยปัญญาขั้นนี้ฟาดกันลงเต็มที่เดินสายเฮ้ยจากนั้นมาแล้วนี่เฮ้ยเวลาไปป่วยน้องเสือที่ว่ามันถ่ายยี่ห้าอาเจียนสองครั้งเป็นยี่เจ็ดครั้งมันไม่เห็นอะไรเสียดายเวลามันรูปสว่างหมดแล้วมันจะไปจริงเฮ้ยจะไปจริงเหรอเนี่ยเอาไปจริงก็ไปเลยเพราะว่านักกำหนดปั้นไปอยู่มันจะช่วยมันไปมันเลยเป็นช่วยฮะมันมีกำลังมันสร้างมาอีกเนื้อไปเนื้อไปอยู่ที่เนี่ยแค่นั้นเองไม่เห็นมันอะไรเลยนี่ฉันเห็นแค่ใช้เป็นหัวใจของมันไม่เห็นห่วงอะไรเลยตอนมาจำมันสาน้ำผือที่ด้านผมแม่เขาจำมันหน้าภาพไปแล้วปีหลังเขาก็มาจำมันสายอย่างคราวนี้ไม่เห็นมันอะไรกับอะไรเลยเออเนี่ยยายคนเนี่ยแค่พูดแปลกอยู่นะแปลกจริงๆสมกับที่ว่าแกรู้สิคนอื่นแกเคยพูดกับพ่อแม่อาจารย์ฟังเราจะไปโอ้ยท่านเนี่ยนแน่นหมดเลยนะถ้าวันไหนแกออกมาเนี่ยนะท่านเนี่ยจะไม่หนีไปไหนหรอกล้างบาทเสร็จแล้วลุ่มมาอยู่ตามแถวนั่นน่ะคอยฟังเพราะแกพูดเบาๆไปเถอะจะพูดเสียงว่าเว่ยว่าเว่ยโอ้ถกเสียงกับพระแม่ครูอาจารย์เล่นเมื่อไหร่วะพูดถึงเรื่องจะบอกว่าจิตของหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อนะจิตหลวงพ่อนี่ข้ามหมดโลกธาตุเลยนะฟังดูท่านว่าอย่างนี้นะครอบหมดโลกธาตุเลยว่านี่คือความอัศจรรย์สว่างจ้าครอบโลกธาตุเลยจิตหลวงพ่อเรามาบวชได้เราถึงรู้เรามีคำตอบความใจความจริงมันมีมาตั้งแต่สมัยพระราชาเอาให้เราทรงมรรคทรงผลดูมีเพื่อนเรื่องราวที่เป็นคุณในใจมันเผาไหม้ศาสนาเผาไหม้พระเนรมันมากกว่ามากแล้วสำคัญที่นี่แหละเรื่องของโลกเนี่ยมันท่วมทับเข้ามาในวัดในวาในท่านเมืองเราเราจะลืมเมื่อลืมตัวแล้วเสียไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นกับเขานี่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นกับเขาอันนี้ที่ผมตัววิจารณ์มากคือเทวทัตวิญญาโอนนี่ตัววิจารณ์ในวงกรรมฐานเราแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยมีก็ค่อนเงียบนะพ่อที่เห็นเนาะเอาละเลิกกัน

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิปันโน
1: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิน
0: ะ

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: สิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

วเมกันตาภิกขุชนยกังวัตุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมยายังมมสปุปัตตวามาโหตุเวตัสสะปภาวสิทธิยาอิหัตถังคโตโลเกอุปโนอรังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกา

กะปริเยวะทุกขโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลป

สติรูปานิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณานิจจัง

0: มิวาสเทวรสาลุขคันธสาอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตาตัสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมาสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

มิอาปยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุ

ตะภาวนาใจจะมีที่อาศัยใจจะมีที่ยึดใจจะมีเรือนของใจเป็นที่อาศัยใจย่อมมีความร่มเย็นเพราะมีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งสำหรับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากอย่างน้อยก็ให้เสมอกันกับสิ่งภายนอกที่กายต้องอาศัยมากกว่านั้นก็เป็นไปตามวัยยิ่งวัยแก่เข้ามามากเพียงไรก็ยิ่งจะเสาะแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นใจเมื่อได้รับการอบรมโดยสม่ำเสมอย่อมจะมีความเจริญมีความผาสุกร่มเย็นมีความผ่องใสมีความสงบเย็นเป็นที่แน่ใจแก่ตนเองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแน่ใจจริงๆสิ่งภายนอกอะไรจะได้จะเสียไปไม่สำคัญเมื่อจิตมีที่ยึดมีหลักเกณฑ์ภายในตัวแล้วเพราะที่ยึดของใจกับที่ยึดของกายนั้นต่างกันอาหารของกายกับอาหารของใจต่างกันกายเป็นรูปอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปด้วยกันเช่นข้าวน้ำอาหารประเภทต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารของกายอาหารของใจจะได้แก่อารมณ์อารมณ์ที่เป็นพิษนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจเราก่อนระมัดระวังอย่าให้จิตคิดไปในทางที่ไม่ดีซึ่งจะเกิดความทุกข์ร้อนแก่ตนเองพยายามเสาะแสวงหาอาหารคืออารมณ์อันดีแก่จิตใจเรื่องศีลธรรมมีภาวนามีคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของใจใจเมื่อได้มีธรรมเป็นหลักยึดแล้วย่อมมีความร่มเย็นนี่ชื่อว่าใจมีอาหารใจมีอาหารใจก็มีความอิ่มพอกับอาหารคือธรรมนั้นๆย่อมไม่สายแสร่อนวุ่นวายก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลำบากเหมือนดังที่เคยเป็นมาฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยกันทุกคนถ้าเราหวังผลหวังประโยชน์หวังความสุขความเจริญสมกับเรามีความรับผิดชอบตนเองแล้วการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยทั่วกันสมกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพราะสัตว์โลกจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ตามก็ย่อมเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนทำลายจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวอยู่เสมอจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องชะล้างให้มีความสะอาดบ้างในเป็นบางการบางเวลาจิตใจมีความสะอาดจิตใจย่อมเป็นสุขเมื่อมันสะอาดแล้วมันก็ผ่องใสถ้ามีแต่มลทินด้วยอารมณ์ต่างๆมาค้าเข้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็หาจิตไม่เจอมีแต่ความรุ่มร้อนรุ่มรุมอยู่ภายในจิตใจวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรหาคุณค่าหาราคาไม่ได้ถ้าจิตไม่มีคุณค่ามีราคาภายในตัวด้วยการอบรมเสียอย่างเดียวฉะนั้นเราควรจะได้รับการอบรมใจไม่ตายร่างกายแม้จะเท่าแก่ชราค่ำค่าหรือแตกสลายลงไปโลกสมมุติว่าตายแต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้นไม่ได้แก่ชราค่ำค่าเหมือนอย่างร่างกายเป็นสภาพที่รู้คงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกันมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงยากย้ายต่างของจิตที่จะไปสู่ภพน้อยภพใหญ่นั้นเป็นไปตามนาจแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใดก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทำไว้แล้วนั้นจึงมีความสุขความทุกข์มีภพน้อยภพใหญ่เป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้แล้วไม่มีสิ้นสุดแต่ที่จะให้จิตมีความชิบหายไปหรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกลกายนี้มันเป็นไปไม่ได้ร่างกายที่เราพูดตามความจริงแล้วก็ไม่ตายส่วนผสมที่รวมตัวกันในสกลกายของเรานี้ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมเข้าแล้วมีจิตเป็นตัวการมีจิตเป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบภายในร่างกายที่เป็นส่วนผสมนี้
ทีนี้เมื่อเวลาสลายตัวออกจากส่วนผสมนี่แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเดิมของตนส่วนดินก็ลงไปเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนลมเป็นลมส่วนไฟเป็นไฟไม่ตายไปไหนเหมือนกันสิ่งที่เราว่าตายก็คือหมายความว่าก็คือหมายถึงความสลายจากความผสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั่นแหละแล้วไม่มีจิตใจครองเขาเรียกว่าตายความจริงแล้วไม่มีอะไรตายโลกสมมุติกันอย่างนั้นแล้วความกลัวตายให้กลัวมากแต่ความเกิดไม่กลัวอยากเกิดทั้งนั้นความกล้าหาญต่อความเกิดแต่ไปกลับกลัวต่อความตายมันก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยกันไม่ตรงกับเหตุกับผลความกล้าหาญต่อความเกิดความอยากเกิดกับความอยากตายมันไปในสายเดียวกันเมื่อยังมีการเกิดอยู่ตราบใดเรื่องตายก็ต้องมีเป็นคู่เคียงกันไปนั้นท่านจึงตรัสไว้ในธรรมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกขังนัตถิอาชาตัดตัดสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะเพราะไม่มีเรือนมีรังไม่มีสถานที่เกาะที่อยู่ที่อาศัยของทุกเช่นรูปร่างกลางตัวไม่มีทุกจะมาเกาะมาอาศัยที่ไหนทุกก็มีแก่ผู้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างภายในจิตใจก็ชำระออกหมดเชื่อที่จะให้เกิดอีกไม่มีเลยท่านผู้นั้นก็บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าที่ว่าปรินิพพานปรินิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานคือท่านผ่านไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านไปด้วยความมีกิเลสเหมือนอย่างเราซึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านกลับมาอีกผ่านไปแล้วต้องกลับมาคือตายไปแล้วเกิดมาอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกซ้ำๆซักๆยิ่งกว่าเราตามรอยโคในคอกอยู่ในคอกโคเราจะทราบได้ไงว่าลอยไหนไปไหนลอยไหนไปไหนเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดในคอกของมันในการเกิดการตายจำท่ำซากๆก็เป็นทำนองเดียวกันนั้นแม้เช่นนั้นตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้ว่าตนเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดเป็นกำเนิดภพชาติอันใดบ้างก็ไม่รู้ทั้งที่ตัวก็เป็นตัวกะนี่คือเชื้อที่จะพาให้เกิดพยายามชำระจิตใจให้มีความปร่องใสแล้วแม้จะเกิดก็เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมกับภูมิจิตใจของตนที่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมด้วยดีแล้วยิ่งได้ชำระให้สะอาดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติกิเลสอาสวะแม้นิดหนึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วจิตนั้นก็บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าความศูนย์ความศูนย์กับความบริสุทธิ์ต่างกันความศูนย์คือศูนย์สิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยความบริสุทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีอยู่จะเอาอะไรมาเรียกว่าบริสุทธิ์มีแบบความบริสุทธิ์ไม่ได้มีแบบโลกมีกันไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้เลยว่านิบานังปรมังวดันติพุทธะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้ามันศูนย์จริงจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นล่ะนั้นศูนย์ไปหมดแล้วจะมีอะไรมาสุขอย่างยิ่งอยู่นั้นนั้นก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละทำให้เป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ภายในธรรมชาติของตนเองแต่ศูนย์ไปเสียจริงๆก็ไม่มีอะไรจะมาพูดว่าสุขอย่างยิ่งได้เป็นเรื่องไม่มาเกิดเหมือนอย่างเราเหมือนอย่างสัตว์ทั่วไปเกิดที่ไหนก็เท่ากับจับจองป่าช้าในอัตภาพนั้นแล้วในขณะที่เกิดกับป่าช้าก็ตั้งอยู่ในเวลาเดียวกันพอหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะสืบต่อกันไปแล้วก็เรียกว่าตายสลายลงไปสู่ธาตุเดิมยึดผู้ไม่มีป่าช้าก็ต้องสอดแสวงหาที่เกิดอีกตามอำนาจแห่งกรรมดีชั่วของตนจึงไม่มีสิ้นสุดในเรื่องความเกิดตายของสัตว์นี้ท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเหมือนสัตว์ไต่ขอบดงเหมือนมดมันไต่ขอบดงไต่วนไปเวียนมาถึงของเก่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของเก่าตายไปเรื่อยวนไปวนมาเราควรจะหาสาระคุณแต่ตัวของเราให้เป็นที่แน่ใจในขณะที่เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้อยู่ควรอยู่เวลายังมีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมด
ทางที่จะทำดีต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสอนสัตว์โลกท่านสอนคนเป็นในมีชีวิตที่ทราบดีชั่วได้อยู่นี่และแก้ไขได้อยู่ทั้งทำดีทำชั่วได้อยู่เนี่ยสอนผู้นี้แหละให้รู้วิธีแก้ไขหรือถอดถอนสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วพยายามบำเพ็ญความดีให้มากขึ้นศาสนาท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่สอนคนตับแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่บรรลุธรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นสอนจนเป็นที่เข้าใจจนถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะความเข้าใจในการฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติต่างไม่ใช่สอนคนตายเราก็เป็นฐานะที่เหมาะสมอยู่แล้วในเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้และอ่านอัดอ่านทำที่ไหนได้ยินครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองสร้างสาระคุณขึ้นภายในจิตใจให้เป็นที่มั่นคงในจิตใจและเป็นที่แน่ใจตนเองเมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วจะตายเวลาไหนก็เวลาใดก็ไม่เห็นสำคัญเพราะไม่เกี่ยวกับเวลาเราไม่ได้เอาความสุขกับสถานที่การเวลาใดๆเอาความสุขจากสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วคือความดีเท่านั้นซึ่งก็มีอยู่ประจำจิตก็ไม่ทิพย์หายไปไหนพอจะหวั่นจะกลัวไม่อยากล้มอยากตายกันจิตไม่ตายบุญกุศลก็อยู่กับจิตบาปอกุศลก็อยู่กับจิตเราพยายามชำระจิตที่เป็นอกุศลคือความโง่ความเขลานั้นออกให้เป็นความฉลาดปราดเปรื่องขึ้นมาภายในใจต้องรู้ช่องทางที่ไปรู้สถานที่อยู่อันเป็นที่เหมาะสมกับความฉลาดของตนหากว่าจะได้เกิดก็เกิดในสถานที่เช่นนั้นสิ้นซะจริงๆไม่มีอะไรเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติแล้วก็ไม่ต้องเกิดให้มาตายซ้ำๆซากๆเพราะการเกิดซ้ำๆซากๆอีกต่อไปลมหายใจวันหนึ่งมันหมดไปได้หมดไปร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องมือทำการทำงานต่างๆนี้มันก็ค่อยหมดกำลังวังชาลงไปเรามีอะไรเป็นหลักของจิตใจพอใช้เป็นเครื่องอบอุ่นถ้าเราจะอาศัยสมบัติเงินทองก็มันก็อยู่โน้นเงินก็อยู่โน้นทองก็อยู่โน้นบ้านก็อยู่โน้นสมบัติอะไรๆก็อยู่โน้นมันไม่อยู่ในจิตของเราและอาศัยชั่วระยะการเวลาที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นพอสิ้นลมหายใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดสำหรับผู้นั้นนอกจากคนอื่นที่จะใช้สอยไปตามสิ่งที่เกิดที่มีสืบต่อกันไปเราเองถ้ามีความดีมากน้อยเราก็ได้อาศัยอยู่นั้นเพราะฉะนั้นจึงควรสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่ต้นมืออย่าได้นอนใจแต่พออย่างยิ่งภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมมีความสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วให้กำหนดมีสติตั้งดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสที่ดั้งจมูกก็ให้กำหนดอยู่ที่นั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ทุกระยะในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกและจิตเมื่อได้จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นด้วยสติแล้วก็จะสงบตัวลงไปเย็นลงไปลมจะค่อยละเอียดเข้าไปจนกระทั่งปรากฏว่าลมหมดในความรู้สึกเลยไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือความรู้ที่ละเอียดอันสุขุมมากทีเดียวนั่นพอลมละเอียดลงไปจิตก็ละเอียดบางครั้งลมหายเงียบในความรู้สึกแต่ความรู้ไม่หายอยู่เสียตรงนั้นอยู่ด้วยความละเอียดนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรากำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ต้องไปกำหนดกฎหมายว่าสูงว่าต่ำว่าทำในสถานที่ใดให้มีความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วจิตก็จะสงบเข้ามาในจุดนั้นทีนี้คำว่าพุทโธกับความรู้ก็เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนั้นเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ไม่สำคัญเพราะความรู้เด่นดวงแล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียเพราะคำว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีก็เปรียบเหมือนกับเหยื่อล่อปลานั่นเองถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อมาล่อเพื่อให้ปลากินเบ็ดถ้ามีแต่กิจเฉยๆก็หาที่ยึดไม่ได้ต้องอาศัยอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ของใจหรือต้องอาศัยคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นให้เป็นที่ยึดของใจ
พอจิตรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวมีความทรงตัวหรือมีความเป็นตัวของตัวโดยเอกเทศแล้วก็คำบริกรรมเหล่านั้นก็หมดปัญหาไปเองเช่นลมหายใจก็หมดปัญหาไปคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆอะไรก็ตามซึ่งเป็นคำบริกรรมมากน้อยก็หมดปัญหาไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราจะว่าพุทโธคำว่าพุทโธกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียคำว่าธัมโมกับธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียสังโฆสังฆะกับจิตก็เป็นอันเดียวกันเสียรู้เด่นดวงก็ปล่อยเวลานั้นปล่อยหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเราเคยประสบพบเห็นความสุขมาด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรมามากมายกายกองไม่เหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นโดยลำพังของจิตที่ได้อบรมจิตตะภาวนานี่เลยความสุขนี้จึงเป็นความสุขที่ละเอียดสุขขุมมากยิ่งกว่าความสุขใดและไม่เจือปนด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขอื่นซึ่งยาพิษนั้นจะตามมาในฉากต่อไปแต่ความทุกข์อันนี้ความสุขอันนี้ไม่มีฉากที่จะให้เป็นพิษทำให้จิตมีความเด่นดวงจิตเป็นเด่นจิตเป็นหนึ่งภายในตัวของเราแต่ที่เป็นหนึ่งไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่คล้าเคล้าอารมณ์ต่างๆนี้เต็มไปหมดอันนั้นก็ยึดอันนี้ก็ถืออันนั้นก็คิดอันนี้ก็ปรุงเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายหายึดเอาสาระไม่ได้จากความคิดนั้นๆเพื่อยึดได้ในข้อใดข้อหนึ่งให้เป็นหลักของใจท่านจึงสอนให้ภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตได้ยึดกับหลักนั้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นที่แน่ใจด้วยความมีสติแล้วจิตก็จะสงบตัวลงไปแล้วปรากฏเป็นความเด่นดวงขึ้นมาในขณะที่ปรากฏเด่นดวงของผู้รู้ขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจนั้นจะเป็นความสุขความเบาใจความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละผู้ภาวนาจะมีความกระหึ่มยิ้มย่องในผลที่ตนปรากฏขึ้นและจะเกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับเพราะผลนั่นแหละเป็นเครื่องให้ดึงดูดจิตใจที่จะให้ประกอบความภาคเพียรหนักขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเห็นชัดเข้าไปโดยลำดับอีกเช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากทีเดียวจะเปลี่ยนสภาพจากความละเอียดเข้าสู่จากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปได้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในโลกธาตุอันนี้และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นอกจากจิตที่เท่านั้นถ้าทำให้ประเสริฐถ้าทำให้เลวก็มีอะไรจะเลวยิ่งกว่าใจใจเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่จะดัดแปลงแก้ไขทั้งได้ทั้งทางดีและชั่วขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของของใจได้แก่สติกับปัญญานั่นแหละเป็นเจ้าของผู้คอยประคับประคองจิตใจให้คิดไปในแง่ต่างๆถ้าปราศจากสติเสียก็เหมือนอย่างคนบ้าคนบอที่เดินโง่งานอยู่ตามถนนทางเขามีความรู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกดีชั่วเขาไม่มีว่าผิดถูกประการใดเขาไม่มีมีแต่ความรู้โดยไม่มีสติอยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งที่ไหนก็นั่งแม้ที่สุดสี่แยกไฟแดงเขาก็นั่งเขาเฉยกลางถนนเขาก็เดินไปทั้งๆที่รถวิ่งขวักขวายกันอยู่เขาก็ไม่สนใจว่าอะไรจะมาชนมาโดนเขาหรือว่าเขาเดินผิดกฎจราจรอะไรเขาไม่สนใจเพราะไม่มีความระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนั้นถูกมีแต่ความรู้อันเดียวเป็นอย่างนั้นคนที่ว่าเป็นบ้าก็คือไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของไม่มีปัญญาเครื่องกันกรองฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องฝึกหัดสติให้มีสติเครื่องรับทราบให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองดูว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรจิตเมื่อได้รับการอบรมด้วยสติปัญญาอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อรับการฝึกตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะมีความแก่กล้าสามารถรอบตัวเข้าโดยลำดับดับจึงสามารถรักษาจิตไว้ได้แล้วก็เลิศก็เลิศด้วยอำนาจของสติปัญญานี่แหละเป็นเครื่องขัดเกลาจิตถึงความเลิศมนุษย์เราเลิศอยู่ที่ใจเลวอยู่ที่ใจร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจะพาทำดีก็ได้พาทำชั่วก็ทำสำคัญที่ใจเป็นผู้บงการว่าผิดถูกดีชั่วประการไหนจะพากายวาจาใจนี่กายพากายวาจานี่หมุนไปทางไหนขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นเจ้าของที่มีสติเป็นผู้ควบคุม
ถ้ามีสติแล้วก็เป็นอย่างที่เราว่านั่นแหละเราไปที่ไหนไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีแล้วเหรอคนไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีความหมายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหมายไปเกิดที่ไหนก็มีความหมายคนหาความหมายไม่ได้ก็คือคนหาสาระแก่นสารไม่ได้เราจะทำไงถึงจะให้มีความหมายมีสาระแก่นสารภายในตัวของเราก็ต้องอบรมจิตใจใจเป็นใจของเราไม่ใช่ใจของใครเราเป็นผู้รับผิดชอบทุกข์เราก็ต้องรับสุขเราก็ต้องรับเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบอยู่รอบด้านเช่นนี้เราจึงควรที่จะอบรมจิตใจของเราไปในทางที่ถูกที่ดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญสมความมุ่งหมายที่เราเกิดมาต้องการสุขไม่มีใครที่จะต้องการทุกข์ในโลกอันนี้แต่ทำไมจึงเจอกันอยู่ไม่แล้วไม่เล่าสักทีใครที่ไหนบ่นอื้อกันหมดว่าเป็นความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนโง่ก็บ่นคนฉลาดก็บ่นทำไมจึงไม่มีใครหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้เราไม่ได้ต้องการความทุกข์ทำไมจึงเจอแต่ความทุกข์มันเป็นเพราะเหตุอะไรก็เป็นเพราะเสาะแสวงหาในทางที่ไม่ถูกว่าคนฉลาดมันฉลาดจริงในทางที่จะหาความสุขให้แก่ตนแต่จะหาความสุขให้แก่ตนมันไม่ฉลาดมันโง่ที่ตรงนี้แล้วทุกข์เข้ามาที่จุดที่ช่องว่างคือความโง่นี่แหละมันมีช่องโหว่อย่างนี้มันก็เข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกนี่สอนอย่างถูกต้องแม่นยำความสุขพระองค์ได้พบแล้วด้วยการปฏิบัติจึงได้นำเอาผลแห่งการปฏิบัตินั้นออกแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นสั่งสอนโลกเราไม่ได้สั่งสอนด้วยความหิวโหยสั่งสอนแล้วด้วยความเพียงพอของพระองค์พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในพระทัยพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนหิวโหยเหมือนโลกทั่วไปการสั่งสอนโลกคงสั่งสอนด้วยความเมตตาปราณีทั้งนั้นแม้ที่สุดวันจะปรินิพพานก็ยังต้องเนี่ยประทานโอวาทให้แก่สุภัสสะปริภาชกที่มาทูลถามปัญหาให้ได้บวชได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นสาวกองค์สุดท้ายจนได้เนี่ยใครที่จะมีความสม่ำเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าและใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่มีเราจะเชื่อใครถ้าไม่เชื่อพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิเราจะเชื่อใครเราเชื่อเราก็เชื่อไม่ได้มันหลอกตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้ว่าจะทำนี้มันทะเลทรายไปแล้วไปทำนั้นเสียวันนั้นจะทำนั้นทะเลสลายไปทำนี้เสียอันเอาว่าจะไปไม่ไปว่าจะอยู่ไม่อยู่มันตลบตะแลงยิ่งกว่าอะไรในตัวของเราเองแล้วจะเชื่อมันได้ยังไงจึงต้องหาหลักหาเกณฑ์มาเป็นที่ยึดเช่นพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเป็นที่ยึดของใจทำให้แม่นยำมั่นคงเราจะได้หลักดีไม่ใช้ประโยชน์สำหรับเราเองตายแล้วมันไม่สูญนี่นะตายแล้วมันแล้วมันดีมันไม่แล้วอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นทุกข์เพราะใจดวงนี้แล้วไปโลกหน้ามันจะเอาสุขเพราะใจดวงนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้สร้างความดีไว้สำหรับตัวให้เป็นความสุขแล้วอยู่โลกไหนมันก็คือกองทุกข์นั่นแหละถ้าจิตได้สร้างความดีไว้สำหรับตนเองแล้วอยู่โลกไหนมันก็เย็นมีชีวิตอยู่นี่ก็สบายตายไปแล้วก็เป็นสุขเพราะจิตพาให้เป็นสุขจิตไม่ได้ตายดังนั้นความดีจึงเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่มนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ควรจะสั่งสมอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจศาสนาก็สอนมนุษย์เป็นรากฐานสำคัญเป็นใหญ่โตเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆพุทธเจ้าสอนเราพุทธศาสนาไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นของทุกคนผู้มีความสนใจและปฏิบัติตามความสุขก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นโดยเฉพาะแต่เป็นความสุขของทุกคนที่กระทำได้ด้วยกำลังของตนเองในทางที่ถูกต้องดีงามก็เป็นความสุขขึ้นมาเราไม่ต้องการเป็นความหมดหวังเราต้องการเป็นคนมีหวังเราไม่ต้องการเป็นความหมดสาระอย่างสารเราไม่ต้องการความหมดความหมายเราต้องสร้างความหมายขึ้นในตัวของเราด้วยความดีเราต้องสร้างความดีขึ้นภายในจิตใจของเราเพื่อเป็นสุขเราอยู่ไหนเราก็มีความหมายอยู่นี่ก็มีความหมายตายไปก็มีความหมายอยู่นี้ก็มีสาระตายไปก็มีสาระคุณประจำตนนี่เป็นหลักสำคัญที่มนุษย์เราผู้ว่าตนเป็นผู้ฉลาดจะพึงสร้างให้มีภายในจิตใจของตนอย่าได้ประมาทความตายมันตายได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดกำลังที่จะสืบต่อกันแล้วในระหว่างธาตุขันธ์เหล่านี้กับปัจจัยทั้งหลายที่สืบต่อกันมาเมื่อหมดกำลังแล้วมันตายได้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวาสหมดลมหายใจแล้วมันตายทั้งนั้นแหละเราจะกำหนดว่าปีนั้นปีนี้เราจะตายปีนั้นเราจะยังมีชีวิตอยู่ให้ถามลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไรมันเป็นตายเมื่อนั้นแหละ
เวลานี้ลมหายใจก็มีอยู่เราก็ทราบอยู่อะไรที่เราจะควรจะสร้างให้เป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีแก่ตนให้รีบสร้างเสียตั้งแต่วันนี้อย่าได้นอนใจอย่าประมาทอย่าหลอกตนเองไปนานเดี๋ยวตายไปไม่มีอะไรติดตัวเขาให้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาว่ากันไปอย่างนั้นแหละจะว่าไงให้มันกุศลธรรมมาภายในตัวเชื่อตั้งแต่บัดนี้กุศลแปลว่ากุศลความฉลาดคนมีความฉลาดย่อมหาความสุขเจอให้สร้างความฉลาดไว้ในตัวนี้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้คนอื่นมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาให้ยุ่งไปเลยสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้มันจะเป็นที่แน่วแน่ตัวเองตายแล้วใครจะมากุศลไม่กุศลให้ไม่สำคัญเมื่อเราได้สร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดรอบตัวของเราแล้วเราต้องมีบุญมีกุศลเพราะเราสร้างด้วยความฉลาดตามหลักธรรมพระเจ้าอยู่ไหนก็เป็นมงคลกุศลไม่กุศลไม่สำคัญเราเป็นกุศลอยู่ภายในตัวบุญมีอยู่กับตัวของเราแล้วเอาเท่านั้นละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขออภัยจากท่านทั้งหลายด้วยเทศเป็นธรรมะป่าบงเบงบงเบง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ขออนุญาตท่านกำเ
2: นิดฮะมีวันเกิดเหรอว่างไหมมีวันเกิดเดินโยกมออกมาจากในป่ามีงูกระปะเขาเรียกกระปะเล็กตัวหนึ่งยาวเส้นทางภาษาบาลีสังเขาเรียกงูเผาคลิปงูเผาเล็กออกมาอยู่ทางกลมเขาอยู่ขวางทางอยู่กลมกลางทางเลยเขาทำท่าจ่อรอแล้วมาดูมึงทำอะไรแล้ววะมึงจะเตรียมสู้กูแล้ววะมันทำไมธรรมดามันก็ต้องเลื้อยไปแล้วนี่ทำไมมึงทำท่าต่อสู้อยู่อย่างนี้ล่ะวะยังจ่อคือมันคอมันจ่อนี่คือหมายก็มาจับฉกนี่เรียกว่าเตรียมพร้อมจะฉกไว้เยอะนะยืนดูมึงทำอะไรแล้ววะกูโผแผงให้ตาครอบโลกธาตุมึงไม่ยอมรับเหรอวะโลกขอรับมึงทำไมมึงจ้อแล้วจ้อนี่จ้อทำท่าจะทำชั่วนะเนี่ยวะอย่างสมมติกูมาเนี่ยมึงจะกัดกูนะวะพูดเล่นกูมันมันท่าอะไรก็มันก็ไม่รู้แล้วนี่เรียกเขาเรียกว่าท่าต่อสู้ถ้าเป็นคนก็ท่าจะทำชั่วหน้านี่อะไรกูออกมานี่มึงจะฉกกูละอะไรมึงอยู่ขวางทางกลางทางซะด้วยมึงก็เจาะตัวเล็กๆมึงก็ไปเหี้ยวะมึงไม่ไปก็ไปเอาไม้มาเขี่ยไปเขี่ยไปแล้วตกไปนั่นยังไปจ้ออยู่ที่นั่นอีกโทษมึงไม่ถอยเลยเขี่ยก็ไปอยู่ในป่าก็ยังไม่ยอมไปมีลักษณะจ้อเลยลักษณะยังไงก็อย่างนี้แหละมีกิริยานี่ไม่ดีนะว่าถ้าเป็นคนก็ทำชั่วถ้าเป็นสัตว์ก็จะทำชั่วแบบสัตว์นะพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ลึกได้มันแปลกจริงๆนะเพราะเราเดินโยกมอยู่ที่สวนนู่นเขตพัทยาคือหมอก็ห้ามให้รับแขกปี2829ไปมันจะไปจริงๆนะหมอเขารักษาเขาห้ามให้รับแขกเขาโอ้ยถ้าอยู่อย่างนี้มันไม่รับมันไม่ได้แล้วก็แขกมาทั้งวันเลยว่ะเขาบอกท่านงดรับแขกเองเราถึงได้หลบหนีไปแบบขโมยเลยแบบรถหนีไปเลยไม่มีใครทราบหนุ่มไปโผล่ที่ชลบุรีไปพักอยู่ในสวนเขาเป็นที่พักเขาทำปลูกกุฏิเล็กๆเล็กๆเขาไปพักอยู่ที่นั่นนะตอนนี้ทางออกวันนี้แต่ก่อนไม่มีทางแหละบุกไปธรรมดาออกไปหาทางจากที่ว่านี่ออกไปเป็นทางคนธรรมดารกรุงรังเดินหาทางออกนี่ไปออกก็ออกนู่นยุ่งจุกอ้อมมันนี่ทางออกควรจะกงนี่จะต้องไปออกคนรู้เราก็เลยให้ไปทางวัดผู้ที่อยู่ที่นั่นล่ะ ให้ไปติดต่อว่านี่เป็นที่ของใครวะติดต่อเขาบอกว่าที่ของกำนันให้ไปติดต่อเขาหน่อยวะคือทางที่พักเนี่ยอยากได้ทางตัดออกไปนี่ก็หน่อยผ่านสวนเขาจะคิดยังไงทางนี้ก็ยินดีที่จะจ่ายให้กำนันก็บอกว่าผมไปติดต่อนะวะก็พาก็ไปติดต่อโอ้ยตื่นเต้นแปลกอยู่นั่นล่ะพอพูดถึงเรื่องของเราติดต่ออยากจะได้ทางนี้ตัดออกไปนี่ใกล้ๆนิดเดียวนี่ นี่มันลำบากมากไปนู่นแล้วพี่เขาจะคิดยังไงอะให้ติดต่อจะคิดยังไงท่านยินดีที่จะจ่ายให้นะต้องถามบอกชื่อเสียงบอกเราโอ้ยตื่นเต้นใหญ่เลยสำนักตรงนี้นะโอ้ยนี่ได้ยินชื่อเสียงท่านมานานแล้วท่านชั้นมหาวัวโอ้ยวันนี้เป็นบุญของเราแล้วแหละถวายท่านเลยวะเอาท่านจะตัดออกกว้างแค่ขนาดไหนให้เอาเลยว่างั้นนะท่านจะออกช่องไหนคือบริเวณนี้เป็นสวนเขาทั้งหมดท่านจะออกช่องไหนช่องไหนให้ท่านตัดตามสะดวกให้รถจนออกได้เลยเป็นถนนเลยว่าเขาให้ทันทีเลยให้ความสะดวกมันออกได้นี่ตรงนี้อันหนึ่งไปทางนี้อันหนึ่งไปทางนี้อันหนึ่งที่ทางนี้ตรงนี้ให้ได้เขาเอาได้ทั้งนั้นรอบสวนเลยว่างั้นนะจะตัดออกทางไหนให้ออกได้เลยให้เป็นถนนออกไปเลยแล้วก็เลยตกลงกันได้นั่นแหละทีนี้ถนนนี่พอตัดเขานั่นได้แล้วเขาก็จัดการผู้ป้าปั๊บเลยให้เอาเท่าไรท่านจะเอากว้างแคบขนาดไหนให้ท่านเอาดันตามสะดวกนะว่าแล้วก็กะพอถนนทดลดดีกันได้นั่นแหละแล้วก็เห็นใจเขาเราก็เปิดเต็มที่เลยท่านจะเอากว้างแคบขนาดไหนให้ตามอธิยาศัยของท่านตามความต้องการท่านเลยนะหว่าเราก็เอาแค่นั้นแหละพอเป็นถนนพอรถสวนกันได้แล้วนั่นแหละที่นี่มันจะเป็นทางเดินโยกมอยู่กลางคืนเพราะไอ้ที่นั่นมันโล่งมองเห็นชัดเดือนมืดมองไปนู่นก็เห็นสมมติว่างูผ่านมามันก็เห็นเดินนี่ข้างนี้เข้าวัดทางนี้ออกไปทางกงนี่ที่มันน่าคิดมาเดินไปเดินมาแล้วพอมาหัวโยกมนี่มาอยู่นี่เนี่ยตะขาบตัวหนึ่งมันอยู่ที่หัวจงคมเนี่ยเลยให้ท่านบรรชัยมาดูด้วยกัน มันเพราะมันแปลกประหลาดมากนะเดินจงคมกับอาจจะเป็นรองเท้าไปเหยียบเขาก็ได้นะ เขาอยู่ที่เราหยุดเดินหยุดจงคมหัวจงคมอย่างนี้นะ เขามาอยู่ที่นั่นอาจรองเท้าอาจจะเหยียบถูกเขาก็ได้เนี่ยแป๊บทีหนึ่งที่ข้างเขากัดแต่กัดเล็กๆกัดเตือนนะแป๊บอะไรวะแล้วไปว่าฉายดูเห็นตะขาบู้ยาวตัวขนาดนี้ตัวใหญ่เห็นเขาเดินป่วนเปี้ยนอย่างนี้ก็เลยยืนอยู่นั่นแหละฉายไฟดูเออมึงมาทำอะไรกูล่ะวะมึงกัดกูทำไมล่ะวะนี่กูแผ่เมตตาจิตครอบแดนโลกธาตุบงกวงก็เราแผ่งั้นจริงเพิ่งหยุดได้สัก5นาทีนี่กูแผ่เมตตาจิตทั่วแดนโลกธาตุเพิ่งหยุดเดี๋ยวนี้นะมึงไปอยู่โลกธาตุไหนมึงถึงมากัดกูมึงไม่ได้รับเมตตาเหลือว่ามันพูดกับมันนะ มึงไปอยู่โลกไหนมึงไม่ได้รับเมตตาหรือมึงถึงมากัดกูเขาอาจถ้าภาษาของเราอ่านก็เหยียบข้านี่วะคงจะเป็นอย่างนั้นนะคงจะไปเหยียบเขาหนึ่งท่านะเขากัดเตือนนะไม่ใช่กัดแรงอะไรนะพอแป๊บเท่านั้นแหละเราไปทั้งก็อยู่นี่แล้วก็พูดกับเขาแล้วไปที่มึงไปวะมึงจะมากัดอีกนะไม่ได้นะวะกูแผ่เมตตาจิตครอบแดนโลกธาตุเพิ่งจบลงเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะสวดเป็นบทเป็นบาลีสุบัติแล้วมึงทำไมมากัดกูล่ะไม่ได้เจ็บล่ะยังสู้หมดลิ้นมาได้ไม่ได้ปวดนะแค่แป๊บเฉยนั้นบอกเขาไปเขาก็ไปแล้วไปตามไปเลยนะเราตามไป ตามไปเขาก็ไปใช้ไฟไปลงไปก็ให้มันออกไปนอกที่เตียนโล่งอ่ะมันป่าอยู่นั่นแหละเขาก็ไปของเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เดินตามไปหายใจตามไปให้มึงออกไปนอกมึงจะมากัดกูนี่พอเขาไปถึงจนจะถึงที่เกิดวัดเลิกแล้วเราก็กลับมาก็เดินหาท่านวันชัยท่านวันชัยเอายาหม่องทาให้นิดหนึ่งแป๊บมันอาจจะ มีรอยมันกัดตะขาบกัดผมตะกี้เนี่ยผมตามมันไปไล่มันออกตรงนี้ผมก็กลับมาเนี่ยมียาที่ขึ้นไหมบอกว่ามียาหมองยาที่ขึ้นได้แล้วก็เลยใช้ไปดูมันดูมันมีเลือดยิ้มยิ้มนิดหนึ่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็กัดแล้วแม่ท่านเอาทาให้เราเลยพาท่านมันชัยมาเนี่ยผมเดินกลมอยู่ตรงนั่นแหละก็ขามกัดผมว่ะหัวจงกลมเนี่ยที่มันหน้าแปลกนะพอมาท่านมันชัยมาผมเขาเดินวนอยู่นั่นอีกประขาบโอ้ยเนี่ยวันท่านมันชัยเนี่ยตัวนั่นเองเนี่ยตัวขนาดเก่าเนี่ยมันเดินวนเวียนอยู่นี่หนาว่ะมัวไกลอยู่นั่นที่ทางออกไปว่ะมันก็ประมาณครับนู่นแหละสุดต้นเสาเหล็กนั่นจากนั้นมาหัวจงกลมแล้วนู่นเราก็ไปนู่นก็จะกลับมาก็พอดีเขากลับมาได้ละบางอันมาเห็นเขาเดินวนเวียนอ้าวมึงมาอะไรอีกเนี่ยวะมึงกัดกูเนี่ยตัวนี้แล้วมึงกัดกูมึงมาอะไรอีกละกูก็ไล่มึงไปมึงแล้วมาเขามาวนมาเวียนนั่นไปพาข้ามันใส่ไล่เขาไปอีกไปมึงไปของเก่ามึงไปละมึงมากัดกูกูไม่เก็บละมึงไปเยอะละก็บอกมันกูไม่เก็บละมึงไปเสียวะเมื่อตะขาบตัวนี้มันน่าซีดอยู่นะกัดไม่เจ็บด้วยกัดเตือนเราอาจลงเข้าเราอาจเหยียบถูกเขาก็ได้ถ้ากัดเพื่อเป็นพิษนี่เขามีพิษของเขาออกจากปลายอะไรไปเชี่ยวเขาไปเชี่ยวแต่มันมีอยู่นะพาปั๊บกับไปมันจะฉีดออกมาพร้อมอันนี้ไม่มีอะไรเจ็บพลันไม่ได้ปวดอะไรมันแปลกที่เวลาเราไปหาท่านมันชัยกลับมาแล้วมันมาวนเวียนอยู่นั่นเองนี่ท่านมันชัยตัวนี้เองเนี่ยขนาดนี้แหละวะสีนี่วะขนาดนี้วะดูลักษณะมันก็เท่ามันก็เหมือนเก่ามันเดินวกไปเวียนว่าอยู่นี่แหละที่มันกัดผมก็แย่กว่าเดียวไปพากันไล่มันไปออกไปไม่น่าคิดเลยมันจะคิดของมันยังไงก็ออกไปแล้วทำไมถึงกลับมาวนเวียนอยู่ของเก่ามีสองหนมีสวนทั้งทางหนหนึ่งแล้วหนมันแปลกๆแต่ยังไงก็ไม่เหมือนตัวนี้มันแปลกประหลาดการแล้วแทนที่จะไปมันก็ไม่ไปมันก็เลยไล่มันไปออกไปนู่นแล้วจนกระทั่งเราไปหาท่านมันใช้ยาทามันมีเลือดยิ้มยิ้มนิดหนึ่งเท่านั้นทาแล้วก็พากันมาเนี่ยมันกัดผมตรงนี้แล้วมามันอยู่แล้วมันมากลับมาอีกแล้วมาเดินวนเวียนไปบอกท่านมันชัยอันนั้นก็ไล่มันไปของเก่าเนี่ยไปออกข้างนอกมันง่ายคือเมื่อออกไปแล้วกลับมาอยู่ที่เก่า กลัวเก่าที่เดียวขนาดสีแบบเก่าไหมลักษณะที่มันเปื้อนเปื้อนนั้นก็เป็นลักษณะเก่าก็ไม่ปวดนะหายไปเลยอันหนึ่งก็อยู่สวนนั่งทำแต่ค่ายคือคงไปเหยียบมันอีกอยู่สวนแสงธรรมตอนนั้นมันยังไม่มีเขายังไม่ได้ลาดยางมันเป็นทางธรรมดามันมีรากไม้อยู่นั่นแล้วไม่มีรูอยู่นั่นเราก็เดินไปตามเดินไปก็ไปถึงจุดที่เรายืนอยู่แหละนั่นก็ดีเดินจงกรมยืนมาไอ้ตะขาบตัวนี้ก็มาอยู่หัวจงกรมนี่อีกอ่ะมานี่ก็แป๊บอีกอ่ะช้างไปเห็นตะขาบโอ้ยมึงทำไมมึงมากัดกูแล้ววะผมบอกงั้นมึงมาไงวะมันก็วิ่งปุ๊บปุ๊บเขาก็ไปเข้ารูเขาคงออกจากรูนั่นมามีรากไม้นะเขาเข้าเลยใกล้ๆกันแล้วมึงมากัดกูทำไมล่ะมึงไปแล้วมึงจะเข้าอยู่หรือเข้าจ้ามึงอย่ากัดกูหน้าแล้วกูแผ่เมตตาตลอดมึงกัดกูยังไงได้ลงคอว่าอันนี้ก็ไม่เจ็บแป๊บเหมือนกันนะนี่เราอาจจะเหยียบมันอีกเหมือนกันไอ้เราก็เสิร์ฟไปหาเหยียบแต่สะขาดคนเวลาเขากัดจะไปว่าเขา ตัวหักเซอร์ไปหาเหยียบเขาใช่ไหมล่ะเขากัดเตือนทั้งสองตัวเตือนนะถ้ากัดจริงๆถอมของเรื่องอะไรปวดก็ขาบกัดมันปวดอันนี้มันน่าจะปวดถ้าหมดลิ้นนี่ก็ยังไม่ได้มีสองหนสองหนนั่นแหละหนจะอยู่พัทยานั่นแหละนุ่นก็หนจิ้มหน้าชิดออกมาสี่เดือนไล่ไปเข้าป่าแล้วถึงเราไปนุ่นกลับมาแล้วมาอยู่ของเก่าเนี่ยท่านนันชัยมาดูด้วยมันก็แปลกเหมือนกันวันนี้ออกมาเนี่ยเห็นงูตัวนั้นมันขวางทางอยู่มันลักษณะมันทำท่าจ้อนี่จ้อจะมาจังหวัดแต่ถกนั้นน่ะใครผ่านมานั่นแต่ถกเวลาออกมันก็เขาก็อยู่จะประมาณถังอะไรมั้งที่ทางตรงไปถ้าเขามองเห็นเราพอเราโผล่มาจากทางกลมมาทางตรงนี่เขาก็จะเห็นแหละแต่เวลาเราไปก็เห็นเขาคอเขาหนีจ่อแทนที่เขาจะไปตรงนี้ไม่ไปมันก็มายืนดูเขาพูดกับเขามีลักษณะจ่ออยู่

มาไงก็ไม่รู้นะอ๋อว่าพูดจริงๆนะจิตนี่มันไม่ได้เป็นไฟต่ออะไรพวกแดนโลกธาตุเพราะฉะนั้นตรงนี้พูดเรื่องกับสัตว์อะไรที่อันนี้กับลิสลักษณะของมึงมันเข้ากันไม่ได้นะความหมายว่างั้นคือจิตอันเนี้ยกับลักษณะของมึงที่จะทำชั่วอยู่เนี่ยมันเข้ากันไม่ได้นะความหมายว่างั้นแล้วก็พูดเรื่องกับเขาลักษณะนี้มันลักษณะนรกเวทีนั่นเนี่ยว่าธรรมชาตินั้นไม่ใช่อย่างนี้นะมันเข้ากันไม่ได้ความหมายว่างั้นมันพูดไม่ถูกเลยนะจิตธรรมจิตอันนี้พูดไม่ถูกเลยถ้าเป็นปั๊บเท่านั้นถึงกันหมดพระพุทธเจ้ากี่พระองค์พระสาวกอรหันต์กี่พระองค์เรียกว่ากระเทือนน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เราพูดให้พี่น้องหลายฟังเราไม่เคยได้ยินฟังไม่ใช่หรืออย่างนี้ตัวเราเองเราก็ไม่เคยเป็นมันจะเกิดมามันก็มาเป็นออกที่ว่าหน่อยคืนวันนั้นเกิดมานี่ก็เกิดตายเกิดตายมานี่กี่กับกี่กันใจดวงนี้นะน่าสลดสังเวชนะใจดวงเดียวมันไม่ยอมตายนะไม่ตายคิดดูสิพอมันหลุดไปหมดแล้วมันก็กลายเป็นน้ำมหาสมุทรเรียกว่าธรรมธาตุไปหมดเลยศูนย์ไหมธรรมธาตุนั่นธรรมชาตินี่สูญมาไหนเวลามันมีเชือกมาในพาให้เกิดให้ตายมันไปได้ทุกซอกทุกมุมทุกภพทุกชาตินะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่ออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วได้นะกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจมากครอบโลกธาตุไม่มีอะไรเหนือกรรมเลยเดี๋ยวมันพาให้เกิดได้ทุกอย่างด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วประเภทไหนควรจะเป็นยังไงมันจะพอดีกับกรรมของผู้ทำนั่นแหละพาไปเป็นอันเนี้ยหนุนตลอดเลยมันเกิดได้เกิดได้ทุกแบบที่เราจะคาดจะคิดคาดไม่ถูกนะว่าจะเกิดได้พบได้ชาติได้ยักษ์สัตว์เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเราเห็นไหมเห็นไหมไม่แต่จิตวิญญาณอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณท้องฟ้ามหาสมุทรไม่ว่าใต้น้ำบนบกอันนี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคไปได้เกิดได้ทุกแห่งวัตถุไม่มีอุปสรรคต่อจิตจิตวิญญาณดวงนี้ไม่มีความหมายวัตถุทะลุไปได้หมดเกิดได้หมดเป็นได้หมดเนาะถึงว่านรกเอจีไปแล้วทั้งนั้นแล้วแต่อำนาจแห่งกรรมหนักกรรมเบาของผู้ทำว่าอย่าประมาทนะวะนี่เรียนมาแล้วเรียนต่อปฏิบัติต่อจิตดวงนี้มาตั้งแต่เริ่มภาวนาเนี่ยติดตามจิตดวงนี้แต่เราก็ไม่มีเจตนานะว่าเราจะติดตามจิตเรานี้นะแต่เรามีแต่มุ่งว่ามรรคผลนิพพานอรหันต์เป็นที่ตั้งว่างั้นเลยเรามุ่งแล้วจะว่าเราจะตามจิตนี้เราก็ไม่ได้มีเจตนาแต่จะภาวนาจะเอาให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้เป็นความมุ่งมั่นของเราอย่างนี้กับก้าวเดินด้วยจิตต่อภาวนาก้าวเดินไม่ไปมันก็จะไปไหนถ้าไม่ไปดูจิตมาภาวนาจิตมันตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนรกเวจีอยู่ในหัวใจนี้หมดมันสร้างมันตลอดเวลานี่น้ำดับไฟคือการภาวนาชาล่างเข้าไปชาล่างเข้าไปจิตที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวเต็มไปด้วยฟืนไฟค่อยสงบลงสงบด้วยภาวนานั่นเรียกว่าน้ำดับไฟแล้วมันก็ฟัดกับเหวี่ยงกันเต็มเหนียวจนถึงขนาดน้ำตาไหลอยู่บนภูเขาแล้วลืมเมื่อไหร่เอาทศรอดมาพูดไปน้องหลายฝั่งเวลามันมีอำนาจมากเราตั้งหน้าทันทาสู้มันขนาดนั้นนะมันเอาเราล้มหงายต่อหน้าต่อตาเลยจนน้ำตาไหลบนภูเขาภูโกรธภูแค้นโอ้แค้นสุดใจนะสุดหัวใจสู้มันไม่ได้แล้วก็ภูโกรธภูแค้นถึงขนาดกูมึงเชียวนะคือกูมึงภายในใจนะเครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติภาพล้มพร้อมเลยตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อล้มอยู่ไม่มีนี่แหละกระแสของกิเลสเวลามันมากพอพับล้มทันทีเลยมันพัดผันแรงขนาดนั้นน่ะนี่แหละอำนาจของกิเลสสติตั้งไม่อยู่ตั้งน่าจะตั้งไม่อยู่จนงงเจ้าของตั้งหน้ามาทำความเพียรมันความเพียรยังไงอย่างนี้วะตั้งเพื่อล้มเพื่อล้มเรื่องปัญญาอย่าพูดปัญญาไม่มีความหมายสัญญาลมมันดึงไปกินหมดเลยเพียรสติตั้งยังไม่อยู่นะน้ำตาร่วงกลับมาฟาดกันไปฟาดกันมานี่เวลากระแสของกิเลสมันรุนแรงไม่หัวใจของเรานี่แหละเอาหัวใจออกดับเลยพูดเลยซัดกันไปมามันสู้ไม่ถอยถึงขนาดที่ว่าโกรธว่าแค้นนั้นด้วยทั้งน้ำตาร่วงนี่มันก็

0: มันก็ถึงใจว่าถึงออกกูมึงซะละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งมึงเอากูขนาดนี้เท่าเหลือวะให้กูถอยกูไม่ถอยแล้วยายมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยกูกับมึงขึ้นเลยทันทีในจิตด้วยความเจ็บแค้นเพราะงั้นเวลาได้ที่เราต้องซัดกันใหญ่เลยสมความเจ็บแค้นเพราะงั้นจึงเอามาพูดได้ที่ความเจ็บแค้นให้กิเลสที่เป็นมรรคนักว่ะเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานความเจ็บแค้นให้วัตถุหรือบุคคลใดสัตว์ตัวใดก็ตามนั้นเป็นกิเลสท่านห้ามมาให้ดับความโกรธเข้าใจไหมล่ะความโกรธความไม่แค้นแต่โกรธให้กิเลสนี้เป็นมรรคนะนี่เราดึงมาจากหัวใจเราเนี่ยมาพูดมันจะขิดไปไหนโกรธอย่างอื่นโกรธเป็นเดือดเป็นแค้นอย่างอื่นเป็นกิเลสตลอดไปเลยโกรธให้กิเลสจะฟาดหัวกิเลสนี่เป็นมรรคมีพลังมีกำลังมุมานะนี่พอได้ที่เราเห็นชัดตรงนี้นะพอได้ที่ที่สู้มันได้แล้วก็ซัดใหญ่เลยประหนึ่งว่ากิเลสยอมยังไงกูไม่ถอยหรอกน้ำตากูร่วงกูไม่ถอยนี่แหละความโกรธความแค้นเนี่ยมันฟาดกันลงจนกระทั่งลงถึงเลยถึงแดนดัชจันทร์เห็นไหมนี่แหละความโกรธนี่ลงถึงแดนดัชจันทร์ดันตัวเนี่ยตัวกิเลสตัวมันปิดเอาไว้นี่ขาดสะบั้นลงไปจิตมันก็ลงถึงด้วยอำนาจของความเครียดแค้นนี่เนี่ยมันจับได้ชัดๆอย่างนี้นะนี่เราจะพูดถึงเรื่องตามจิตนะถ้าเราพูดว่าตามจิตคือก็ภาวนาก็ดูแต่จิตมันหนักเบามากน้อยอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นเรื่องอะไรสติปัญญามีอยู่มีอยู่ตามต้องกันตามแล้วไล่กันไปไล่กันไปจนกระทั่งถึงนี่เขาสรุปไปเลยนะพูดนานเวลามันไม่พอนี่เรียกว่าตามจิตจำคำนี้ให้กันแล้วกันตั้งแต่เริ่มภาวนาเรียกว่าเริ่มติดตามวิถีของจิตที่มันก้าวเดินมากี่กับกี่กันพาเกิดพาตายพาเกิดพาตายไปพบน้อยผู้ใหญ่พบไหนไม่มีประมาณจิตดวงนี้ไปได้หมดจำไม่ดีคำนี้ก็ดีนี่เอาวิถีจิตมาอ่านให้พี่น้องหลายฟังด้วยตัวเองเป็นผู้อ่านตัวเองโดยผู้รู้ผู้เห็นเรื่องของมันมาเนี่ยนะโอ้มันเกิดได้ทุกแห่งบ่ะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ใครจะไปคาดไปหมายกรรมเท่านั้นจะพาให้ไปกรรมนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าของไม่ใช่ของใครนะเรามีอำนาจทำกรรมกรรมมีอำนาจให้ผลเรานั่นเวลาติดตามไปตามไปที่นี่หมายถึงทางดีแล้วที่นี่นะพอตีตะล่ำเข้ามาทีล่ำมากินมาค่อยสงบเย็นเข้าสงบเย็นเข้าเรียกว่าสมาธิจากนั้นก็ออกทางด้านปัญญาเบิกกว้างมาที่อะไรติดข้องที่ไหนไหนมันฟัดมันฟันออกมาดอกด้วยปัญญาปัญญาเบิกกว้างออกกว้างออกกว้างออกนั่นจิตดวงนี้อ่ะทางเดินของจิตโล่งออกไปโล่งออกไปโล่งออกไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงอัศจรรย์นั่นอัศจรรย์จิตตัวเองทั้งที่ไม่ได้สิ้นจากกิเลสมันก็อัศจรรย์ตัวเองได้เวลามันสว่างสวยมันก็จางแจ้งอยู่ในที่ไหนไหนต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไม่มีความหมายความสง่างามความอัศจรรย์ความพอดีพอดีความรื่นเริงบันเทิงอยู่ในหัวใจอันเดียวเท่านั้นไม่ได้อยู่กับต้นไม้ภูเขานะไม่มีความหมายสิ่งนั้นมันมีความหมายเกี่ยวกับที่เราบรรจุธรรมเข้าไปมากน้อยนี่เป็นความอิ่มพออิ่มเอิบอิ่มเอิบอยู่กับนี่พออยู่กับนี่การอยู่การกินอะไรๆไม่เป็นกังวลเลยจะอยู่จะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่สนใจอันนี้อิ่มด้วยทำแล้วเนี่ยสำคัญตรงนี้นะนี่ที่เราสรุปแล้วก็เข้าไปละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละตามจิตจิตดวงเนี้ยค่อยละเอียดเข้าไปคือสิ่งอันนั้นคำละเอียดคือหมายความว่าสิ่งที่มันหุ้มห่อมันจางไปจางไปค่อยจิตค่อยเด่นเขาเด่นเท่าไหร่ยิ่งละเอียดยิ่งอัศจรรย์เนี่ยนั่นเปิดออกช้าออกล้างออกเนี่ยจิตดวงเนี่ยตามไปจนไปเอาที่นี่สรุปเลยจนกระทั่งถึงนั่นแหละจุดท้ายพอถึงนั้นแล้วก็มันก็เหลืออยู่อันเดียวนะนี่แหละตัวจริงๆตัวเชื้อพาให้เกิดให้ตายจริงคือตัวนี้แหละเนี่ยพอฟาดนั้นขาดสะบั้นลงไปแล้วดิบถึงเลยหมดไม่มีอะไรเป็นภัยประจักษ์แล้วที่นี่อันนี้เองเป็นภัยเป็นเชื้อวัตตะอันนี้ขาดสะบั้นลงหมดไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าธรรมธาตุแล้วนั่นน่ะฟังสิเกิดมาเราเคยเห็นที่ไหนเมื่อไหร่วะเวลามันเป็นมันก็เห็นประจักษ์อยู่ของถึงแดนอัศจรรย์นี่แหละที่นิพพานธรรมชาตินี้พ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ก็เรียกว่าเป็นนิพพานก็ได้ วิมุตติก็ได้ทีนี้สุดยอดก็ลงว่าธรรมธาตุนั่นลงหมดเลยเป็นธรรมธาตุพุทธเจ้าทุกองค์สาวกทุกวงเป็นธรรมธาตุเหมือนกับน้ำไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลหลวงไหมไหลมาจากสายไหนสายไหนก็ตามเมื่อเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกได้คำเดียวว่าน้ำมหาสมุทรเท่านั้น จะเรียกว่ามาจากสายนั้นสายนี้ไม่ได้จิตจะวิญญาณของสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดก็ตามเมื่อเวลาเข้าถึงจุดนี้ที่สุดจุดสุดยอดสุดท่านี้แล้วเป็นน้ำมหาสมุทรเรียกว่าเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดเนี่ยศูนย์ไหมล่ะฟังสิจิตดวงนี้ไม่เคยศูนย์แต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจิตคือนักท่องเที่ยวพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าคำว่าตายไม่มีแต่เกิดตายเกิดตายมันไปอาศัยร่างไหนก็เรียกว่าร่างนั้นเกิดอาศัยร่างสัตว์ก็เรียกว่าสัตว์เกิดสัตว์ตายเปรตผีอะไรอะไรก็ตามมันเป็นจิตเป็นเครื่องอาศัยของจิตของจิตไปแต่ละพระภูมิเมื่อมันปราศจากหมดแล้วนี่ขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆเนี่ยเป็นธรรมธาตุไปเลยศูนย์ไปที่ไหนไม่ได้ศูนย์นะอ๋อพูดเหล่านี้เราอึดสลดสองเวทนะเพราะงั้นแปลว่าเวลามันเจอเข้าไปแล้วเนี่ยมันอ่อนใจจนกระทั่งที่ว่าจะสอนใครได้วะพูดที่ไหนเขาก็จะว่าหาว่าบ้ากันทั้งโลกเพราะโลกนี่เป็นโลกบ้าโลกตาบอดอยู่แล้วไม่พูดที่ไหนเขาจะเชื่อเขาก็จะหาว่าบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารสุดท้ายก็โอ้ยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงการเวลาของธาตุขันธ์แล้วก็ไปยึดสนายพูดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์แหละไม่มีใครฟังหั่นที่แรกแต่มันอันนั้นมันไม่ได้ถอยในการคิดคิดไปย้อนไปย้อนมาแล้วมันก็จะมาโดนเจ้าของอีกทีนึงนี่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสอนโลกไม่มีใครยอมเชื่อไม่มีใครรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนน่ะเราทำไมรู้ได้เห็นได้ธรรมเพศนี้รู้ได้เพราะเหตุใดเหตุใดก็คือว่าหมายว่าทางเดินมาเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นคือปฏิปทาที่เราดำเนินมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานน้ำตาล่วงมาว่างั้นเถอะนะเนี่ยเดินตามทางสายทางของพุทธเจ้าที่สอนไว้เรียบร้อยแล้วก้าวเข้ามาก็มาเตือนนี่เนี่ยมาเป็นนั่นรู้ได้เนี่ยที่นี่เพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดก็มีทางเดินมาเราก็ดำเนินมาอย่างนี้มาถึงจุดนี้อ๋อพอรู้ได้แม้ไม่มากก็รู้ได้นานที่นี่ยอมรับนะจึงได้พูดแล้วขึ้นถึงประโยชน์แรกทีเดียวที่ออกแล้วก็พูดกับท่านเพ่งก็เคยพูดแล้วนี่ว่าลงมาจากวัดดอยด้วยกันพอดีเป็นโอกาสอันดีท่านเพ่งขึ้นไปหา2ต่อ2นั่นล่ะเพ่งจะเล่าหนึ่งให้ฟังนะว่าท่านฟังนะว่าพูดถึงเรื่องวิถีจิตที่มันออกมันหลุดขาดสะบั้นลงไปโลกธาตุสะเทือนไปหมดเลยปรากฏเหมือนโลกธาตุสะเทือนแต่ความจริงระหว่างกิเลสกับธรรมที่ขาดสะบั้นจากกันนะมันกระเทือนอันนี้แหละประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดเลยนะเล่าให้ฟังย่อๆมีสรุปอะไรแล้วคำท่านเคยติดตามติดสอนให้ตามผมมาเป็นเวลานานแล้วคำนี้ท่านเคยได้ยินจากผมไหมผมเคยพูดให้ท่านฟังไหมว่าคำพูดประเภทคือสรุปเรื่องทั้งหมดจบลงเรียบร้อยกับถามท่านคำพูดเช่นนี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังจากผมไหมวะท่านนั่งก็ตื่นเต้นคึกคักเฮ้ยไม่เคยได้ยินแล้วนั่นหลายตั้งใจอนามาทางเดินของพระพุทธเจ้าคือสวัสดิธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วตัดไว้เพื่อมรรคผลนิพพานอย่างนี้แหละให้เดินตามนี้นะอย่าปล่อยมาไม่มีอะไรมาลบล้างได้ขอให้ปฏิบัติตามนี้จะผ่านได้นะครับเราจำไม่ลืมนะนี่แหละเป็นยังไงเวลามันเป็นขึ้นมาไม่ได้คาดได้คิดเป็นขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นว่าไงทีนี้ใครจะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีฟังที่นะพวกเปรตพวกผีพวกต่างๆจิตวิญญาณอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี้วัตถุสิ่งใดไม่มากสู้จิตวิญญาณของสัตว์โลกไม่ได้นะเต็มอยู่ในเนี่ยไม่ว่าท้องฟ้ามหาสมุทรใต้น้ำบนบกเต็มไปหมดตั้งแต่กิจวิญญาณเสวยกรรมอยู่แล้วนะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะเสวยกรรมตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ดีอยู่ชั่วมีหมดเลยเพราะสัตว์ทำได้ทั้งดีทั้งชั่วมีพาให้เกิดได้ทั้งนั้นเสวยได้ทั้งนั้นทั้งนั้นเต็มไปหมดถ้าสรุปความแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิจวิญญาณของสัตว์โลกที่เต็มไปในแหล่งแห่งสมมุตินี้แรงสมมุติคือแรงแห่งเกิดแห่งตายแรงแห่งเกิดตายแห่งการเกิดตายของสัตว์โลกทั่วไปจึงเรียกว่านักท่องเที่ยวอยู่ในสามเดือนโลกธาตุพอดีตรงจากนี้ไปแล้วเป็นธรรมชาติไม่มีแรงเกิดตายไม่มีหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็มามีตกเวลานี้ทำก็ยังมีอยู่ นี่แหละที่เราวิตกมากนะถ้าทำไม่มีผู้สอนไม่มีก็เห็นใจนะนี่ธรรมก็มีอยู่ผู้สอนก็มีอยู่มนุษย์เราชาวพุทธนี่นะก็เต็มบ้านเต็มเมืองบัณฑิตนักปราชญ์เรียนจบทั้งขั้นด็อกเตอร์ด็อกแต่ที่ไหนมาก็มาเต็มเมืองไทยเรานี่นี่ที่น่าสลดสังเวชนะแต่พูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำตามหลักความจริงล้วนๆนี้ไม่ค่อยจะฟังกันนี่เป็นอย่างย่อมๆและไม่ฟังกันบืนไปตามอำนาจของกิเลสถูกลากไปตลอดเวลาสร้างแต่บาปแต่กรรมเต็มตัวเองเต็มไปอย่างวันหนึ่งบรรจุบาปกรรมเข้าไปด้วยการสร้างบาปสร้างความชั่วช้าละมกใส่หัวใจวันหนึ่งได้ไปมากขนาดไหนมีน้ำหนักมากขนาดไหนอำนาจแห่งกรรมนี่มีน้ำหนักมากเท่าไรยิ่งดึงลงเหมือนธรรมที่มีอำนาจมากเวลามีอำนาจมากเท่าไรยิ่งดึงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเราภาวนาล้มลุกคลุกคลานสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาล่วงนี่อำนาจของกิเลสมากนี่เวลาฟิตไม่หยุดไม่ถอยอำนาจของธรรมค่อยปรากฏขึ้นจนถึงขั้นอำนาจของธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้กับกิเลสแล้วเป็นสติปัญญาเรียกว่าธรรมอัตโนมัตินั่นเห็นไหมนั่นเห็นนี่แหละธรรมเวลาสร้างขึ้นมากแล้วมีกำลังมากจนกลายเป็นอัตโนมัติของตัวเองชุดลากตัวเองขึ้นโดยลำดับไม่ต้องมีคำว่าความภาคความเพียรมีแต่ได้ล้างเอาไว้ไปอย่างสุดเหวี่ยงนี่อำนาจของความดีสร้างไว้แล้วมากเท่าใดก็ยิ่งมีความดียิ่งดึงขึ้นเรื่อยอันนี้ตรงกันข้ามนะผู้สร้างความชั่วช้าละมงนี่สร้างเท่าไหร่แล้วยิ่งมากขึ้นดึงลงสร้างมากเท่าไหร่ยิ่งดึงลงยิ่งกดยิ่งถ่วงวันหนึ่งไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอยู่ไม่ได้โดยเจ้าของไม่ได้คิดว่าสร้างบาปก็ตามหลักธรรมชาติที่สร้างความเป็นความผิดแต่ตัวเองนั่นแหละท่านเรียกว่าบาปอันนี้เวลามันทำเข้ามากเนี่ยไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะมันดึงลงเนี่ยอย่างนี้ประเภทนี้แหละประเภทลงนรกไม่สงสัยและนรกอเวจีไม่สงสัยประเภทที่สร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกตั้งแต่เกิดมาแล้วยิ่งได้มีการสั่งสมมากขึ้นเพราะการได้ยินได้ฟังการพบค้าสมาคมที่จะสั่งสมทางชั่วเนี่ยยิ่งมีกำลังมากขึ้นยิ่งสร้างมากและสุดท้ายก็จมเนี่ยอันนี้ที่น่าวิตกมากนะมันไม่ได้สร้างความดีความยิ่งขึ้นไปนะมันมีแต่สร้างความร่มจมทั้งที่ธรรมมีอยู่ศาสนามีอยู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนตามอัตตามธรรมมีอยู่จะไม่ยอมฟังเสียงนั่นสิมันฟังแต่เสียงตั้งแต่ที่จะจมธรรมชาตินี้มีอำนาจมากสร้างมากเท่าไหร่ยิ่งมีอำนาจมากดึงดูดลงได้มากจมลงได้มากเนี่ยโดยลำดับลำดานั่นอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากนะยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามานำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้สอนทุกสิ่งทุกอย่างสอนด้วยความไม่สงสัยถอดออกมาจากหัวใจที่รู้ที่เห็นแล้วประการใดสอนหมดแล้วใครจะไม่ยอมฟังเสียงจะมีแต่ทางจะดึงลงจมลงท่าเดียวก็สุดวิสัยช่วยไม่ได้แล้วเพราะงั้นเวลาเราช่วยพี่น้องชาวไทยนี่เราช่วยสุดเหวี่ยงแล้วเราประกาศให้ทราบอย่างนี้เลยนะการแนะนำสั่งสอนพาพี่น้องทั้งหลายนำสมบัติทั้งหลายเข้าสู่ครองหลวงก็เต็มกำลังความสามารถไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมเลยเรียกสะอาดสุบริสุทธิ์ยุติธรรมเต็มเหนี่ยวหาที่ต้องติในเจตนาลามกเจ้าของไม่มีเลยนี่อันหนึ่งเขาเรียกว่าสุดเหวี่ยงอันที่สองการแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่แกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วสอนทุกประเภทให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบทั่วถึงกันนี่ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ปิดบังลี้ลับทำที่กล่าวมาเหล่านี้เราไม่เคยพูดนะแต่ก่อนที่กล่าวว่าถึงขั้นสุดยอดถึงฟ้าดินถล่มบอกถึงสถานที่เวลานี้เราไม่เคยพูดแต่ก่อนแต่เวลามานำพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เพราะความเมตตาแหละดึงออกมาพูดหมดไอ้เรื่องกิเลสตัณหาถังขยะมันจะมาโจมตีแบบไหนเนี่ยไม่เคยสนใจกับมันถังขยะก็รู้แล้วทำไม่ใช่ถังขยะความจริงไม่ใช่ถังขยะพูดตามหลักความจริงนี่ก็จะมาสอนพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกชั่วดีประการใดเช่นอย่างการช่วยชาติการแนะนำสั่งสอนที่สุดเหี่ยงอะไรที่มากีดมาขวางทางเดินของธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นตีออกเบิกออกช่วยเบิกออกทุกอย่างอย่างด้วยอัดด้วยทำเท่านั้นโดยไม่สงสัยในการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างที่สอนนี้ว่าจะผิดไปไม่ผิดนี่แล้วก็สุดเหี่ยงแล้วอันนี้ก็หมดกำลังวังชาที่ไปไหนก็ไปไม่ได้แล้ว การแนะนำสั่งสอนเรียกว่าลดลงลดลงต่อไปนี้ก็อยู่ตามสภาพของขันธ์เท่านั้นใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดแล้วนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์แล้วก็นิพพานไปนิพพานไปสัตว์โลกที่ไปด้วยได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ให้พากันจมไปอันนี้เราตัวเท่าหนูมันก็เทียบได้อยู่เราสอนเต็มเหนี่ยวเราอย่างนี้แล้วใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมของสัตว์เรียกว่ากรรมของสัตว์เท่านั้นจะปล่อยเลยอันนี้เท่านั้นล่ะวันนี้พูดได้หน้านี้นะไม่ว่าจะไม่พูดมันทั้งเป็นของมันนั่นแหละเป็นไงเข้าใจไหมตังปักอ่ะ
1: เข้าใจ
0: เรื่องละตังปักคนเราไม่ได้ทำเมื่อทำความชั่วมากแล้วมันดึงนะไม่ได้ทำไม่ได้นะดึงตลอดเลยอำนาจของความชั่วมากดึงให้หลงไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้เลยแล้วไม่ยอมฟังเสียงใครด้วยนะมีจะบืนจะทำให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจอย่างใจอย่างกิเลสบ่งการอย่างกิเลสดึงลงอะไรไม่ใช่อย่างแบบอัดทำดึงขึ้นนะนี่แหละที่น่าทุเรศมากยังเหลือตัวลมหายใจฟอดภูมิจิตภูมิใจด้วยความมั่งความมีของตัวเองว่าได้มาเท่านั้นได้มาเท่านี้สิ่งที่ได้มาได้มาจากไหนนั่นเห็นไหมนะท่านจะไปคดไปโกงไปรีดไปไถเข้ามาโดยวิธีการต่างๆนี่ล้วนแล้วแต่การสร้างความชั่วช้าดมกจากสมบัติของประชาชนที่ก็เป็นเจ้าของบริจาคมาหรือแล้วสละให้มาให้มามาเป็นจุดส่วนกลางเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมกลับกลายมาเป็นคว้าเข้ามาเข้าในภูมิตัวเองนี่คือการกว้านความชั่วเข้ามาเผาตัวเองแล้วก็ภูมิใจในสมบัติคือฟืนคือไฟนั่นพอถึงเวลาลมหายใจขาดสะบั้นปังอันนี้เป็นไฟเผาเลยรอลมหายใจอยู่ถึงวันตายเท่านั้นเองภาคภูมิในกองไฟของตัวเองด้วยการเพลิดเพลินทำความชั่วช้าละโมกแล้วตื่นสมบัตินั่นสมบัตินี่ตื่นยศถาบรรดาศักดิ์ตื่นอำนาจเจ้าของตื่นลมๆมึงแล้วไม่จะตื่นแบบกิเลสทั้งนั้นที่จะพาให้จมพอชีวิตหาไม่เท่านั้นละขาดสะบั้นผึ่งหมดเลยสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่มีความหมายอะไรนะเอาละพ่อพูดเราจะไม่พูดมากมันก็มากอยู่นะนี่วันไหนจะพูดทุกวันเมื่อวานนี้ทองคำได้11บาท76กระตางดอลลาร์ละ25ดอลเมื่อวานนี่นะฉะนั้นแหละมีเท่านั้นแหละวันทองคำได้11บาท76ตางวันดอลลาร์ละ25ดอลเมื่อวานเท่านั้นนอกนั้นก็เคยอ่านแล้วไม่อ่านอ้าวปล่อยมันออกมาปล่อยมันออกมามันหิวข้าวไม่หิวแล้วมันออกมาสนุกสนานไปเฉยนะถวายเช็คเหรอมาเนี่ยเช็คแล้วนะวันที่21นั่นเออ21อันนี้เท่าไรวันที่เท่าไรนะวันนี้วันที่21เหมือนกัน1มาอันนี้เองมีเท่านั้นแหละมันจะไปแล้วจริงนี่ไอ้สองตัวมันเอามาให้อ่านมันเขียนอะไรมาให้อ่านนี่เลยนะมาสองตัวเลยนะมันเขียนแต่เขาเขียนเองยังไงคงไม่ใช่เด็กเขียนเองไม่ใช่เด็กเขียนเองผู้ใหญ่เขียนใหญ่เขีย
2: นทองคำ5บาทร้อยดอลลาร์ด
0: ้
2: วย
0: อ๋อเดี๋ยวร้อยดอลลาร์ทองคำ5บาทมาจากไหนล่ะ
3: ของจันทนา
2: ของจันทนา
0: เฮ้ย
3: ของจันทนาของ
4: จันทนาจันทนาครับจันทนาจ
0: ันทนาโอ้จันทนานครนั่นเออเอาแล้วจันทนานครศรีธรรมราชพอพูดนครศรีธรรมราชแล้วก็พูดแล้วพูดแล้วทุจริตความหวังที่จะไปมันมีเสมอกันหมดทั่วประเทศไทยเข้าใจไหมล่ะความหวังที่เราจะไปให้ทั่วประเทศไทยความมุ่งตั้งใจตั้งอย่างนั้นจึงไม่ได้พูดว่าจะไปที่ไหนบ้างไม่ไปที่ไหนบ้างทำงานเรื่อยๆแต่ความมุ่งหมายที่จะไปนั่นเรียกว่าทั่วประเทศไทยจะให้ไปให้ทั่วถึงกันหมดทีนี้เวลาธาตุขันธ์มันอ่อนลงอ่อนลงอ้าวทีนี้มันจะหมดหวังมันจะไปไม่ได้แล้วที่เลยทำให้เป็นห่วงได้ออกแล้วว่าพี่น้องทางภาคใต้ได้พูดแล้วสองสามวันใช่ไหมมันหมดกำลังมันจะไปไม่ได้ตามความมุ่งหมายทีนี้ก็เลยออกทีนี้ก็น่าสงสารพี่น้องชาวภาคใต้ของเรา ป็นเวลาที่ธาตุขันอ่อนมากด้วยเรียกว่าอ่อนมากจะไปไม่ได้มันจึงได้ออกบ่นออกมาเป็นความสงสารเมตตาเพราะทางก็ไกลกว่าทุกภาคด้วยนะแล้วกำลังอ่อนเต็มที่ด้วยทีนี้มันเข้ากันได้แล้วที่กับคำว่าจะไปเพราะนั้นจึงได้พูดบ่นเรื่องความห่วงใยพี่น้องชาวภาคใต้ของเราทีนี้พูดออกมาแล้วเพราะมันจะหมดหวังแล้วแต่ก่อนยังหวังผมยังไม่พูดสู้เรื่อยทำเรื่อยไปเรื่อยคราวนี้มันจะหมดหวังก็เลยต้องออกเรื่องราวมันถึงได้เริ่มบอกเอาละที่หนึ่งนะสองอันนะเอาอันนี้เอาท่านเนี่ยเอาให้อันนี้เอาเอาวันนี้ให้สองคนให้เอาเนี่ยเอาหนังสืออะไร
2: หญิงฝาก
0: ฮะ
2: หญิงหลักถวาย
0: หนังสืออะไรเรื่องอะไร
2: ผ่าทางตันนะด็อกเตอร์ชัยอนันต
0: ์ฮะ
2: ด็อกเตอร์ชัยอนันต์สมุทรวณิชเขาเป็นวิธีนักวิชาการแล้วก็เขาเป็นนักวิชาการแล้วอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาเขียนเกี่ยวกับ
0: โอ้ยเอาละช่องให้อ่านเถอะไปให้เอาไปอ่านดูเราไม่อยากฟังทุกวันนี้นะคือพอปล่อยแล้วมันไม่อยากยกนะมันทั้งหนักทั้งเบื่อทั้งวางกันเลยเราคนมาได้สองปีกว่าแล้ว
2: ท
0: ั้งยกทั้งดมคนเอาอันนี้เราจะเต็มที่ธาตุขันก็ถึงขนาดธาตุขันก็มันก็ไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็เรียกว่ามันยกไม่ไหวอยู่แล้วแล้วยังจะมาให้เราดมอีกเราไม่ยอมดมนะเป็นอะไรก็เป็นมาไปตัดโลกวางกันเลยนะเราสุดกำลังความสามารถแล้วทำทุกอย่างไม่มีที่ต้องตีบอกแล้วใช่ไหมล่ะหน้าที่ของเราทำเต็มเหนี่ยวแล้วไม่มีที่ตั้งติดนอกจากนั้นให้ประชาชนพี่น้องชาวไทยปฏิบัติหน้าที่เอาเองตามคำที่สอนเบิกทางให้แล้วก็แล้วกันอย่าให้เป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองทุกคนอย่ามาเกาะบ่าเราเราสอนทุกอย่างแล้วก็มีทางเพราะว่าเราหนักทั้งเหม็นมาให้เราปล่อยทุกทีให้หายใจขึ้นฟ้าสักหน่อยเถอะหายใจเข้าไปช่วงประฐานมาแล้วพอเราก็แล้วแต่นะบองปงเลยนี่มันเหมือนใครนะถ้าว่าไม่ปงงั้นเพิ่งอย่างว่าปล่อยเริ่มปล่อยเรื่อยๆเป็นเวลาสู้ก็สู้ตลอดดังที่เห็นนะเวลานี้เป็นเวลาที่จะปล่อยแล้วพอปล่อยจะวางอะไรๆไปแล้วไม่อยากเรื่องก็ไปฟังเสียงอะไรไม่อยากฟังเลยคือมันหนักมาสักสองปีกว่าแล้วปล่อยตามอารมณ์ของธาตุขันธ์นะพอให้สบายๆแล้วพอเอาไปอ่านแล้วอ่านมันเอากันไปกัดกันไปพวกหมาแบบนั้นทั้งเห่าทั้งกัดกันไปไม่ได้ผลประโยชน์อะไรได้เห่าก็เอาได้กัดก็เอาครั้งนั้นมันไม่กัดใครเห่าก็ไม่เห่าที่เกี่ยวเห่าหนังสองตัวหนังแม่ตามมาตัวแบบเมื่อไม่กลับกุมภาวานั่นมากุมภาวานะกับแม่สองคนหรือว่าสองตัวมันอ้วนจะเรียกว่าสองตัวพอดีเด็กสองตัวพอดีไปละอะไรไว้
3: เ
0: ข
3: ้ามา
0: เอาอะไรเร็วเอากราบตรงนั้นกราบไปกราบไปไปกราบเดี๋ยวน้ำท่วมกุมภาวะไปกราบเดี๋ยวน้ำจะท่วมกุมภาวะไปเอากราบไปตัวหนึ่งไปไหนตัวหนึ่งเห็นตัวเดียวเวลาเราไปตัวนี้ไปขึ้นรถเห็นหมาโดนหมาว้าเวลาจะกลัวกลัวหมาเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลนายุงเมื่อวานไปนายุงส่งทุกวันโรงพยาบาลส่งทุกวันกลัวไปเอ้าเคลื่อนก็ยิ่งมันอะไรถึงมี
2: ทานตะวัน
0: ก็นั่นเพื่อทานตะวันคอยเราไปให้เราไปเถอะหายไว้มีเราพักกันมาเถอะเราไม่เอาละ
3: เปลี่ยน
0: เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปล ไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปไหนล่ะอ๋อโอ้ของเราอุ้ยไปแล้วพูดเออเอาแล้วไปแล้วเขาชอบอย่างนั้นโยนผ้าให้ฟังเลยไปแล้วโอ้โหพัดขาอะไรพัดขาโอ้โห

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทายนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัตสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสิโตภัตติโกจักตัญญะจะอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่